0: 声激仔。
1: เด็กๆ สวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้พร้อมไหมคะมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนสวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะรายการเด็กๆพร้อมแล้วค่ะมีเรื่องราวสนุกๆให้ได้ฟังกันนะคะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเพราะเราเป็นรายการเด็กค่ะนะคะตัวเล็กๆก็ฟังได้นะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลาคือ5-6 โมงเย็นนะคะเรื่องราวสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่แล้วค
2: ่
1: ะม
2: ี
1: อะไรบ้างนะคะ
2: มี4ช่วงด้วยกันนะครับเด็กๆครับช่วงแรกเดี๋ยวพบกับคำถามนะครับคำถามสนุกสนุกของเราวันนี้ไม่ธรรมดานะเพราะผู้ที่จะมาถามคำถามของเรานั้นคือกระจกวิเศษครับเด็กๆไม่ธรรมดาเลยนะเป็นกระจกวิเศษที่จะมาถามคำถามเด็กๆทีนี้ถ้ากระจกวิเศษมาเนี่ยเขาไม่ถามคำถามธรรมดาหรอกเขาต้องถามคำถามที่เป็นจินตนาการนี่จินตนาการก็คือเรื่องที่ไม่เป็นความจริงแต่เราสมมติว่าถ้าเป็นความจริงนี่นะครับก็จะเป็นความจริงเช่นสมมติว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกหนักเลยแต่ว่าฝนที่ตกลงมานั้นกลายเป็นขนมมากมายเลยครับเป็นลูกกวาดลูกอมหล่นลงมาเยอะแยะเลยเนี่ยเด็กๆจะทำยังไงกันดีนี่แหละครับหรือว่าเด็กฝนที่ตกลงมามากมายนั้นกลายเป็นตุ๊กตาของเล่นนิ่มๆหล่นลงมาเด็กๆจะทำยังไงดีนะครับนี่แหละเป็นคำถามจินตนาการนะครับไม่ใช่เรื่องจริงแต่เราสมมุติว่าถ้าเกิดจริงๆขึ้นมาล่ะจะเป็นอย่างไรโอ้วันนี้สนุกนะแล้วไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกด้วยนะเด็กๆเพราะว่ามันเป็นจินตนาการเป็นความคิดของเราเองเด็กๆใช่ไหมครับเนาะวันนี้มาเล่นสนุกกับจินตนาการกันได้เลยนะครับเด็กๆนะครับก็จะเปลี่ยนบ้างไงจากคำถามเสียงอะไรมากมายเนี่ยนะครับก็มาเป็นจินตนาการกันบ้างนะครับแล้วมีอะไรอีกนะนี่มีอะไรเนาะอ๋อจากนั้นก็นิทานสิเนาะก็ยังเป็นนิทานเรื่องราวของสัตว์ต่างๆซึ่งแสนสนุกมากเลยนะครับวันนี้รู้สึกเจ้าตัวที่มานี่จะไม่รู้สนุกเกินเหตุหรือเปล่านะ ลองเดี๋ยวเด็กๆลองฟังดูนะกับนิทานสัตว์ของเรานะเมื่อวานเราฟังเรื่องกุ้งกับปูใช่ไหมเป็นน่ารักเลยแหละช่วยเก็บขยะกันในแม่น้ำในคลองนะวันนี้เจ้าตัวอะไรจะมาพบกับเด็กๆเนาะเดี๋ยวรอพบกับนิทานแสนสนุกของเราได้จากนั้นพบกับอะไรล่ะก็พบกับเพลงสิครับเด็กๆครับเพลงเด็กไพเราะเลยฟังกันในยามนี้เลยนะยามเย็นเด็กๆบางคนกลับบ้านมาก็เหนื่อยเนาะโอ้บางที่ตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะครับเด็กๆเนาะก็จะอยู่ในรถก็ฟังเพลงให้ผ่อนคลายกันไปก่อนนะครับเด็กๆนะเนี่ยนะครับเรื่องราวผ่านไปแล้วที่เราจับเตรียมไว้เด็กๆฟัง3ช่วงด้วยกันเนาะมีคำถามกับจินตนาการมีอะไรเนาะอ๋อมีนิทานสนุกๆแล้วก็บทเพลงสำหรับเด็กด้วยซึ่งเด็กๆก็แนะนำเพลงได้แน่นอนเลยนะครับผู้ใหญ่ก็แนะนำเพลงได้เช่นกันนะแล้วจากนั้นก็อยากฟังเด็กๆบ้างนะสิช่วงที่เด็กๆจะส่งเสียงเล่าเรื่องราวหรือว่าพิมพ์เรื่องราวมาให้เราได้รู้เนี่ยเขามีชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นเพื่อเตรียมตัวที่เด็กๆจะส่งข่าวเล่าเรื่องก็ต้องฟังจิงเกิลกันก่อนนะครับในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องครับ
3: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: นี่แหละครับ4ช่วงในรายการยิ้มแย้มแก้มใสครับ
1: แล้วก็จะมีอีกช่วงนึงนะคะ
2: ครับ
1: พวกเราจะแนะนำตัวเองให้เด็กได้รู้จักกันนะคะแล้วเด็กๆก็ต้องแนะนำตัวเองให้รู้จักด้วยเหมือนกัน
2: ครับ
1: ก็จะมีชื่อแล้วก็มีฉายาด้วยนะคะป้าพันธ์ค่ะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
2: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเราก็ต้องแนะนำผู้ช่วยคนอื่นๆของเราซึ่งสำคัญทั้งนั้นเลยคนแรกคือพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับผู้สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอนะครับไว้ให้เด็กๆเข้าไปดูไปฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสย้อนหลังไงฟังได้แล้วดูได้ด้วยฟังก็คือฟังนิทานฟังเพลงดูนี่ดูอะไรดูการ์ตูนผู้ช่วยของเราอีกคนหนึ่งคือลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนได้วาดการ์ตูนเอาไว้ให้ในนั้นเยอะเลยเป็นภาพการ์ตูนประกอบนิทานนะครับเข้าไปดูกันได้แล้ววันนี้ผู้คู่คุมเสียงของเรานะครับก็เป็นคุณแมนนะครับมารับหน้าที่นี้คุณแมนฉายาพูดน้อยนะครับมานี่แหละครับแล้วเราจะแนะนำใครต่อไปเนี่ยมีใครเนาะ
1: ไม่มีแล้วมั้งคะหมดแล้วค่ะไม่ต้องแล้ว
2: มีพวกผมรออยู่พวกนี้มาเต็มเลยทุกคน
0: น้ำไปเลย
2: วิ่งมาเต็มเลยนี่เจ้ากบอ่ะนี่ฝนตกแล้วกบสดชื่นเลยนะนี่นะครับร้องลั่นเลยนะพอฝนเสร็จก็นี่คนนี้เขาบอกไม่ชอบฝนเดี๋ยวเขาจะเป็นสนิมเพราะเขาเป็นโลหะเขาคือคุณกระดิ่งนี่แหละครับแล้วใครอีกนะเนี่ยอ๋อเจ้าไก่นี่ไม่ค่อยชอบหรอกไก่บอกไม่ชอบเลยเชิดแชะออกไปเดินเที่ยวเล่นก็ไม่ได้ตากข้าวโพดไว้ก็จะเปียกต้องคอยเก็บเนาะส่วนเจ้าหมูก็บอกเหมือนกันเลยเนี่ยหมูต้องใส่ชุดเสื้อกันฝนทุกวันเลยฝนตกนะครับครบแล้วครับนักทำเสียงของเราครับ
0: หมดแล้วนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะเด็กๆค่ะวันศุกร์แล้วค่ะแล้วไม่รู้ว่าเท่าไหนฝนตกหนักกันบ้างนะคะก็มีตกเป็นบางช่วงนะคะตกแล้วก็หยุดไปนะคะคงไม่มีอะไรหนักหนามาซ้ำเติมของเดิมนะคะ
2: ครับ
0: วันนี้วันศุกร์ค่ะศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะเราสวัสดีผู้ฟังทางจุฬากันแล้วนะคะทาง FM 101.5 แล้วก็ต้องสวัสดีผู้ฟังทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 ด้วยนะคะเขาก็จะได้ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสในวันพรุ่งนี้นะคะคือวันเสาร์นะคะ 7-8 โมงเช้าค่ะเป็นรายการวันศุกร์ของเราวันนี้ที่เราฟังกันสดๆนะคะวันพรุ่งนี้ถ้าใครอยากฟังอีกก็ไปฟังที่ FM 90.5 นะคะ 7-8 โมงเช้าค่ะสวัสดีผู้ฟังทาง 90.5 ด้วยนะคะเราจะเริ่มกันแล้วนะคะช่วงแรกก็จะเป็นคำถามสนุกกันเลยแม้มันไม่เป็นจริงนะคะแต่ลองฟังดูแล้วลองตอบดูเล่นๆสนุกนะคะในช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
4: ช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
0: โอมเพียงเด็กๆคะกระจกวิเศษถามเด็กๆว่าถ้าวันนี้นะคะเด็กๆมีเสื้อวิเศษ1ตัวนะแล้วในเสื้อวิเศษของเราตัวเนี้ยมีช่องกระเป๋า1ช่องที่ใส่อะไรใส่ของอะไรก็ได้ไม่จำกัดเด็กๆจะใส่อะไรไปในนั้นคะอยากรู้จะใส่อะไรไปในนั้นในกระเป๋ามีในกระเป๋าเสื้อนะคะมีกระเป๋าเด็กนะแต่จะใส่อะไรไปในนั้นใส่ไม่ได้ตลอดเลยใส่อะไรก็ได้นะคะใส่อะไรบอกด้วยนะคะ
2: นิทานอีกเรื่องนึงเลยนะเนี่ยประพันธ์ นี่นะครับเด็กๆครับวันนี้สนุกมากเลยถ้าเด็กๆมีเสื้อวิเศษ1ตัวสีอะไรก็ได้ตามที่เด็กๆชอบใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: โอ้พี่แมวนึกถึงภาพพี่แมวใส่เสื้อพิเศษสีเขียวเลยแล้วมีกระเป๋า
0: อ
2: ่านะครับแต่ถ้าเด็กมีเสื้อวิเศษ1ตัวแล้วเสื้อวิเศษนี้พิเศษก็คือมีกระเป๋าที่ใส่อะไรก็ได้ใช่ไหมประพันธ์เนาะเด็กๆจะใส่อะไรไว้ในกระเป๋าเสื้อวิเศษนี้ครับโอ้ยสนุกเลยนะเนี่ยคิดได้หลายอย่างเลยนะบางคนน่าจะนึกไม่เหมือนกันเน
0: า
2: ะ
0: นะครับอยากรู้นะว่าเด็กๆเขาคิดว่าไงเขาจะใส่อะไรลงไปนะ
2: ใช่เลยเนาะเอาเด็กๆตอบมานะวันนี้สนุกมากเลยนี่มันจินตนาการที่เด็กๆนำไปเขียนเป็นนิทานได้เลยนะเนี่ยนั่นเด็กๆนะเดี๋ยวถ้าเด็กๆตอบมาพี่แมวอาจจะเอาความคิดเด็กๆไปใส่เป็นนิทานด้วยนะนี่นะครับวันนี้เด็กๆได้รับเสื้อวิเศษมา1ตัวสีอะไรก็ได้แล้วเสื้อวิเศษนี้วิเศษคือมีกระเป๋าที่สามารถหยิบของอะไรมาใส่ก็ได้เด็กๆจะหยิบอะไรมาใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อนี้ครับใส่ได้ทุกอย่างในโลกนี้เลยใช่ไหมป้าพันใส่ได้หมดเลยเอาล่ะเด็กๆตอบมาเลยนะ022183975-7นะครับ022183975-7นะครับ
0: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์มาได้นะเด็กๆคะพิมพ์มาก็ได้ LINE @jularadio นะคะ LINE @jularadio สะกดนะคะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO ทั้งพิมพ์ทั้งโทรเลือกเอานะคะทำยังไงดีเอ๊ะเรามีเสื้อวิเศษตัวนึงแล้วมีกระเป๋า1ใบ1อันใช่ไหมคะกระเป๋าเสื้อนะคะกระเป๋าเสื้อนะคะแล้วเราจะใส่อะไรไปในนั้นดีคะ
2: ค
0: ใส่ไม่จำกัดเลยใส่อะไรไว้ในนั้นดีคะบอกด้วยนะคะ
2: ที่อยู่ในโลกใบนี้นั่นแหละครับเนาะใส่ได้หมดเลย
0: เออ
2: ครับแต่ว่าตอนนี้เรามารับโทรศัพท์ของเด็กๆกันนะครับ
0: โอ้โหอย่างเร็วเชิญค่ะ
2: เร็วเลย สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะอะไรงานตัวเลยค่ะใครเอ่ย
5: เอ่ยชายาคิตตี
2: ้ค่ะเอ่ยชายาคิตตี
1: ้คิตตี้สวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: วันนี้เอ่ยได้รับเสื้อวิเศษ1ตัวมีกระเป๋าที่ใส่อะไรก็ได้ในโลกใบนี้เอ่ยจะเอาอะไรมาใส่ในกระเป๋าเสื้อวิเศษใบนี้ครับตัวนี้ครับหยิบอะไรมาใส่ดีครับอะไรดีครับนึกออกไหมอะไรก็ได้จะหยิบอะไรมาใส่ก็ได้ของเล็กของใหญ่จะเป็นสิ่งของเป็นอะไรก็ได้ใส่ได้หมดเลยเสื้อวิเศษตัวนี้ก็มีกระเป๋าเสื้อวิเศษเนี่ยติดอยู่ของต้องเป็นเสื้อสีชมพูแน่เลย ใช่ไหมคะนึกออกยังคะนึกออกยัง
5: โดราเอมอน
2: เอาโดราเอมอนใส่ไปเลยเหรอหรือยังไงคะ แล้วโดราเอมอนก็จะยอมเหรอคะเนอะถ้าทำไม่เอาโดราเอมอนนี่เอาอะไรใส่ดีคะ
1: ก็แล้วแต่เขาแหละ
2: แล้วแต่เนาะก็ได้เหมือนกันเนอะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ได้ครับเอาละวันนี้เอ็งมีอะไรจะส่งข่าวไหมส่งข่าวได้เลยค่ะ
5: พรุ่งนี้หนูปิดเทอมแล้วค่ะ
2: เอ้ปิดเทอมแล้วนี่เนาะ
1: พรุ่งนี้ปิด
2: เนาะได้ปิดเทอม
1: วันเสาร์
2: วันเสาร์ก็หยุดพอดีแล้วก็วันจันทร์ก็ไม่ต้องไปโรงเรียนเนาะเพราะปิดเทอมเลยโอ้ดี
1: หนูคิดแผนการไว้ไหมคะว่าจะทำอะไรในช่วงปิดเทอมคะ
2: คิดไปไหมคิดไปไหมคะทำอะไร
1: หรือยังไม่ได้คิดเลยคะจะคิดอะไรใช่ไหมคะมันแบบดีใจมากเดือนนึงไม่รู้ทำอะไรดี
2: คร
1: ับ ค่อยๆคิดนะคะ
2: ครับ
1: แล้วจบขอเพลงค่ะ
2: ครับเอาเพลงอะไรดีครับ
5: จ
2: ับ
5: ม
2: ือ
5: ตาจ
2: ับ
5: ม
2: ือ
5: ยาย
2: ได้เลยครับจับมือตาจ
1: ับ
2: ม
1: ือ
2: ยาย
1: จับมือตาจับมือยายนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณน้องเอ๋ยนะคะ
2: ครับ
1: แล้ววันนี้ใครมารับหนูกลับบ้านนะคะ
5: พ่อกับแม่ค
2: ่
5: ะ
2: สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ครับ
1: สวัสดีนะคะรถไม่ติดนะคะถึงบ้านปลอดภัยนะคะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: มี
1: โทรศัพท์อีกไหมคะ
2: ยังไม่มีนะครับ
1: ก็มีพี่หมีนะคะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: เคยนักแต่งเรื่องราวรายงานตัวมานะคะน้องชีสอยู่ไหมคะเด็กๆตาความตอบคำถามกันได้นะคะ
2: อยากรู้คำตอบของน้องชีสจังเลยเนาะครับ
1: เอาทวนคำถามอีกทีก็ได้ค่ะก่อนจะฟังนิทานก็ได
2: ้คำถามของเราก็คือวันนี้เด็กๆได้รับเสื้อวิเศษมาตัวนึงเสื้อตัวนี้มันวิเศษคือมันมีกระเป๋าของเสื้อตัวนี้วิเศษมากเลยคือสามารถหยิบอะไรก็ได้ใส่ไปในกระเป๋าเนี่ยได้นะอะไรก็ได้ในโลกนี้จะเล็กจะใหญ่จะเป็นของอะไรก็ได้ใส่ในกระเป๋าเสื้อใบนี้ได้หมดเลยเด็กจะหยิบอะไรใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อใบนี้ครับนี่แหละครับเสื้อวิเศษของเราตอบมาเลยครับ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะเขียนได้ที่ LINE @jula radio นะคะ
2: ครับ
1: LINE @jula radio ค่ะเราตอนนี้ก็คิดไปก่อนนะคะ
2: ค
1: แต่ฟังนิทานสนุกกันก่อนพอนิทานจบเด็กๆก็กริ้งตอบกันได้เลยนะคะ
2: ค
1: พอฟังนิทานกันในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
6: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

าแล้วครับติดครับนิทานวันนี้เราเสนอเรื่องเจ้าลิงจอมซนนักหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับชายป่าครับถ้าหมู่บ้านอยู่ติดกับชายป่านี่แสดงว่าอยู่ไกลเมืองใหญ่แน่เลยเนาะมันอยู่ใกล้ๆนะครับเป็นหมู่บ้านถัดไปเดินไปไม่เท่าไหร่เองก็จะถึงป่าเลยนะก็เป็นหมู่บ้านที่ผู้คนเขามาตั้งบ้านอยู่นะครับทีนี้ถ้ามันอยู่ติดอยู่กับป่าเป็นยังไงล่ะครับเด็กๆก็มีบรรดาสัตว์ป่าเนี่ยเดินเข้ามาในหมู่บ้านด้วยความเผลอไงว่าแต่ก่อนตรงนั้นก็เป็นป่าตอนนี้มนุษย์มาสร้างบ้านนะพวกสัตว์ทั้งหลายก็ไม่รู้ว่ามันจะหากินอยู่ในป่าเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลงเข้ามาในนั้นเลยแต่โชคดีครับเป็นสัตว์ป่าที่ไม่มีอันตรายกับมนุษย์ก็ยังพวกตัวใหญ่หน่อยก็กวางไงครับเด็กกวางนี่มันที่เขาเล็มหญ้าไงเลยก็มาผ่านก็มาเดินเข้ามาในถนนเลยกวางก็งงนะเอ๊ะทำไมเมื่อกี้เราเดินมันมีหญ้าตรงไหนตอนนี้ถนนมันแข็งๆเอ๊ะแต่มันมีดอกไม้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับกินดอกไม้ได้ไหมเนี่ยยังมีเด็กน้อยคนหนึ่งมองเห็นเลยแม่กวางมาเล็มดอกไม้ที่สวนของเราอืมนะครับเจ้ากวางก็ตกใจเห็นคนเลยวิ่งไปนะครับแต่ว่าชาวหมู่บ้านก็บอกอ๋อไม่มีอันตรายหรอกก็เป็นเจ้ากวางนั่นเองเนาะที่เข้ามาเยอะที่สุดเด็กๆรู้ไหมว่าเป็นตัวอะไรเด็กรู้ไหมครับกระต่ายครับโอ้กระต่ายป่านี่เข้ามาเป็นฝูงเลยฮะเข้ามาวิ่งไปวิ่งมากันใหญ่เลยนะเด็กๆก็เข้ามาดูกันใหญ่เลยนะครับเรียกว่าหมู่บ้านนี้ไม่ต้องเล็งกระต่ายครับมีกระต่ายป่าให้ชมกันทุกวันเลยยิ่งตอนกลางคืนพระจันทร์เต็มดวงนี่กระต่ายป่าเข้ามาในหมู่บ้านกันเยอะเลยนะครับแต่ว่าเจ้าพวกนี้สิตัวใหญ่อะเข้ามาแล้วมาเจออะไรนี่จะกินหมดเลยอะเจ้าตัวเนี้ยหมูป่าเนี้ยวิ่งเข้ามาอุดเจออะไรบางทีชาวบ้านก็บอกเฮ้ยพวกเราเวลาเจอพวกมีเศษอาหารอะไรต้องใส่ถังขยะดีๆนะใส่หรือว่ามัดแน่นๆนะเดี๋ยวเจ้าหมูป่ามาคุยนะมันไม่รู้มันก็จะกินไปเรื่อยแล้วเนาะนะมีคนป่าคนหนึ่งบอกโอ้ยฉันปลูกมันปลูกอะไรไว้มันมาขุดกินหมดเลยอ่ะต้องล้อมรั้วแล้วสักหน่อยแล้วมั้งเนี่ยเนาะนี่แหละครับเอ๊ะแล้วมีเท่านี้เหรอไม่ใช่หรอกครับเด็กๆยังมีสัตว์อื่นอีกนะมาแล้วมีเจ้าลิงหางยาวตัวหนึ่งชาวบ้านเรียกมันว่าเจ้าลิงจุ่นนะครับนะเจ้าตัวเนี้ยเข้ามาในหมู่บ้านเป็นประจำเลยจนชาวบ้านจำได้เลยเจ้าจุ่นมันฉลาดนะมาปีนต้นไม้ในหมู่บ้านมาเดินขึ้นหลังคาคอยสังเกตว่าพวกมนุษย์จะทำอะไรนะนะบางทีมันก็ลงมาขออาหารจากชาวบ้านเลยนะตายลงมาเลยเห็นชาวบ้านกำลังกินไอติมอยู่ก็มาขอเลยเนาะชาวบ้านก็ให้กินบ้าง กินเด็กๆกินขนมเพราะแต่ว่ามันไม่ทำร้ายใครนะครับมันก็จะมาเลยนะครับปีนไปปีนมาแต่ว่าวุ่นวายเหมือนกันนะเจ้าจุนนะมันเคยขโมยหมวกของลุงแมนไปหมวกฟางใบเริ่มมาขโมยแล้วเอาไปสวมกระโดดโลดเต้นใหญ่เลยนะครับมานะ เพราะอะไรมันถึงขโมยรู้ไหมครับเด็กมันเห็นมนุษย์ใส่หมวกไงมันก็เอ๊ะใส่บ้างสิแต่ว่ามันใส่ได้พลักเดียวเจ้าลิงนี่ตัวมันเล็กไงหมวกก็เลยปลิวลงมาลงแม้เนี่ยเราแหมเจ้าลิงนี่มาขโมยหมวกฉันได้นะนอกจากหมวกนะมันยังมา

0: พราะว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับชาวบ้านเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าไกลๆหน่อยเขาก็จะถีบจักรยานครับนี่เสียงกระดิ่งจักรยานนะครับนี่ลุงตุ้มกำลังถีบจักรยานมาผ่านป้าหน่อยนะครับป้าหน่อยก็ทักลุงตุ้มว่ายังไงครับเนี่ย
1: อ้าวคุณลุงจะขอบฝักบัวไปไหนเนี่ย
0: โอ้เนี่ยเหรอก็จะไปขายในเมืองคนในเมืองเขาบอกอยากกินเขาไม่มีเอาไปกินเนี่ยฝักบัวเอาเดี๋ยวแบ่งให้ป้าสองฝักแล้วกันนะอาจจะได้กินเนาะ
1: ขอบคุณนะ
0: นี่แหละครับเนี่ยชาวบ้านทุกคนเลยมีจักรยานเลยถีบไปเรื่อยๆเลยเนาะเจ้าลิงจุ่นมันแอบดูเฮ้ยมนุษย์ถีบจักรยานได้ด้วยเฮ้ยสนุกดีจังเลยเนาะมันก็อยากจะถีบครับมันก็สังเกตแล้วว่ามนุษย์ถีบยังไงมันฉลาดนะแล้วลิงนี่รูปร่างมันคล้ายคนเนาะมันก็คิดว่าเราก็ถีบได้ไม่เห็นมีอะไรเลยเนาะเจ้าจุ่นก็เลยยกมือมาที่บ้านลุงตุ้มนี่แหละลุงตุ้มมีจักรยานคันเบิ้มเลยลุงตุ้มจอดจักรยานไว้เจ้าลิงก็กระโดดไปถีบมันถีบได้ไหมเด็กไม่ได้เพราะว่าตุ้มลิงมันตัวเล็กเท่าเด็กไงจักรยานลุงตุ้มคันบล้มเลยมันก็โอ้ยไม่ได้แฮะไม่ได้ไอ้ถีบไม่ได้เลยคันนี้คันใหญ่ต้องมันก็ต้องไปหาจักรยานคันเล็กๆมันก็เฝ้ารอต่อไปวันหนึ่งเจ้าจุ่นก็พบจักรยานคันเล็กๆนะครับจักรยานคันนี้อยู่ที่ไหนเด็กๆรู้ไหมอยู่ที่ร้านขายของเล่นในเมืองนะครับนี่ร้านนี้ขายของเล่นเนี่ยเลยแล้วแน่นอนมีจักรยานคันเล็กๆสำหรับเด็กด้วยเนาะที่เล่นนะที่มันมีล้อเล็กๆไว้ยันน่ะเด็กๆนะให้เด็กๆถีบใช่ไหมนะครับเจ้าของร้านก็เอาจักรยานมาวางเรียงไว้เลยเรียงเป็นจักรยาน3ล้อสำหรับเด็กก็มีนะคันเล็กๆได้เลยเนาะเอามาวางไว้นะครับเจ้าลิงก็มาดำๆมองๆแล้วมันก็มองไปที่จักรยาน3ล้อคันนึงนะครับสีแดงเลยเจ้าลิงบอกนี่แหละจะเป็นจักรยานของเราพอเจ้าของร้านเผลอนะเจ้าจุ่นก็แอบย่องมาโอ้แล้วมันก็ขึ้นไปนั่งบนจักรยานสามล้อที่อยู่หน้าร้านมันพลิกดูป้ายราคาแต่มันก็อ่านไม่ออกหรอกว่ากี่ร้อยมันไม่รู้นะมันก็เอาละเดี๋ยวจะถีบแล้วมันก็ขึ้นไปนั่งแล้วก็ปั่นเลยไปด้วยความรวดเร็วเลยกดคุณเพิ่มครับคุณเพิ่มเป็นเจ้าของร้านขายของเล่นออกมาเห็นก็โวยวายว่ายังไงครับเนี่ย
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไหนเราเจ้าลิงเอามาเขาขึ้นมา
0: ใช่แล้วเจ้าลิงขโมยจักรยานของฉันนะครับเจ้าลิงจุนก็ถีบจักรยานไปนะครับแล้วมันพอเห็นเจ้าของร้านวิ่งตามมามันก็ปั่นใหญ่เลยแล้วก็ไปเลยนะครับ
1: เอาอย่าเร็วนักระวัง
0: ใช่เจ้าลิงมันยิ่งกลัวนี่ชาวบ้านวิ่งตามมันใหญ่เลยเนาะเจ้าลิงก็ถีบจักรยานสามล้อได้เร็วมากเลยนะชาวบ้านช่วยกันจับก็ยังจับไม่ได้เลยนะคราวนี้เจ้าจุ่นกลัวว่าจะโดนจับได้ใช่ไหมครับมันก็มองซ้ายมองขวามองซ้ายจักรยานของเจ้าจุ่นก็เลยพุ่งเข้าไปชนในพุ่มไม้ข้างทางดังจักรยานก็ติดอยู่ในพุ่มไม้เจ้าจุ่นก็กระเด็นลอยวิวเข้าไปในพุ่มไม้เลย
1: โอ้เจ็บจริงๆเลย
0: เจ้าจุ่นก็รีบหนีเข้าป่าเลยไปเลยเพราะว่ามนุษย์มาเยอะแล้วนะครับในส่วนมนุษย์ก็ตามมาเจออ้าวสามล้อสีแดงของคุณเพิ่มอยู่นี่เองอ่ะเจ้าลิงนี่หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะแต่ไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไรแค่เปื้อนๆนิดหน่อยนะนี่นะครับคุณเพิ่มก็ดีใจบอกแหมเผลอแป๊บเดียวเจ้าลิงนี่มันขโมยจักรยานเราไปถีบซะแล้วนะนะครับคุณเพิ่มก็ได้จักรยานคืนแล้วนะครับชาวบ้านก็โล่งใจเพราะเขากลัวไงบางทีมันอาจจะถีบไปชนกับรถคันอื่นก็ได้เนาะมันไม่เคยรู้เรื่องเนาะส่วนเจ้าลิงจุนล่ะโอ้โหคืนนั้นทั้งคืนเลยมันไปเล่าให้เพื่อนสัตว์ป่าฟังว่ายังไงนะเจ้าจุนเจ้าวันนี้เจ้ามีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้พวกเราฟังเหรอ
1: ม
0: ี
1: การ
0: เก็บสังขารจักรยานของมนุษย์นี่นะโ
1: อ้
0: เอ๊ะแล้วทำไมเจ้ามีรู้สึกมีแผลถลอกอยู่บ้างอ่ะเนี่ย
1: นิดหน่อยแล้วพรุ่งนี้ฉันจะไปอีก
0: ระวังนะเดี๋ยวโดนมนุษย์จับได้แล้วเนี่ยเจ้าจุน

0: มยเขาดีกว่า
1: ใช่เลยนะครับนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวของเจ้าลิงจอมสนในวันนี้ครับจบแล้วครับ
0: จบแล้วจบแล้วพอฟังนิทานจบก็นึกถึงเด็กๆเลยนะเนี่ย
1: ครับใจเลย
0: รู้สึกว่าเหมือนเด็กๆอ่ะอยากรู้อยากเห็นอยากลองอยากทำใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เราก็ไม่รู้ว่ามันดีไหมมันอันตรายไหมอย่างเงี้ยค่ะนะคะก่อนไงเดียก่อนทำอะไรก็ถามคุณพ่อคุณแม่
1: ดูก่อนเนาะเอออย่าเพิ่งรีบผีผลามนะครับเด็กๆนะ
0: จะได้ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ
1: ครับ
0: บางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะสอนเราขี่จักรยานด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ก็จะมีจักรยานที่เห็นในร้านใช่ไห
1: ม
0: มีสามล้อใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: หนึ่งสองสามล้ออ่ะใช่ไหม
1: หรือว่าบางทีก็เป็นสองล้อแล้วมีล้อเล็กๆเล็กๆคอยยันไว้
0: สี่ล้อดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เออที่มันจะประคองซ้ายประคองขวาเรายังทรงตัวไม่อยู่แล้วมันจะได้ไม่ล้มไงคะเด็กฝึกไปก่อน
1: ครับใช่ครับ
0: ใครขี่เป็นแล้วบ้างบอกกันด้วย
1: ครับ
0: ใครมีแผลไหมเวลาจะไปใหม่ๆ
1: ต้องมีกันบ้าง
0: ได้ทุกคนเลยบ้าง
1: ใช่เลยครับครับ
0: ค่ะนะคะยิ้มแย้มแก้มใสนิทานสนุกจบลงแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เราก็มีคำถามสนุกให้เด็กๆได้ตอบกันค่ะ
1: ครับเอาละครับคำถามเราก็คือวันนี้เด็กๆได้เสื้อวิเศษมาคนละหนึ่งตัวเสื้อวันนี้วิเศษคือกระเป๋าเสื้อใบนี้มันจะหยิบอะไรในของอะไรในโลกนี้มาใส่ก็ได้หยิบมาใส่ก็ได้หยิบเดินผ่านแล้วเจออะไรหยิบมาใส่กระเป๋าใบนี้ได้หมดเลยของเสื้อวิเศษจะของเล็กของใหญ่จะเป็นอะไรเนี่ยใส่ได้หมดเลยเด็กๆจะหยิบของอะไรมาใส่ในกระเป๋าเสื้อวิเศษใบนี้ครับตอบมาเลยเนาะนี่นะครับตอบเลยนะครับพี่หมีก็มาบอกส่งข่าวเหมือนกันพี่หมีให้น้องตอบด้วยนะแล้วพี่หมีก็ช่วยตอบด้วยนะครับ
0: ดีมาก
1: ครับนี่แหละครับแล้วเด็กๆคนอื่นตอบด้วยนะครับนะครับส่งมาได้
0: ที่ไหนคะ
1: ก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับถ้าเป็นคนอื่นนะครับก็022183975-7นะครับ022183975-7นะครับส่วนทางไลน์ว่ายังไงครับประพันธ์
0: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ line at jula radio นะคะ line at jula radio นะคะเอาละเด็กๆตอบมานะคะตอนนี้ยังไม่มีใครพิมพ์มาและยังไม่มีใครโทรศัพท์มาใช่ไหมคะป้าผันจะให้ฟังเพลงแล้วนะคะเดี๋ยวเพลงใกล้ๆจบค่อยโทรมาตอบนะคะฟังเพลงกันในช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก

พลงแรกนะคะแน่นอนลิงเจี๊ยบๆค่ะนะคะฟังเพลงที่ชื่อว่าลิงมังกี้ภาษาอังกฤษนะคะมังกี้ลิงค่ะเป็นของ Apple ยิ้มเชิญฟังค่ะ

0: ที่เปิดให้ฟังเพลงอิงหรือมังกี้บ่อยๆเนี่ยเด็กๆก็ได้เรียนรู้ได้สนุกด้วย
1: ใช่ไหม
0: คะ
1: ได้
0: รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะคะสำหรับเด็กเล็กๆนะคะแล้วก็ฟังตอนนี้มีใครโทรมาไหมคะ
1: ยังไม่ม
0: ียังไม่มีนะคะนะคะงั้นเราก็จะฟังเพลงน่ารักอีกหนึ่งเพลงนะคะชื่อเพลงว่าภูเขาทักทายตรงนี้ดนตรีน่ารักมากนะคะภูเขาก็ทักทายอะไรคะ
1: เ
0: ขาบอกสวัสดีเด็กๆทุกคนผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมาฟังเพลงภูเขาทักทายนะคะ Hello Mountain นะคะโดยครูป้อมและคณะเชิญฟังค่ะ

0: คะภูเขาภูเขาสวัสดีเด็กๆมานะคะ
1: ครับ
0: แต่พี่หมีไม่ได้ตอบมาใช่ไหมคะมีแต่ส่งข่าวเราเรื่องใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: บอกว่าไงบอกว่าน้องชีสไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะปิดเทอมแล้วมีกันบ้านวันละห้าหน้าไอ้วันละหน้าพอแล้วค่ะวันละหน้า
1: ครับ
0: แล้วก็น้องบอกว่าพี่หมีน้องบอกว่าถ้าเปิดเทอมน้องจะขึ้นป.สองเหรอพี่หมีก็พันเพิ่งรู้ว่าน้องเพิ่งเข้าอ.หนึ่งเองนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ไปป.สองเลยเรียนเก่งขนาดนั้นใช่ไหมคะ
1: น้องอยากไปอยู่ป.สองเร็วๆล่ะครับ
0: โตแล้วป.สองเลยข้ามชั้นเลยเก่งมากเลยแล้วก็ตอนนี้ผมฟังผ่านเว็บครับเพราะว่าแอปวิทยุฟังไม่ได้นะ
1: ค
0: ะไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ยังมีปัญหาอยู่ไหมนะคะเพราะว่าปกติเราจะมี
1: โทรศัพท์มา
0: ตอนนี้ยังไม่มีงั้นเราทวนคำถามเผื่อว่าใครอยากจะส่งมาตอบนะคะ
1: ครับก็คำถามเราก็คือวันนี้เป็นจินตนาการนะเด็กๆนะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเด็กๆได้เสื้อวิเศษมาหนึ่งตัวแต่เสื้อวิเศษเนี้ยมันวิเศษคือมันมีกระเป๋าที่หยิบอะไรมาใส่ลงไปในกระเป๋าเสื้อนี่ได้หมดเลยเด็กๆของเล็กของใหญ่ของอะไรก็ได้ใส่ในกระเป๋าเสื้อวิเศษใบนี้ได้หมดเลยเลยอยากจะถามว่าเด็กๆอยากจะหยิบอะไรมาใส่ในกระเป๋าเสื้อใบนี้ครับนี่022183975-7นะครับ022183975-7นะครับครับ
0: ส่วนพิมพ์ก็ Line @ Jula Radio ครับ Line @ Jula Radio นะคะ
1: แล้วก็มาคุยกับเด็กๆกันก่อนครับฟัน
0: ดีจังเลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ครับเข้ารายงานตัวเลยครับ
2: น้องชายฉายาน้อง
1: ครับอีกคนนึงครับอยู่ไหมครับอยู่ไม่เอ่ยอยู่ไม่เอ่ย
0: น้องแพนนั่นแหละ
1: หรือระบบจะขัดข้องอยู่ไหมครับน้องแพนนะครับ
0: น้องฟ้าหายไปไหนคะน้องฟ้า
1: อยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับ
0: เสียงหายไปเลยใช่ไหมคะ
1: นะครับเดี๋ยวเราดู
0: สารประสานเสียงกันมาเพราะเลยอ่ะ
1: ครับอยู่ไม่เอ่ย
0: หายไปแล้วใช่ไหมคะ
1: หายไปแล้วใช่ไหมครับคุณแมนครับ
0: ลองโทรอีกที
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรนะครับนะแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกจริงก็จะส่งทางไลน์ก็ได้นะครับ
0: ใช่นะคะ
1: ครับ
0: งั้นเราให้ฟังเพลงก่อนนะคะ
1: ครับ
0: เป็นเพลงสวัสดีเหมือนกันเมื่อกี้ภูเขาเขาก็ทักทาย
1: ครับ
0: ตอนนี้เป็นการทักทายที่เราจะสวัสดีกันนะคะ
1: คร
0: เป็นเพลงฝรั่งเด็กๆคะเรียนรู
1: ้
0: คำว่า hello เจอหน้ากันเหมือนกับเราพูดโทรศัพท์อะ hello นี่แหละจริงแล้วมันเป็นHello
1: Hello
0: สวัสดีนะคะสบายดีไหมอ๋อฉันสบายดีอย่างนี้นะคะฟังเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า Hello นะคะเป็นเพลงของ The Singing Walrus เชิญค่ะ

0: ับตอนนี้มีเด็กๆโทรมาแล้วเรามาคุยกับเด็กๆกันนะครับ
1: อ้าวเชิญค่ะ
0: สวัสดีครับอ้าว
1: โทรศัพท์ไม่มีจริงๆเน
0: าะเนาะจะรอนานนะครับ
1: ปกติแล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: น้องแขน้องขาพิมพ์มาก็ได้ค่ะ
0: นะครับ
1: Line at Jula Radio พิมพ์มาเลยค่ะคำถามก็คือในเสื้อน่ะเรามีเสื้อวิเศษตัวนึงแล้วมีช่องกระเป๋าที่ใส่ของอะไรก็ได้เด็กๆจะใส่อะไรเข้าไปคะอะไรก็ได้
0: อะไรก็ได้
1: ไม่จำกัด
0: ครับในตอนน
1: ี้ได้ไหมมี
0: ครับ
1: ตอนนี้เข้ามาไหมคะ
0: ไม่มีแต่ว่าน้องนนท์ชายาชอบกินขนมตอบมาแล้ว
1: นนท์ตอบมาแล้วชอบกินขนมนะคะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะแล้วก็ไม่ได้ขอเพลงอะไรมานะคะ
0: ครับน้องนนท์จะขอเพลงมาก็ได้เหมือนกันนะครับโอ้คำตอบน้องนนท์ก็มันมากเลยป้าวัน
1: เหรอเดี๋ยวส่งให้ป้านะเพราะป้าจะได้จดไว้มั้งงั้นเดี๋ยวจดไม่ทันแล้วเดี๋ยวอ่านไม่ทันด้วยนะคะเอาแล้วก็เด็กๆงั้นเราก็ฟังเพลงเมื่อกี้ยังเฮลโลยังไม่จบเลยขอเฮลโลอีกรอบได้ไหมคะ
0: ครับ

0: ี้ก็น่ารักดีนะเด็กๆค่ะ
1: ครับ
0: ก็ได้เรียนรู
1: ้
0: เรียนรู้คนที่เขาพูดภาษาอังกฤษกันนะคะของเราเราเลยเจอหน้ากันแล้วก็บอกสวัสดีเพื่อนยังไงสบายดีไหมล่ะวันนี้หน้าวูบูตู้เลยอะไรเงี้ยนะคะค่ะเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยวันนี้ตื่นสายอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าฝรั่งเขาก็จะทักทายกันว่าเฮลโหลนะคะเฮลโหลสบายดีไหมก็บอกเออฉันสบายดีนะคะแล้วคุณน่ะคุณสบายดีไหมล่ะนี่นะแล้วก็พอเจอเพื่อนปุ๊บก็บอกเป็นยังไงสบายดีไหมชื่ออะไรหรอมาเล่นกันไหมทันทีเลยเด็กๆนี่ก็แบบเล่นเลยนะคะก็น่ารักดีเพลงชื่อ Hello นะคะซึ่งเด็กๆจะได้รู้ว่าเวลาเราสวัสดีรับโทรศัพท์ปิ๊ง Hello นั่นก็คือ Hello นั่นเองนะคะก็คือสวัสดีนะคะและจากนั้นเราก็จะให้ฟังเพลงกันต่อนะคะตอนนี้ไม่มีเพลงตามคำขอเลยวันนี้เพราะว่าเมื่อวานโทรศัพท์มันขัดข้องไงคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเลือกนะคะมีพี่หมีแล้วก็พี่แมวแล้วก็มีป้าพันธ์จะช่วยกันเลือกเด็กๆ
1: ต้องเลือกกัน2คนนะครับเพราะว่าพี่หมีก็บอกว่าตอนนี้ผมขอออกไปธุระก่อนนะครับ
0: อ๋อพี่หมีไปธุระงั้นเราก็เด็กๆคนอื่นด้วยนะคะ
1: ครับ
0: คือถ้าอยากฟังเพลงอะไรก็พิมพ์มาก็ได้นะคะ
1: แต่น้องกล้าน้องนนท
0: ์
1: กับได้หมดเลยนะครับ
0: อะไรนะคะ
1: เด็กคนเดิม
0: พิมพ์มาก็ได้นะคะเด็กๆคะพิมพ์คำแรกของเพลงมานะคะป้าพันธ์จะพูดชื่อเพลงนะคะมีเพลงที่ชื่อว่าสวัสดีขอบคุณขอโทษนะคะก็พิมพ์คำว่าสวัสดีมาคำมาประโยคเดียวนะคะหรือว่าเพลงจักรยานหรือเพลงยานพาหนะหรือเพลงกอดแม่อ๋อวันนี้มี4เพลงสวัสดีจักรยานยานพาหนะกอดแม
1: ่ครับเอาเพลงอะไรดีเน
0: า
1: ะ
0: แมวอย่างเร็ว
1: เอาจักรยานครับ
0: จักรยานมาแล้วดีกระดิ่งอยู่ไหน
1: ครับ
0: ฟังเพลงจักรยานด้วยกันนะคะเป็นเพลงของครูชัยยะทองเข้มเชิญค่ะ
1: ครับ

0: รู้แล้วล่ะค่ะปิดเทอมค่ะขี่จักรยานกันนะคะ
1: แต่ว่าตอนนี้น้องนนท์อยากฟังเพลงแล้วครับน้องนนท์เขาไลน์มาขอเพลงกอดแม่ครับน้องนนท
0: ์โอ้ยน่ารักที่สุดเลยงั้นเราฟังเพลงคือผู้พันกำลังเตือนว่าจักรยานน่ะจะขี่เล่นน่ะต้องปลอดภัยนะมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยแล้วก็ดูรถไม่ใช่มัวเพลินหัวเราะกันกิ๊กกักกิ๊กกักปรากฏว่าไม่มีรถมาแล้วเขาบางทีเขาไม่ระวังงานเราคันเล็กใช่ไหม
1: เ
0: ดี๋ยวก็จะอันตรายนะคะดูที่ที่ปลอดภัยแล้วค่อยขี่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะงั้นเอาใจน้องนนท์หน่อยเอาใจเด็กๆทุกคนเลยนะคะเพลงกอดแม่นะคะอยู่ในอัลบั้มเมล็ดน้อยนักเดินทางเชิญค่ะ

0: ดีไหมคะน้องนนท์คะ
1: ครับ
0: ก่อนแม่แล้วมันอุ่นจริงๆเลย
1: ใช่แล้วตอนนี
0: ้มา
1: ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะอ่านคำตอบของเด็กๆแล้วล่ะครับตอนนี้เน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้17:49ไม่ได้อีก1นาที
1: นะครับตอนนี้50แล้วครับ
0: ฟันตอบมานะคะเมื่อวัน49เอายังเอื้อยๆหน่อยเด็กๆเอางั้นเราจะต้องอ่านคำตอบเด็กๆแล้วนะคะคำตอบเด็กๆสนุกกันมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยวันนี้เราถามว่าถ้าเด็กๆมีเสื้อตัวหนึ่งซึ่งมีกระเป๋าวิเศษหยิบอะไรใส่ก็ได้หมดเลยเด็กๆ เขาจะตอบว่ายังไงกันบ้างครับประพันธ์ครับ
0: ก็จะมีพี่หมีไม่ได้ตอบแต่ส่งข่าวส่วนน้องแคลร์ฉายาคิดไม่ใช่น้องแคลร์ค่ะน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิตตี้ค่ะก็ตอบว่าเอาโดราเอมอนใส่ไปค่ะนะคะส่วนน้องแคลร์ฉายานอนหลับก็บอกว่าจะเอาโอบี้คือตุ๊กตาที่เขารักมากแหละโอบี้นี่แหละแล้วก็ป้าพันเหรอคะป้าพันตัวเบลเลมออกเขาใส่อะไรก็ได้ดู
1: ใช่แล้ว
0: เอาโอบี้แล้วป้าพันลงมาในกระเป๋าเสื้อค่ะ
1: ครับ
0: อู้แล้วก็จะเวลาจะกอดโอบี้นะคะก็จะเอาโอบี้ออกมากอดเลยแล้วก็ทิ้งป้าพันไว้ข้างในเลยค่ะอู้ป้าพันก็จะปีนออกมาเลยจากนั้นนะคะน้องคลาก็ตอบว่าจะใส่แอคซ่ากับรถของเล่นไว้ในกระเป๋าครับนี่น่ารักจังเลยแล้วก็
1: น
0: ้องนนท์พี่นนท์นะคะพี่นนท์ชอบกินขนมบอกว่าพี่นนท์จะเอาตึก100ชั้นมาใส่ไว้ในกระเป๋าครับว้าวเวลาโมโหนะคะก็จะหยิบออกมาตั้งไว้แล้วก็ปีนไปข้างบนครับ
1: ครับ
0: จะได้หัวไม่หัวร้อนเวลาโมโหเหรอเวลาโมโห
1: ครับ
0: มันเย็นสบายใช่ไหมข้างบนเวลาปีนไปแล้ว
1: ครับ
0: ไม่แน่อาจจะหัวร้อนมากกว่าเก่าเพราะว่า
1: เจอแสงแดด
0: จะหล่นหรือเปล่า100ชั้น
1: ครับ
0: โอ้แต่ความคิดเขาแบบมหัศจรรย์มากนะ100ชั้นเนี่ยนะคะ
1: ประพันธ์รู้ไหมว่าลุงโตตอบมาว่ายังไง
0: ว่าไงคะ
1: ลุงโตบอกจะใส่ขนมทุกอย่างและจะใส่ไอติมด้วยถ้าไอติมไม่ละลาย
0: ละลายอยู่แล้วลุงโตละลายอยู่แล้วตัวก็จะเย็นเก็บเลย
1: ใช่คร
0: ับแล้วก็ย้อยย้อยไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: อะไรที่จะแจ้งลุงโตได้นี่ชอบมากเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ลุงโตก็แบ่งไอติมป้าพันกินบ้างนะคะแล้วก็เราก็จะให้รางวัล
1: ที่ได้สำหรับ
0: จ
1: ิน
0: ตนาการอันสนุกของเด็กวันนี้ได้ความคิดแล้วว่าจะต้องใส่อะไรมาในกระเป๋าบ้างนะคะยังมีเวลาอีกประมาณ2นาทีนะคะประพันธ์มีเพลงพี่แมวจะเล่นไหมคะหรือว่าจะให
1: ้มีเพลงอะไรครับประพันธ์
0: มีเพลงหยอดกระปุก
1: หยอดกระปุกนี่แหละสำคัญเพลงนี
0: ้เอาไว้ค่ะ
1: นะคะ
0: เป็นการเตือนความจำเด็กๆทุกคนเลยมีเพลงหยอดกระปุกนะคะจะได้หยอดกันได้เป็นเพลงของอัลบั้มเจ๊เจ้าเชิญค่ะ

0: ือนกันเป็นประจำนะคะว่าให้หยอดกระปุกเด็กๆจะได้ไม่ลืมเพราะว่าพันธุ์ลืมไปแล้วล่ะเดี๋ยววันนี้ต้องรีบหยอดกระปุกเลยนะคะเราจะได้มาดูกันว่าเนี่ยจะสิ้นปีแล้วนะนี่ตุลาแล้วนะพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะได้มาดูกันว่าทุกคนมีหยอดกระปุกได้กันคนละกี่สตางค์นะคะวันนี้หมดเวลาพอดีค่ะรายการยิ้มแย้มแก้มใสเป็นรายการของเด็กๆนะคะ 5-6 โมงเย็นเราฟังกันได้นะคะแล้วก็ฟังกันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะ5วันทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะวันนี้สนุกจังเลยขอบคุณเด็กๆทุกคนและคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะกลับบ้านปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรมการค้าภายในตรวจราคาสินค้าและค่าบริการรถสไลด์รถลากหลังประชาชนร้องเรียนนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านสายด่วน1569กรณีการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งเรื่องการไม่ปิดป้ายแสดงราคาการจำหน่ายราคาไม่ตรงกับราคาที่แสดงและการจำหน่ายในราคาสูงโดยสินค้าที่มีการร้องเรียนอาทิไข่ไก่แกงถุงอาหารปรุงสำเร็จผักสดเนื้อหมูข้าวกล่องทรายน้ำดื่มนมกะทิกล่องและชุดตรวจไข้หวัดแบบ 3-in-1 ขณะเดียวกันยังมีประชาชนสอบถามข้อมูลเข้ามายังสายด่วน1569เกี่ยวกับค่าบริการรถสไลด์และรถลากเนื่องจากหลายพื้นที่ประสบสถานการณ์น้ำท่วมขังทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอาจมีความจำเป็นต้องใช้บริการดังกล่าวนายวิทยากรจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจกรมการค้าภายในลงไปที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อมูลร้องเรียนเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงกว่าปกติพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้อมูลของผู้ร้องเรียนรวมถึงติดตามสถานการณ์ด้านราคาด้านค่าบริการรถสไลด์และรถลากเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนในช่วงที่มีข้อจำกัดจากสถานการณ์น้ำท่วมจบข่าวสิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับวันนี้มาพบกันกับสาระดีๆในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับซึ่งเช่นเคยผมกิตติกรกาญจนเวคินมาดำเนินรายการคู่กับคุณติ่งวัฒนรินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิตติกรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ครับก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่เปิดคลื่นวิทยุรับฟังบนคลื่นวิทยุแห่งนี้นะครับซึ่งออกอากาศไปหลายสถานีนะครับบนวิทยุเครือข่ายเกือบหลายสถานีทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะทางเชียงใหม่นะครับภาคอีสานจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกโดยเฉพาะบนวิทยุของเครือของทหารบกแล้วก็วิทยุทหารเรือวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมก็เช่นเคยเกี่ยวกับสาระในแนวสุขภาพคุณผู้ฟังที่สนใจในแนวสุขภาพการออกกำลังกายการทานอาหารในแนวสุขภาพการพืชผักปลอดสารพิษหรือการท่องเที่ยวในแนวสุขภาพเพื่อความเพลิดเพลินต่อชีวิตสำหรับท่านที่ผู้สูงอายุหรือท่านที่สนใจที่จะรักษาสุขภาพพูดง่ายๆนะครับคือว่าคนที่เลยอายุ40เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือวัยกลางคนที่สนใจในแนวสุขภาพต้องฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับเพราะว่ารายการเจาะลึกสุขภาพเราพยายามที่จะค้นหาข้อมูลดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพมาเล่าในรายการเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีประโยชน์ในการรับฟังนะครับเช่นเคยครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน
1: ค่ะคาตามินเนี่ยประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินเนี่ยคืออะไรโทรศัพท์สายด่วนได้เนี่ยที่084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้คาตามินนะครับหลายท่านที่รู้จักนะครับส่วนใหญ่ประเทศไทยก็จะรู้จักคาตามินนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นอยู่ยาวนานมากว่า10ปีคุณผู้ฟังก็บางท่านก็ไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่าใช้กันประจำใช้กันทั้งครอบครัวใช้กันทั้งญาติพี่น้องหมู่เพื่อนฝูงและก็ยังแนะนำนะครับให้กับญาติพี่น้องผมได้รับโทรศัพท์ทุกวันก็ชื่นใจเพราะว่าหลายท่านนอกจากท่านจะใช้คาตามินแล้วท่านก็ยังแนะนำไปยังเพื่อนฝูงอยู่ในหมู่เพื่อนในกลุ่มไลน์ในต่างจังหวัดในอะไรคาตามินก็เลยเกิดกลุ่มก้อนขึ้นมานะครับเป็นสังคมคาตามินขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับ คุณผู้ฟังครับผมมีความภาคภูมิใจที่รับใช้กับรายการเจาะลึกสุขภาพมาเราสองคนนั้นเป็นสื่อให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารอยู่ที่บ้าน นะครับหลายท่านได้นำไปปฏิบัติซึ่งก่อนมาเข้ารายการนะครับอยู่บนถนนรามินทราเมื่อกี้ผมก็ได้พูดคุยกับลูกค้านะครับที่เราได้ออกอากาศไปก็ขอบคุณมากๆนะครับที่หลายท่านได้มีความสุขและเอาไปทำโดยเฉพาะการออกกำลังกายบางท่านก็โทรมาบอกว่ากำลังเล่นโยคะอยู
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: โยคะนะครับบางท่านก็เดินออกกำลังกายนะครับคุณสนั่นแถวศูนย์หลวงร.9นะครับอายุ70นะครับเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เกษียณ
1: อายุเยอะนะคะ
0: ตื่นตีห้าเปล่ากำลังกายสวนหลวงร.9
1: ค่ะ
0: คุณทุนติ่งใครไปไหม
1: เคยค่ะ
0: ไปนะ
1: ค่ะ
0: อยู่แถวใกล้ๆนี่เองสวนหลวงร.9ถนนเฉลิมพระเกียรติ
1: ค่ะ
0: หรือจะเข้าทางหลังห้างพาราไดซ์ศรีนครินทร์นะครับก็
1: มีหลายเส้นทาง
0: มีหลายประตูนะครับมีหลายประตูเพราะว่าสวนหลวงร.9นั่นจะเป็นปอดแห่งหนึ่งของคนที่ชอบออกกำลังกายและไปเดินดูป่าดูไม้ดูวิวธรรมชาตินะครับซึ่งตอนนี้มีที่แห่งใหม่คุณติ่งได้ยินไหมที่จะเป็นสวนธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพเป็นสวนสุขภาพนะคร
1: ับ ที่ไหนอีกที่นึงคะ
0: ครับก็คือแถบโรงงานยาสูบนะจะคืนที่ให้กับกรมธนารักษ์จะสร้างนะอันนี้ผมไม่ได้เตรียมมานะแต่คือเล่
1: า
0: เพราะว่าได้ข่าวมาเป็น 2-3 อาทิตย์นะครับ
1: เห็นมีกั้นรั้ว เหมือนกำลังก่อสร้างอะไรอยู่แต่ไม่ทราบ
0: พื้นที่นี้ประมาณ400ไร
1: ่
0: ไม่น้อยนะครับ
1: 400
0: ไร
1: ่
0: ไม่น้อยนะครับก็จะเป็นปอดแห่งใหม่เป็นป่าอนุรักษ์เป็นที่แหล่งเรียนรู
1: ้
0: นะครับเกี่ยวกับการเกษตรและแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับป่าธรรมชาตินะครับเป็นปอดแห่งใหม่เพราะว่าในกรุงเทพมหานครนี้เราจะได้ยินแต่สวนจตุจักร
1: สวนลุมพินี
0: สวนลุมพินีนะครับแล้วก็สวนอื่นๆนะครับสวนเบญจกิติสวนรถไฟอะไรพวกนี้นะ
1: คุ
0: ณเด่งก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับรวมถึงป่าที่กำลังจะปลูกขึ้นตามแนวสีเขียวของกรุงเทพมหานครนะครับก็ตามหลักจริงๆเนี่ยเราก็ชอบเพราะว่ามันจะได้ดูดซับสารพิษอากาศออกไปนะครับก็จริงๆแล้วคนกรุงเทพก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็ยังอยู่ในสภาวะรถติดนะ
1: ฝุ่นควันอีกตอนนี้
0: ฝุ่นควันน้ำท่วมน
1: ะ
0: เวลาน้ำก็เรียกอะไรนะน้ำขังในถนนน้ำรอระบาย
1: น้ำรอการระบาย
0: ครับเพราะว่าจริงๆก็คือน้ำท่วมถนนนะครับส่วนใหญ่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็อยู่ในอากาศธรรมชาติทำไมเราถึงไม่แปลกคุณติ่งผมไม่แปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าผมเคยเดินทางไปจังหวัดนครนายกเพราะนครนายกนี่อยู่ใกล้กรุงเทพแค่ไม่กี่สิบกิโลคนนี้อยากไปเที่ยวกรุงอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ไม่อยากไปไกลมากถึงเขาใหญ่ก็ไปนครนายก
1: มีน้ำตกให้เที่ยว
0: มีป่าธรรมชาติ
1: เอา
0: อย่างนี้ดีกว่ามีป่าธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีที่พักเมืองนครนายกนี่เป็นเมืองที่ได้เรียกว่าเป็นเมืองรีสอร์ท
1: จริงค่ะเยอะอยู่เหมือนกัน
0: เราจะพบเจอรีสอร์ททุกที่นะครับตามซอยต่างๆมีโฮมสเตย
1: ์
0: นะครับใต้เขื่อนขุนด่านนะครับฉะนั้นมนุษย์เนี่ยกำลังหวยหาธรรมชาติอย่างพวกเราเนี่ยก็เหมือนกันคนกรุงเทพไปเที่ยวไหนไปเที่ยวต่างจังหวัด
1: อ่ะใช่
0: แต่คนต่างจังหวัดนี่อยากจะมากรุงเทพ
1: มาที่ได้เที่ยวห้าง
0: กลับมาเที่ยวห้างมาเที่ยวเย็นๆนะครับก็ว่ากันไปนะครับคุณฟังครับผมจะฝากโปรโมชั่นสำหรับคาตามินสักนิดหนึ่งคุณดิ่งเพราะว่าช่วงนี้อัปเดตมาหลายวันนะครับก็มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาถามก็ยังไม่เข้าใจว่าซื้อครึ่งโหลแถม2กระปุกนี่ยังไงอ่ะคนเด่งเราพูดนะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของคาตามินก็จะมีทวายไลน์ด้วยนะคะอัปเดตกันในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลน์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังนะแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมนะคะ2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะตอนนี้นี่สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะและแน่นอนค่ะคาตามินนั้นมีบริการส่งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรสายด่วนมาได้นะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาซึ่งช่วงนี้เราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้กับท่านทุกจังหวัดนะครับ
1: okay.
0: ที่สำนักงานเรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้ท่านนะครับตอนนี้ทุกจังหวัดเรามีลูกค้าอยู่นะครับรอท่านอยู่นะครับแล้วก็โทรเข้ามาตอนนี้โอเปอเรเตอร์เปิดสายรอท่านอยู่นะครับ
1: okay.
0: พักฟังเพลงสักครู่ฮะเดี๋ยวเข้ามาคุยกันต่อครับ

0: ครับหลังจากที่ฟังเพลงกันไปคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครก็ส่งเสียงโทรเข้ามาพูดคุยนะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับ
1: สวัสดีครับคาตามินครับผม
2: สวัสดีค่ะสอบถามสินค้าหน่อยค่ะ
1: เชิญครับคาตามินกระดูกข้อเข่านะครับ
2: ค่ะค่ะมันเป็นแคปซูลหรือว่า
1: เป็นแคปซูลอย่างเดียวจ้ะพี่เป็นแคปซูลฮะตัวนี
2: ้แล้วทานยังไง
1: เป็นเม็ดทานวันละ1เม็ดครับก็จะเป็นเม็ดขนาด 1,000 มิลลิกรัมนะครับ
2: อ่าค่ะ
1: ตอนนี้เราขายแพ็คคู่2กระปุกครับ
2: อ๋อ2กระปุกมีกี่เม็ดคะ
1: มีกระปุกละ30ครับทานวันละ1เม็ดได้2เดือนตัวนี้
2: ค่ะกระปุกละ30เม็ด
1: ครับแต่เป็นเม็ดใหญ่นิดนึงนะทานวันละ1เม็ดครับเม็ดขนาด 1,000 มิลลิกรัมนะเราส่งฟรีให้ถึงบ้านครับตัวประเทศครับตัวนี
2: ้
1: ครับ
2: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
1: จ้ะ
2: เอาไหมเอาค่ะ
1: ครับอยู่ที่ไหนครับผม
2: ราชบุรีค่ะ
1: ราชบุรีส่งประจำอำเภอไหนครับ
2: อำเภอจอมบึงค่ะ
1: จอมบึงตำบล
2: แก้มอ้น
1: แก้มอ้นครับหมู่ไหนครับ
2: หมู่9ค่ะ
1: บ้านเลขที
2: ่27/1ค่ะกระดูกทับเส้นนี้ทานได้ไหมคะ
1: ทานได้กระดูกทับเส้นทานได้บอกด้วยนะ
2: ค่ะ
1: ครับครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผม
2: ค่ะค่ะ
1: ครับครับเรียบร้อยครับผม
2: ค่ะ
1: ครับครับครับสวัสดีครับครับ
0: ท่านอยากรู้เกี่ยวกับคาตามินนะครับโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อเกี่ยวกับคาตามินก็ที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เพราะตอนนี้บริการสายของคาตามินแน่นแล้วครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่เราเปิดโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกตอนนี้คุณฝั่งก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าเราจัดโปรดีโปรดังโปรต้อนรับนะครับสำหรับข่าวดีนะครับที่จะหายโควิดนะครับบริการส่งตรงถึงบ้านท่านนะครับผมเคยไปในต่างจังหวัดในบางที่นะครับอากาศดีมากนะครับโดยเฉพาะพี่น้องอยู่ท้องไร่ท้องนานะครับทำการเกษตรหรืออยู่ที่ตามแถบชายแดนภูเขาพวกนี้นะครับก็อาจจะอากาศดีนะครับผมจะมีเรื่องเล่านิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการอาหารสักนิดหนึ่งนะครับเป็นการเกริ่นนะครับอาหารที่คุณผู้ฟังนั้นไม่ควรรับประทานมาฝากนะครับกับทางรายการจอดลึกสุขภาพนะครับอาหารบางอย่างเนี่ยเราสามารถทานแต่บางอย่างนี่เราไม่สามารถจะทานได
3: ้ค่ะก็คือไม่น่าที่จะควรรับประทานทุกวันนะแต่ว่า
0: ไม่ควรรับประทานทุกวัน
3: ควรจะรับประทานอย่างพอดีนะ
0: ครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอ่ะคุณติ่ง
3: อาหารกระป๋อง
0: อาหารกระป๋องเนี่ยอันเนี้ยพูดตรงๆว่าอาหารกระป๋องเนี่ยเข้ามามีบทบาทในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋อง
3: อันนี้มีมานานแล้ว
0: ผักผักดองผักกระป๋องทุกอย่างที่เป็นอาหารกระป๋องนะครับที่เก็บไว้นาน
3: มันอาจจะดูไม่มีพิษมีภัยเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกมันมีสารเคมีอันตรายเนี่ยที่สามารถจะสร้างความเสียหายได้ให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะในระยะยาวเนื่องจากว่าตัวกระป๋องเนี่ยประกอบไปด้วยสาร BPA นะคะซึ่งอาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจโรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวานได้นะคะ
0: ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยอันเนี้ยนักโภชนาการแนะนำทานอาหารกระป๋องแค่1ครั้งต่อ1สัปดาห์
3: โอ้จริงๆแทบไม่ได้ไปแตะเลยนะ
0: สำหรับบางคน
3: สำหรับบางคน
0: ครับแต่สำหรับบางคนก็ทานบ่อยนะครับสำหรับพวกอาหารกระป๋องเพราะว่าตอนนี้เขามีทั้งอะไรทูน่ากระป๋องอะไรพวกนี้นะนะครับคุณฟังก็พยายามที่จะทานอาหารสดๆ อันดับต่อมาครับ
3: ค่ะอาหารผักตระกูลกะหล่ำปลี
0: ครับเป็นยังไงครับ
3: ค่ะแม้ว่าผักคะน้าบรอกโคลีแล้วก็กะหล่ำดอกเนี่ยจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สารอาหารอื่นๆเนี่ยนะคะแต่ว่าการรับประทานผักเหล่านี้บ่อยเกินไปเขาบอกว่ามันอาจจะทำให้เป็นโรคพร่องไทรอยฮอร์โมนเนี่ยหากว่าคุณขาดผักคะน้าไม่ได้เนี่ยก็ลองนำมาปรุงสุกก่อนนะคะเนื่องจากจะช่วยลดสารที่ทำให้เกิดโรคคอพอกได้นะคะ
0: ก็ถ้าเปลี่ยนกันไปไม่ทานได้ทุกวันนะครับสำหรับกลุ่มผักคะน้าพวกกะหล่ำดอกหรือว่าเป็นบรอกโคลีนะครับ
3: ค่ะ
0: อันดับต่อมาครับ
3: เป็นปลาทูน่าที่เมื่อกี้คุณกิติกรบอกไป
0: คือทูน่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบแต่ก็คือสัปดาห์ละครั้งนะครับสัปดาห์ละครั้งสำหรับทูน่า
3: ค่ะ ปลาทูน่าเนี่ยนะคะจะมีสารปลอดที่สูงค่ะซึ่งอาจจะทำลายพัฒนาการของเด็กแล้วก็กระตุ้นให้เกิดอาการหัวใจวายในผู้ใหญ่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยควรจะหันมารับประทานไลทูน่านะคะแทนเนื่องจากว่ามีระดับสารปลอดต่ำแล้วก็ควรรับประทานเพียงสัปดาห์ละ1ครั้งก็พอนะคะ
0: ครับครับแล้วก็ต่อมาครับ
3: เนื้อสัตว์แปรรูปค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะนิยมทำแซนด์วิชเป็นอาหารกลางวัน
0: ครับ
3: แต่ว่าคุณอาจจะไม่ทราบถึงอันตรายนะว่าเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยมีสารก่อมะเร็งนะคะดังนั้นเนี่ยคุณควรจะจำกัดในเรื่องของการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปต่างๆอย่างเช่นพวกเนื้อรมควันนะคะหรือ

0: แค่สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับ
1: ต่อมานะคะเป็นอาหารน้ำผลไม้ปั่นนะคะจริงๆมันดีต่อสุขภาพนะฟังแล้ว
0: แต่ถ้าว่าเป็นน้ำผลไม้ปั่นที่คุณผู้ฟังไปซื้อเหมือนผมไปซื้อเนี่ยคุณเด็กหวานมาก
1: จริง
0: ครับแล้วก็หวานน้ำตาลหวานน้ำเชื่อมนะครับแต่ถ้าเรามาทำเองก็ดี
1: ครับเขาบอกน้ำผลไม้ปั่นเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ควรจะเป็นอาหารมื้อพิเศษมากกว่าที่จะเป็นอาหารทดแทนหรือว่าลองลดปริมาณผลไม้แล้วก็เพิ่มผักให้มากขึ้นนะคะจะดีกว่าเนื่องจากว่าจะช่วยลดการบริโภคน้ำตาลลงด้วยนะคะ
0: ครับคือผมนิดหนึ่งคุณผู้ฟังตอนนี
1: ้
0: เรื่องน้ำผลไม้เนี่ยระยะหลังๆเนี่ยเรากำลังมีเทรนด์ดื่มน้ำผลไม้เนี่ยด้วยความสะดวกตามร้านสะดวกซื้อคือผลไม้กระป๋องน้ำผลไม้กล่องคนเดียวน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องนะครับ
1: สะดวก
0: เขาจะสะดวกแต่จริงๆแล้วนักโภชนาการเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าน้ำผลไม้ที่บรรจุกล่องเนี่ยบางอย่างเนี่ยหนึ่งน้ำตาลสองการเก็บรักษาที่นานนะครับคือระดับการได้ประโยชน์เนี่ยจะน้อยนะครับสู้เราทำผลไม้ปั่นเอง
1: สด
0: ๆใส่น้ำผึ้งสักนิดหนึ่งพวกนี้จะดีมากนะครับสำหรับผู้สูงอายุสำหรับท่านที่รักษาสุขภาพนะครับต่อมาครับ
1: ต่อไปเป็นแป้งขาวนะคะการรับประทานแป้งสาลีขัดสีมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตามมานะคะสารอาหารเกือบทั้งหมดเนี่ยจะหายไปในระหว่างการแปรรูปเหลือไว้แต่แคลอรี่ล้วนๆเลยทีเดียวนะคะทำให้คุณนั้นหิวแล้วก็รู้สึกเฉื่อยชาแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะ
0: ตัวนี้ผมอันนี้เลยเพราะว่าคลิปนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับแป้งขาวเนี่ยเขารวมถึงข้าวนะครับเป็นหลักรวมถึงข้าวข้าวในโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรากำลังทานพวกข้าวขาวข้าวเจ้าหอมมะลิพวกนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าข้าวขาวเนี่ยข้าวเจ้าหอมมะลินี่เราอร่อยแต่พอเราไปทานข้าวกล้องเนี่ยอย่างคุณติ๋งว่าหลายท่านก็ไม่อร่อยนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ชินตัวง่ายๆบางวันเนี่ยที่ทานข้าวไรเบอร์รี่ข้าวดำข้าวอะไรพวกนี้นะก็ไม่อร่อยนะครับแต่ข้าวกล้องน่ะจะอุดมไปด้วยสารอาหารนะครับมีประโยชน์ทางแร่ธาตุวิตามินมากกว่าข้าวขาวพูดง่ายๆนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังก็ลองดูนะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเนี่ย
1: ลอง
0: อย่างที่ผมบอก
1: ถ้าเกิดว่ายังไม่ถนัดที่จะกินข้าวกล
0: ้
1: อง
0: ข้าวกล้อง
1: มีวิธีก็คืออย่างละครึ่ง
0: อย่างละครึ่งหรือหุงผสมนั่นเอง
1: ใช่
0: ที่บ้านเนี่ยก็หุงผสมสำหรับตัวผมเองนี่ทานข้าวกล้องใน1สัปดาห์นี้2รอบ2ครั้งต่อวันนะครับบางท่านก็ทานได้ทุกวันยิ่งดีนะข้าวกล้องนะครับ
1: ได้ทุกมื้อก็โอเคเลย
0: ได้ทุกมื้อก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องทานเยอะทานข้าวกล้องจะอุดมไปด้วยวิตามิน B นะครับ B1 B6 B12 นะครับเรื่องป้องกันอาการเหน็บชานะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็ไม่มีอะไรมาฝากหรอกครับนอกจากเรื่องความปรารถนาดีนะคุณเด็กที่เกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าเราเป็นรายการสุขภาพบางเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรก็เพียงแต่ให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขนะครับบางท่านไม่ได้ไปหรอกครับโทรมาหาผมพูดที่นนที่นี่ก็ไปไม่ได้เพราะขานี่เดินไม่ได้นะสุขภาพไม่ไหว
1: ไม่เป็นไร
0: แต่เขาก็ชอบฟังชอบฟังเราสองคนคุยกันนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็มีความภูมิใจอยู่อย่างนะครับคุณฟังอยู่ที่บ้านรักษาสุขภาพนะครับเพราะช่วงนี้เรากำลังจะผ่านสถานการณ์โควิดพูดง่ายๆ okay. นะครับผู้สูงอายุก็อยู่บ้าน ออกกำลังกายทานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับ
1: okay.
0: อัปเดตสักนิดนึงเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับ
1: okay.
0: ผมขอให้คุณผู้ฟังนะโทรเข้ามาในช่วงเช้านะครับ ช่วงเช้าตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง
1: okay.
0: จะมีสายเยอะตอนนี้เรากำลังเปิดสาย ให้เป็นหลายสายในเวลาเดียวกันนะครับสำหรับ okay. ท่านจะสั่งซื้ พูดถึงเรื่องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินทาวายไลท์วีต้าพลัสเลยนะครับ okay.เพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านสั่งซื้อได้ตลอดทั้งวันแต่ถ้าในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีจะสั่งซื้อคาตามินให้ได้ใน1วันท่านจะซื้อก่อนเวลาเที่ยงหรือก่อนบ่ายโมง
1: เราจะได้ส่งในช่วงบ่าย
0: เราจะส่งให้ท่านได้ในช่วงบ่ายจนถึง6โมงเย็นทุกวันนะครับประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังทำได้ทันนะเพราะหน่วยส่งนี่เรายังเพียงพ
1: อ
0: ส่วนที่เลยบ่ายสองบ่ายสามไปแล้วก็ขอนัดเป็นวันถัดไปนะครับ คือหลายท่านนี้ไม่เข้าใจนะยังไม่เข้าใจสำหรับท่านที่ยังเป็นสมาชิกใหม่หรือท่านยังเพิ่งเข้ามานะครับ เป็นสมาชิกของทางรายการนะครับก็ประชาสัมพันธ์ต่อกันไปนะครับซึ่งช่วงนี้โปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะ ช่วงนี้นะคาตามินมี

0: โปรโมชั่นในช่วงของโควิดนี่แหละนะคะเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยกันอย่างสุขภาพดีนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกนะคะแถมกล่องเล็กส่วนอีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะในราคาเดิมค่ะรีบโทรเข้ามาในรายการได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้เรารอรับสายท่านอยู่นะครับซึ่งโอเปอเรเตอร์และตัวผมเองกำลังรอรับสายท่านอยู่ตลอดเวลา
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับกับอาจารย์กิติกรนะครับ
3: ได้ยินคุณประกาศว่ามันอะไรเม็ดสีเขียวอ่ะกล่องเขียวค่ะ
2: อ๋อกล่องเขียวตัวกล่องเขียวนี่ให้ยายกินแค่วันละ1เม็ดนะตัวนั้นจะแพงหน่อยรวมทั้งคาตามิน2กล่องใช่มั้ย2กระปุกนะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็กล่องเขียวกล่องนึงแล้วยังแถมกล่องเล็กให้อีกกล่องนึงครับผม
3: อ๋อ
2: จะถูกต้องจากตัวนั้นนะให้กินแค่วันละเม็ดอย่ากิน2เม็ดนะ
3: ไอ้คาตามินกินกี่เม็ดนะคะ
2: คาตามินกินได้แต่ตัวเขียวเนี่ยกินแค่วันละ1เม็ดครับ
3: กินช่วงไหนคะคุณ
2: กินช่วงเย็นก็ได้ครับผม
3: อ๋อคร
2: ับถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาได้นะครับพี่ครับ
3: แล้วมันทำไมกินแล้วมันยังปวดที่ใต้น่องนะปวดเส้นค่ะปวดบางทีเดินเหมือนอ่อนแรง
2: อ๋อเดินมันอ่อนแรงเราต้องพักผ่อนหน่อยครับช่วงนี
3: ้อืมแล้วมันยังปวดอยู่นะ
2: ยังปวดอยู่
3: ยังปวดใต้หลังขาค่ะใต้เส้นหัวเข่าค่ะ
2: ทำงานอะไรครับผม
3: งานบ้านนะคะ
2: งานบ้านเนาะต้องลดลงนิดหนึ่งต้องลดลงนะ
3: อ๋อค่ะ
2: เพราะว่าถ้าเราไม่ลดลงเนี่ยมันจะทำให้ยังปวดอยู่นะ
3: อืมบางครั้งเดินก็ยังปวดทุกวันนี้กินเช้าเย็นแล้วค่ะ
2: ครับเอาตัวเม็ดเขียวไปช่วยนะเอาตัวเขียวไปช่วยนะครับ
3: ค่ะค่ะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
1: ท่านมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแบบไหนอย่างไรนะครับโทรเข้ามาพูดคุยสั่งซื้อนะครับ
0: ค่ะ
1: พักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับ
4: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักผังสิ่งที่น่าสนใจนะครับผ่านกันไปก็มาคุยกันต่อนะครับ คุณผู้ฟังที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมประชาสัมพันธ์ทีนิดหนึ่งนะครับช่วงที่เราปรับปรุงสถานีวันก่อน ก็คุณผู้ฟังก็โทรกันมาว่าผมเนี่ย
0: หายกันไปไหน
1: หายกันไปไหน หรือว่าไม่ได้รับปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่านะครับ ก็ยังปรึกษาเหมือนเดิมนะครับ ค
0: ุ
1: ณผู้ฟังเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ว่าท่านจะมีเกี่ยวกับน้ำตาลความดันโลหิตโดยเฉพาะที่ปรึกษามากที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับโรคข้อกระดูกข้อเข่า เราก็จะมีคำแนะนำดีๆไปให้นะครับ ค
0: ุ
1: ณผู้ฟังก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมยังหนาแน่นยังมีแฟนประจำยังมีสมาชิกย
0: ัง
1: หนาแน่นนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันในทุกวันนะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644นะครับเราก็จะผ่านสถานการณ์ไปด้วยกันรอสายท่านอยู่นะครับรีบโทรมาอ่ะ
0: โทรกันได้ทุกวันค่ะเรื่องของอาหารที่ทานได้เนี่ยแต่ว่าไม่ควรจะทานทุกวันนะในปริมาณที่เหมาะสมด้วยก็ดีนะคะ
1: ครับเดี๋ยวผมขยายความนิดนึงเมื่อกี้เรื่องข้าวคุณติ๋งคนก็ถามผมนะครับว่าข้าวเนี่ยที่เสนอข้าวกล้องเนี่ยนะครับที่หรือเกี่ยวกับข้าวไรเบอรี่ข้าวหลายข้าวตอนนี้ซ
0: ึ่
1: งมีอยู่ในโกลเด้นเพลท หรืออยู่ในเลมอนฟาร์มนะครับซึ่งศูนย์สุขภาพตอนนี้ก็จะมีหลายที่นะคือไม่จำกัดตอนนี้พวกที่เกี่ยวกับข้าวนะครับแต่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ในส่วนใหญ่เนี่ยอย่างโกลเด้นเพรสโครงการหลวงหรือเลมอนฟาร์มเนี่ยจะเน้นในเรื่องปลอดสารพิษคุณติ๊กเพราะตอนนี้เรากำลังมีข้าวเขาเรียกข้าวอินทรีย์นะคุณติ๊กจะมีแปลงที่เขาปลูกนะปลูกอินทรีย์จริงๆว่างั้นเถอะครับบางคนเขาก็ถามว่าปลูกอินทรีย์เนี่ยเขาจะมีในกลุ่มมีกลุ่มที่ปลูกอินทรีย์ไม่ใช่ว่าแปลงปลูกอินทรีย์ข้างๆเนี้ยเป็นใช้ยาฆ่าแมลงพวกนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังรวมกลุ่ม
0: ทำเป็นแปลงใหญ
1: ่ทำเป็นแปลงใหญ่แต่ว่าหลายเจ้า
0: ใช่ค่ะจะก็อยู่ไล่ๆกันบริเวณเดียวกัน
1: เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย
0: ์ค่ะ
1: ปลูกข้าวนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งวันก่อนเนี่ยผมไปที่คลองหลวงก็มี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เลยวัดธรรมกายไปนะครับก็จะมีกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์นะครับซึ่งเป็นข้าวไรเบอร์รี่ด้วยนะครับซึ่งก็ส่งหลายที่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังก็หาซื้อกันนะครับเพราะว่าอันนี้ยินดีมากคุณเด้งมีคนทานแล้วดีหมายความว่าข้าวอินทรีย์นะ
0: ค่ะ
1: นะครับเกี่ยวกับข้าวก้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่พวกนี้เป็นทานเป็นประจำจะดีมากสำหรับผู้สูงอายุนะครับผู้ที่รักสุขภาพนะครับบางท่านก็ไม่สูงหรอกฟังรายการ
0: จริงค
1: ่ะบางท่านก็ไม่สูงอายุนะครับอย่างพวกเราก็ยังไม่สูง
0: บางคนไม่แสดงตัว
1: ครับก็ไปฟังก็ไปซื้อหากันนะครับเกี่ยวกับสุขภาพดีมากสำหรับท่านที่ทานนะครับเพราะว่าบางท่านนี่ทานเป็นประจำเกี่ยวกับข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่นะครับพวกนี้จะดีมากนะครับ
0: ค่ะ
1: เครื่องปรุงรสคุณติ๋งต่อเลยครับ
0: เครื่องปรุงรสเนี่ยนะคะอย่างเช่นพวกมายองเนสแล้วก็ซอสมะเขือเทศเนี่ยอาจจะดูว่าเหมือนมันไม่อันตรายเนี่ยแต่หากว่าคุณรับประทานเป็นประจำเนี่ยผลกระทบจากส่วนผสมที่ไม่ดีต่อสุขภาพเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มสะสมมากขึ้นในร่างกายนะคะส่วนผสมที่มีปัญหาอย่างเช่นน้ำเชื่อมข้าวโพดฟรุกโตสสูงค่ะ
1: ครับ
0: ผงชูรสนะคะรวมถึงกรดไขมันโอเมก้า6นะคะซึ่งหากรับประทานมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบความผิดปกติของสมองมีอาการเฉื่อยชานะคะปัญหาหัวใจแล้วก็หลอดเลือดแล้วก็ความไม่สมดุลทางอารมณ์ท่ามกลางภาวะแทรกซ้อนอื่นๆอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะ
1: ผมขยายความนิดหนึ่งเครื่องปรุงคุณติ๋งสิ่งที่บ้านเนี่ยหรือครอบครัวเนี่ย 3-4 ครอบครัวที่อยู่ติดกันเนี่ยของผมเนี่ยไม่ทานก็คือผงชูรสผมเคยรณรงค์น
0: ะ
1: เคยรณรงค์คนไม่ทานผงชูรสเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะมีข้อแปลกอยู่อย่างคือไปทานอาหารข้างนอกที่ไปโดนมากๆไม่ได้อย่างตัวผมเองเนี่ยลิ้นชาลิ้นชาจะลิ้นชานิดหนึ่งแล้วก็กระหายน้ำ
0: ใช
1: ่คุณติ๋งเคยเป็นนะ
0: กระหายน้ำ
1: บางทีบางร้านนี่โดนเต็มๆเลยนะครับคือดื่มน้ำเป็นขวดนะครับ
0: เป็นลิตร
1: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ไม่ทานได้ก็ดีคือผงชูรสนะครับ
0: ค
1: ือบางท่านก็อาจจะเอ๊ะผมพูดนี่จะรณรงค์อะไรหรือเปล่า
0: คือใส่เล็กน้อยพอได้นะแต่บางร้านนี่ใส่เป็นช้อนเลยโอ้โห
1: คือว่าบางร้านนี่ใส่เยอะถ้าเราทานอาหารที่บ้านผงชูรสพวกน้ำบัตรลมน้ำตาลทรายขาวแป้งพวกแป้งขาว อย่างเช่นพวกข้าวขาวอะไรพวกนี้นะ
0: ค
1: ุณเด้งก็พยายามลดลงนะครับคือมาทานอาหารสุขภาพเราก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นเนื่องจากว่าเครื่องปรุงเหล่านี
0: ้
1: ในระยะยาวเนี่ยมันมีผลเสียต่อร่างกายนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการไม่ต้องลึกต้องในอะครับไม่ต้องมีแบบอะไรมากคือบอกกันแบบให้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพทราบว่าผมรณรงค์มาตลอดเกี่ยวกับการทานน้ำบัตรลมผงชูรสหรือพวกน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านมาทานน้ำตาลทรายแดงนะครับคือบางท่านจะทานมาเป็นน้ำผึ้งที่เกี่ยวกับการทานกาแฟหรือว่าการใส่กะทิของหวานเยอะๆเนี่ยก็งดนะครับคือทานได้นิดๆหน่อยอย่างเมื่อกี้เนี่ยคือคุณติ๋งพูดไปเรื่องซอสปรุงรสซอสปรุงรสนี่ก็ทานได้สัปดาห์ละครั้งสองครั้งนะครับสำหรับพวกที่ซอสปรุงรสเพราะว่าพวกนี้จะเป็นของแปรรูป
0: บางคนนี่ติดเหมือนกันนะคะ
1: ติดอะไรฮะติดน้ำปลา
0: อะไรพวกซอสแบบปรุงรสอ่ะส
1: ี
0: ดำๆอะไรอย่างเงี้ย
1: โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นเก่าบางทีนี่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำปลานะครับน้ำปลาในสำหรับผู้สูงอายุนี่ท่านทานน้อยหน่อยเพราะว่าความเค็มจะม
0: ี
1: ผลต่อไตนะครับอย่างคนติ่งรู้นะครับเกลือพวกนี้คือทานให้แต่พอดีคือไม่ทานรสจัดนะพูดง่ายๆไม่ทานความเค็มมากนะครับ อัปเดตโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับรายการของเราสำหรับผมประชาสัมพันธ์มีคนพูดน้อยใจเมื่อวานก็คือไม่เห็นพูดถึงทวายไลท์ไม่เห็นพูดถึงเกี่ยวกับวีต้าพลัสนะครับอิโมนาพวกนี้นะครับยังจำหน่ายอยู่ไหมยัง
0: ยังจำหน่ายอยู่ค่ะ
1: ครับยังจำหน่ายโดยเฉพาะวีต้าพลัสตอนนี้เราจำหน่ายขายดีไปในต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องแถบภาคอีสานภาคเหนือนะครับที่ใช้วีต้าพลัสกล่องชมพูนะครับคุณผู้ฟังสั่งซื้อเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้คาตามินเนี่ยเรายังนำโด่งนะครับในเรื่องของการจัดส่งไปทั่วประเทศเพราะว่าคาตามินเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยเป็น10ปีคาตามินก็ยังขายเยอ
0: ะ
1: เพราะว่าพี่น้องในต่างจังหวัดพี่น้องในกรุงเทพมหานครได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าคาตามินไม่ต้องอธิบายกันเยอะแล้วครับเพราะว่าคุณผู้ฟังที่แบบมาเปิดรายการใหม
0: ่
1: เอ๊ะพูดถึงคาตามินเป็นอย่างไรนะครับโทรเบอร์เข้ามา0843856644นะครับ0843856644นะครับซึ่งเบอร์เนี้ยใช้มาเป็นเบอร์เดียวเบอร์ประจำเบอร์ตลอดการไม่เคยเปลี่ยน
0: โทรได้ทุกวัน
1: โทรได้ทุกวัน
0: ไม่มีวันหยุด
1: ไม่มีวันหยุดแล้วก็เราก็ส่งให้ทุกวันไม่มีวันหยุดอีกซึ่งต่างจังหวัดคุณเองเดี๋ยวนี้เราเพิ่มบริการส่งทั้งวันอาทิตย์ในต่างจังหวัดนะอย่างเคอรี่หรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ส่งทั้งวันอาทิตย์นะครับ
0: ค
1: ือว่าเป็นการแข่งขันนะครับในตัวเพื่อว่าให้ถึงเร็วนะครับคุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราก็เพิ่มหน่วยส่งไปไกลนะครับอย่างที่อำเภอสำพรานเนี่ยเป็นเขตบริการของหน่วยส่งกรุงเทพนะครับเราไม่ได้ส่งเคอรี่ในเขตอำเภอสำพรานนครชัยศรีนะครับอย่างกรุงเทพเนี่ยเราส่งไกลไปถึงลาดกระบังถ้าจะเลยลาดกระบังไปหน่อยนิดหนึ่งเราก็ยังส่งหน่วยส่งในกรุงเทพในถึงในวันเดียวนะครับส่วนปทุมธานีนี่คลอง13 14เนี่ยยังส่งให้ถึงอำเภอหนองเสือนะครับที่ว่าการอำเภอหนองเสือเขตตำบลบึงบาบึงบอนไปจนถึงคลองระพีพัด
0: อ
1: ันนี้ผมเคยไปเยี่ยมมาหมดแล้วนะเคยไปด้วยตัวเองเลยนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาตำหนินิดหนึ่งนะครับบางท่านที่ผมไม่ค่อยได้ไปด้วยตัวเองนะเพราะว่า
0: อยากเจอตัวจริง
1: ไม่ใช่อยากเจอตัวจริงผมเคยไปแล้วก็ระยะหลังเนี่ยมีหน่วยส่งเนี่ยลูกหลานที่ว่าหน่วยที่ทำงานกับผมได้ไปส่งก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไปส่งเองด้วยตัวเองก็ต้องขอประทานโทษนะครับบางอย่างนี่มีงานก็มีการ์ดเข้ามามีการเชิญมีอะไรเข้าไปก็ยังไปนะคนเองตอนนี้ยังไปอยู
0: ่
1: โดยเฉพาะอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีงานขึ้นบ้านใหม่2งาน
0: โอ้
1: นะครับก็เป็นสมาชิกของเรานี่แหละนะครับที่อำเภอหนองเสือแล้วก็ที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับอันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะไปเจอกันสำหรับสมาชิกของคาตามินนะครับซึ่งอันนี้เราเขาเป็นสมาชิกกันมาเป็นโอ้โหหลายสิบหลายปีนะครับหลายปีมากนะครับใช้คาตามินไม่เคยเปลี่ยนนะครับทวนเบอร์สักนิดหนึ่งครับคุณติ๋งครับเฉพาะเบอร์ครับ
0: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับอ่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
4: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราก็เพิ่มหน่วยส่งไปไกลนะครับอย่างที่อำเภอสำพรานเนี่ยเป็นเขตบริการของหน่วยส่งกรุงเทพนะครับเราไม่ได้ส่งเคอรี่ในเขตอำเภอสำพรานนครชัยศรีนะครับอย่างกรุงเทพเนี่ยเราส่งไกลไปถึงลาดกระบังถ้าจะเลยลาดกระบังไปหน่อยนิดหนึ่งเราก็ยังส่งหน่วยส่งในกรุงเทพในถึงในวันเดียวนะครับส่วนปทุมธานีนี่คลอง13 14เนี่ยยังส่งให้ถึงอำเภอหนองเสือนะครับที่ว่าการอำเภอหนองเสือเขตตำบลบึงบาบึงบอนไปจนถึงคลองระพีพัฒน
0: ์อ
1: ันนี้ผมเคยไปเยี่ยมมาหมดแล้วนะเคยไปด้วยตัวเองเลยนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาตำหนินิดหนึ่งนะครับบางท่านที่ผมไม่ค่อยได้ไปด้วยตัวเองนะเพราะว่า
0: อยากเจอตัวจริง
1: ไม่ใช่อยากเจอตัวจริงผมเคยไปแล้วก็ระยะหลังเนี่ยมีหน่วยส่งเนี่ยลูกหลานที่ว่าหน่วยที่ทำงานกับผมได้ไปส่งก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไปส่งเองด้วยตัวเองก็ต้องขอประทานโทษนะครับบางอย่างนี่มีงานก็มีการ์ดเข้ามามีการเชิญมีอะไรเข้าไปก็ยังไปนะคุณเองตอนนี้ยังไปอยู
0: ่
1: โดยเฉพาะอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีงานขึ้นบ้านใหม่2งาน
0: โอ้
1: นะครับก็เป็นสมาชิกของเรานี่แหละนะครับที่อำเภอหนองเสือแล้วก็ที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับอันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะไปเจอกันสำหรับสมาชิกของคาตามินนะครับซึ่งอันนี้เราเขาเป็นสมาชิกกันมาเป็นโอ้โหหลายสิบหลายปีนะครับหลายปีมากนะครับใช้คาตามินไม่เคยเปลี่ยนนะครับทวนเบอร์สักนิดหนึ่งครับคุณติ๋งครับเฉพาะเบอร์ครับ
0: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพต้องขอบคุณที่ติดตามอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นรายการเดียวที่คุณผู้ฟังให้เกียรติติดตามรับฟังเราสองคน พี่น้องอยู่ทั่วประเทศนะครับผมเอ่ยจังหวัดไม่หมดนะครับ ที
0: ่
1: ส่วนใหญ่เนี่ยผมเดินทางไป ผมจะเดินทางไปมากกว่าคนติงนะครับ เดินทางไปจริงไปเอง ไปเยี่ยมในสมัยก่อนนะครับ ซึ่งระยะหลังๆเน้นด้วยความที่เวลาลัดตัวการทำรายการผมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม่ค่อยได้เดินทางไปนะครับแต่ถ้ามีเวลาที่เหมาะเหตุที่ต้องเดินทางไปหรือท่านต้องการที่จะให้ไปผมก็จะไปนะครับเมื่อก่อนนี้ไปถึงแม่กลองสมุทรสงครามไม่ใช่สมุทรสาครนะไปถึงสมุทรสงครามเลยนะครับคือไปเพื่อร่วมงานนะครับช่วงสมัยก่อนโควิดเขาจะมีงานประทูซึ่งหลังช่วงนี้เขายกเลิกงานประทูของดีแม่กลองพวกนี้นะครับ
0: งอคอหัก
1: ผมก็เดินทางไปนะครับเดินทางไปส่วนที่จังหวัดอื่นๆนะครับก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะครับเรามีลูกค้านี่เยอะมากคุณเด็กถ้าเข้าไปอยู่ในที่บริษัทเนี่ยเราจะมีลูกค้าเยอะมากที่มาจากที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีนี่จะจำได้จำได้เลยทุกเกือบทุกอำเภอน่
0: ะ
1: บ้านลาดบ้านแหลมนะครับอำเภอเมืองนะครับอำเภอเยอะมากทั้งจนไปถึงหัวหิน
0: โอ้
1: นะครับ
0: หัวหิน
1: หัวหินนี่จะมีเกือบทุกอำเภอทุกตำบลนะครับทุกตำบลในจังหวัดประจวบนะครับไม่ว่าจะเป็นจนถึงบางสะพาน
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นนี่ผมพูดไม่หมดนะครับต้องขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศจากใจนะครับรวมถึงพี่น้องที่อยู่ตอนนี้สปป.ลาวนะครับซึ่งออกอากาศไปก็บางครั้งอาจจะขึ้นก็ยังไม่ไปถึงแต่ว่าสั่งผิดพันคาตามินที่มี2หน่วยตอนนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน
0: ์
1: ต้องพูดแบบเต็มๆอย่างนี้นะครับนครหลวงเวียงจันทน์และก็จำปาสักและอีกที่หนึ่งก็คือเมืองสวรรณเขตนะครับสวรรณเขตนี้ที่ผมเคยเดินทางไปนะครับจากการได้รับเชิญก็เป็นเมืองท่าเมืองเศรษฐกิจแห่งหนึ่งที่ตรงข้ามมุกดาหารนั่นเองส่วนนครหลวงเวียงจันทน์ไม่ต้องอธิบายเยอะเป็นเมืองหลวงนะครับซึ่งตอนนี้กำลังจะได้รับการพัฒนาม ีรถไฟฟ้า
0: โอ้
1: มีรถไฟฟ้านะ
0: เที่ยวนี้เราจะไป ข้ามไปก็จะได้นั่งรถไฟฟ้าแล้ว
1: มีจริงมีจังนะครับซึ่งน่าจะเปิดในปีหน้า
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าของลาวเนี่ยทำเชื่อมมาจากคุณหมิงนั่นเองนะครับหลวงพระบาง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เจาะทะลุภูเขาจะมาเชื่อมเมืองจันทร์แล้วก็มาต่อที่ด่านหนองคาย
0: ก็คือเข้าสู่ประเทศไทยด้วยเลย
1: ครับเข้าสู่ประเทศไทยและประเทศไทยนี้เป็นยังไงนะครับก็ประเทศไทยตอนนี้เรากำลังทำไปรับจากชุมชนสถานีรถไฟจีระที่นครราชสีมาเป็นรางคู
0: ่
1: วิ่งไปถึงขอนแก่นนะครับขอนแก่นก็วิ่งถึงหนองคายแต่เป็นรางคู
0: ่
1: นะครับซึ่งตัวนี้กำลังทำนะครับก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยเราก็จะได้ใช้แต่ส่วนที่สปป.ลาวเนี่ยจีนเป็นการลงทุนลงทุนสร้างรถไฟฟ้ามาจากคุณหมิงแล้ววิ่งเข้ามา
0: เชื่อมต่อกัน
1: ใช่ครับเป็นการตกลงสมผลประโยชน์กันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีการเชื่อมต่อทางสังคมกันได้มากขึ้นนะครับ
0: เส้นทางท่องเที่ยวอีก
1: เส้นทางท่องเที่ยวคือการสะดวกอย่างที่รถไฟนะในเส้นทางรถไฟเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับพี่น้องที่อยู่สปป.ลาวก็ตอนนี้ด้วยความสะดวกอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถจะโทรได้ก็โทรมาทาง
0: LINE
1: นะครับมาสั่งผลิตภัณฑ์เราไปนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากพูดเยอะนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นพูดตรงว่ามีคนใช้เยอะทั่วประเทศอยู่แล้วเรามีสมาชิกนี่เป็นแสนนะครับซึ่งคุณผู้ฟังบางครั้งในพูดเนี่ยเหมือนแบบว่าเรานี่ทำไมเราอยู่ได้นานนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเรามีกลุ่มที่ใช้นะครับ
0: และบอกต่อ
1: และบอกต่ อพูดง่ายๆนะครับคุณฟังครับรายการของเรานั้นเป็นรายการที่พูดถึงในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพการรักษาสุขภาพอย่างที่ผมคุณติ่งพูดไปในรายการก็คือการทานอาหารเราเป็นห่วงท่านอาหารที่ไม่ควรทานอย่างเช่นเราอธิบายในเรื่องอาหารกระป๋องนะครับผมก็ย้ำเพราะว่าอาหารกระป๋องเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็ไม่ค่อยได้เจอบ่อยเหมือนกับคนรุ่นใหม่นะครับอาหารกระป๋องไม่ว่าจะเป็นผักกาดดองไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องทูน่ากระป๋องท่านควรทานน้อยลงข้าวกล้องก็เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนพวกผักที่เป็นคะน้าพวกอะไรท่านจะลวกสักนิดหนึ่งหรือทานสัปดาห์ละครั้งสองครั้งคือหมุนเวียนกันไปสำหรับผู้สูงอายุนะครับฉะนั้นก็จะทำให้ท่านนี้ดีขึ้น
0: มีสุขภาพที่ดี
1: สุขภาพที่ดีควรทานอาหารหลากหลายไม่ควรที่จะจำเจอยู่ในทุกๆวัน
0: คือถ้าชอบอะไรแล้วทานอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่หลากหลาย
1: ครับสำหรับเครื่องปรุงก็เช่นเคยที่ผมลดน้ำลงก็คือผงชูรสน้ำอัดลมน้ำตาลทรายขาว
0: ลดลงนะคะ
1: ลดลงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมเคยเจอไม่ทานเยอะที่แฟนรายการนะแฟนรายการอย่างคุณทรีเนี่ยนะครับที่อ่อนนุชเนี่ย
0: ค
1: ือไม่ทานผงชูรสนะครับไม่ทานครอบทั้งครอบครัวนะครับ
0: ค
1: ือบางท่านเนี่ยถ้าท่านเลิกใหม่ๆเนี่ยไม่ทานผงชูรสเขาบอกไม่อร่อย
0: ต้องปรับตัวนะ
1: ต้องปรับตัวอย่างผมนี่คือธรรมดานะครับคือธรรมดานะครับเพราะว่าคนที่ไม่ทานเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะทราบว่าหนึ่งเราได้สุขภาพนะครับสองก็คือรสชาติมันก็จะคุ้นเคยนะครับจะคุ้นเคยในเมื่อเราไปทานอาหารข้างนอกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอร่อยนะคุณติ๋งบางครั้งมันจะรู้สึกได้เลยว่าผงชูรสเยอะนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่ที่ทานหวานทานโซเดียมอย่างผิดพันพูดง่ายๆว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย
0: โอ้โหตอนนี้มีของเกาหลีนี่คือเข้ามาเยอะมาก
1: พวกเกาหลีที่เป็นถ้วยใหญ่ๆอะไรพวกนี้น
0: ะ
1: ผมก็เห็นอยู่นะครับคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยขอให้ท่านลดลงนะครับเพราะว่างานวิจัยนี่โซเดียมสูงนะครับฉะนั้นการทานบ่อยๆเนี่ยจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพท่านควรมาทานพวกข้าวต้มปลาผักปลาพวกนี้นะครับคุณฟังครับอัปเดตกับโปรโมชั่นนะครับผมก็พูดโปรโมชั่นบางหลายคนบอกว่าไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับโปรโมชั่นคาตามินตอนนี้โปร3กระปุกก็ยังเหมือนเดิมก็คือแถมกล่องเล็ก1กล่องส่วนโปร6กระปุกนี่เป็นที่ฮือฮากันมากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ6กระปุกแล้วแถม2กระปุกนะครับ
0: เป็น8กระปุก
1: เป็น8กระปุกให้คุณผู้ฟัง
0: ราคาเดิม
1: ราคาเดิมให้คุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะครับสำหรับท่านที่ จะซื้อหรือว่าจะหุ้นกันเพราะว่าตอนนี้เขาหุ้นกันหุ้นกันก็คือว่าซื้อ2คนแล้วจะได้ของ
0: แถมแบ่งคนละครึ่ง
1: แบ่งของแถมกันนะครับแบ่งของแถมจะได้ลงตัวนะครับเพราะว่าผมก็บอกไปหลายท่านบอกโหหลายท่านชอบใจนะครับสำหรับท่านที่ต้องการซื้อเป็นโหลนะครับเป็นโหลก็ถูกมากตอนนี้เราแถม3กระปุกนะครับคุณผู้ฟังก็ไปบอกที่บ้านไปบอกญาติพี่น้องของท่านนะครับ
0: มารวมตัวกันซื้อ
1: มารวมตัวกันซื้อหรือท่านจะซื้อไปเก็บไว้คนเดียว
0: ก็ได้เหมือนก
1: ัน ก็ได้เหมือนกันเพราะอายุตัวนี้อายุกว่าจะหมดอายุนี่2ปีแล้วคาตามินนี่มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือผลิตต่อเดือนไม่เหมือนสินค้าตัวอื่น
0: ค่ะเราไม่มีแบบอะไรนะ
1: ไม่ค้างสต็อกไม่ค้างสต็อกผลิตต่อเดือนนะครับผลิตต่อเดือนนะครับผลิตเดือนต่อเดือนคือว่าเดือนก็หมดเดือนก็หมดเดือนก็หมดนะครับซึ่งจะทำให้ใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับรับใช้ท่านเวลาตัวนี้เวลาหมดเวลานะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามขอให้ท่านสุขภาพดีอย่างที่เราหวังนะครับอยู่ที่บ้านก็คิดถึงผมกับคุณติ่งคิดถึงผมกิตติกรคุณฟังโทรเข้ามานะครับ
0: ค่ะ
1: มาแจ้งข่าวๆกันอยากจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆคุณฟังโทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายพูดคุยไม่เจอผมก็บอกไว้เดี๋ยวผมจะโทรกลับทันทีคุณติ่งเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะโทรกลับอยากจะคุยกับผมไม่ยากหรอกครับ คุยได้สะดวกผมเป็นลูกเป็นหลานของท่านปรึกษาท่านได้ตลอดเวลานะครับ ไม่มีการเล่นตัวไม่มีอะไรนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับเวลาหมดแล้วครับลาไปนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

และพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
1: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
1: ท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามปัญหาสุขภาพและการใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข
4: 0642514226ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064251426
5: ท่านผู้ฟังคะก็ขอหยิบยกเรื่องอาการเวียนศีรษะนะคะมานำเสนอท่านค่ะอาการเวียนศีรษะเดินไม่ปกติหัวทิ่มหัวต่ำนะคะเสียการทรงตัวในผู้สูงอายุนี่ค่ะอาการต่างๆหลายประการนะคะทั้งจากความผิดปกติของระบบการทรงตัวของร่างกายตลอดจนความเจ็บป่วยอื่นๆนะคะการทรงตัวของร่างกายขึ้นกับการทำงานประสานกันอย่างสมดุลของอวัยวะควบคุมการทรงตัวหลายระบบระบบหลักก็ได้แก่อวัยวะควบคุมการทรงตัวสัมพันธ์กับการมองเห็นและประสาทสัมผัสของร่างกายโดยที่ระบบต่างๆเหล่านี้จะส่งสัญญาณการรับรู้ไปยังสมองเพื่อให้ทราบว่าร่างกายอยู่ในตำแหน่งใดและควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติค่ะเมื่อย่างเข้าสู่วัยสูงอายุระบบต่างๆของร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติอวัยวะการทรงตัวที่นะคะหูเสื่อมตั้งแต่ระดับหูชั้นในไปจนถึงสมองการมองเห็นลดลงทั้งด้านความชัดเจนการกะระยะลึกและการมองเห็นในที่สลัวประสาทสัมผัสและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกับข้อต่างๆลดลงค่ะนอกจากนี้ผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีโรคประจำตัวเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคทางสมองโรคเบาหวานที่ทำให้เกิดโรคเส้นประสาทอีกทั้งผู้สูงอายุมักใช้ยาหลายชนิดเพื่อรักษาโรคประจำตัวต่างๆเช่นยาขยายหลอดเลือดยาลดน้ำตาลในเลือดยาขับปัสสาวะยานอนหลับหรือยารักษาอาการซึมเศร้านะคะในผู้สูงวัยค่ะนะคะท่านผู้ฟังคะปัจจัยเหล่านี้นะคะล้วนส่งผลกระทบต่อการควบคุมการทรงตัวของร่างกายและทำให้เกิดอาการมึนงงเวียนศีรษะจากอาการต่างๆเหล่านี้สมุนไพรหากว่าท่านสนใจนะคะอยากจะให้การทรงตัวหรือไม่วิงเวียนศีรษะนั้นนะคะก็หันมาใช้สมุนไพรจะไม่เป็นอันตรายนะคะถ้าหากว่าท่านรับประทานยามากเกินไปนะคะมันก็จะมีผลข้างเคียงต่ออวัยวะทุกส่วนของร่างกายนะคะท่านผู้ฟังคะมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านสอนอยู่ย่านประชาอุทิศโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่านมีอาการหลายหลายโรคนะคะรับประทานยามามากมายนะคะท่านเกิดอาการทรงตัวไม่ปกติค่ะคือเดินเวลาเดินเนี่ยจะหัวทิ่มหัวต่ำค่ะโยกไปข้างหน้าบ้างเย่มาข้างหลังบ้างค่ะท่านบอกว่าอาการดังกล่าวหมอเช็คร่างกายไม่พบสาเหตุค่ะท่านบอกกับสุภัทราว่าอาจจะเป็นเพราะรับประทานยามากเกินไปอาการของท่านจึงทรงตัวไม่ปกติเดินเหมือนคนเมาท่านฟังสุภัทราออกอากาศนะคะท่านก็โทรมาพูดคุยเรื่องสมุนไพรท่านบอกว่ามันเป็นทางเลือกใหม่ ที่จะต้องเลือกสมุนไพรเข้าไปเป็นตัวช่วยนะคะสมุนไพรสามารถดูแลสุขภาพของท่านได้ค่ะสนใจโทรมาค่ะท่านจะได้ทุกรายละเอียดได้ทุกคำปรึกษาตัวของท่านท่านจะรู้เองว่าเป็นอะไรนะคะอย่านิ่งดูดายนะคะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วท่านจะห่างจากโรคภัยไข้เจ็บ
4: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะคุณผู้ฟังคะมีคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะสอบถามเข้ามาทางรายการเกี่ยวกับเรื่องอาการและสาเหตุของโรคตับนะคะสำหรับในช่วงนี้เรามารับฟังคำตอบนี้จากคุณหมอลินกันนะคะ
6: โรคตับอักเสบนี้นะคะสาเหตุก็เกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะคะแบคทีเรียเชื้อราหนอนพยาธิสารพิษการติดเชื้อไวรัสทำให้เกิดตับอักเสบมี2ชนิดเลยนะคะ1โรคตับอักเสบเฉียบพลันเป็นยังไงนะคะก็เป็นไม่นานค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการอยู่ประมาณ 2-3 สัปดาห์นะคะคือไม่เกิน2เดือนอาจมีบางรายที่เป็นเรื้อรังอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตก็มีเหมือนกันนะคะ2โรคตับอักเสบเรื้อรังนะคะเป็นอย่างไรโรคตับอักเสบเรื้อรังนี้ก็จะเป็นอาการอักเสบที่นานกว่า6เดือนนะคะมี2ชนิดจะมีอาการค่อยเป็นค่อยไปไม่รุนแรงตับก็จะถูกทำลายไปเรื่อยๆนะคะจนทำลายจากน้อยไปจนมากผลสุดท้ายก็เป็นตับแข็งนะคะอาการก็จะอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อปวดข้อคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารอาจมีผดผื่นคันตามตัวนะคะท้องบวมนะคะบางรายฉี่สีเหลืองเข้มเลยนะคะตัวเหลืองตาเหลืองอาการนี้จะหายไปเอง 1-4 สัปดาห์หรือนานถึง 2-3 เดือนนะคะโรคไวรัสตับอักเสบ B 5-10% จะเป็นตับเรื้อรังโรคไวรัสตับอักเสบ C นะคะ 85% จะเป็นตับเรื้อรังนะคะโรคตับอักเสบเรื้อรังนี้ผู้ป่วยจะไม่มีอาการนะคะแต่จะทำลายตับไปเรื่อยๆและเป็นมะเร็งตับในที่สุดนะคะคำแนะนำนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโดยเฉพาะเด็กนะคะแยกอุปกรณ์เครื่องใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อนะคะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายแบบหักโหมนะคะงดเรื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะพักผ่อนให้เพียงพอไม่ควรดื่มน้ำหวานมากๆเพราะไขมันจะไปสะสมที่ตับเพิ่มขึ้นนะคะ
4: อาการแสดงชัดว่าเราเสี่ยงที่ตับจะไม่สบายเช็คไว้ให้รู้ก่อนสายโอกาสที่จะดีขึ้นย่อมมากกว่าค่ะความเสี่ยงโรคตับมีอยู่ในตัวเราทุกคนนะคะไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำเท่านั้นเพราะหน้าที่ของตับคือช่วยคัดกรองทั้งสารอาหารและช่วยกำจัดของเสียไปในคราวเดียวกันค่ะซึ่งภาระนี้ก็ตกหนักหนาสาหัสไม่ใช่ย่อยนะคะแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตับของเรายังสบายดีอยู่หรือไม่หรือมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องในส่วนสำคัญส่วนนี้ซะแล้วเอาเป็นว่ามาเช็คอาการโรคตับเบื้องต้น15สัญญาณเหล่านี้กันก่อนนะคะอาการตาเหลืองนะคะจากการที่ตับทำงานได้ไม่สมบูรณ์หรือหากอาการหนักมากตัวก็อาจจะเป็นสีเหลืองไปด้วยค่ะ2นะคะตาขาวมีเส้นเลือดปรากฏอยู่เมื่อตับทำงานบกพร่องหรือว่าทำงานหนักเกินไปอาจส่งสัญญาณมาถึงร่างกายทำให้มีอาการตาแดงมีเส้นเลือดขึ้นในตาขาวอย่างชัดเจนแม้จะไม่ได้ใช้งานสายตามากเลยก็ตาม 3. นะคะมีอาการน้ำตาคลอตลอดเวลาตามศาสตร์แพทย์แผนจีนจะถือว่าตับเป็นหน้าต่างของดวงตาฉะนั้นหากเกิดความผิดปกติต่อดวงตาเช่นจู่ๆก็มีน้ำตาคลอตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้เกิดจากความรู้สึกใดๆนะคะหรือว่าไม่มีปัจจัยเร้าอย่างอื่นหรือว่าฝุ่นละอองมาทำให้ดวงตาระคายเคืองแบบนี้อาจแปลได้ว่าตับกำลังส่งสัญญาณร้องขอความช่วยเหลือจากคุณแล้วล่ะค่ะ 4. นะคะอาการของหน้าคล้ำหมองหากตับทำงานไม่เป็นปกตินะคะไม่สามารถขับพิษออกจากร่างกายได้อย่างที่ควรจะเป็นอาจจะมีอาการใบหน้าหมองคล้ำไม่ผ่องใสให้เห็นกันบ้าง
7: ดยเฉพาะหากมีเส้นเลือดปูดโปนขึ้นมาระหว่างคิ้วหรือว่าขมับนะคะอาการนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะ5นะคะหลอดเลือดดำใต้โคนลิ้นคอร์ดหากหลอดเลือดดำ2เส้นนะคะบริเวณใต้โคนลิ้นมีลักษณะคล้ำผิดปกติโป่งพองหรือว่าคดงอผิดรูปนะคะอาจเป็นไปได้ว่าระบบหมุนเวียนเลือดกำลังมีปัญหาที่อาจจะมีต้นต่อมาจากการทำงานของตับบกพร่องนั่นเองค่ะ6นะคะเล็บเปราะหักง่ายเมื่อตับทำงานได้ไม่เต็มที่แสดงว่าร่างกายเราอาจได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอด้วยเพราะเราอย่าลืมว่าตับจะช่วยคัดกรองสารอาหารเพื่อป้อนเข้าสู่ร่างกายอีกทีนึงด้วยเหตุนี้นะคะในผู้ป่วยโรคตับอาจจะมีอาการเล็บเปราะหักง่ายด้วยค่ะ7ผิวบอบช้ำง่ายนะคะตับทำงานได้ไม่ดีการหมุนเวียนของเลือดก็ย่อมมีปัญหาซึ่งจุดนี้อาจทำให้เส้นเลือดเปราะบางไม่แข็งแรงจนกลายเป็นคนที่มีผิวบอบบางช้ำง่ายโดนอะไรนิดหน่อยก็เป็นรอยช้ำนะคะหรือว่ามีเลือดออกง่ายผิดปกติ8นะคะเลือดออกที่เหงือกดูคล้ายๆโรคเหงือกแต่เกิดจากปัญหาสุขภาพฟันแต่หากพบทันตแพทย์แล้วยังรักษาไม่หายนะคะนั่นอาจแปลว่าตับกำลังมีปัญหาโดยอาจจะมีภาวะตับอักเสบหรือว่าเป็นโรคตับแข็งนะคะ9อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหากมีอาการอ่อนเพลียเป็นประจำทำอะไรก็เหนื่อยง่ายนะคะทั้งยังมีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดหรือว่าอาเจียนร่วมด้วยอย่างนี้ก็ควรที่จะไปตรวจเลือดนะคะเพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติที่แน่ชัดเพราะคุณอาจจะเสี่ยงเป็นโรคตับหรือว่ามะเร็งตับก็ได้ค่ะ10นะคะปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุอาการปวดท้องแบบระบุตำแหน่งได้ไม่ชัดเจนนะคะหรือมีอาการปวดท้องบ่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าตับกำลังมีปัญหาค่ะมีความเสี่ยงโรคมะเร็งในท่อน้ำดีและมะเร็งตับได้ค่ะ11นะคะปัสสาวะเป็นสีคล้ำแม้จะดื่มน้ำมากแล้วต่อปัสสาวะก็ยังเป็นสีคล้ำอยู่แบบนี้ให้สังเกตตัวเองให้ดีๆนะคะมีอาการบ่งชี้อื่นๆเช่นตาเหลืองผิวเหลืองร่วมอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะ12ผิวแห้งและคันตามเนื้อตามตัวนะคะเมื่อผิวขาดความชุ่มชื้นและสารอาหารจากการที่ตับทำงานได้ไม่เต็มที่ก็อาจที่จะทำให้เกิดอาการผิวแห้งตึงนำมาซึ่งอาการคันตามเนื้อตามตัวเป็นลำดับต่อไปค่ะ13นะคะท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยเมื่อตับมีประสิทธิภาพการทำงานลดลงระบบเผาผลาญของเราก็จะลดลงไปด้วยส่งผลให้อาหารที่กินเข้าไปไม่ย่อยก่อให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ค่ะ14นะคะท้องโตเท้าบวมเพราะการดูดซึมของตับลดประสิทธิภาพลงจึงทำให้มีอาการท้องบวมขาบวมและหากมีไข้เรื้อรังร่วมด้วยอันนี้ก็ส่อสัญญาณอันตรายมากค่ะให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยให้ชัดเจนนะคะ15นะคะสุดท้ายค่ะบุคลิกภาพหรือว่าไลฟ์สไตล์ของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะในบางรายอาจจะมีอาการขี้หลงขี้ลืมง่ายไม่มีสติเปลี่ยนเวลานอนนะคะหรือดูไม่เหมือนคนเดิมนะคะนั่นเพราะมีสารพิษตกค้างอยู่ในร่างกายจนเลือดไหลเวียนไม่ดีออกซิเจนที่มีในร่างกายก็น้อยลงส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อบุคลิกภาพแล้วก็การดำเนินชีวิตในบางส่วนค่ะอาการส่อสัญญาณโรคตับดังกล่าวนะคะเป็นเพียงข้อสังเกตในเบื้องต้นเท่านั้นนะคะแต่หากไม่แน่ใจว่าตัวเองมีความเสี่ยงกับโรคตับมากน้อยแค่ไหนนะคะแนะนำให้ปรึกษาแพทย์โดยตรงจะดีกว่านะคะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
8: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
9: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
4: ์064-2-6-5-1-4-2-6
9: ย้ำอีกครั้งนะคะ
4: 064-2-6-5-1-4-2-6ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังจดไม่ทันนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์กันอีกนะคะตอนนี้ก็เตรียมปากกากับกระดาษไว้นะคะแล้วก็รับฟังรายการในช่วงต่อไปได้เลยค่ะ
7: ็มีท่านผู้ฟังของเราเนี่ยประสบปัญหาในโรคเบาหวานอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะคะให้คุณหมอหลินพูดถึงเรื่องเบาหวานสักนิดนึงค่ะ
10: ค่ะเบาหวานนี้ก็ต้องให้พระเอกตัวนี้จะมีส่วนผสมของถังเช่าถังเช่าจริงๆแล้วนี่นะคะถ้าท่านเป็นเบาหวานมันจะมีเบาหวานมี2 อย่างนะคะเบาหวานประเภท1แล้วก็เบาหวานประเภท2เบาหวานประเภท1แนะนำอย่างนี้นะคะก็คือเบาหวานประเภท1นี้เกิดจากกรรมพันธุ์นะคะกรรมพันธุ์นี้แนะนำให้ทานประมาณ6เม็ด6แคปซูลนะคะต่อวันแต่ถ้าประเภท2นะคะประเภท2นี่ก็คือเกิดจากการบริโภคของตัวเองนะคะหรือไม่เขาเรียกว่าเบาหวานแบบผู้ใหญ่นะคะก็คืออายุเยอะแล้วนะคะทานอาหารหวานมาตลอดนะคะบ่อยๆนะคะหรือว่าทานแป้งเยอะนี่นะคะก็จะทำให้เป็นเบาหวานด้วยการบริโภคของเราเองนี่นะคะก็แนะนำให้ทานวันละ4แคปซูลก็พอ
7: คุณหมอคะอีกโรคนึงนะคะซึ่งผู้สูงวัยเนี่ยประสบปัญหากันมากเลยทีเดียวนะคะเรื่องอาการของข้อเข่าเสื่อมนะคะหรือว่าแคลเซียมลดน้อยลงในคุณสุภาพสตรีนะคะโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่คลอดบุตรแล้วนะคะตรงนี้ปัญหาต่างๆนี้มีสมุนไพรตัวไหนที่จะมาแก้ไขนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเราจะดูแลสุขภาพในส่วนนี้อย่างไรบ้างนะคะเชิญคุณหมอหลินค่ะ
10: ค่ะพวกข้อเข่าเสื่อมทำให้เกิดอาการปวดข้อปวดกระดูกหรือว่าบางคนนี่ก็น้ำหนักเกินนะคะเกิดจากน้ำหนักเกินก็ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ก็มีนะคะสำหรับเรื่องของข้อเสื่อมกระดูกเสื่อมเส้นเอ็นตึงนะคะบางคนก็เกิดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบๆข้อนะคะรอบๆกระดูกรอบๆหัวเข่านะคะแนะนำให้ทานสมุนไพรของเรานะคะช่วยแก้ไขปัญหาคือมีคุณสมบัติรวมๆโดยตรงเลยนะคะก็ช่วยบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะดับพิษในข้อในกระดูกนะคะแล้วก็ขับพยาธิในท้องได้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็แก้ลิ้นสีดวงทวารนะคะส่วนผสมก็จะมีกำแพง7ชั้นกำลังเสือโคร่งพวกนี้นะคะก็จะเป็นสมุนไพรพวกโดไม่รู้ล้มพวกนี้จะแก้ปัญหาเรื่องของปวดขารักษาอาการปวดเอวปวดขานะคะปวดเมื่อยที่ก้นกบแก้กระสายบำรุงไตได้ด้วยนะคะทำให้เส้นเอ็นอ่อนรักษาเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการโรคข้อเข่าเสื่อมแก้อักเสบตามกล้ามเนื้อรอบๆข้อนะคะบางท่านก็ปวดนิ้วเนื่องจากนิ้วล็อกก็ใช้ได้ค่ะตัวนี้นิ้วล็อกก็ใช้ได้บางคนก็ปวดโรคเกาต์บางคนเป็นกรดยูริกนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรคเกาต์หรือเป็นมีกรดยูริกในเลือดสูงก็จะเกิดอาการปวดตามข้อตามนิ้วมือนิ้วเท้านะคะตามข้อศอกอันนี้นะคะส่วนใหญ่จะเกิดตรงนี้หมายถึงว่าเป็นโรคเกาต์นะคะมีกรดยูริกในเลือดสูงนะคะแล้วก็จะไปพอกพูนทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นอักเสบเขาจึงบอกว่าปวดเกาต์หรือว่าโรคเกาต์มันก็จะมีการบวมแดงอักเสบตรงนั้นนะคะก็จะมีส่วนผสมของแก่นขี้เหล็กนะคะมีเถารางแดงมีเถาวัลย์เปลียงนะคะลูกมะขามแขกพวกนี้เพื่อที่จะช่วยในการถ่ายเส้นได้นะคะโกรดน้ำเต้าผักชีล้อมนะคะเถาเอ็นอ่อนเถาโคคานกำลังเสือโคร่งพวกนี้กำลังหนุมานกำลังช้างสารพวกนี้เป็นตัวยาดีๆทั้งนั้นเลยนะคะที่ใช้กันตั้งแต่สมัยโบราณกันมาแล้วนะคะแล้วก็บางท่านก็ทานแค่ 3-4 วันได้นะคะแต่บางท่านก็ทานต้องทานเป็นเดือนเนื่องจากว่าอยู่ที่เลื้อรังมานานแค่ไหนนะคะก็ต้องดูตามอาการก่อนนะคะแคลเซียมลดน้อยลงนี่จะเกิดจาก2สาเหตุก็คือ1นะคะอายุมากแล้วก็วัยทองแล้วก็ชอบทานเนื้อสัตว์พวกเนื้อสัตว์ใหญ่ที่ย่อยยากๆกันนะอย่างเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูอะไรพวกนี้นะคะทานมากๆก็จะทำให้ดูดแคลเซียมจากร่างกายของเราแล้วผู้หญิงไม่ควรทานกาแฟดื่มกาแฟเกินวันละแก้วก็จะทำให้แคลเซียมลดลงได้เหมือนกันนะคะแต่ผู้ชายนี่ได้อยู่นะคะวันหนึ่งก็ประมาณ 3-4 แก้ว5แก้วก็ได้ผู้ชายเพราะทานไปแล้วจะป้องกันต่อมลูกหมากโตได้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็มะเร็ง
7: หมอคะผู้หญิงกับผู้ชายนี่ต่างกันอย่างไรคะทำไมผู้หญิงวันละหนึ่งแก้วแล้วก็ผู้ชายได้มากกว่าหนึ่งแก้วต่อวันคะ
10: ฮอร์โมนค่ะ ผู้หญิงเนี่ยพออายุมากแล้วก็จะฮอร์โมนเริ่มลดลงเพราะตัวฮอร์โมนเนี่ยถ้าร่างกายเราขาดฮอร์โมนแล้วก็กระดูกก็จะไปไขมันก็จะเพิ่มนะคะพอกินกาแฟก็จะทำให้ยิ่งแคลเซียมลดลงมากขึ้นก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของกระดูกมากขึ้นนะคะ
11: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของยาสมุนไพรกระสายเส้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบหลายตัวตัวที่หนึ่งคือสมุนไพรกำลังเสือโคร่งนะคะก็จะมีคุณสมบัติบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วก็ใช้กับโลหิตเป็นพิษในการคลอดบุตรของสตรีใช้ในบาดทะยักปากมดลูกได้แล้วก็สันนิบาตหน้าเพลิงช่วยดับพิษไข้ในข้อในกระดูกในเส้นเอ็นค่ะพยาธิในท้องแก้เถาดานในท้องได้นะคะลิซิดวงในลำไส้กามโรคแก้ปัสสาวะพิการพวกนี้นะคะแก้เส้นเอ็นพิการแก้เน็บชาและก็แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตัวที่สองนะคะก็คือกำลังหนุมานกำลังหนุมานนี้มีคุณสมบัติที่แก้น้ำดีพิการแก้อาการนอนสะดุ้งผวาเราหลับตื่นๆพวกนี้นะคะร้อนหน้าน้ำตาไหลบำรุงกำลังให้กำลังกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นให้เจริญแข็งแรงและยังเป็นยาอายุวัฒนะได้ด้วยนะคะตัวที่3นะคะก็คือกำลังช้างสารนะคะกำลังช้างสารนี้มีคุณสมบัติแก้อาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นบำรุงกำลังบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงบำรุงฮอร์โมนเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้หลอดเลือดแข็งแรงขยายหลอดเลือดลดไขมันอุดตันทำให้ผิวพรรณผ่องใสนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัวที่4นะคะก็คือแก่นขี้เหล็กนะคะแก่นขี้เหล็กก็จะเป็นยาสมุนไพรเบาหวานได้ด้วยนะคะโรคหนองในใช้เป็นยาระบายได้ดีรักษาวัณโรคมะเร็งปอดปวดอักเสบมะเร็งลำไส้พวกนี้นะคะมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็แก้กระสายได้ดีนะคะตัวที่5นะคะก็คือเถารางแดงเถารางแดงเป็นยายุวัฒนะนะคะยังบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นแก้ปวดหลังปวดเอวปวดขาพวกนี้นะคะดูแลเรื่องของโรคกระสายทั้งหมดเลยและกระสายกรอนทุกชนิดนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลเป็นยาขับปัสสาวะบำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยที่ก้นกบบำรุงโลหิตแล้วก็แก้กระสายบำรุงไตนะคะตัวที่6นะคะตัวที่6ก็คือเถาวัลย์เปรียงช่วยในการบำบัดดูแลสุขภาพฟื้นเส้นเอ็นด้วยนะคะคุณสมบัติโดยรวมนะคะก็จะเป็นยาถ่ายเส้นแก้กระสายเส้นแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอถ่ายเสมหะลงทวารหนักขับปัสสาวะบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นเข้าข้อทำให้เส้นเอ็นอ่อนและหย่อนดีรักษาเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการแก้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดข้อข้ออักเสบโรคข้อเสื่อมแก้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อแก้อาการเมื่อยขบตามร่างกายโรคเน็บชาอะไรพวกนี้นี่คือส่วนผสมบางส่วนนะคะที่มีอยู่ในสมุนไพรกระสายเส้นนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของสมุนไพรนะคะติดต่อได้นะคะที่อาจารย์สุภัทรานะคะ
7: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและแพทย์แผนไทยคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
4: 0642651426ย้ำอีกครั้งนะคะ0642651426
7: ท่านผู้ฟังคะทีมงานสมุนไพรเพื่อสุขภาพทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นดิฉันเองนะคะอาจารย์สุภัทราและรวมถึงคุณหมอลินนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยเภสัชกรรมแผนไทยและผดุงครรภ์ค่ะพร้อมที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้สมุนไพรทางเลือกกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเรายินดีที่จะเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของท่านผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้ค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราจัดรายการสัมมนาคุณให้กับท่านผู้ฟังรายการที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพหลังจากจบรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพของคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านโทรกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์

0: วลาก็พอสมควรแล้วนะคะดิฉันสุภัสสราแจ่มจิตค่ะก็ขอลาท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้ดิฉันธิดาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ

ขอให้ทุกท่านหาที่นั่งอย่ามัวเดินไปเดินมาอยู่หาที่นั่งซึ่งได้ยินเสียงชัดเจนจากลำโพงขยายเสียงแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาเพราะว่าเรามาวัดนี่เรามาเพื่อการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมะอันเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องศึกษาหลักธรรมะที่พระองค์สอนไว้ให้เกิดความเข้าใจถูกต้องแล้วจะได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปการศึกษาเป็นกิจเบื้องต้นการปฏิบัติเป็นกิจท่ามกลางแล้วเกิดผลจากการปฏิบัติคือพ้นจากปัญหาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันคนเราทุกคนมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจในเรื่องอะไรอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจแต่ว่าไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขความทุกข์นั้นแล้วก็ไปเที่ยวทำอะไรตามทำที่เขาทำกันไปทำแบบคนปัญญาอ่อนเพื่อแก้ไขปัญหาแต่มันก็แก้ไม่ได้เมื่อวานนี้ก็มีมาสองรายมีความทุกข์มีความกลุ้มใจรายหนึ่งก็ยังไม่แก่ไม่เฒ่าเท่าใดมีลูกเพียงคนเดียวแล้วก็มาถึงก็ถามว่าหนูมีอะไรมีความทุกข์มีความร้อนใจในเรื่องอะไรบ้างแกก็บอกว่ามันมีแต่ความวิตกกังวลในเรื่องอะไรอะไรต่างๆก็เลยถามว่าวิตกกังวลในเรื่องอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมันหลายเรื่องหลายอย่างเรื่องนั่นบ้างเรื่องนี้บ้างเรื่องมันมากเลยตอบว่านี่แหละเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านความคิดไม่มีระเบียบไม่รู้จักจัดระเบียบของความคิดให้มันอยู่ในรูปเดียวเพื่อแทงตลอดปัญหาก็เลยนั่งกลุ้มใจด้วยประการต่างๆหัดคิดได้เป็นระเบียบเสียมั่งมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราก็คิดปัญหานั้นคิดให้มันแตกออกไปว่าปัญหาคืออะไรมันมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุให้เกิดปัญหาและเราจะแก้ไขตัวปัญหานั้นอย่างไรในเบื้องต้นก็ต้องยอมรับเสียก่อนคือยอมรับว่าปัญหาทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่ได้เกิดมาจากสิ่งภายนอกไม่ได้มีผู้อื่นใดหรือสิ่งใดเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจแต่ว่ามันอยู่ที่เราคิดผิดนั่นเองเราคิดไม่ถูกต้องไม่รู้จักจัดระเบียบแห่งความคิดในชีวิตประจำวันเลยก็เกิดมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจแต่เรารู้จักคิดรู้จักนึกแต่มันถูกต้องปัญหามันก็ไม่มีเช่นว่ามีความกังวลในเรื่องอะไรถามมายกตัวอย่างมาสักเรื่องที่ว่าเธอกังวลในเรื่องอะไรกังวลว่าสามีจะไปมีหญิงอื่นแล้วเขามีแล้วหรือยังเขามีท่าทางที่จะไปมีหรือเปล่าก็ไม่มีท่าทางอะไรเธอมันคิดไปเองใช่ไหมใช่ทำไมจึงได้คิดไปรู้ไหมก็เรามันหึงนั่นเองอารมณ์หึงอยากจะมีว่าเป็นของตัวถ่ายเดียวไม่อยากแบ่งให้ใครอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เป็นคู่ครองกันโดยเฉพาะผู้หญิงนี่มีความหึงหวงมากอย่าไปหึงให้มันเป็นทุกข์ปล่อยเขาไปตามเรื่องเขาจะไปไหนก็ทำอะไรก็ปล่อยเขานึกไว้ใจเขาแล้วกันเราแต่งงานกับเขาแล้วเราก็ต้องไว้ใจเขาอย่าไปคิดให้วุ่นวายตัวสามีของเธอไม่ได้เป็นทุกข์เขาไปทำงานทำการตามปกติแต่เธอนั่งทุกข์อยู่ที่บ้านหรือไปทุกข์ในที่ทำงานหาเรื่องกลุ้มใจคนเดียวสามีไม่ได้ปล่อยกลุ้มใจด้วยแม่แต่น้อยแล้วมันดีหรือไม่ลองคิดดูสิเขาก็บอกว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันคิดแต่นี่หยุดคิดใช่
คิดในแง่ดีซะบ้างว่าสามีเขาเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อเราเขาไม่คงไปหาผู้อื่นแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีอย่าให้เกิดความบกพร่องเรื่องมันก็จะไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจคิดเสียใหม่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันคลุ้มใจเรื่องงานคลุ้มอะไรเรื่องงานก็ทำงานไปตามหน้าที่หนูทำงานอะไรทำงานที่ร้านขายยาเราเรียนเภสัชมาหรือไม่ได้เรียนเภสัชแล้วเรียนอะไรได้ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์เรียนวิชามนุษยศาสตร์เรียนศาสตร์ของความเป็นมนุษย์แต่ว่าได้ปริญญาแล้วแต่ตัวเองก็ยังเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์เพราะมันยังทุกข์อยู่นะถ้ายังทุกข์อยู่ก็เรียกว่าเป็นคนไม่สมบูรณ์แต่ว่าได้ปริญญารับปริญญาจากในหลวงมนุษยศาสตร์เรียนเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์นี่แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามนุษย์คือใครมนุษย์ควรจะมีใจอย่างไรมนุษย์ควรคิดอย่างไรควรพูดอย่างไรควรทำอย่างไรศาสตร์นี้เราไม่ได้เรียนแล้วว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นมนุษย์จะแก้ไขปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนใจอย่างไรถ้าเราคิดได้อย่างนี้ใจมันก็จะสบายไม่มีปัญหาอะไรทำงานก็ทำไปตามหน้าที่ดิอย่าไปคิดมากอย่าไปทำแข่งกับใครดูหน้าที่ของเราก็แล้วกันว่าเรามีหน้าที่อะไรเราขายของก็นั่งขายไปใครเข้าร้านเราก็ออกไปต้อนรับโอภาปราศรัยยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาแล้วก็ชวนให้เขาซื้อของแนะนำให้เขาซื้อยาประเภทต่างๆแนะนำให้เขาใช้ให้เขาไปกินให้ถูกต้องพูดยาโอภาปราศรัยกับเขาก็จะขายของได้แล้วมันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวนี้เขาจะให้ออกเราให้ออกเพราะอะไรเราคงจะทำตนไม่เป็นที่พอใจของเจ้าของร้านจึงเขาให้ออกไม่ต้องคิดแก้นะอย่าไปโทษเขาอย่าไปโทษเจ้าของร้านแต่โทษตัวเองว่าเรานี่ทำผิดอะไรเราประพฤติตนอย่างไรเราจึงเข้ากับเขาไม่ได้คนเราบางคนมันเข้ากับคนไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เข้ากับใครไม่ค่อยได้เป็นคนบ่อนแตกอยู่ไหนแล้วมีการแตกแยกแตกเล่าเพราะว่าไม่รู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับคนอื่นจะเอาคนอื่นมาเข้ากับเรานั้นมันไม่ได้เราต้องไปเข้ากับเขาเราอยู่กับใครเราต้องเข้ากับคนนั้นได้ต้องรู้จักนิสัยใจคอของคนนั้นแล้วเราควรจะทำตนอย่างไรเขาชอบอะไรนิสัยเขาเป็นอย่างไรต้องศึกษาต้องอ่านคนไม่ใช่อ่านแต่หนังสือนี่อ่านหนังสือจนได้ปริญญาแล้วแต่ไม่อ่านคนถ้าไปอยู่กับใครไม่รู้จักคนรู้จักแต่หน้าตารูปร่างแต่ไม่รู้จักจิตใจไม่เรียนนิสัยคนมันก็ลำบากเราจึงต้องรู้นิสัยแล้วทำตนให้เขาพอใจและเราก็ไม่เสียหายไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนใจอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นบอกว่ามันแก้ไม่ได้แล้วเพราะเขาให้ออกเสียแล้วหมดเรื่องกันจำไว้ไปทำใหม่เวลาไปทำงานกับใครที่ไหนก็ต้องใช้หลักการนี้เพื่อทำตนให้เข้ากับเขาอย่าเอาเขามาตามใจเราแต่เราต้องตามใจเขาเราอยู่กับนายก็ต้องตามใจนายแต่เราไม่ตามใจนายจะให้นายตามใจเรามันก็ไม่ได้มันผิดหลักการจำไว้เอาไปใช้ต่อไปเขาพูดต่อไปว่าดิฉันมันคนขี้โมโหมันไม่ใช่โมโหแต่เป็นคนโทสะโทสะจริตโทสะคือใจร้อนแต่เรามักจะเรียกว่าโมโหคนไหนขี้โกรธใจร้อนเราเรียกว่าโมโหมากโมโหมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีสามตัวคือโลภะโทสะโมหะโลภะนั่นหมายถึงความอยากได้ของคนอื่นอยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรจะได้อยากได้เกินขอบเขตที่เราจะพึงมีพึงได้อย่างนี้มันเป็นความโลภความโลภเป็นอันตรายของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงถ้าเรามีความโลภเกิดขึ้นในใจธรรมะอื่นหายไปทำให้เกิดความมืดความบอดแล้วก็จะเป็นเหตุให้ผิดศีลผิดธรรมได้โลภจัดฆ่าคนก็ได้ลักของเขาก็ได้
ประพฤติผิดในเรื่องกามารมณ์ก็ได้พูดจาโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นใครก็ได้ดื่มสุราเมรัยก็ได้เล่นการพนันก็ได้ทำอะไรได้ทั้งนั้นเพราะความโลภมันเกิดขึ้นในใจใจมีความโลภเป็นพื้นฐานอันนี้เป็นความเสียหายให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตของเราเราจะต้องรู้ลักษณะมันไว้รู้จักหน้าตาผู้ร้ายผู้ร้ายจะไม่มารบกวนเรากิเลสมันก็เป็นผู้ร้ายที่คอยเข้ามาทำลายชีวิตทำลายจิตใจของเราเราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจไอ้ตัวที่สองเรียกว่าโทสะโทสะลักษณะเป็นคนหงุดหงิดรุนงานใจร้อนใจเร็วกระทบนิดก็โกรธกระทบหน่อยก็โกรธแดดออกก็ไม่พอใจฝนตกก็ไม่พอใจคนนั่นมาก็ไม่พอใจคนนั่นไปก็ไม่พอใจอะไรอะไรก็ไม่เป็นที่พอใจแล้วเกิดอารมณ์หงุดหงิดรุนงานด้วยประการต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าโทสะพวกโทสะนี่ชาวบ้านเรียกว่าคนใจร้อนคือใจมันไม่เย็นโลภะมันก็ร้อนโทสะมันก็ร้อนเหมือนกันอันนี้ตัวโมหะนั่นคือความไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรอะไรตามสภาพที่เป็นจริงมีความคิดหลงไหลมัวเมาไปด้วยประการต่างๆหลงในรูปในรสในกลิ่นในสัมผัสในนั่นในนี่หรือว่าหลงในพิธีรีตองในเรื่องไสยศาสตร์เรื่องอะไรต่างๆซึ่งไม่ใช่เรื่องพระพุทธศาสนาแต่เราหลงไหลมัวเมาไปในเรื่องเหล่านั้นเรียกว่ามันเป็นโมหะจิตใจของหนูมันไม่ใช่ลักษณะโมหะอย่างนั้นแต่มันก็พอเป็นโมหะได้เพราะว่าเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราจึงเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดอารมณ์หงุดหงิดรุนงานถ้าเรามีปัญญามันก็ไม่มีอะไรอะไรมากระทบเราก็มีสติมีปัญญารู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นจิตดวงนั้นมันก็หายไปมีสภาพเข้าสู่ปกติแต่นี่ปกติของหนูนั่นเป็นคนใจร้อนแล้วก็มักโกรธในเรื่องอะไรต่างๆหัดใหม่ไอ้ความโกรธมันไม่ใช่อยู่ในตัวเราไม่ได้ติดมากับเรามาตั้งแต่เกิดมันเกิดขึ้นประเดี๋ยวประดาวแล้วมันก็ดับไปอะไรๆในโลกนี้จะเป็นรูปก็ตามเป็นนามก็ตามมันตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะตั้งอยู่ในใจของเราถาวรความโลภเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปความโกรธเกิดขึ้นมันก็ดับไปความหลงเกิดขึ้นมันก็ดับไปอะไรอะไรเกิดมันก็ดับทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันดับแล้วมันเกิดอีกอันนี้ทำไมมันเกิดอีกเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องไม่มีสติเป็นเครื่องกำหนดไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีสติมีปัญญาสติรู้ทันปัญญารู้เท่าในสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราพอมันเกิดปุ๊บเราก็รู้ปั๊บอย่างนี้เรียกว่ามีสติทันท่วงทีแล้วปัญญามันก็เกิดตามมาเองคือมันเกิดสงสัยว่านี่อะไรอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปมันมาจากอะไรเส้นสายมันมาทางไหนปัญญาเข้ามาสอบสวนทวนถามพิจารณาต่อไปเรื่องนั้นมันก็เบาไปแต่คนที่มีโทสะจริตหรือมีโมหะมีอะไรก็ตามมันไม่มีตัวสติตัวปัญญาเพราะไม่เคยฝึกฝนไม่เคยอบรมจิตใจอ่านหนังสือธรรมะมั่งหรือเปล่าไม่ค่อยได้อ่านฟังธรรมะบ้างหรือเปล่านานๆได้ฟังสักทีหนึ่งอันนี้คือความบกพร่องของเธอที่ไม่ได้สนใจแสวงหาดวงประทีปเอามาส่องจิตส่องใจธรรมะเป็นดวงประทีปส่องใจเราต้องหาไว้มีถ่านความมีกระบอกไฟฉายแต่ไม่มีแบตเตอรี่จะไปกดให้เกิดแสงสว่างได้อย่างไรตัวเราเหมือนกับตัวกระบอกไฟฉายแต่ว่ามันไม่มีแบตเตอรี่คือไม่มีตัวธรรมะสำหรับใส่ในกระบอกไฟฉายแล้วมันก็มืดตื้ออยู่ตลอดเวลามองอะไรก็ไม่ชัดฟังอะไรก็ไม่ชัดรู้อะไรก็ไม่ชัดตามสภาพที่เป็นจริงเพราะไม่มีฐานไกวฉายคือตัวธรรมะเราจึงต้องแสวงหาธรรมะมาใช้เ
ในชีวิตประจำวันอ่านหนังสือจะบ้างก็เลยแจกหนังสือให้ไปหนึ่งเล่มให้เอาไปอ่านว่างๆไปมาเอาเทปไปฟังเสียมั่งเวลาคนอยู่คนเดียวก็ฟังเทปธรรมะมันจะไม่ได้กลุ้มใจไม่มีอารมณ์วุ่นวายและไม่มีความคิดไม่ดีเกิดในใจเอาเทปไปฟังเสียมั่งเวลาว่างๆแล้วจิตใจมันจะได้สบายขึ้นนี่ก็เป็นคนรุ่นเดียวกันอยู่บ้านกลุ้มใจเอาเทปไปบ้างทีนี้เอาเทปไปไว้ที่บ้านเวลาว่างๆอยู่คนเดียวก็เปิดเทปฟังแล้วจะได้สบายใจนานๆจะมาวัดสักทีนะวันนี้ตาดาหาเทปไปให้บ้างวันนี้นะเอาไปให้สัก9ม้วน10ม้วนเอาไปเปิดฟังวิทยุมีที่บ้านเปิดเทปได้ใส่เข้าไปนั่งฟังนอนฟังแล้วจะได้สบายใจเรามีเทปธรรมะฟังเสียบ้างเพราะว่ามาวัดไม่ไหวแก่เต็มที่แล้วแต่ว่าถ้ายังแข็งแรงก็มาวัดบ้างวันอาทิตย์มาวัดมาคนเดียวก็ไม่ดีชวนสามีมาด้วยจะได้รู้ได้เข้าใจพร้อมๆกันช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตต่อไปรายนี้มาพูดได้ความก็จบไปแล้วเขาก็ลากลับไปบอกว่าไปคิดไปกรองหัดทำใจเย็นๆไปเขียนไว้ที่กระจกด้วยกระจกสำหรับสองหน้านะนี่ทุกหมอทุกคนในบ้านใหญ่นะเขียนว่าใจเย็นๆใจเย็นๆเขียนไว้สักสองทีใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วขีดเส้นสัญญาประกาศไว้ข้างใต้ตื่นเช้าต้องไปดูกระจกพอดูกระจกก็ท่องว่าใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆว่าจะสักสามครั้งแล้วก็คอยเตือนตัวเองคอยพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าใจเย็นๆใจเย็นๆแต่มันก็เย็นขึ้นเองอ่ะแต่เราพูดเราเสกนี่แหละเขาเรียกว่าเสกตัวเองคนโบราณก็มีพิธีปลุกเสกแต่เสกทีไรแล้ววุ่นวายทุกทีเมื่อสมัยเด็กๆ ก็เคยเห็นคนก็ทำการปลุกเสกตัวเองนั่งหลับตาแล้วเอามือลูบตามเนื้อตามตัวโอมไปจะคงโอมไปจะคังโอมนั่งเนี้ยโอมอย่างนั้นโอมอย่างนี้ว่าไปว่ามาเดี๋ยว ตัวจันทร์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นไม่รู้จะต่อยกับใครแล้วหัวชนขวาพอหัวชนขวาแรงมันก็เจ็บเลยนั่งลงเรียบร้อยไอ้ที่ปลุกมันก็หายไปจากนั้นก็เรียกว่าปลุกแบบไสยศาสตร์ปลุกแบบความงู้ความเขลาไม่ได้เรื่องอะไรเรามันปลุกไม่ถูกต้องคือพูดกับตัวเองนะคือการปลุกใจเช่นเราบกพร่องอะไรเราเป็นคนใจร้อนก็พูดกับตัวเองว่าอย่าใจร้อนหรือพูดในทางฝ่ายบวกว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นพูดบ่อยจะไปไหนก็ลงจากบันไดบ้านก็ใจเย็นๆจับพวงมาลัยรถก็ใจเย็นๆติดประตูรถก็ใจเย็นๆคอยพูดคอยสอนเวลาไปพบใครก็บอกใจเย็นๆอย่าไปใจร้อนอย่าไปแสดงอาการไม่เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีให้คนอื่นเห็นก็การกระทำได้ด้วยอารมณ์ด้วยความหมุนหนันทันเล่นมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเราจึงคอยปลุกคอยเตือนตัวเองไว้สอนก็อย่างนั้นแล้วเขาก็กลับไปมีมาอีกรายหนึ่งมารายหนึ่งมามีใส่ถังสำหรับสังฆทานเนี่ยแม้ถังใหญ่ๆจ้ะไปซื้อมาถังหนึ่งก็หลายร้อยบาทแล้วโยมมาวัดก็ชอบเอาถังนั้นมาด้วยความจริงมันก็มากมายเหลือเกินแล้วถังเหล่านี้เอามาถวายเปลี่ยนเป็นอื่นมั่งก็ได้มาถวายสังฆทานไม่ต้องซื้อถังมาก็ได้เอาปัจจัยซื้อว่าไปซื้อถังหนึ่งราคาเท่าไหร่200บาทนะเพิ่มก็อีกสัก100เป็น300แล้วเอามาทำบุญเฉยๆทำบุญโรงพยาบาลก็ได้บำรุงวัดวาอารามก็ได้มันก็จะได้ใช้จ่ายในเรื่องอื่นที่จำเป็นต่อไปเอาถังมาก็ไม่รู้จะใช้อะไรมันมากเกินไปจะประกาศเลหลังถังมันก็ดูกันอะไรอยู่ต้องไปลงหนังสือพิมพ์ว่าที่วัดชลประทานจะประกาศเลหลังถังสังฆทานผู้ใดสนใจก็ไปได้เราหาว่าท่านปัญญาเป็นนักธุรกิจไม่ใช่เป็นพ่อค้าขายถังมันก็เสียชื่อเราไม่ได้เรื่องอะไรอันนี้ยอมไม่ต้องซื้อถังมาก็ได้มาทำบุญเฉยๆเอาปัจจัยมาถวายเป็นกองกลางไหว้ถวายก็เป็นของวัดทั้งนั้นแหละเอามาไม่ได้เอาอะไรเอาถวายวัดทำประโยชน์แก่วัดต่อไปมันก็ดีกว่าจะได้ประโยชน์กว่าคนนั่งแกก็มาเอาถังมาสามถังเลยมาถึงก็นั่งลงเรียบร้อยแล้ว
ก็บอกว่าดิฉันนี่กลุ้มใจมีความทุกข์อ้าวทุกข์อีกฮะคนมาหาพระนี่ส่วนมากเป็นทุกข์ทั้งนั้นไอ้ที่สบายแล้วไม่ค่อยมาคนสบายนี่ไม่มาเท่าแก่นายห้างจะเป็นทุกข์ก็มาเหมือนกันนี่ก็บอกเป็นทุกข์อ้าวทุกข์เรื่องอะไรทุกข์เรื่องมรดกอ้าวเรื่องไอ้นี่ทุกข์เรื่องมีบางคนทุกข์เรื่องจนเรื่องไม่มีจะกินไม่มีจะใช้แต่ว่าคนคนนี้แกทุกข์เรื่องมีถามว่าเป็นทุกข์อย่างไรสามีถึงแก่กรรมเมื่อสามีถึงแก่กรรมแล้วก็ทำหนังสือพินัยกรรมมอบให้คนคนหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกปีหนึ่งแล้วยังไม่จัดการอะไรเลยยังไม่ได้จัดการอะไรให้แกก็ลำบากสิไม่มีเงินมีทองจะทำงานทำการอะไรเขาไม่จัดให้ไปพูดไปจาเขาก็บอกว่าจัดให้ได้แต่ว่าจะให้เพียง 20% นอกนั้นให้กับลูกลูกนั่นก็ไม่ใช่ลูกของโยมคนนั้นเป็นลูกปัญญาเก่าแต่ว่าปัญญาเก่าตายเมื่อปัญญาเก่าตายให้ลูกปัญญาเก่าตัวยังเล็กๆอายุเพียง10-12ทั้งนั้นแกก็เลี้ยงมาจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเลี้ยงจนกระทั่งโตแต่นี่ก็เสียตายพอเสียตายก็มอบพินัยกรรมไว้กับน้องชายให้เป็นผู้จัดการมรดกมันก็จะยกให้ลูกทั้งหมดแกว่ามันไม่ถูกต้องทีหลังก็มาบอกเอา50-50คือแบ่งคนละครึ่งแล้วมันจะเอาของแกไปแบ่งด้วยไอ้ที่แกหาแกทำมาเนี่ยมันก็มีเหมือนกันมันจะเอาไปแบ่งด้วยได้ฟังเรื่องแล้วก็นึกในใจเฮ้ยมาดุในลูกเนี่ยมันแย่เต็มทีมีแต่เรื่องเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มีแต่เรื่องเอารัดเอาเปรียบกันด้วยประการต่างๆคนที่มันฆ่ามันแกงกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องความไม่เป็นธรรมความไม่เป็นธรรมมันก็ฆ่ากันทำลายกันด้วยอาวุธแต่มันโกรธจัดขึ้นมาแต่นี่ไม่ถึงอย่างนั้นจะบอกว่าจะทำยังไงให้หลวงพ่อช่วยจะช่วยยังไงหลวงพ่อจะไปช่วยได้ยังไงช่วยดลบันดาลจิตใจคนพวกนั้นมันดีขึ้นหน่อยมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้เข้าใกล้

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลื่นสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโรหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: ว ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

และพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

จริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีตัวตนศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร่วมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี228454188ขอเจริญพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: กับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการเดาลึกสุขภาพก็มาพบกับคุณผู้ฟังนะครับในชั่วโมงนี้เนื่องจากคุณผู้ฟังที่รอฟังรายการเดาลึกสุขภาพกันมาหลายช่วงหลายตอนนะครับคุณฟังครับรายการเราเป็นเรื่องเล่าสาระข้อมูลเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้และก็เป็นวิชาการด้านสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปใช้เองได้เองจากทางบ้านหรือว่าจะไปทดสอบด้วยตัวเองหรือลองนำไปปฏิบัติก็จะได้เกิดผลดีสำหรับท่านนะครับรายการของเราเป็นรายการค้นหาความจริงทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นสุขภาพในมุมไหนนะครับในทั้งตะวันออกและตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปอเมริกาหรือตะวันออกอย่างเอเชียรวมไปถึงวงการแพทย์แผนจีนซึ่งในบางกรณีหรือบางช่วงเราก็จะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นสาระดีๆเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตนะครับครับรายการเราเช่นเคยครับผมกิตติกรกาญจนเวคินมาเล่าคู่กับคุณติ่งวัฒนรินทร์นะครับคุณติ่งสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับฟังเสียงคุณติ่งแล้วก็เราสองคนมาพูดกันในแนวสาระสุขภาพ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะเรียกว่าเรื่องเล่าก็ว่าได้เพราะว่าบางท่านเนี่ยฟังเนื้อหาวิชาการฟังแล้วปวดหัวนะครับ ผมก็จะนำมาเล่านะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังนี่อยากจะฟังเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับเพราะว่ารายการเราก็จะมีทั้งเพลงเพราะๆแต่เพลงก็อาจจะไม่เยอะมาก เหมือนรายการเพลงเพราะว่ารายการของเรานั้นหลายท่านอยากฟังในแนวสุขภาพก็เช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับรายการก็ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการก็คือ
1: คาตามินนะคะ
0: ผลิตภัณฑ์คาตามิน
1: ค่ะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4หากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644นะคะเปิดบริการกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดสำหรับท่านที่ต้องการสั่งซื
1: ้
0: อผลิตภัณฑ์คาตามินนะเพราะว่าคาตามิน3คำนี้คุณผู้ฟังก็ทราบสำหรับสมาชิกคาตามินเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะคาตามินนั้นจะฉลองครบรอบ10ปีนะครับผมคุณติ่งที่ทำรายการมารายการเจาะลึกสุขภาพโดยมีผลิตภัณฑ์คาตามินตอนนี้เราแผ่กว้างไกลไปทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดจะรู้จักคาตามินนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับเพราะว่าคาตามินตอนนี้ผมฝากโปรโมชั่นครึ่งโหลสักนิดนึงนะครับโปรโมชั่นครึ่งโหลตัวนี้แถม
1: 2กระปุก
0: 2กระปุกรวมเป็น8กระปุกนับเป็นเซอร์ไพรส์นะครับ สำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินในครึ่งโหลสำหรับท่านจะซื้อเป็นโหลนะครับตอนนี้เราก็ยังแถมให้3กระปุกด้วยราคาพิเศษประหยัดนะครับ ส่วนท่านที่ซื้อชุดทดลองนะครับชุดทดลอง2กระปุกราคาหลักพันก็คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับพันกว่าบาทนะครับ ซึ่งตอนนี้เราก็มีจำหน่ายให้ท่านอย่างมีสต็อกพอเพียงสำหรับใน1เดือนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์เราค่อนข้างจะได้รับความนิยมและก็หมดไปเร็วนะครับเราพยายามที่จะเสริมสต็อกเข้ามาเพราะว่าในแต่ละวันนั้นในช่วงที่ทำโปรโมชั่นนั้น
1: คนให้ความสนใจเยอะ
0: แล้วก็คนสั่งซื้อจะมากเป็นพิเศษนะครับครับเช่นเคยครับเราวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องอายุยืนคนทั่วไปเนี่ยที่ผมพูดในเทปที่แล้วเนี่ยทุกคนก็อยากอายุยืนอยากจะห่างไกลโลกอยากจะมีสุขภาพดีนะทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดว่างั้นเถอะ
1: สิ่งที่สังเกตได้ทั้งหมดคือคนที่มีอายุยืนนี่คือจะยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดี
0: ใจดีด้วยนะครับก็หลายท่านเนี่ยนะครับผมมีนายแพทย์นะครับมีนายแพทย์ท่านหนึ่งเป็นงานวิจัยก็คือนายแพทย์เอนดรูไวท์ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์ผสมผสานมหาวิทยาลัยอาริโซนาในสหรัฐอเมริกานะครับโดยคุณหมอเนี่ยให้ความเห็นอย่างนี้ว่าการที่วิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยที่กำลังวิจัยกันอยู่เนี่ยนะครับบางแพทย์ในบางประเทศหรือสุขภาพในบางประเทศนักวิชาการเนี่ยในมุมมองเนี่ย มันเป็นความจริงในบางส่วนนะครับ อย่างเช่นกรณีที่อาจารย์หมอแอนดรูยกตัวอย่างว่าในร่างกายคนเราเนี่ยบางคนเนี่ยใช้แป้งใช้น้ำตาลได้ดีเขาคือกินแป้งกินข้าวกินน้ำตาลก็ไม่เกิดเบาหวาน
1: อ
0: าจจะเป็นเพราะเหตุว่ากรรมพันธุ์บางส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือร่างกายเผาผลาญแป้งและน้ำตาลได้ดีคุณหนึ่งระวังนะที่เราคุยกันเรื่องกรุ๊ปเลือดเมื่อวานหรือจะเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดหรือแรงเผาผลาญของร่างกายแต่ว่านะมีคุณหมอบอกว่าถ้าท่านไม่ทราบว่าท่านไม่ต้องห่วงไม่ต้องเสี่ยงเรื่องการเผาผลาญแป้งและน้ำตาลได้ดีท่านควรจะทานอาหารที่ไม่แปรรูปและใส่น้ำตาลคุณหมอแนะนำให้ทานอาหารสด
1: ค่ะคือทำกันสดๆนี่แหละ
0: หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปจากโรงงานอุตสาหกรรมคุณหนึ่ง
1: คือไม่ใช่อาหารกระป๋อง
0: ใช่เพราะว่าอาหารพวกนี้จะผ่านกรรมวิธีและใช้สารกันบูดเวลาไปซื้ออาหารที่ซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนหนึ่งก็จะเป็นอาหารสดจะมีเนื้อสัตว์แปรรูปนะมีพวกผักผลไม้ที่เรามาทำเองอันนี้ใช้ได้ก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอาหารที่บรรจุหีบห่อพวกขนมปังเบเกอรี่พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นแป้งและไขมันทรานส
1: ์
0: ให้หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่บรรจุเป็นห่อเช่นแหนมหมูยอไส้กรอกกุนเชียงเนื้อแปรรูปพวกนี้อาจจะมีการส่วนผสมของสารกันบูดสารไนเตรตไนไตรนะครับเพื่อให้การขายอยู่ได้นานไม่เน่าเสียคุณหมอบอกว่าพวกนี้ควรจะบริโภคให้น้อยลง
1: หรือไม่ก็งดเลย
0: ใช่และอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำอัดลมคนหนึ่ง บางคนทานน้ำผลไม้กระป๋อง
1: ก็แปรรูปเหมือนกันแหละ
0: ก็แปรรูปนะครับพวกนี้ใส่น้ำตาลฟุกโตสคือเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอาจารย์หมอแนะนำว่าให้กินอาหารที่มาจากแหล่งสดๆคือผลไม้ที่ทำจากสดๆนะครับหรือทานอาหารที่เป็นผลไม้ที่ได้จากสดๆโดยไม่ใส่ไม่แปรรูปจากโรงงานอุตสาหกรรม
1: ก็คือถ้าปลูกได้เองใช่ไหมเก็บมาจากต้นปุ๊บล้างฝุ่นสักนิดนึงกินได้เลยเนี้ยสดแน
0: ่ครับ และสิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์แนะนำว่าอาหารที่เป็นแป้งหรือคนทั่วไปเนี่ยเขาเรียกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะครับให้ทานรับประทานต่อวันไม่มากผมถือว่าประมาณครั้งหนึ่งประมาณหนึ่งทัพพีสำหรับข้าวแล้วให้ใช้ข้าวซ้อมมือ
1: จะมีประโยชน์กว่า
0: ธัญพืชที่ไม่ขัดขาวก็คือพวกข้าวกล้องนะหนึ่งที่เราคุยกันข้าวอะไรนะไรเบอร์รี
1: ่ไรซ์เบอร์รี
0: ่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนะครับข้าวโอ๊ตพวกถั่วนะครับถั่วที่เราพูดไปคือเดี๋ยวนี้ที่บ้านเนี่ยของผมเนี่ยในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยหนึ่งสัปดาห์สองวันต้องหุงข้าวใส่ถั่วคือถั่วนี่หลากหลายคนหนึ่งมีถั่วเหลืองถั่วลิสงนะแล้วก็ถั่วเขียวพวกนี้คือเราโรยลงไปใส่ข้าวกล้อง
1: คือไม่เยอะมาก
0: ใช่พวกนี้จะมีดัชนีน้ำตาลต่ำงดของหวานทุกชนิดที่ทำจากแป้งน้ำตาลจำพวกขนมปังเบเกอรี่เค
1: ้
0: กขนมใส่ห่อขบเคี้ยวพวกขนมก๊อบแก๊บนะครับงดเครื่องดื่มต่างๆโดยเฉพาะน้ำอัดล
1: ม
0: ชาเขียวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำตาลฟุกโตสเพราะอาจารย์แอนดรูเนี่ยนายแพทย์แอนดรูบอกว่าส่วนนี้จะทำให้ร่างกายเกิดอาการอักเสบได
1: ้
0: ซึ่งข้อมูลนี้นะครับเพราะว่าเป็นอาจารย์เป็นแพทย์ในมหาวิทยาลัยลิโซนาสหรัฐอเมริกาผมนำข้อมูลนี้อ้างอิงของอาจารย์เนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าคุณผู้ฟังถ้าทำได
1: ้
0: ก็จะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าการที่กินผลิตภัณฑ์หรือผลไม้ที่มาจากสดๆจะดีกว่าน
1: ้
0: ำ
1: ผล
0: ไม้ไผ่แปรรูปหรือน้ำหรือผลไม้กระป๋องพูดง่าย
1: ๆ
0: ซึ่งตอนนี้เราก็จะมีผลไม้กระป๋องมากนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับก็ฝากผลิตภัณฑ์คาตามินไว้นะครับเพราะว่ารายการจดลึกสุขภาพก็พูดสนับสนุนอย่างเป็นทางการผมฝากเกี่ยวกับโปรโมชั่นของคาตามินตอนนี้ก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุก
1: เป็น8กระปุกในราคาเดิม
0: ในราคาเดิมนะครับช่วยโทรกันเข้ามานะครับ
1: ค่ะเบอร์โทรนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โท ทรกันเข้ามานะครับช่วงนี้ผมพักให้คุณผู้ฟังฟังสิ่งที่น่าสนใจและเพลงกันแล้วก็ช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับหลังจากที่ฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็บทเพลงเพราะๆกันไปนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังครับผมประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านฟังรายการเจาะลึกสุขภาพสักนิดหนึ่งก็คือคุณผู้ฟังทักหรือโทรเข้ามานะครับว่าผมยังปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอยู่หรือไม่นะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าคุณผู้ฟังในหลายท่านก็เข้าใจนะครับก็รายการของเรานั้นนะครับคุณผู้ฟังก็อยากจะโทรมาปรึกษาปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อมหรือว่าบางท่านที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเดินพี่น้องของท่านหรือตัวท่านเองคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะครับหรือญาติมิตรของท่านที่ต้องการที่จะปรึกษาในเรื่องปัญหากระดูกและข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกต้นคอเสื่อมหรืออะไรเรามีคำแนะนำหรือปรึกษาปัญหาเหล่านี้ได้ในทุกวันที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับโทรมาปรึกษากับผมได้ทุกวันนะครับผมยินดีที่จะปรึกษาและให้คำแนะนำท่านในทุกๆวันนะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: อาจารย์คะ
2: ครับ
3: จะเอาไว้นั่นแหละ
2: คาตามิน
3: อะไรกระดูกอ
2: ่
3: ะ
2: ได้จำได้คือเทียนทะเล
3: ชุดนึงเท่าไหร่ฮะชุดนึงก็แล้วก็เอาตาชุดนึงแล้วไล่ไอ้อย่างกระดูกเนี่ยฮะแล้วเอาสามขวดเนี่ยแล้วเราเอาไอ้นั่นได้ขวดหนึ่งได้นะฮะ
2: เอาตัวไหนครับ
3: ไอ้กระดูกนะฮะ
2: ช
3: ั่วสามขวดแล้วให้ขวดหนึ่ง
2: ได
3: ้แล้วเราเอาตาอีกชุดหนึ่ง
2: ก็แถมตาอีกขวดหนึ่ง
3: ปลาว่าไอ้กระดูกเนี่ยเราเอาสามขวดใช่ไหมฮะอาจารย
2: ์ใช่
3: แล้วทีนี้เราขออีกขวดหนึ่ง
2: ได
3: ้แล้วก็แล้วเราเอาตาอีกชุดหนึ่ง
2: ก็แถมตาให้
3: มารวมกัน
2: ก็ได
3: ้มารวมกันได้ไหมคะ
2: ได้เอาอย่างละสี่แล้วกันเนาะคิดราคาเดิมนะ
3: แล้วไม่ให้อาจารย์ไม่ให้ลดหน่อยคะ
2: เดี๋ยวนี้ผมแถมให้เลยอย่างเอาแบบนี้ก็ได้เอาตาสามแล้วก็เอากระดูกห้าก็ได้ผมให้อย่างนี้เลย
3: ค่ะ
2: จ้ะ
3: แล้วมาวันนี้ได้ไหมคะ
2: ได้เทียนทะเล23นะ
3: ค่ะเทียนทะเล23
2: เก่าเจ้าเดิมได้เดี๋ยวไปส่งให้นะพิเศษนะครับชื่ออะไรนะตอนนั้นบอกผมตอนนั้นชื่อป้าอะไรนะ
3: ป้าแต๋วก็ได้ค่ะ
2: ครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้นะ
3: ก็ลูกสาวเขาก็มากินด้วยกันเลยจากนี้มันก็ต้องซื้อเร็วเลย
2: เดี๋ยวชุดใหญ่ไปเลยเดี๋ยวแถมให้เอาชุดใหญ่ไปเลยเดี๋ยวแถมให
3: ้ไอ้อะไรกระดูกเนี่ยอาจารย์ให้มา5ขวดใช่ไหม
2: ครับ
3: จ้ะค่ะแล้วตา
2: ตา
3: ก็ให้มาสามกล่อง
2: ครับ
3: แหมให้สี่กล่องไม่ได
2: ้สามกล่องพอจ้ะนะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
3: แล้วมาค่ะก็มาส่งวันนี้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับเรามาคุยกันต่อครับ
4: ค่ะ
1: ก็คืองานวิจัยเนี่ยที่เกี่ยวกับที่เราพูดไปเมื่อตอนที่แล้วคุณเด้ง
4: ค่ะเรื่องของสุขภาพร่างกาย
1: สุขภาพร่างกายเกี่ยวกับสภาวะการกินหรือการอายุยืนเนี่ย
4: ค่ะ
1: เทื่อที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการกินข้าวซ้อมมือ
4: ค่ะ
1: คือข้าวกล้องแล้วกันนะ
4: ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี
1: ่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวโอ๊ตถั่วพวกนี้จะมีดัชนีน้ำตาลต่ำ
4: ค่ะ
1: งดของหวานเพราะว่าของหวานที่เราเคยคุยกันเมื่อเทปก่อนๆก็คือของหวานเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ขายดี นะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลขนมปังซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมชานมไข่มุก
4: โอ้วันนี้หลายร้านมาก
1: แล้วก็น้ำอัดลมเป็นหลักๆน
4: ะ
1: เราไปเจอทุกที่ตามโรงอาหารคุณติ๋งก็จะเห็นน้ำอัดลมเดี๋ยวนี้น้ำอัดลมเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่มากโดยเฉพาะในร้านสะดวกซื้อตอนนี้คุณติ๋งเขามีน้ำอัดลมกินไม่อั้นก็คือกดนะสมัยก่อนต้องซื้อเป็นแก้วเดี๋ยวนี้เนี่ยซื้อแก้วเปล่ามาตั้งคุณสามารถไปกดกินจนอิ่มกดกินยังไม่พอนะกินเสร็จยังกดกลับบ้านไปอีกนะผมต่อนะครับก็คืออาจารย์เป็นงานวิจัยเนี่ยซึ่งนายแพทย์พงศ์วรพงศ์พิเชษนะครับได้ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพว่าสำหรับอาหารที่เป็นน้ำมันคุณติ๋งน้ำมันทอดน้ำมันกินเนี่ยนะที่ไขมันที่ให้น้ำมันที่ก่อโรคน้อยที่สุดเนี่ยก็คือน้ำมันมะกอก
4: ซึ่งก็มีราคาสูงหน่อย
1: ซึ่งมีราคาสูงหน่อยแต่ก็คือโรคนี่จะน้อยกินปลาทะเลที่มีไขมันโอเมก้า3ช่วยลดอาการอักเสบเช่นแซลมอนซาดินทูน่าแมคเคอเรลนะน้ำมันโอเมก้า3ในพืชได้แก่น้ำมันอะโวคาโดน้ำมันงาขี้ม้อนก็ใช้ได
4: ้
1: นะครับงดพวกน้ำมันถ่านตะวันน้ำมันข้าวโพดน้ำมันถั่วเหลืองซึ่งก่อให้เกิดอาการอักเสบในร่างกายนี่เป็นงานวิจัยของหมอแอนดรูนะซึ่งการถ่ายทอดงานวิจัยโดยนายแพทย์พงศ์วรพงศ์พิเชษนอกจากนั้นเขายังมีความเห็นว่าหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวเช่นน้ำมันมะพร้าวเนยสด

0: อาจารย์บอกว่าอาหารที่เป็นโปรตีนนะ
1: ค่ะ
0: โปรตีนให้กินวันละ80ถึง120กรัมถ้ามีปัญหาเรื่องตับโรคไตโรคภูมิแพ้ให้กินเนื้อสัตว์น้อยลง
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: กินโปรตีนจากพืชจำพวกถั่วนะโดยเฉพาะน้ำเต้าหู้ถั่วเหลืองที่มีหลายรูปแบบเช่นลดโปรตีนจากสัตว์ยกเว้นปลาน้ำลึกคือพูดง่ายๆว่าลดโปรตีนจากสัตว์เนี่ยมากินพวกเต้าหู้ถั่วเหลืองแทนเราก็จะได้โปรตีนจากพืช
1: ใช
0: ่ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารที่เป็นไฟเบอร์
1: ใ
0: ช้ผักใบเขียว
1: ค่ะ
0: ถั่วธัญพืชไม่ขัดขาวคือพวกข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่แบ่งเป็น 2-3 มื้อนะอย่างเช่นผลไม
1: ้
0: พวกเบอร์รี่ให้กินถั่วและเมล็ดพืชเมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองเม็ดมะม่วงหิมพานต์ผักผลไม้ที่สารต้านอนุมูลเสียดังกล่าวนะให้ทานวิตามินเกลือแร่ให้เหมาะสมควรแนะนำดังนี้คือวิตามินซีอย่างน้อย200มิลลิกรัมวิตามินอี400มิลลิกรัม
1: โ
0: อ้ซึ่งตัวนี้อาจารย์บอกว่าอาจจะได้จากอาหาร
1: ค่ะ
0: เครื่องดื่มเครื่องดื่มที่เป็นน้ำที่เป็นของเหลว
1: ค่ะ
0: นะอาจารย์แนะนำให้ทานน้ำให้เพียงพอวันละ 6-8 แก้ว
1: น้ำเปล่าเนาะ
0: ครับน้ำเปล่านะครับ
1: ค่ะ
0: น้ำเปล่าแล้วก็ให้ใช้เครื่องกรองช่วยเนื่องจากว่าบางที่อาจจะไม่สะอาด
1: อ๋อจริง
0: จริงไหมครับเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องผมพูดเรื่องน้ำเป็นเกล็ดสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบางท้องที่ที่คุณผู้ฟังอยู่เป็นน้ำประปาคนหนึ่ง
1: จริงค
0: ่
1: ะ
0: น้ำประปาที่บริเวณรอบนอกละกันนะข้างในเนี่ยก็จะมีคลอรีนเยอะคนหนึ่ง
1: ใช่
0: ซึ่งดื่มเองไม่ได้นี่ใช้เครื่องกรองใช่ป่ะ
1: ไม่
0: หรือซื้อ
1: ของหนึ่งนี่คือต้ม
0: ต้มนะไม่ต้มก็ต้องใส่เครื่องกรอง
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันเป็นคลอรีนนะครับส่วนข้างนอกคลอรีนไม่เยอะแต่ฝุ่นซะเยอะตอนนี
1: ้จริงนะ
0: นะ
1: ในน้ำเนี่ยมีปนเปื้อนอะไรพวกนี้เยอะ
0: นะครับเพราะว่าการทำท่อส่งเนี่ยนะครับเราก็คุณผู้ฟังต้องซื้อเครื่องกรองเพราะว่าน้ำเนี่ยจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่มีต่อสุขภาพอาจารย์บอกว่าการที่ดื่มน้ำไม่สะอาดต่อเนื่องหลายๆวันหลายเดือนหลายปีเนี่ยคนเด็ก
1: สะสม
0: มันสะสมอยู่ในร่างกายอย่างเช่นน้ำที่มาปนเปื้อนกับพวกวัชพืชนะปนเปื้อนกับพวกสารพิษอย่างเช่นคาร์บอนพวกนี้คนเด็กที่ตะกอนนะตะกอนเป็นที่เรามองไม่เห็นนะครับบางคนบอกว่าดื่มน้ำแต่น้ำเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าน้ำมันต้องเป็นน้ำสะอาดถึงจะมีประโยชน์เท่ากับร่างกายนะครับก็คุณผู้ฟังก็ฟังแล้วก็มีปัญหาสุขภาพแบบไหนอย่างไรโทรเข้ามาพูดคุยนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: ค่ะมาส่งที่สงนองค่ะที่เคยสั่งชุดนึงอ่ะ
2: ทรงขนองตรง
3: ที่ขายส้มค่ะขายส้มโออ่ะ
2: ตรงพุทธมณฑลสายเจ็ด
3: สายเจ็ดเขาเคยมาส่งค่ะเขาเคยมาส่งเนี่ยออกราวใหม่ค่ะแล้วก็วิ่งมาทางจะไปเล่ขิงอ่ะร้านค้าร้านส้มอยู่ตรงข้างทาง
2: ครับครับร้านขายส้มนะ
3: ค่ะค่ะแล้วมันไอ้นั่นน่ะไอ
2: ้ขายส้มโอหรือขายส้มจ๊ะพี
3: ่ขายส้มโอ
2: ครับครับ
3: แล้วเขาบอกว่าเขาเอาค่าขี่กระปุกแล้วเอายาไอ้มุมสายตากระปุกนึงแทนอ่ะ
2: ครับครับครับได้ครับ
3: แล้วพวกแฟนเขาถามว่ามันใส่สารสเตอรอยเยอะป่ะ
2: ไม่มีสารสเตอรอยเลยครับอันนี
3: ้เนาะ
2: ครับปลอดภัย 100% จ้ะเรามีออยตัวนี้นะ
3: จ้าจ้า
2: คร
3: ับ แล้วมาส่งได้เมื่อไหร่คะเนี่ย
2: เดี๋ยวไปส่งให้วันนี้ครับ
3: จ้า
2: ๆ
3: ผมที่เขาคอยจะส่งสองคนเป็นแฟนกันเปล่านะเขารู้นะ
2: ใช่
3: จ้าจ้าข่าวดีค่ะ
0: ก็คุณผู้ฟังก็ยังเหมือนเดิมนะครับจะโทรพูดคุยกับผมกิตติกรได้โดยตรงที่เบอร์สายด่วนปัญหาสุขภาพ
1: ได้หมด
0: เรามีคำแนะนำท่านมีปรึกษาและแนะนำท่านได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกและข
1: ้
0: อหรือปัญหาที่เกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันหรือสายตาการมองเห็นหรือท่านจะมีสุขภาพแบบไหนอย่างไรนะครับที่ต้องการจะพูดคุยไม่เฉพาะในเรื่องกระดูกและข้อท่านก็โทรเข้ามาพูดคุยเรามีคำปรึกษาและแนะนำท่านทุกวันนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084 3 8

0: 5-6-6-4นะครับเพราะว่าหลายท่านนั้นกังวลว่าผมได้พูดน้อยในเรื่องปรึกษาสุขภาพไปในช่วงนี
1: ้
0: ก็ยังปรึกษาท่านอยู่เพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังฟังรายการเยอะๆนะครับฟังสาระเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราฟังรายการแล้วก็หรือจะอยู่ในช่วงรายการก็โทรเข้ามาพูดคุยในรายการได้นะครับอ่ะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็มาคุยกันต่อเนื่องจากว่าคุณผู้ฟังนั้นฟังรายการแล้วเกิดความเพลิดเพลินอยากจะฟังเพลงอยากจะฟังสาระปนกันไปเพราะที่นี่เรามีสาระเรื่องราวของสุขภาพ
1: หลากหลายนะคะ
0: หลากหลายจากมุมมองเพื่อให้ท่านนั้นจุดประสงค์ก็คือให้ท่านสุขภาพดี
1: ค่ะ
0: นะครับไม่ต้องเจ็บป่วยนะครับเพราะว่าในการสาธารณสุขยุคใหม่เนี่ย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เป็นการรณรงค์เพื่อให้สุขภาพดีเพราะว่าการรักษาโรคนั้นเป็นการรักษาที่ไกลนะครับฉะนั้นท่านต้องสุขภาพดี
1: การต้นกัน
0: ไม่ป่วยได้ดีที่สุด

0: จาะลึกสุขภาพนะครับคุณฟังครับรายการก็เช่นเคยนะครับพ่อผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการก็คือผลิตภัณฑ์คาตามิน
1: ค่ะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนี้นะคะก็โทรสายด่วนกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็ติดโทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้เราคาตามินนะครับน
1: ะ
0: ผลิตภัณฑ์คาตามินเราก็มีโปรโมชั่นคุณติ่งเล่าสั้นๆนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นนะคะมีช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะแถมกล่องเล็กนะคะแล้วก็ซื้อคาตามินครึ่งโหลก็จะแถม2กระปุกเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะในราคาเดิมโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะในรายการของเรานะคะหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็ทักทายกันมานะครับท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพแบบไหนอย่างไรนะครับผมกิตติกรก็ยินดีที่จะพูดคุยปรึกษาท่านในทุกๆวัน
2: สวัสดีครับ
3: จะสั่งยาคาตามิน
2: ครับผม
3: สามก็ปลูกแถมหนึ่งอะค่ะ
2: ครับครับ
3: แล้วคุณหมอจะแถมอะไรแถมสายตาได้ป่ะ
2: ตอนนี้แถมคาตามินให้จ้ะถ้ายาสายตาก็จะรวมไปให้ครับ
3: อ๋อถ้าสายตาต้องเอาแต่สายตาใช่ไหม
2: ครับเอาสายตารวมไปสักกล่องไหม
3: เอาคาตามิน2
2: ครับ
3: แล้วก็สายตาแล้วก็เหลือเอาสายตาได้ไหม
2: ครับครับครับ
3: เอาแล้วราคาเดิมเน
2: า
3: ะ
2: ราคาเดิมครับผม
3: จ้าจินนาแล้วนั่นนี่ค่ะ
2: ครับคุณบุญนา
3: คค่ะ
2: ครับครับเดี๋ยวส่ง
3: กินมา2ปีแล้วนะไม่เป็นไรนะ
2: ครับไม่เป็นไรครับผม
3: ไม่แม้จะรายต่อกระเพาะอะไร
2: ครับครับครับครับครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ครับ
3: ฟังรายการทุกวันเลยค่ะ
2: ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: ก็เรามีรายการในทุกๆวันในหลายๆช่วงแต่ละสถานีนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งถือได้ว่ารายการจอดลึกสุขภาพท่านยังรับฟังและก็เป็นที่นิยมชื่นชอบของคุณผู้ฟังนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับผมได้พูดถึงช่วงนี้ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วแนวการปฏิบัติเพื่อการอายุยืนนะครับซึ่งวันก่อนเนี่ยผมอ้างอิงถึง อาจารย์ยุพาพรนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการด้านสุขภาพนะครับอาจารย์ได้เล่าถึงว่าการกินข้าวเนี่ยขอให้เน้นข้าวกล้องข้าวขัดสีสลับอาหารกับประเภทอื่นเป็นบางมื้
1: อ
0: การกินปลาไข่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันถั่วเมล็ดแห้งหรือผลิตภัณฑ์เป็นประจำการกินผักให้มากกินผลไม้เป็นประจำนะครับและหลากหลายสีและหลีกเลี่ยงผลไม้รสหวานจัดนะครับผลไม้รสหวานจัดเนี่ยไม่ควรทานมากนะครับ
1: ทานได้แต่ว่าน้อยลงนะ
0: ครับและการหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงนะครับหวานจัดเค็มจัดนะครับ
1: ไม่ดี
0: นะครับแล้วก็พวกที่อาหารที่ปรุงรสเค็มเสริมไอโอดีนพวกนี้นะครับพวกอาหารที่มีรสเค็มจัดนะครับการกินอาหารที่ปลอดภัยอาจารย์แนะนำว่าอาหารที่ปลอดภัยก็คือผักผลไม
1: ้
0: ที่ปลอดสารพิษนะและปรุงสุกใหม่ในทุกๆวันไม่ควรกินอาหารที่อยู่ในกล่องที่อยู่ระยะเวลานานคนเดิงเป็นอาหารแปรรูปอาหารอุ่นไมโครเวฟพวกนี
1: ้
0: ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะเป็นการดี
1: อันนี้นี่เป็นแบบชีวิตคนในเมืองเลยนะ
0: ครับ การดื่มอาหารการดื่มน้ำให้สะอาดพอเพียง คือน้ำที่สะอาดนะครับ สะอาดนี่ก็หมายความว่าน้ำที่ท่านเชื่อได้ว่าเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดอย่างเช่น ถ้าต่อจากน้ำประปาที่เราเคยพูดไปก็คือ มีเครื่องกรองนะคุณติ๊กน
1: ะ
0: มีเครื่องกรองน้ำที่สะอาดนะครับอย่างเช่นระบบที่กำลังได้รับความนิยมก็คือ RO ซึ่งบ้านพี่สาวเมื่อวานก็บริษัทบ้านกรองน้ำอันนี้โฆษณาให้เล็กน้อยเพราะบริการดีมากนะ
1: ค
0: ุณติ๋งก็รู้นะ เพราะว่าบ้านกรองน้ำเนี่ยเยอะจริงๆ
1: จริงค่ะ
0: บ้านกรองน้ำเขาก็จะมีเครื่องกรองน้ำหลากหลาย
1: ให้เลือก
0: ไปติดนะครับแล้วก็มีหลายระบบนะ หลายระบบก็คือทั้ง UV นะแล้วก็ RO ซึ่ง RO ในรุ่นใหม่ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่มาจากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งกรองอนุภาคเล็กนะครับซึ่งก็จะออกมาเป็นแร่อีกก็มีนะครับซึ่งคุณผู้ฟังเชื่อว่าการทานน้ำที่สะอาดก็จะทำให้ของเหลวที่อยู่ในเลือดหรือการแรงดันของเลือดนั้นดีขึ้นงดหรือหลีกเลี่ยงอาหารหมักดองหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
1: ์
0: นะครับเชื่อว่าคนรักสุขภาพนะของรายการจดหรือสุขภาพเนี่ยผมว่าคนที่จะทานพวกอาหารหมักดองเนี่ยอย่างเช่นผักกาดดองผักกาดกระป๋องหรือว่าของหมักดองที่เปรี้ยวๆเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ชอบทานเขาเรียกผักอะไรนะคุณเด้งผักดองใส่กระดูกหมูพวกนี้นะเราจะมีในโรงอาหารนี่ประจำนะใส่กระดูกอ่อนพวกนี้นะนะครับก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีงดเรื่องชากาแฟหรือว่าถ้าท่านทานก็ให้ทานน้อยลงนะครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือความเครียด
1: ถ้ามีความเครียดนี่นะโอ้โห
0: ครับ
1: สีหน้าสีตานี่เห็นเลย
0: ก็จะมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวคุณหมอบอกว่าคนที่มีความเครียดเนี่ยจะไม่ค่อยหลั่งสารอินทรีย์ที่ทำให้ร่างกายนั้นสดชื่น
1: มีความสุข
0: เลือดฝาดมีลักษณะของจะมีผลต่อโรคในระยะยาวนะครับก็คือภาวะความดันโลหิตเป็นหลักนะครับ
1: เนี่ยแหละ
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพต้องขอบคุณมากที่ติดตามนะครับเพราะรายการของเรานั้นเป็นรายการที่สนทนาภาษาสุขภาพเราสองคนก็มาพูดคุยกันนะครับจุดประสงค์ที่ผมบอกก็คือจุดประสงค์เพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นสุขภาพดีกันทั่วประเทศนะครับพยายามที่จะยิ้มไว้พยายามที่จะอารมณ์ดีไว
1: ้
0: หลายท่านนะครับก็ยุคใหม่เนี่ยคนไม่ค่อยฟังข่าวมากคุณติ๊กพอข่าวตอนนี้มันมีมาเยอะมากทั้งข่าวเขาเรียก
1: ทางเลยนะ
0: พอข่าวนี้เขาเรียกข่าวปล่อยข่าวลวงมีเยอะมากมายนะครับไม่รู้จริงไม่จริงท่านก็ไม่ต้องไปเสพข่าวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับบ้านเมืองเศรษฐกิจเพราะว่าทุกอย่างกำลังจะกลับมาดีผมให้กำลังใจอย่างนี้นะครับเพราะว่าเรากำลังจะได้เดินทางได้ไปเที่ยวนะได้ทานอาหารร่วมกันนะครับพยายามที่จะให้ท่านนั้นสุขภาพดีอารมณ์ดีนะครับเพราะว่าการที่อารมณ์ดีสุขภาพดีก็จะมีผลต่อสุขภาพนะครับ
1: อ่
0: ะผมฝากโปรไว้สักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับก่อนที่จะท้ายรายการ
1: โปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็ในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็อีก1โปรที่อยู่ในดวงใจนะคะก็คือครึ่งโหลนั่นเองเนี่ยซื้อคาตามินครึ่งโหลค่ะแถมไปเลยนะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดหมายเลขสายด่วนนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับอ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับ
4: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทย คาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็มาคุยกันต่อนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยผมเล่าถึงประเทศจีนก็คืออำเภอปาหมานะครับมณฑลกวางสีของประเทศจีนที่มีคนอายุยืนคุณดิงก็ผมก็จะเล่านิดๆหน่อยๆเพราะว่าวันนั้นได้เล่าไปสำหรับท่านที่ไม่ได้ฟังรายการวันก่อนนะครับก็คือหมู่บ้านเนี้ยมีคนอายุยืนคล้ายๆกับโอกินาวะในญี่ปุ่นเพราะว่ามีคนอายุยืนเนี่ยเป็นร้อยปีเนี่ยเป็นหลัก600-1,000 คน
1: โอ้คือว่าเยอะนะ
0: ก็ไปก็เขาก็บอกว่าคนที่นี่สิ่งสังเกตที่อย่างแรกนะคนที่ไปทำข่าวเป็นสื่อมวลชนระดับอาวุโสเลยก็คือคุณสุทธิชัยยุนจึงยังปรากฏใน YouTube อยู่ที่ไปที่ปาหมานะก็ผมก็ได้เทปนะผมไม่ได้ดูเทปคุณติ่งผมจำได้อยู่อย่างเดียวว่าคุณสุทธิชัยยุนได้เล่าว่าคนที่ปาหมานะสิ่งที่ไม่เห็นที่ไหนมาเลยก็คือว่าอารมณ์ดีทุกคนเลยตอนเช้ามานี่ประมาณทักตีห้าเกือบหกโมงเขาจะมาเล่นไทเก็กกัน
1: ออกกำลังกายก
0: ัน อยู่หน้าแหล่งน้ำซึ่งเป็นแม่น้ำนี่ใหญ่มากแต่ผมไม่แน่ใจว่าแม่น้ำอะไรนะแม่น้ำใหญ่มากและทีนี้เนี่ยเขาก็จะมาเล่นไทเก็กลำมวยจีนแล้วการถ่ายสารคดีตอนนั้นทุกคนจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาคือเหมือนอารมณ์ดีไม่มีความร้อนไม่มีอะไรในตัว
1: ยิ้มแย้มแจ่มใส
0: ยิ้มแย้มแจ่มใส
1: อากาศดีด้วย
0: อากาศดีนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือชาวปาหมานกินโจ๊กจากข้าวโพดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคนที่นี่เนี่ยไม่ค่อยมีความดันโลหิตนะคือโรคคอเลสเตอรอลป้องพวกเพราะว่าโครงสร้างของอาหารที่นี่เนี่ยค่อนข้างดี
1: ค่ะ
0: คนที่นี่ไม่ค่อยกินอาหารแปรรูป
1: ก็คือเขาสามารถผลิตเองได้สดๆอ่ะ
0: ใช่ครับคือคนที่นี่ไม่กินอาหารแปรรูป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และที่สำคัญคือน้ำที่ผมจะเล่าต่อ
1: แหล่งน้ำ
0: ก็คือที่นี่เนี่ยจะมีแหล่งน้ำแร่ไว้บริโภคก็เป็นข้อดีนะเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าได้ทานน้ำสะอาดนะครับเพราะว่าคนประมาณเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาหารการทานคนที่นี่จะทานน้อยทานน้อยทานที่มีประโยชน
1: ์ค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยผมฝากคุณผู้ฟังว่าที่อยู่ที่บ้านนะครับ
1: ยังไงก็สุขภาพดีแน
0: ่เราพูดกันวันก่อนว่าการทานอาหารเนี่ยเขาบอกว่าสูตรของคนปาหมาก็คือยิ่งอายุมากยิ่งทานน้อยลงคนเองทานน้อยลงนะเพราะว่าอวัยวะในร่างกายเนี่ยลักษณะการย่อยอาหารเนี่ย
1: มัน
0: เสื่อมลงเสื่อมลงคือว่าทานเยอะเนี่ยมันเป็นภาระต่อร่างกาย
1: ค่ะ
0: เขาก็จะทานแค่ครึ่งอิ่มครึ่งอิ่มแล้วก็เพื่อให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญแค่ไม่มากในแคลอรี่ต่อวันนะครับเพื่อให้สุขภาพดี
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็ลองทำดูนะครับที่บ้านเราจะทานพวกข้าวกล้
1: อง
0: พืชผักผลไม้เหล่านี
1: ้
0: ก็จะทำให้ท่านสุขภาพดีนะครับ
1: ทานอย่างหลากหลาย
0: เริ่มต้นแบบไหนก่อนก็ได้นะครับเรื่องอีกผมมาเข้าต่อนะครับก็คือเขาบอกสิ่งที่คุกคามสำหรับอาหารเนี่ยของเราเนี่ยในประเทศเราเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ย
1: อ
0: ีกอย่างหนึ่งก็คือของหวานเราก็กลับมาพูดเรื่องของหวานนะโดยคุณหมอแกรี่เฟรเก้นะครับศัลยกรรมด้านกระดูกชาวออสเตรเลียผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารคีโตเจนนะกล่าวว่าการอักเสบเนี่ยเป็นกลไกทำให้โรคเรื้อรังคือร่างกายเราอักเสบเนี่ยฉะนั้นต้องกินอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดการอักเสบสำหรับร่างกายอาหารที่ก่อให้เกิดการอักเสบมี3จำพวกจำพวกที่1ก็คือพวกแป้งและน้ำตาลแป้งก็คือข้าวขัดขาวน้ำตาลก็คือน้ำตาลทรายขาวนะครับน้ำตาลทรายแดงเนี่ยยังมีผลน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาวโดยเฉพาะน้ำตาลฟุกโตสพวกที่สองก็คือไขมันทรานส
1: ์
0: ที่ใส่ในเนยเทียมมาการีนเนยขาวเค้กคุกกี้โดนัทขนมปังอบกรอบ
1: คือพวกนี้เป็นอาหารด่วนทั้งนั้นเลย
0: ใช่มันคือเป็นไขมันทรานส์จะมีผลต่อร่างกายในระยะยาว
1: ค่ะ
0: ข้อ3คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน นะครับพวกไขมันโอเมก้า6ที่เราใช้ผัดกับข้าวเป็นประจำคือน้ำมันข้าวข้าวโพดน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มพวกนี้คือสาเหตุของการเกิดโรคอย่างหนึ่งนายแพทย์แกรี่เฟรดกี้นะสัญญกรรมด้านกระดูกเนี่ยสัญญาแพทย์ด้านกระดูกชาวออสเตรเลียได้พูดถึงว่าเมื่อเราลดแป้งน้ำตาลเราจะต้องกินไขมันเพื่อให้ร่างกายนั้นได้เพียงพอนั่นคือต้องกินอาหารที่คาร์โบไฮเดรตต่ำเท่านั้นถึงจะทำให้ร่างกายนั้นดีขึ้นสำหรับผู้สูงอายุนะครับ
1: ต้องมีการปรับเปลี่ยนเนี่ย
0: ครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยทำไมต้องลดข้าวลงในแต่ละมื้ออย่างเมื่อก่อนเนี่ยท่านอาจจะทานสัก 2-3 ทัพพีนะเดี๋ยวนี้เหลือ1ทัพพีเพราะว่าป้องกันเรื่องแป้งและน้ำตาลเกิน
1: อิ่มด้วย
0: ในร่างกายนะจะทำให้ท่านนั้นมีผลต่อร่างกายเกี่ยวกับภาวะของน้ำตาลในเลือ ดภาวะความดันเป็นภาระต่อไตเหล่านี้นะครับซึ่งเรานำมาพูดนะครับเพื่อให้ท่านได้เกิดแรงบันดาลใจ
1: ค่ะคุณฟังก็สามารถปรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพนะที่เราบอกไปนะคะไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อการที่มีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน C นะคะหากว่าท่านอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนมาพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0843856644นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644นะคะ
0: ครับหลังจากที่ท่านทานคาตามินหรือว่าท่านจะชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่ประชาสัมพันธ์ท่านที่หนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ทวายไลท์นะครับกล่องสีเหลืองผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสกล่องสีชมพูแล้วก็อิโมน่ากล่องสีเขียวท่านชอบแบบไหนอย่างไรให้โทรเข้ามาพูดคุยเบอร์ที่คุณติ่งบอกไปเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าหลายท่านบอกไม่ต้องพูดเยอะเพราะเป็นสมาชิกของคาตามินอยู่แล้วนะครับตอนนี้สมาชิกคาตามินเนี่ยทั่วประเทศนะครับก็จะทราบดีนะครับคุณผู้ฟังก็โทรกันเข้ามานะครับ
4: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
0: คุณฟังครับถ้าท่านนะครับที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าผมก็ยังปรึกษาท่านเหมือนเดิมนะครับหรือว่าท่านจะปรึกษาเรื่องสุขภาพในแง่มุมไหนผมกิติกรนั่งอยู่ที่ออฟฟิศทุกวันนะครับนอกจากวันเวลาที่จัดรายการท่านก็โทรมาได้หรือว่าท่านจะปรึกษากับผมโดยตรงนะครับก็ไม่ได้หนีไปไหนเป็นเรื่องที่ท่านต้องได้พูดได้คุยแน่นอนนะครับที่เบอร์0843856644นะครับคุณฟังครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับเพราะว่าช่วงหลังๆหลายท่านก็ถามมาว่าผมยังปรึกษาปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่ายังเหมือนเดิมอยู่ไหมก็ยังปรึกษากันอยู่นะครับในทุกๆวันก็ไม่เว้นวันหยุดนะครับคุณฟังก็โทรเข้ามาไม่ว่าตัวท่านเองญาติพี่น้องของท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านเป็นเพื่อนเป็นฝูงของท่านที่มีปัญหานะครับมาขอคำปรึกษามาขอคำแนะนำกันได้นะครับในเรื่องกระดูกและข้อยังเหมือนเดิมนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับผม
5: ฮัลโหล
2: ครับครับ
5: ค่ะหนูจะสั่งยาค่ะ
2: ครับครับที่ไหนนะครับพี่ครับ
5: เอาพี่อยู่เลยไหมคะ
2: ได้ครับ
5: ค่ะค่ะจดเลยนะคะพี
2: ่ครับ
5: เลขที่37
2: 37
5: ซอยสุขาภิบาล2แล้วก็ซอย31แล้วก็แฝงดอกไม้
2: จ้ะเอาชุดไหนจ้ะพี
5: ่คะชุดที่เราปลูกกระดูกอะค่ะปวดขาเนี่ยค่ะ
2: ได้ได้ได้ได้นิคมเจโมเรารู้จักค่ะนิคมเจโม
5: พี่จดได้ยังจดหมดยัง
2: จดแล้วจดแล้วของพี่มีเบอร์นี้ใช้ได้หรือเปล่า
5: เบอร์หนูใช้ได้แต่ว่าเขาไม่ให้รับสิแต่ต้องถ้าจะติดต่อก็โทรเข้าบริษัทได้เลยเพราะว่าจะมีนักเคาน์เตอร์รับโทรศัพท์นั่งอยู่ตรงนั้นหนูจะตามไปเขาไปที่ตรงนั้นจะเอาเบอร์ไหมคะ
2: ได้ครับ
5: ค่ะค่ะแล้วพี่จะส่งวันไหนคะ
2: พรุ่งนี้จุดฉลอง
5: คือว่าเอามาลองก่อนนะคะคุณหมอเพราะว่ามันขาหนูเนี่ยปวดตรงกระดูกเนี่ย
2: โอเคได้จัดให้
5: พรุ่งนี้ถึงนะคะเดี๋ยวหนูจะฝากตักที่เคาน์เตอร์ไว้เลยค่ะ
2: ครับ
5: พี่โทรเข้าศูนย์ก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าต่อไปมันจะมีแบบอะไรคอมมิชชั่นเยอะคอมมิชชั่นของเขาแล้วว่าพี่ก็กดศูนย์ก็ไปเลยแล้วน้องเขาจะรับทันทีบอกมาหาคนชื่อหมวยอังคณาเขาจะรู้เลย
2: อ๋อหมวย
5: ค่ะค่ะชื่อเล่นหนูชื่อหมวยค่ะ
2: เขารู้จ้ะเขารู้ใช่ไหมโอเคครับผม
5: โอเคค่ะนั้นขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค
5: ่ะ
0: คุณติง
1: ค่ะ
0: เรามาต่อ
1: เรื่องของนาฬิกาชีวิต
0: นาฬิกาชีวิตก็คือร่างกายของคนเราสัมพันธ์กับเรื่องเวลาได้อย่างไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณติ่งถึงเวลากี่โมงละตอนน
1: ี้เจ็ดโมงเช้าถึง9โมงแล้วค่ะ
0: ครับเป็นเวลาของช่วง
1: กระเพาะอาหารค่ะ
0: อ๋อต้องกินเข้าไป
1: ค่ะเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยต้องการพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะรับประทานอาหารมื้อเช้านะคะสำหรับผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคไมเกรนภูมิแพ้นะคะไขข้ออักเสบรุมาตอยนะคะช่วงเวลานี้นี่ควรจะระวังในเรื่องของอาการกำเริบด้วยนะคะ
0: ครับเพราะว่าช่วง7โมงเช้าถึง9โมงก็องค์การสุขภาพแนะนำให้ทานอาหารเช้า
1: ค่ะ
0: ครับเพราะว่าเป็นเวลาของกระเพาะเริ่มทำงานคือว่าร่างกายเนี่ยต้องทานอาหารเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังงานดังนั้นสำหรับท่านที่ไม่ทานอาหารช่วงนี
1: ้
0: ไปทานกาแฟเสียไปกินอาหารตอนเที่ยงเนี่ยแบบจริงๆเนี่ยระวังนะครับนะครับเพราะว่านาฬิกาชีวิตเนี่ย
1: เปลี่ยนแน่เลย
0: เปลี่ยนเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่ค่อยทานอาหารเช้าแบบนี้เยอะนะเยอะมากนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เวลาที่ฟังรายการจอดลึกสุขภาพคุณผู้ฟังก็ควรทานอาหารเช้า
1: ค่ะ
0: 7โมง8โมง9โมงช่วงนี้เหมาะที่จะทานอาหารเช้านะครับ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าร่างกายต้องการพลังงานตลอดทั้งวันนะครับ
1: ค่ะ
0: ต่อเลยครับ
1: ค่ะมาต่อที่ช่วงเวลา9นาฬิกาจนถึง11นาฬิกานะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของม้ามแล้วก็ตับอ่อนนะคะโดยม้ามเนี่ยเขาจะทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายนะคะกำจัดเม็ดเลือดแดงที่เสื่อมสภาพส่วนตับอ่อนนี่ก็จะผลิตเอนไซม์นะคะมาช่วยย่อยอาหารที่ลำไส้เล็กร่างกายช่วงนี้เนี่ยจะมีความตื่นตัวมากนะคะจึงเป็นช่วงที่เหมาะต่อการทำงานแล้วก็ทำกิจกรรมนะคะ
0: ครับช่วง9โมงถึง11โมงเป็นช่วงของม้ามและตับอ่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็กำจัดเม็ดเลือดแดงที่เสื่อมสภาพนะครับคุณผู้ฟังก็เหมาะต่อการทำงานและทำกิจกรรมช่วงนี้ตามหลักจริงๆก็ไม่ควรทานอาหารนะครับเวลาต่อไปคุณดิ่ง
1: ค่ะ11โมงจนถึงบ่ายโมงนะคะ
0: ครับ
1: เป็นช่วงเวลาของหัวใจค่ะซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวนะคะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดแล้วก็สารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงทั่วร่างกายเลยนะคะช่วงนี้ระดับความดันเลือดในร่างกายเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่หัวใจผิดปกตินะคะช่วงนี้ก็จะมีเหงื่อออกมากแล้วก็รู้สึกร้อนอบอ้าวค่ะ
0: ครับก็ต้องเรียนรู้นาฬิกาชีวิตนะครับเพราะว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยร่างกายของคนเรานั้นเหมือนกับร่างกายนี่เขาบอกอย่างนี้คุณติ่งเหมือนกับการตั้งเวลาตั้งเวลาแต่เรานี่จะใช้ร่างกายนี่ผิดหรือไม่อย่างเช่นคุณติ่งมีคนบอกว่าถ้ามีคนถามคำถามคำหนึ่งว่
1: า
0: ถ้าไม่นอนกลางคืนอย่างเช่นคนที่เล่นดนตรีนะคนหนึ่ง
1: มีอาชีพ
0: มีอาชีพนะไปไม่นอนกลางคืนและไปนอนกลางวันอยู่นานๆนี้จะเป็นอย่างไรคำตอบคนหนึ่งตอนนั้นผมจำคำตอบได้ชัดเจนเลยคือว่าตับเนี่ยจะทำงานผิดปกติเนื่องจากว่าตอนกลางคืนเนี่ยต้องการพักผ่อน
1: แต่เราไปทำงาน
0: นาฬิกาชีวิตของพวกเราในประมาณสี่ทุ่มเนี่ยอย่างคนติ่งผมเนี่ยนอนสี่ทุ่มนะแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยไม่ได้นอนคือไปเที่ยว หรือไปดูดนตรีหรืออะไรพวกนี้นะก็เลยประมาณเนี้ยว่างั้นเถอ
1: ะ
0: แล้วทำอยู่บ่อยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปดูดนตรีตีหนึ่งตีสองตีสามไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เนี่ยไปได้
1: อ
0: าจจะไปแค่หนึ่งวันในปีหนึ่งอาจจะไปไม่กี่ครั้งร่างกายก็กลับมาพักแล้วก็จะเกิดความสมบูรณ์แต่คนที่ทำบ่อยๆท่านต้องระวังเรื่องตับนะครับเรื่องที่ปัญหาที่เกี่ยวกับตับเพราะว่าการพักผ่อนน้อยเนี่ยหรือการที่ไม่ได้นอนให้ตรงเวลานะครับนาฬิกาชีวิตของท่านนี้รวนแน่นอนนะครับฉะนั้นฝากไว้ด้วยกับคุณผู้ฟังนะครับที่ปัญหาของผู้สูงอายุอีกอย่างหนึ่งที่ผมพูดไปคุณหญิงคือที่ได้คุยปัญหาสุขภาพของท่านในทางรายการก็คือว่าที่ผมเคยบอกในรายการก็คือนาฬิกาชีวิตของผู้สูงอายุในรายการเจาะลึกสุขภาพคือท่านปัญหานอนไม่หลับคุณหญิง
1: ใช
0: ่คือช่วงเวลาที่นอนเนี่ย
1: นอนไม่หลับ
0: ที่เขาว่าห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตีสองเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนอนไม่หลับก็จะเกิดปัญหาสุขภาพตามมาในหลายๆอย่างเช่นปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่พอความดันของเลือ ดเกล็ดเลือดต่ำพวกเหล่านี้นะครับคือผมฝากไปให้ท่านว่าถ้าเกิดว่าท่านจะรักษานาฬิกาชีวิตของท่านเนี่ยเขาบอกอย่างนี้คุณติ่งมันมีสรุปอยู่ก็คือว่าท่านต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าก็คือว่าการขับถ่ายที่ดีการทานอาหารที่มีประโยชน
1: ์
0: มีกากใยพวกนี
1: ้
0: การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมีอารมณ์แจ่มใสนะครับคืออย่าไปผิดอย่างเช่นว่าช่วงเที่ยงหรือบ่ายเวลาทานอาหารท่านก็ไม่ได้ทาน
1: ไม่ทาน
0: ไปทานเอาตอนเย็นบางคนนี่ไปทานตอนไหน
1: รวบเลยอ่ะ
0: เนี่ยบางคนนี่ไปทานเอาตอนดึก
1: จริงจริง
0: นะครับช่วงนั้นคือร่างกายต้องการพักผ่อนคือการนอน
1: ใช่อ
0: ย่างเช่นบางคนไปกินข้าวต้มรอบดึกซึ่งผมก็เคยทำนะคุณผู้ฟัง
1: แต่เราทำไม่บ่อย
0: ทำไม่บ่อยแต่ว่าระยะหลังนี่คือไม่ทำเพราะเรียนรู้นาฬิกาชีวิตว่าช่วงที่ห้าหกทุ่มเนี่ยร่างกายต้องพักนะครับคนเนี่ยระยะหลังเนี่ยร้านข้าวต้มรอบดึกตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าคนเนี่ยจะเงียบกันไปแต่ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวต้มรอบดึกเนี่ยตีหนึ่งตีสองเนี่ยจะเยอะ
1: ตอนนี้เริ่มกลับมาละ
0: แต่ช่วงเนี้ยแต่ช่วงที่เราเล่ากันเนี่ยคือเป็นช่วงที่ว่าเป็นช่วงเวลาการนอน
1: ใช่
0: แล้วเรากลับไปกินอาหารแทน
1: ค่ะ
0: นะครับบางคนแทนที่จะขับถ่ายเนี่ยตอนประมาณตีห้าถึงเจ็ดโมงนะ
1: ค่ะ
0: เอง
1: ค่ะ
0: ทำไมฮะช่วงนั้นนอนยังไม่ตื่นเป็นอย่างนั้นนะสำหรับผู้สูงอายุที่ทั้งหลายส่วนใหญ่นะครับก็ฟังเนี่ยคือผมยกตัวอย่างเพื่อให้ท่านเห็นภาพนะครับ
1: อ่
0: ะประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคนหนึ่ง
1: ค่ะเรื่องของ
0: โปรโมชั่นละกัน
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะและก็อีก1โปรนะที่ยอดฮิตนะคะซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะซึ่งสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะเรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังครับรีบโทรกันเข้ามานะครับผมยังรอสายท่านอยู่บางท่านที่ไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยก็โทรมาที่รายการเจาะลึกสุขภาพโดยผมกิตติกรจะรับสายท่านอยู่นะครับท่านจะมีปัญหาเรื่องต่างๆปัญหาสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพใดๆก็ขอคำแนะนำปรึกษากันมาได้เช่นเคยตลอดมาไม่มีวันหยุดนะครับรีบโทรเข้ามานะครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพหลังจากที่ท่านพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันมานะครับก็มาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาสุขภาพกันต่อนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งหลายท่านนะมีประเด็นสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับท่านที่อยากจะพูดคุยกับผมโดยตรงคุณดิ่งครับก็ผมก็จะประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโอเปอเรเตอร์คุณดิ่งเพราะว
1: ่
0: าทั้งหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นน้องชมพู
1: ่
0: หรือคนอื่นๆนะครับที่รับสายนะครับบางท่านเนี่ยก็ไม่กล้าบอกน
1: ะ
0: เพราะว่าเราจะสำรวจว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็นั่งอยู่นะครับ
1: ค
0: ุณฟังสามารถบอกอยากจะคุยกับผมอาจารย์กิติกรหรือว่าท่านอื่นๆนะครับที่อยากจะพูดคุยปัญหาสุขภาพไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าหรือว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกอื่นๆนะครับหรือเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพเบาหวานความดันไขมันก็ขอคำแนะนำจากทางรายการจอดลึกสุขภาพได้เช่นกันนะครับท่านจะมีปัญหาแบบไหนก็โทรมาพูดคุยขอคำแนะนำกันได้นะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: สวัสดีค่ะอยากได้คาตามินกระชุดนึง
2: เนี่ย3กระปุกมีแถมด้วยนะครับ
3: จ้า
2: ครับส่งที่เดิมใช่ไหมครับ
3: ใช่ๆค่ะที่ที่เนี่ยที่อำเภออูทองสายโสมเนี่ย
2: ที่10หมู่1ตำบลสายยายโสมนะ
3: จ้าจ้า
2: ครับครับสบายดีนะครับช่วงนี
3: ้มันขาดยาไปจ้าอาทิตย์กว่าไม่มีเงินจะสั่ง
2: คร
3: ับ ค่อยไม่ค่อยดีตอนนี้อีตอนนั้นก็พอได้อ่ะพอได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ดีเลยก็เลยต้องสั่งต่อพอได้เงินมาเลยสั่งต่อเนี่ย
2: ครับครับครับพี่สายยายโสมนะ
3: อย่าพรุ่งนี้มาได้ไหม
2: ก็วันสองวันนี้ละจ้ะตอนนี
3: ้จ้ะ
2: จ้ะจ้ะเดี๋ยวรีบส่งให้เลยนะ
3: ยายสายยายโสมอ่ะ
2: ครับครับ
3: เคยมานี
2: ่ครับครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้ครับสวัสดีครับ
0: ก็ผมประชาสัมพันธ์ว่าถ้าหากท่านอยากจะพูดคุยกับผมโดยตรงก็โทรคุยได้ทุกวันนอกจากวันเวลาที่จัดรายการหรือว่าพักทานข้าวหลังจากที่ผมได้รับโน้ตจากทางทีมงานนะครับก็ผมก็จะรีบโทรกับท่านนะครับทันทีนะครับเพราะว่าผมกำชับนักว่าท่านอยากจะคุยต้องได้คุยแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ท่านให้เกียรติและให้ความสำคัญกับทางรายการของเรานะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะมาพูดกันต่อคุณติ่งถึงเวลาเท่าไหร่สำหรับนาฬิกาชีวิตวันนี
1: ้ค่ะนาฬิกาชีวิตมาที่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมง
0: ครับ
1: นะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กค่ะลำไส้เล็กเนี่ยจะทำหน้าที่ย่อยนะคะแล้วก็ดูดซึมอาหารนะคะหากว่ามื้อกลางวันเนี่ยคุณไม่รับประทานอาหารนะคะหรือว่ารับประทานอาหารไม่เพียงพอนะคะช่วงนี้คุณจะรู้สึกหิวแล้วก็ทรมานมาก
0: ครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กที่จะทำงานคือช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมอาหารกลางวันท่านต้องทานอาหารในช่วงนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อเลยครับ
1: ค่ะมาที่เวลา 15:00 นบ่าย 3:00 นนะจนถึง 17:00 นนี่แหละนะคะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนะคะซึ่งทำหน้าที่เก็บน้ำกรองจากไตค่ะนะคะโดยช่วงเวลา 17:00 นนี่นะคะเป็นช่วงที่หลอดเลือดหัวใจและก็กล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะจึงเหมาะต่อการออกกำลังกายค่ะ
0: ครับก็หลายท่านนะครับช่วงเวลา5 โมงเย็นท่านควรที่จะได้เวลาออกกำลังกายนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ร่างกายต้องการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าหลายท่านที่อยู่ที่บ้านอย่างผมเนี่ยวันหยุดก็ต้องดูเวลานะครับประมาณช่วงแดดอ่อนนะประมาณ17:00 นหรือ5 โมงเย็นเนี่ยก็จะเริ่มออกเดินนะครับทานน้ำแล้วก็เริ่มออกเดินถ้าท่านจะไปสวนนะครับมีสวนมีอะไรต่างๆก็เตรียมน้ำเข้าไปนะครับน้ำดื่มสักขวดนึงนะครับถ้าหากท่านอยู่ที่บ้านท่านก็จะประมาณสัก5 โมงหรือ6 โมงเย็นนะครับท่านก็ควรจะเดินนะครับเดินประมาณ 10-20 นาทีเพื่อร่างกายนั้นได้เคลื่อนไหวพอร่างกายได้เคลื่อนไหวมีเหงื่อสักนิดหนึ่งนะครับท่านก็ดื่มน้ำสักนิดหนึ่งนะครับแต่อย่าดื่มน้ำมากแล้วก็ไปเดินเนื่องจากทำให้ท่านนั้นรู้สึกอึดอัดนะครับฉะนั้นคุณฟังครับนาฬิกาชีวิตเนี่ย เป็นความสำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายเขาบอกอย่างนี้ว่าเคล็ดลับของนาฬิกาชีวิตก็คือว่าถ้าเราจัดวันเวลาให้ตรงตามตารางร่างกายก็จะเกิดความสมบูรณ
1: ์
0: มากขึ้นสุขภาพก็จะดีอย่างที่เราพูดไปนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพผมขอบคุณที่ท่านติดตามนะครับเนื่องจากว่าที่มาพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยมีคนที่เรียกร้องแล้วก็มีคนที่เขียนมาอยากจะให้เรานำมาพูดเพื่อให้ท่านที่ใช้นาฬิกาชีวิตที่ผิด หรือเรื่องร่างกายที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อกี
1: ้
0: เขาเรียกเวลากินแล้วท่านไม่กินเวลานอนท่านไม่ได้นอน นะอย่างผู้สูงอายุอย่างที่ผมบอกช่วงเวลาต้องนอนเนี่ยท่านก็ไม่ได้นอนนะครับเวลากินกับไม่หิวคนเองเป็นอย่างนั้นนะคนเรานะครับต้องรอให้วันเวลาหิวถึงจะสามารถกินได้นะครับฉะนั้นท่านพยายามจัดนาฬิกาของท่านเพื่อให้ร่างกาย
1: เ
0: พราะว
1: ่
0: าให้มันสมดุลเพราะร่างกายของคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนควรทำอะไรนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะเกิดการเออร์เรอร์เขาเรียกหร
1: ือ
0: การผิดปกติทำให้เรานี่ป่วยได้นะครับต่อสักนิดหนึ่งนั่นเองครับ
1: ค่ะช่วงเวลา 17:00 นจนถึงทุ่มหนึ่งนะ 17:00 นถึงทุ่มหนึ่งนี่แหละนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของไตค่ะทำงานนะคะเพื่อที่จะกรองของเสียออกจากเลือดแล้วก็รักษาสมดุลในร่างกายนะคะช่วง 18:30 นะคะระดับความดันเลือดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงสุดค่ะและช่วงนี้เนี่ยคุณควรที่จะดื่มน้ำสะอาดนะคะไม่ควรดื่มน้ำเย็นนะคะแล้วก็ไม่ควรนอนหลับในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าจะทำให้นอนไม่หลับในช่วงกลางคืนที่จะต้องหลับจริงๆอ่ะ
0: ครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับหลายท่านโทรมาถามเป็นเรื่องทั่วไปคุณติ่งตั้งแต่บ่ายโมงมาเนี่ยท่านไม่ควรดื่มกาแฟนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามเนี่ยเพราะว่าฤทธิ์ของกาแฟเนี่ยจะทำให้ท่านนอนไม่หลับนะครับ อย่างที่คุณติ่งพูดไปในช่วงเวลา17นาฬิกาถึงทุ่มหนึ่งเป็นช่วงเวลาของไตนะครับช่วงนี้ท่านควรดื่มน้ำสะอาดแต่ไม่ควร
1: เป็นน้ำเย็น
0: เป็นน้ำเย็น เพราะว่าน้ำเย็นใครๆก็ทราบว่ามันมีผลต่อร่างกายมากกว
1: ่
0: าร่างกายจะปรับให้กลับเข้าอุณหภูมินะครับ
1: มันจะไปทำงานหนัก
0: เพราะว่าบางท่านก่อนนอนคนเองไม่ควรดื่มน้ำเยอะแต่ควรจะเป็นน้ำอุ่นนะครับเพราะเรื่องเพราะแต่ทำให้ร่างกายนั้นอบอุ่นนะครับตามหลักจริงๆเนี่ยคนเด้งน้ำเย็นเนี่ยในตู้เย็นนี้ในผู้สูงอายุเนี่ยที่เคยคุยกันนะผมคุยทุกวันน
1: ะ
0: หลายท่านที่โทรมาเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายท่านจะไม่ทานน้ำไม่ทานน้ำเย็น
1: อ๋อดีค่ะ
0: ไม่ทานน้ำเย็นไม่ทานน้ำเย็นไม่ทานน้ำแข็งไม่ทานน้ำอัดลมนะครับผมเองก็รณรงค์ตัวผมก็ทำเพราะว่าทานน้ำเย็นเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรทานนะครับควรทานน้ำปกติ
1: อุณหภูมิปกติ
0: คือทานน้ำปกติแต่เป็นน้ำสะอาดน้ำสะอาดเนี่ยผมกำลังหมายความว่าน้ำที่หนึ่งน้ำกรองน้ำที่เชื่อถือได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าตอนนี้ร่างกายเนี่ยต้องการน้ำสะอาดเพื่อไปเป็นน้ำหล่อเลี้ยงสำหรับร่างกายไปเป็นแหล่งของเลือดเป็นแหล่งของพลังงานนะครับฉะนั้นท่านควรดื่มน้ำสะอาดและให้เป็นน้ำเปล่าไม่ควรไม่ควรทานน้ำเย็นน้ำจากตู้เย็นอะไรพวกนี้นะครับหรือไปควรทานน้ำแข็งไม่ควรทานน้ำอัดล
1: ม
0: เพราะถ้าทานน้ำอัดลมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเริ่มเป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งถ้าวันไหนที่ทานน้ำอัดลมเนี่ยอย่างช่วงเราไปงานไปเทคไปเมืองทองเนี่ยช่วงประมาณสัก 3:00 น 4:00 นไปทานน้ำอัดลมก็ตอนกลางคืนมาก็ลุกปัสสาวะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับก็หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไปเสียอย่างทานน้ำเย็นน้ำอัดล
1: ม
0: ช่วงใกล้เวลาที่อย่างทานกาแฟช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเลยเที่ยงไปแล้วไม่ควรทานกาแฟนะครับประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสำหรับคาตามินช่วงนี
1: ้
0: ฮอตสุดครึ่งโหล
1: ค่ะครึ่งโหลนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์เนี่ยครึ่งโหลนะคะก็จะแถม2กระปุกด้วยกันนะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะตอนนี้ก็สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมรอรับสายท่านอยู่ทุกวันท่านไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยให้โทรเข้ามาในรายการเจาะลึกสุขภาพผมกิตติกรจะยินดีที่จะมอบสิ่งดีๆและพูดคุยคำแนะนำให้กับท่านทั่วประเทศนะครับท่านโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้โดยตรงอย่างที่เบอร์ที่คุณติ่งบอกไปนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกันชัดเจนในเรื่องอากาศคุณติ่งเพราะว่าวันก่อนเนี้ยแถบจังหวัดภาคอีสานตัวเนี้ยเป็นการเผาฟางคุณติ่งก็เลยเกิด
1: เผาฟางเผาหญ้า
0: เผาฟางเผาหญ้าเผาป่าคุณติ
1: ่
0: งป่าเหมือนดับไฟป่านั่นแหละเผาป่าก็เกิดฝุ่น PM 2.5
1: ใช่
0: โดยเฉพาะแถบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งผลการรายงานเข้ามาเขตเทศบาลเนี
1: ้
0: ยเยอะเป็นพิเศษนะครับคือเรียกว่าถ้าช่วงหน้าฝนก็จะดีหน่อยเพราะว่าฝนเนี้ยได้ตกชะล้างคนเดียวเหมือนกับช่วงที่กรุงเทพเป็นก่
1: อ
0: นฝนไม่ค่อยตกถ้าฝนตกมาค่าฝุ่นก็จะดีขึ้นนะครับฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดหลายจังหวัดนี่อากาศดีที่ผมเคยเดินทางไปนะครับก็กรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังครับพยายามที่จะใส่หน้ากากหรือหลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดโควิดดีขึ้นมาแล้วก็ยังใส่หน้ากากเพราะว่าเราเดินออกไปข้างนอกอ่ะคนเด็กเดี๋ยวนี้มันจะเป็นไม่ชินนะคนติ่งลองถอดหน้ากากจะไม่ชินตอนนี
1: ้จริงค่ะ ตอนแรกว่าเอ๊ะเราลืมอะไรหรือเปล่าอะไร
0: นะครับเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดกับกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพอากาศเนี่ยค่อนข้างจะมีฝุ่นพิษนะครับ
1: มลภาวะเยอะ
0: ถ้าอยู่ต่างจังหวัดท่านต้องมีความภาคภูมิใจนะครับที่ระวังนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดผมระวังเรื่องหนึ่งก็คือน้ำคุณเด่งที่ผมไปมานะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดโปรดระวังเรื่องน้ำสำหรับสุขภาพของท่านทุกจังหวัดเลยนะครับที่ท่านอยู่ตามแหล่งชนบทอยู่ตามอำเภ
1: อ
0: ตามภูเขาผมรณรงค์ให้ท่านพยายามดื่มน้ำสะอาดเพราะว่าหลายๆแหล่งที่ผมไปมาจริงเป็นน้ำที่ได้จากบ่อธรรมชาติเคยรู้จักใช่ไหม
1: น้ำบาดาลบ้างอะไรบ้าง
0: ไม่ใช่เป็นน้ำบ่อที่เขาเอามาสำหรับดื่มได
1: ้
0: โดยไม่ผ่านตัวกรอง
1: อ๋อ
0: และบางที่เนี้ยมีการเก็บน้ำฝนเคยเห็นป่ะนะครับสำหรับท่านที่เชื่อได้แน่ว่าน้ำฝนสะอาดโดยไม่มีพิษท่านก็ทานได้นะ
1: ยุคนี้ยากนะ
0: นะครับหลายท่านที่ในเขตกรุงเทพเนี่ยแถบจังหวัดนนท์น่
1: ะ
0: ที่ผมอยู่สมุทรปราการปทุมธานีนี่น้ำฝนใช้ไม่ได้เลยคุณติ๋ง
1: จริงค่ะ
0: เพราะว่า
1: อย่าได้วางใจ
0: การคาร์บอนไดออกไซด์หรือฝุ่นที่จากควันรถพวกเหล่านี้นะครับใช้ไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับพยายามหาดื่มน้ำสะอาดนะครับเพื่อให้ร่างกายนั้นกระชุ่มกระชวยขึ้นมาร่างกายต้องการพลังงานนะครับสิ่งที่ผมรณรงค์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่พูดในเกือบจะทุกรายการไปก็คือเรื่องของหมักดองผงชูรสน้ำตาลทรายนะครับของหมักดองก็คือเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นผักกาดดองผลไม้ดองคนหนึ่งนะครับ
1: มะม่วงเนี้ย
0: อาหารกระป๋อง
1: อ
0: าหารกระป๋องนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับน้ำอัดล
1: ม
0: ส่วนที่จะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ไม่น่ามีสำหรับคนรักสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสุราหรือเบียร
1: ์
0: บุรีอ่ะแถมไปอีกนะครับถ้าท่านงดได้ก็งดนะครับคุณสุภาพที่เป็นแฟนคลับของคาตามินมาตั้งนานก็มาพูดถึงการเลิกบุหรี่นะครับซึ่งเป็นของขวัญสำหรับหลานชาย
1: ดีจัง
0: วันก่อนนะครับเพราะว่าคุณสุภาพนั้นซื้อคาตามีนเป็นโหลๆนะครับแกบอกว่าสูบบุหรี่มาตั้งนานนะครับพอดีหลานชายนี่เป็นภูมิแพ้นะครับก็พยายามที่จะลดระยะหลังมาก็ตัดสินใจเลิกดีกว่านะครับแล้วหลายบ้านคนติ่งลดผงชูรสเพราะรายการเราผงชูรสนะครับที่ท่านทานอยู่นะครับบางคนบอกไม่ทานเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะครับ
1: ต้องค่อยๆลดนะ
0: ต้องค่อยๆลดนะครับหรือท่านก็งดหรือไม่มีเลยก็ยิ่งดีที่บ้านผมไม่มีนะครับไม่มีผงชูรสนะครับหลายท่านก็มาทานข้าวที่บ้าน จะจืดไปนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่เคยทานนะครับแต่ว่าท่านทานแล้วสุขภาพดีแน่นอนนะครับส ำหรับท่านที่จะเปลี่ยนน้ำมันมาเป็นน้ำมันมะกอกนะครับก็ท่านก็เข้าไปศึกษาดูเพราะว่าวันก่อนตอนนี้ในห้างสินค้ารณรงค์ใช้น้ำมันมะกอกอาจจะแพงกว่าน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดสักนิดหนึ่งก็เต็ง
1: แต่เราก็ได้สุขภาพดีนะ
0: ได้สุขภาพนะครับสำหรับน้ำมันมะกอกนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับเรื่องผักผลไม
1: ้
0: ปลอดสารพิษอันนี้ก็รณรงค
1: ์
0: รณรงค์เพราะว่าวันก่อนโอ้โหสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้รับโทรศัพท์เนี่ยต้องบอกตรงว่าเป็นเรื่องที่ชื่นใจนะคุณเต็งหลายท่านไม่ได้ปลูกก็จริงนะครับแต่ก็เป็นการรณรงค์ในตัวเป็นเรื่องที่ตื่นตัวนะครับจะตื่นตัวในรายการเราก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าหลายท่านก็เน้นเรื่องผักผลไม้ปลอดสารพิษถึงจะไม่ปลอดก็พยายามล้างให้สะอาดนะครับพยายามล้างให้สะอาดท่านจะใช้แบบไหนก็ได้คือล้างให้สะอาดเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกตรงว่าแหล่งผลไม้เนี่ยมาหลายทางมาหลายทางหลายที่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าใช่เราก็ไม่รู้ว่าต้นน้ำนี่เป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นผมบอกว่าให้ท่านต้องควรระวังนะครับผมสรุปนะครับสั้นๆสำหรับเรื่องนี้ก็คือวันนี้ที่พูดกันเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยจุดประสงค์ก็คือว่าให้ท่านได้ทราบวันเวลาทำงานของร่างกายคือวันช่วงเวลาทำงานของร่างกายอย่างเช่นช่วงที่ท่านต้องตื่นก็คือตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าตื่นมาดื่มน้ำเพื่อจะให้ร่างกายนี้ขับถ่ายนะครับสำหรับท่านที่ถ่ายยากหรือท่านเป็นท้องผูกท่านก็ตื่นขึ้นมาดื่มน้ำเยอะๆแล้วมาบีบนวดบริเวณท้องใต้ม้ามนะครับแล้วก็มีอาการเดินคนเด้งเพื่อจะให้ลำไส้ทำงานก็จะทำให้ท่านอยากถ่ายหรือสองก็คือท่านพยายามดื่มน้ำอุ่นแต่ไม่เป็นน้ำร้อนนะคนเด็ก
1: อันนี้ก็คือเป็นน้ำอุณหภูมิปกติ
0: หรือท่านจะทานน้ำอุ่นในช่วงเช้
1: า
0: เพื่อจะเป็นการกระตุ้นการขับถ่ายนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องช่วงนี้นะครับก็คือช่วงประมาณ7โมงถึง8โมงถึง 8-9 โมงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องทานอาหารท่านอย่าละเลยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านเพราะว่าช่วงนี้บางท่านเนี่ยไปทานอาหารเอาตอนเที่ยงนะคือผิดเวลาท่านทานอาหารช่วงเช้าก็จะทำให้ร่างกายนั้นมีพลังงานนะครับเนื่องจากร่างกายต้องการพลังงานเพื่อไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะครับการทานอาหารที่ดีอย่างหนึ่งที่ผมเคยบอกก็คือว่าในหนึ่งสัปดาห์คุณติ่งตอนนี้มีเคล็ดมาใหม่ท่านควรจะทานอาหารคลีนที่ปลอดเนื้อสัตว์บ้างอย่างน้อย1วัน

0: เนี่ยคนทุกวันนี้เป็นอย่างนี้หมดที่ผมไปเห็นมา
1: คือหนักๆ กินสเต็กอ่ะ
0: ไม่ใช่สเต็กก็ผัดกะเพราละที่ไม่มีผักเลย
1: จริง
0: กะเพราไข่ดาวในมื้อแรกนะในมื้อเช้า
1: ค่ะ
0: ช่วงเที่ยงมาเป็นอะไรครับเป็นผัดซีอิ๊วแทนก็ไม่มีผักนะก็เลยมีคะน้านิดๆหน่อยๆฉะนั้นเนี่ยเขาต้องบอกว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยคุณฟังที่ฟังรายการอยู่ควรจะหาเวลาทานผักสักวันหนึ่ง
1: ก็คือเป็นการดีท็อกซ์ร่างกาย
0: เป็นมื้ออาหารหรือท่านจะทานสลัดตอนเย็นสลัดก็คือพืชผักผลไม
1: ้ค่ะ
0: ท่านหามาได้ท่านก็ทำมาเป็นสลัดผักนะครับ
1: ค่ะ
0: ทานแทนมื้ออาหารสักช่วงเย็นนะครับก็จะเป็นประโยชน์ที่ดีสำหรับท่านอ่ะผมฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรโมชั่นตอนนี้ฮอตสุดดีสุดคือ6กระปุก
1: ค่ะคาตามิน
0: 6กระปุกแถม2กระปุกหรือครึ่งโหลแถม2กระปุกรวมแล้วได้8กระปุก
1: ในราคาเดิม
0: ในราคาเดิมที่ท่านจะซื้อเป็นโหลนะครับก็แถม3กระปุกในราคาที่ท่านชื่นชอบนะครับแล้วก็ช่วงนี้เราก็มีชุดทดลองที่ไม่ได้ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะ
0: บางท่านบอกโหพูดเป็นครึ่งโหลพูดเป็น1โหลนะครับสมาชิกแล้วซื้ออย่างนี้จริงๆนะครับบางท่านบอกซื้อเยอะท่านก็ไม่มีงบท่านก็ซื้อชุดทดลองไป2กระปุก
1: ค่ะ
0: ก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะคุณติงฝากเบอร์ท้ายรายการครับ
1: ค่ะเบอร์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับรีบโทรเข้ามาปรึกษาหรือสั่งซื้อกับเราได้ในทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินนั้นเปิดทำงาน365วันท่านโทรมาได้ทุกวันเวลาที่ท่านต้องการนะครับ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าตอนนี้สมาชิกของเรามีเยอะทั่วประเทศจะได้รีบจัดส่งของให้ท่านจะไม่ให้ของขาดเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะ
0: ก็รีบๆหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้เรามีโปร6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกในราคาที่ท่านชื่นชอบนะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะเวลาช่วงนี้เวลาหมดเวลานะครับผมคุณติ่งมาทำหน้าที่มาพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตมาพูดเรื่องสุขภาพเพื่อรณรงค์ให้ท่านได้มีสุขภาพดีนะครับโอกาสหน้าช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อช่วงนี้เวลาหมดขอให้ท่านมีความสุขและสุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ายทางวิทยุโครงการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ
1: คุยกับท่านอาจารย์ดร.สมพูดสร้างจิตพานิชเจริญค่ะ

0: วกเรายอดนักดื่มฟังลุงจะบอกสูตรของการดื่มเหล้าจำไว้ให้ดีนะ
1: มีอะไรบ้างลุง
0: 1กงนงนุษย์2กงพุทธวาจา3กงกำลังดี4กงเริ่มบ่า5กงเริ่มเมา
1: ลุงแล้วสูตรจีบสาวๆล่ะ
0: เฮ้ยจีบสาวไม่เกี่ยวกับสูตร
1: เอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะ
0: มันเกี่ยวกับมือไวใจกล้าหน้าด่านต่างหากพบปากพูดปั๊บมือจับปุ๊บไปเลย
1: แล้วเขาไม่ว่าอะไรหรือลุง
0: ไม่ว่าหรอกอย่างดีเขาเอาขวานฟันหน้าเราโป๊ะนั่นแหละ
1: เฮ้ยงั้นเอาสูตรของลุงวางไว้อย่างเก่าแล้วผมไม่เอาหรอก
0: ไม่เอาเลย
1: ครับ
0: แล้วไป

0: ลูกหลานทุกคนโปรดฟังดังนี้
1: อะไรลุง
0: ใครทำดีก็ได้เกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์หากใครทำชั่วก็ตกนรกไป
2: แล้วลุงรู้ได้ยังไงว่าสวรรค์นรกมีจริง
0: รู้สิเพราะว่าลุงระลึกชาติได้นะแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดมาหลายรอบแล้วรู้ไหมอยู่บนสวรรค์แค่หนึ่งปีสู้ไม่ไหวลำบากเหลือเกินอยู่นรก5 ปีก็ยังชั่วหน่อยฮะ
3: สงสัยลุงจะบ้ามั้งเนี่ยเขามีแต่อยู่สวรรค์สบายอยู่นรกลำบากลุงอยู่สวรรค์ลุงว่าลำบากลุงทำอะไร
0: เองอย่าเถียงนี่อยู่บนสวรรค์ลุงเป็นเทวดาพอค่ำลง6 โมงเย็นก็เอากระจาดใบใหญ่ใส่ดาวแล้วก็มาห้อยบนท้องฟ้ากว่าจะเสร็จก็1-2พอเสร็จก็เอากระจาดเปล่าไปเก็บดาวอีกกว่าจะเก็บดาวเสร็จก็6 โมงเช้านู่น
3: ลุงเนี่ยนะ
0: ต่อจากนั้นก็ลากดวงอาทิตย์ตั้งแต่6 โมงเช้ายัน 6 โมงเย็นมันหนักขนาดไหนคิดดูดิ
3: ครับ
0: พอถึง6 โมงเย็นก็เอากระจาดใส่ดาวมาห้อยบนท้องฟ้าอีกเลยทำอยู่อย่างนั้นแหละตลอดปีลำบากชิบ
2: โอ้โหแล้วอยู่นรกล่ะลุง
0: อยู่นรกเหรอ
3: ครับ
0: อยู่นรกสนุก
3: สนุกไง
0: อ้าวคนมันอยู่กันเยอะนี่ทำอะไรก็ช่วยกันเดี๋ยวเดียวก็เสร็จ

0: มันมากันแล้วเหรอเว้ย
1: อะไรมาล่ะเพื่อน
0: ไอ้ลุงลุง
1: ลุง
0: ไอ้หอยโหนนะสิมันจะมาอย่างเราลุงกินเห็นไหมน่ะ
1: โอ้ยมันคนละเรื่องกันแล้วล่ะพี
0: ่อ้าวลุง
1: ลุงนั่นมันหนังทีวีหุ่นไล่กา
0: เ
1: อ้ยน้องนี่เมาจัดเข้าที่แล้วงี่เง่าพูดเลอะเทอะใหญ
0: ่มันยังไงวะเพื่อนเด้อพี่เด้อน้องเอ้ยก็ข้าไม่ได้เถียงนะว่าข้าไม่เมานะ
2: โอ้ยคันสั้นกับบ้าไปคนเดียวได้เสียวได้เฮาบ่บ้าทั้งตัวดอก
1: ไปแล้วนะ
2: ไปกันละ
0: โชคดี
3: ไปลุง
0: เอาโชคดีโชคดีเอ๊ะมันไปกันหมดแล้วใครจ่ายค่าเราวะฮะข้าไปมั่งเว้ย

0: เป็นเป็นทั้งต้อหินต้อกระจกในตาเดียวกันเลย
1: ว่า
0: แสดงว่ามันก็ใช้งานมานานเนาะ
1: ว่า
0: เออ
1: นี่ผมก็75แล้ว
0: อ๋อ75แล้วเออใช้งานมานานแล้วเราก็ไม่เคยบำรุงดูแลมันเลยเนาะเออเหมือนซื้อรถมาคันหนึ่งขับอย่างเดียวเลย75ปีเนาะ ไม่เคยถ่ายน้ำมันเครื่องไม่เคยดูแลมันเลยนะถึงเวลามันแล้วนะ
1: เป็นกระปุกที่เป็นแบบไหนคะ
0: เป็นแคปซูลครับผม
1: เป็นแผงเหรอ
0: เป็นแคปซูลแคปซูลเป็นกระปุกก็แหละแต่ว่าในกระปุกมันจะเป็นแคปซูลไงนะมีเม็ดสีขาวกับเม็ดสีแดงกินคู่กัน
1: เดี๋ยวลองกินดูก่อนเนาะ
0: เออ
1: จะเกิดวิทยุเห็นไปเจอ
0: ใช่ใช
1: ่ก็เลยจบเบอร์ชื่อหมออะไรนะ
0: ผมอาจารย์สมโภช
1: อาจารย์สมโภช
0: เออนะถ้าคุยกันแล้วคุยกันแล้วก็มีส่วนลดพิเศษให้นะเออแต่ถ้าคราวหน้าคราวนี้ไม่เอาคราวหน้าก็ราคามันก็ราคาปกตินะ
1: ว่า
0: เออ
1: ก็ลองเอามาสักกระปุกก็ได้
0: เอากระปุกนั้นลดให้เหลือแค่พันเดียวนะ
1: จ้ะจ้ะ
0: เออเออได้ได้ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว
1: ้บ้านเลขที่67/3
0: 67/3
1: หมู่เก้าตำบลสวนหลวง
0: ตำบลสวนหลวง
1: อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
0: ได้โอเคสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีค่ะ
0: แจ้งข่าวดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเน็บตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์สมโภช083-242-1828 083-242-1828
1: ใช่
0: ชาเม็ดเย็นเม็ดนึงนะ
1: ใช่
0: เออแล้วยาหมองเป็นยังไง
1: ยาหมองก็ใช้ดี
0: อ๋อใช้ดีนะ
1: ใช
0: ่เออๆยาหมองนี่ก็สุดยอดเลยเพราะว่าหลายคนก็โทรมาบอกว่าใช้ดีใช้ดีนะโอเคโทรมาติดตามผลงานนะขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้เราพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงอาจารย์ใบ้หวยจากเพลินพรมแดนขอเชิญรับฟังครับ

0: ธุท่านเจ้าพ่อที่เคารพลูกช้างโดนกินเรียบไปอีกแล้วล่ะครับเจ้าพ
1: ่อเองมันเซ่อนี่ช่วยไม่ได้ข้าบอกให้เองตรงๆเองก็ไม่แทง
0: เอ๊ก็ท่านเจ้าพ่อให้ลูกช้างดูแมว1ตัวกำลังกินข้าว1กองลูกช้างก็คิดว่าแมว1ตัวน่ะมี4ขาข้าวอีก1กองเป็น5ลูกช้างเลยแทง1 5แต่มันนั้นไปออก9 9นี่ครับท่านเจ้าพ
1: ่อเองไม่เอาหางรวมไปด้วยนี่นะ
0: เอาหางไปรวมแล้วมันก็ไม่พอ9 9
1: ก็เอาหูรวมเข้าไปอีก4เซอร์
0: หูทั้ง2หูมันก็ไม่พอ9 9หรอกครับ
1: ว้าขนแมวอีกมีตั้งเยอะแยะก็เอามารวมมันพอสิเฮ้ย
0: เออจริงๆครับท่านเจ้าพ่อท่านเจ้าพ่อให้แม่นเหมือนตาเห็นผมเซอร์เองแล้วงวดนี้มีอะไรครับ
1: งวดหน้าเหรอ
0: ครับ
1: จดจ่อ

0: ท่านเจ้าพ่อครับลูกช้างถูกกินเรียบอีกแล้วเพราะเชื่อท่านเจ้าพ่อนั่นแหละท่านเจ้าพ่อไม่น่าหลอกลูกช้างเลย
1: ข้าหลอกเองที่ไหนอีกล่ะน้อยดูถูกเจ้าพ่อเหรอ
0: ทำไมจะไม่หลอกเจ้าพ่อบอกงวดเนี้ยออกจอๆไอ้ผมก็ทุ่มแทง77จนหมดตัว
1: ยังไง
0: แต่เลขที่มันออกมามัน00นี่ครับเจ้าพ่อ
1: ข้าไม่ได้หลอกแล้วก็บอกไม่ผิดอีกด้วย
0: ไม่ผิดยังไง
1: ไม่ผิดสิจอๆมันก็จุนๆไงล่ะบอกให้เจ๋งๆเองไม่น่าโง่นี่นะ
0: เอออย่างงี้นี่เองแหมเสียดายไม่น่าคิดผิดเลย
1: อื้อ

0: อยากจะผูกคอตายหมดกันหมดตัวงวดไหนงวดไหนก็กินเรียบหัวควายไล่น้ำไม่มีเหลืออีกแล้ว
1: อย่าเสียใจไปเลยลูกเอ้ยผิดเป็นครูเขาว่าแก้ตัวใหม่สิลูกตอนนี้เองยังมีอะไรเหลืออยู่อีกบ้างล่ะ
0: ตอนนี้ลูกช้างก็เหลือขวานอยู่เล่มเดียวจะถวายเจ้าพ่อเดี๋ยวนี้แล้ว
1: เฮ้ยนี่เล่นขวานกับข้าใช่หรือข้าเจ้าพ่อท้องหยิบนะเนี่ยข้ามีฤทธิ์เหาะได้ดำดินได้หายตัวได้อยู่ยงคงกระพันนะอย่ามากำแหงกับข้านะ
0: ดีดีอยากจะดูฤทธิ์เจ้าพ่ออยู่ทีเดียวอ้าวแล้วนั่นเจ้าพ่อต้องวิ่งหนีทำไมล่ะ
1: เหาะข้าก็เหาะได้หายตัวก็ทำได้ดำดินก็ทำได้กับอีแค่วิ่งแค่นี้ทำไมข้าจะทำไม่ได้ไปก่อนเลยหนูงวดหน้า07นะ
2: ป้าแดงค่ะจะสั่งยา
3: ได้ครับผมเอาเหมือนเดิมไหม
2: เอาชุดทดลองนะคะ
3: เกี่ยวกับอะไรปวดขาหรือสายตา
2: ลิสีดวง
3: อ๋อลิสีดวง
2: จ้ะ
3: ลิสีดวงตอนนั้นจ่ายเงินไปเท่าไหร่เอ่ย
2: ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นพันเท่าไหร่นะพัน
3: มีพันเก้าสองพันเก้าสามพันเก้าสี่พันเก้า
2: พันเก้าตอนนั้น
3: ชุดพันเก้าชุดแรกเนาะ
2: จ้ะ
3: ได้แล้วก็ตัวแถมก็เหมือนเดิมเนอะเป็นครีมนะ
2: จ้ะ
3: ได้ครับผมที่อยู่เดิมนะที่บาง
2: ประ กอ
3: บพระประแดง
2: จ้ะ
3: แล้วเอายาหม่องไหมตอนนี้มียาหม่องด้วยนะสำหรับนวดเส้นนวดสายปวดคอปวดไหล่ปวดเอวอะไรอย่างเงี้ยปวดขาปวดเข่าอย่างเงี้ยนะ
2: ตอนนี้ยังไม่เอาค่ะตอนนี้แหละเดี๋ยวเอาอันนี้มาลองกิน
3: ดูอ๋อได้ไม่ถ้าเอาก็จะลดให้เป็นพิเศษไงเพราะว่ามันจะได้ตัดค่าขนส่งไปไงแต่อันนี้นำเสนอได้เฉยนะถ้าจะเอาเมื่อไหร่บอกนะถ้ามีปลายมือชาเท้าชาอะไรพวกนี้นะ
2: จ้า
3: โอเคเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับ
2: ค
3: ่ะสวัสดีครับบอกข่าวดีท่านใดที่เป็นโรคลิ้นสีดวงทวารหนักต่อมลูกหมากโตหรือคุณผู้หญิงก็ประจำเดือนผิดปกติหรือว่าตกขาวตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่0869092346
4: ก็ดีแล้วครับ
3: หมายถึงกินยาต่อมลูกหมากผมไป2ชุด
4: ครับ
3: แล้วมันดีขึ้นแล้วเหรอ
4: ครับครับ
3: มันดียังไงอ่ะ
4: ก็หยุดเฉยแล้วครับ
3: อ๋อหยุดแบบฉี่บ่อยๆนี่หยุดไปแล้วเหรอ
4: ครับครับ
3: โอ้เยี่ยมเลยเนี่ย
4: ครับดีมากครับ
3: ดีมากเหรออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
4: 87ครับ
3: โอ้87แล้วนะ
4: ครับ
3: โอ้ก่อนกินแล้วมันเป็นยังไงล่ะมันฉี่กี่หนน่ะ
4: โอ้คืนประมาณ 5-6 หนนะครับ
3: โอ้คืน 5-6 หนเลย
4: ครับโอ้แล้วมันก็แสบด้วย
3: แสบด้วยใช่ฉี่มากแล้วมันจะแสบไง
4: ครับ
3: เออเยี่ยมเลยอายุ80กว่าแล้วกินไป2ชุดนี่ก็ตก 2-3 เดือนเองเนาะ
4: ครับ
3: เออก็ดีใจด้วย
4: ไออาจารย์สมโพธิ์หรือ
3: แต่ต่อมลูกหมากดีขึ้นผมก็ดีใจด้วยนะ
4: ครับครับขอบคุณมากเลยครับ
3: แล้วจะกินต่อเนื่องให้มันไอ้นั่นเลยไหมให้มันครบคอร์สของมัน3ครั้งน่ะเพราะคอร์สมัน3ครั้งไง
4: เดี๋ยวไอ้นั่นก่อนฮะเป็นคือเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวก็รอเงินเดือนเงินถูกอายุออกก่อนคร
3: ับได้ไม่เป็นไร
4: ครับครับ
3: โอเคแค่นี้ก็ถือว่ามีบุญแล้วนะ
4: ครับครับ
3: โอเคสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้เราพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าคนดังลืมหลังควายจากการขับร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์ขอเชิญรับฟังครับ

0: สวัสดีครับ
1: อาจารย์มองสองกระปุก
0: ยาหมองสองกระปุก
1: จากหนองหงส์เพื่อปานทอง
0: อ๋อปานทองได้เออครั้งที่แล้วซื้ออะไรไปล่ะ
1: ก็ยังมองสองกระปุกแล้วยังอยู่แล้วทีนี้ว่าซื้อว่า
0: ได้ก็สองกระปุกก็500 บาทนะโอเคที่อยู่เดิมนะครับสวัสดีครับยามองสองขวดนะ
2: ค่ะ
0: ยังอื่นเอาไหม
2: ไม่เอาค่ะ
0: ไม่เอาโน้ยามองสองขวดก็เหลือแค่500 บาทนะ
2: ค่ะ
0: แจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
2: ค่ะ67
0: 67
2: พิบูลสงคราม22
0: แล้วก็
2: แยก 6ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตำบลบางเขน
0: ตำบลบางเขนได้ของถึง2 วันนะ
2: ค่ะเก็บเงินปลายทางใช่ไหมคะ
0: ส่งฟรีส่งฟรีครับผม
2: ค่ะ
0: โอเคขอบคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับประกาศข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450 บาทพิเศษลดเหลือ350 บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2ขวดลดเหลือแค่500 บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้083-242-1828 083-242-1828จะเอายาหม่องใช่ไหมครับ
3: ค่ะเพิ่งจะฟังเคยฟังวันนี้นะคะปกติถึงจะออกรายการทุกวันอะไรเลย
0: วันเสาร์อาทิตย์ครับเวลาเดียวกันเนี่ยครับผม
3: อ๋อค่ะ
0: ตั้งแต่11:30ถึงเที่ยงครึ่ง1 ชั่วโมง
3: จ้าเพิ่งจะฟังวันนี้นะคะ
0: พรุ่งนี้ก็มีรายการนี้เวลาเนี่ยก็ล็อกไว้เลยนะ
3: ค่ะ
0: เอายาหม่องอย่างเดียวเนาะ
3: ค่ะ
0: เอากี่ขวด
3: ถ้า2 ขวดค่ะ
0: 2 ขวดหรือ500นะ
3: ค่ะ
0: เอายากินด้วยไหม
3: ไม่ละค่ะลองอันนี้ก่อนจ้า
0: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
3: บ้านเลขที่39/25จ้าหมู่7จ้าอำเภอองคลักษ
0: ์ตำบลน่ะ
3: ตำบลคลองใหญ่
0: ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์นครนายกได้ของถึง2 วันนะครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอเคสวัสดีครับ
3: ค่ะ
0: ช่วงนี้เรามาฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าสาว BM จากการขับร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์ขอเชิญรับฟังครับ

0: ย่ามองอย่างเดียวเหรอครับ
1: ใช่อ่ะย่ามองเดียวอ
0: ่
1: ะ
0: ย่ามอง
1: ปวดค
0: อ
1: ปวดคอมาก
0: เออปวดคอมากเลยก็ทาดีมากเลยนะ
1: เ
0: ออนั่งไปนวดไปทาไปสักระยะหนึ่งก็รู้สึกเลยนะเออแล้วก็สูดดมไปด้วยมันก็สบายแล้วทีนี้นะสองขวดตอนนี
1: ้ของหมด
0: เออใช่ใช่สองขวดก็เหลือแค่500บาทนะ
1: ใช่ใช่ก
0: ็เออแล้วเอาอย่างอื่นไหม
1: จะได้เอาอ่ะ
0: จะได้ลดให้
1: ไม่มีตังค
0: ์พูดตรงๆอย่างนี้โอเคเลยได้ได้ได้ก็แจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับผม
1: หมู่บ้านมันธนาเทียนทะเล
0: หมู่บ้านมันธนาเรียบทะเล
1: ซอย28ทะเล28
0: เรียบบางขุนเทียนไทยทะเลป่ะ
1: ใช
0: ่ซอยเท่าไหร
1: ่ซอย28
0: ซอยโอเคเดี๋ยวจะรีบจัดส่งให้วัน2วันนี้ของถึงนะ
1: วันไหนจะคอยรับ
0: น่าจะพรุ่งนี้หรือมะรืนเนี่ยครับมาประมาณนะครับผม
1: วันทิศวันจัน
0: เออประมาณนี่แหละนะโอเคครับผมสวัสดีครับคุณจิรวรรณใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: ผมอาจารย์สุโพจน์นะจะโทรมาตามผลงานหน่อยว่ากินยาดวงตาไปแล้ว1เดือนเป็นยังไง
2: อ๋อ
0: เออที่
2: ซื้อก็ใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ใช้ได้อยู่นะ
2: โอเคโอเค
0: เออใครกินน่ะ
2: ก็ไอพ่อกิน
0: เหรออ๋อให้พ่อกินเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะ
0: เออแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นระดับไหนล่ะ
2: ดีก็ดีขึ้นนะคะ
0: เออดีขึ้นเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะ
0: เออดีขึ้นก็ดีใจด้วยเนาะเออครับผมแล้วใกล้จะหมดหรือยังล่ะ
2: ค่ะ
0: ใกล้จะหมดหรือยัง
2: ยังค่ะยังมีอยู
0: ่เออยังมีอยู่นะ
2: ยาหยดตาก็ยังนั่นอยู
0: ่เออไม่เป็นไรก็พยายามกินต่อเนื่องเนาะเพราะคนมีอายุแล้วมันจะเสื่อมถอยอะนะ
2: ค่ะ
0: เออให้กินต่อเนื่องนะมีอะไรก็โทรหาผมนะ
2: ค่ะ
0: เออวันนี้ก็โทรมาติดตามผลงานหน่อยเพราะครบ1เดือนแล้วนะ
2: ค่ะ
0: โอเคขอบพระคุณนะครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยกับอาจารย์สมโภชโดยอาจารย์สมโภชตั้งกิจพาณิชย์เจริญท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของดวงตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเน็ตจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์สมโภชเจ้าของบริษัทโดยตรงได้ที่0869092346 0869092346

0: อาเกี่ยวกับปวดขาเป็นไงบ้าง1เดือนแล้ว
1: ก็ดีขึ้นนะยังไม่หมดเลยจากหมดแล้วก็จะสั่ง
0: ดีขึ้นนะดีขึ้นยังไงอ่ะ
1: คือขาเถอะไม่ชามือกำได้แต่ก่อนนี่จับอะไรหลุดนี่ดีขึ้นค่ะ
0: คุณว่า
1: แต่ก่อนนี้เนี่ยกินกับทุกคนมาเลยเนี่ยโฆษณาเนี่ยโอ้โหสั่งกินทุกรายการเลย
0: แล้วเป็นไงบ้างล่ะมากินของผมแล้วมันประทับใจไหมล่ะ
1: ประทับใจเดี๋ยวจะสั่งไม่สั่งอย่างอื่นที่อื่นไม่เอาแล้ว
0: อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร
1: ่83แล้ว
0: 83แล้วนะโอ้83แล้วกินดีขนาดนี้ก็ดีใจด้วยนะมีบุญมีกุศลไว้เยอะนะบุญกุศลเราตุนไว้เยอะไงนะเรามาเจอของดีนะเพราะว่าปกติปวดขาเนี่ยมันทรมานนะ
1: ใช่ทั้งปวดขาทั้งมือจำไม่ได้จับอะไรก็หลุดแล้วก็ความจำก็ไม่ค่อยดีเดินไปเอาอะไรก็เดินไปเดินมาดีขึ้นค่ะกินได้นอนหลับ
0: ปกติ
1: ตลอดเลย
0: อ๋อหิวตลอดเลย
1: ดีแล้วหิวตลอดเลย
0: โชคดีว่าทำบุญมาด้วยอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะได้บอกคนอื่นว่าป้าเกษณีทำบุญมาด้วยอะไร
1: ทำบุญทุกอย่างที่ฟังวิทยุ
0: อ
1: ่ะ
0: อยู่ซอยเลวัดสมุทรปราการนะ
1: จ้าซอยเลวัด2เดี๋ยวหมดกะเอา2ชุดเลย
0: เออๆได้ของแพงของแพงอย่าให้เขากินมากนะเดี๋ยวเราไม่มีกินนะ
1: คุณให้ต้องเคลียร์เขาหน่อยคนเราอยู่คนเดียว
0: อยู่คนเดียว
1: ให้เขาได
0: ้หาเพื่อนไว้ก่อนนะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสั่งยาหม่องเอากี่ขวด
2: ขวดละเท่าไหร่คะ
0: ขวดละตอนนี้ลดเหลือ350มีค่าจัดส่ง50บาทเป็น400แต่ถ้าซื้อ2ขวดตอนนี้เหลือแค่500จัดส่งให้ฟรี
2: เอา2ขวดเลย
0: เอา2ขวดเน
2: า
0: ะ
2: 2ขวด500ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าขวดเดียว400ไง
2: เอา2ขวดนะคะ
0: และยังอื่นเอาไหม
2: ไม่เอาค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เอาเนาะยาปวดแข้งปวดขาไม่เอาเนาะ
2: จะลองดูตรงนี้ฟังอาจารย์พูดแล้วน่าสนใจ
0: ยาหม่องมันช่วยนอกไงนะ
2: แล้วก็อยู่ในที่บ้านนะ220/15หมู่2
0: ครับ
2: ตำบลสุรศักดิ
0: ์ครับผม
2: อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อไหร่ส่งคะเมื่อไหร่ส่งคะ
0: สองประมาณวัน2วัน3วันประมาณเนี้ยครับผม
2: ค่ะค่ะ
0: โอเค
2: จ้าขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่านักร้องบ้านนอกจากการขับร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์ขอเชิญรับฟังครับ

0: ได
1: ้จากสมุทรปราการจ้ะ
0: ได้ได้ได้เป็นอะไรอยู่
1: อ๋อจะสั่งยาหม่องนะค่ะ
0: อ๋อยาหม่องนะเอากี่ขวด
1: ลองขวดเดียวก่อน
0: ขวดเดียวลดเหลือ350นะสองขวดสองขวด500
1: ค่าตรงเท่าไหร่อ่ะ
0: ค่าส่งฟรีครับผมสองขวดส่งให้ฟรีครับผมห้าร้อยบาทได้สองขวด
1: ไม่เคยใช้ไงก็จะลองก่อน
0: ว่าอย่ามองไม่เน่าไม่เสียนะเก็บไว้ได้นานหลายปีมันทากระดูกทาคอเมื่อยคอเมื่อยไหลไม่กระดูกกระเบนเน็บมือเท้าชานี่ทาได้ดีเลย
1: ไม่ขาไม่ค่อยมีแรงไง
0: นั่นแหละนวดไปนั่งไปนวดไปนั่งไปนวดไปเดี๋ยวมันดีขึ้นนะถ้าเขาขวดเดียวเดี๋ยวมันหมดเร็วนะแป๊บๆก็หมด
1: งั้นเอามาสองขวดแล้วกันแล้ววันไหนอ่ะเอาที่อยู่ไป
0: แจ้งที่อยู่มาครับผม
1: บ้านเลขที่29/25หมู่9ตำบลบางหัวเสืออำเภอพระประแดงสำโรงใต้สมุทรปราการ
0: โอเคสองทั้งวันของถึงนะครับ
1: จ้าจ้าจ้า
0: ได้ครับ
1: จ้า
0: สวัสดีครับครับ
2: พี่จะสั่งอ่ะพอดียายเขาอายุ80กว่าแล้วอ่ะ83แล้วก็ทาได้ใช่ไหม
0: ทาได้ครับผมเป็นตรงไหนอยู่ครับผม
2: คือเขาจะปวดหลักๆคือข้อเท้าแล้วก็ตอนนั้นปวดมีชูดังไปไหมเนี่ยหรือว่าเดี๋ยวจะไปคุยที่อื่นกันแหละก็คือว่าเขาเวลาปวดข้อเท้าแล้วก็เวลาเดินน่ะก็เดินได้อยู่แต่ว่าเดินได้ระยะไม่ไกลค่ะเดินได้แล้วเขาก็จะเจ็บเท้าเขาก็จะมีหลังข้อพับอ่ะหลังข้อพับอ่ะเขาจะตึง
0: ตึงเพราะว่าเส้นมันเริ่มไม่คลายตัวไง
2: ก็มันก็เลยทำให้เขาปวดนะคะและหลักๆเขาจะปวดข้อเท้าเขาเดินไม่ค่อยไหวก็เลยพอดีแม่เขาฟังเขาอยากได้อ่ะ
0: ได้
2: มันช่วยได้ใช่ไหมคะพี
0: ่ได้นะเอ็นเจลเนี่ยมันเป็นเจลที่มันนวดข้างนอกนะมันจะซึมเข้าข้างในนะแต่ว่าถ้าเรากินด้วยอันนั้นคือได้ 70% เลยนั่นจะไปเสริมกระดูกและเส้นข้างในอันนี้มันจะเร็ว
2: เหรอก่อนถามก่อนเขาเป็นไตอ่ะ
0: เป็นไตกินได้ของเราไม่ห้ามนะ
2: ไม่มี
0: แต่ตัวนี้แนะนำคือมันจะช่วยเรื่องกระดูกอ่อนเส้นเอ็นไขข้อเนี่ยมันจะเร็วกว่าเอ็นเจลเพราะเอ็นเจลเนี่ยมันซึมเข้าผิวหนังมันจะช้านะแล้วมันอยู่ได้ไม่นานแต่ตัวกินเนี่ยมันวิ่งมันเข้าไปในเส้นเลือดแล้วมันจะวิ่งไปตามเส้นเอ็นกล้ามเนื้ออะไรพวกเนี้ยมันจะเร็วแล้วมันอยู่ได้นานแล้วมันมีสารบำรุงด้วยนะมีสารบำรุงข้อนะมีทั้งกระดูกอ่อนปลาฉลามนะมีทั้งคอลลาเจนอันนี้ได้ประโยชน์มากเลยแล้วมันอยู่ได้นานไงกินไปแล้วเม็ดนึงเนี่ยมันอยู่ได้เป็นอาทิตย์อ่ะกว่ามันจะหมดฤทธิ์อ่ะ
2: งั้นเอาที่พี่แนะนำนี่ก็ได้เนาะ
0: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
2: แจ้งตัวตนได้ปะ
0: ครับผมแจ้งได้เลยครับ
2: บ้านเลขที่นะ3180หมู่1
0: 3180หมู่1
2: ค่ะซอยด่านสำโรง54/15
0: ซอยด่านสำโรง54/15
2: ค่ะตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมือง
0: สำโรงเหนือเมืองสมุทรปราการเน
2: า
0: ะ
2: ใช่
0: นะ
2: 23,900อันนี้คือพี่มาส่งแบบไหนอ่ะ
0: เก็บเงินไปทางจัดส่งให้ฟรีนะ
2: จ้า
0: โอเค
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ประกาศบอกข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีเอ็นเจลมาจำหน่ายแล้วเอ็นเจลเหมาะสำหรับใครบ้างเอ็นเจลเหมาะสำหรับคนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่มีแขนขาไม่มีแรงข้อตึงเข่าตึงก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ขาบวมข้อบวมเข่าบวมก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดคอก็ใช้เอ็นเจลได้เอ็นเจลใช้งานง่ายใช้งานสะดวกโดยทาบริเวณที่ปวดไม่ว่าจะเป็นตามข้อตามไหล่ตามเอวไม่นานผลตอบรับก็จะดีขึ้นพิเศษเอ็นเจลราคา890บาทพิเศษเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นลดเหลือ690บาทพิเศษสุด ท่านใดที่ซื้อสินค้าในรายการของเราครบ 1,900 บาทแถมฟรีเอ็นเจล1กระปุกเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นสามารถติดต่อได้ในรายการของเราทุกเบอร์ทุกสายสวัสดีครับ

เวลาของทางรายการก็หมดเวลาลงอีกแล้วท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเช่นปัญหาเรื่องของดวงตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมกระดูกเสื่อมปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเหน็บหรือคุณผู้ชายก็ต่อมลูกหมากโตและคุณผู้หญิงก็ปวดประจำเดือนประจำเดือนผิดปกติหรือว่าตกขาวจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สมโภชตั้งจิตพาณิจเจริญเจ้าของบริษัทโดยตรงได้ที่083-242-1828083-242-1828

0: แต่ถ้าเป็นยาหม่องยาหม่องก็เป็นยาร้อนทากระดูกเหมือนกันปลายมือปลายเท้าชาทาคอทาไหล่ทาเอวมีสองแบบแบบเจลกับแบบยาหม่องนะยาหม่องเป็นยาร้อนอันนี้ก็ดูดซึมเร็วใช้ได้ดีทั้งสองแบบ
1: ครับผม
0: ยาหม่องก็350
1: ถ้าสั่งยาหม่องอ่ะครับ
0: ยาหม่องเอากี่กระปุกอ่ะหนึ่งกระปุกละ350มีค่าจัดส่ง50 บาทเป็น400แต่ถ้าซื้อสองกระปุก500
1: กระปุกยังไง
0: ถ้าสองกระปุก500นี่จัดส่งฟรีตกแล้วกระปุกละ250เองแล้วแต่เราสะดวก
1: แล้วสองกระปุกก็ได้ก็อาจจะครับ
0: สองกระปุกก็500เนาะ
1: ครับ
0: งั้นแจ้งที่ที่อยู่ไว้ครับเดี๋ยวถามนิดนึงเอายากินด้วยเปล่าจะได้ลดให้
1: ยากินแบบไหนครับ
0: ยากินเสริมกระดูกไงเสริมกระดูกเสริมเส้นเอ็นภายใน
1: ไม่ต้องครับ
0: ไม่เอาเนาะ
1: ครับคร
0: ับ ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
1: ที่อยู่183 หมู่ 6ครับ
0: 183 หมู่ 6
1: ครับหินเหล็กไฟวัวยินประจวบครับ
0: ตำบลหินเหล็กไฟ
1: ครับผม
0: ได้ครับของถึง2 น้ำวันนะครับทั้งหมด500 บาทนะ
1: ครับครับ
0: ได้2 กระปุกโอเคครับผมสวัสดีครับประกาศข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450 บาทพิเศษลดเหลือ350 บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2 ขวดลดเหลือแค่500 บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้08 3 2 4 2 1 8 2 8 0 8 3 2 4 2 1 8 2 8
2: ปวดเข่า
3: ค่ะไปฉีดยามันก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็มันก็ดังก๊อบแก๊บแต่ก๊อบแก๊บนี่มันเป็นความเสื่อมของคอลลาเจนเราใช่ไหมคะ
0: ส่วนหนึ่งครับผม
3: คือ
0: มันไอไขกระดูกเนี่ยมันมีกระดูกแข็งกระดูกอ่อน
3: ค่ะ
0: กระดูกอ่อนเนี่ยมันเป็นตัวที่มีคอลลาเจนผสมอยู่บางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเกิดจากเขาเรียกอะไรอ่ะโปรตีนนะ
3: ค่ะ
0: โปรตีนแล้วก็น้ำหล่อเลี้ยงซึ่งเป็นเขาเรียกความชื้นอ่ะมันหายไป
3: ค่ะ
0: มันเกิดความแห้งขึ้นมาแล้วมันก็ขบกันนะเวลาเราจะเดินมันก็ต้องกรับกรับกรับอะไรเงี้ยนะ
3: ว่าเวลาลุกขึ้นนั่งเราก็กระดับกรับกรับเงี้ยค่ะ
0: นั่นแหละความชื้นแล้วก็น้ำมันหดหายไปนะ
3: ค่ะ
0: แล้วก็มีตัวสมุนไพรนะปกติไม่ได้กินกาแฟเน
3: า
0: ะ
3: อ๋อป้าไม่ทานกาแฟค่ะ
0: งั้นก็จะเป็นตัวรีดเส้นรีดสายนะ
3: ค่ะ
0: เสริมกระดูกเสริมข้อแล้วก็จะมีตัวนวดอีกตัวนึงอยู่ในชุดเดียวกันก็จะเป็นเอ็นเจลนะ
3: ค่ะ
0: ปวดตรงไหนนวดตรงนั้นนั่งไปนวดครึ่งไปสักพักมันจะค่อยดีขึ้น
3: อ๋อเอาเอ็มเจลนวดไปหรอคะ
0: มันในชุดของมันเนี่ยโปรโมชั่นน่ะมันก็จะมี2 ตัวนี้ไง
3: ค่ะยานวดกับยาทานนะคะ
0: ยานวดกับยากินเนี่ยจะคู่กัน
3: ค่ะ
0: แต่อันนี้เดี๋ยวผมแจ้งโปรโมชั่นก่อนดีไหม
3: ค่ะ
0: มันจะมีทั้งหมด4 ชุดนะชุดแรกก็คือซื้อ2 แถม 1
3: ค่ะ
0: 1,900 ซื้อ3แถม2 2,900
3: ค่ะค่ะ
0: ซื้อ3แถมซื้อ4แถม3 3,900
3: ค่ะค่ะเอาชุดเนี้ยค่ะชุดเนี้ยค่ะ 3,900 เนี่ยค่ะ
0: ได้ได้ได้
3: ดูได้ค่ะตามก็เก็บขวดขายไม่ค่อยมีตังค
0: ์เออได้งั้นตัวแถมก็จะเป็นเอาเอ็นเจลเน
3: า
0: ะ
3: ค่ะค่ะ
0: 4แถม3ก็จะมีเอ็นเจลแถมให้2นะ
3: ค่ะค่ะ
0: แล้วก็แถมตัวกินให้อีกกระปุกหนึ่งก็เท่ากับแถม3นะ
3: ค่ะค่ะค่ะ
0: ได้บอกชื่อที่อยู่ไว้ครับผมที่อยู
3: ่679หมู่3
0: ตำบลอำเภอจังหวัด
3: ซอยเรวัต3บอกซอยด้วยนะครับเพราะมีซอยเรวัต3ตำบลท้ายบ้านใหม
0: ่
3: อำเภอเมืองสมุทรปราการ1ค่ะ
0: ได้ของถึง2น้ำวันนะครับ
3: ได้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ค่ะค่ะ
0: ประกาศข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีกาแฟสมุนไพร3สหายมาจำหน่ายแล้วซึ่งประกอบไปด้วยกาแฟผสมโสมผสมเห็ดหลินจือแดงและผสมว่านปลาไหลเผือกเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพและชอบดื่มกาแฟเช่นบำรุงสมองและหลอดเลือดบำรุงหัวใจก้อนเนื้อก้อนซีสต์เนื้องอกอันนี้ก็กินกาแฟ3สหายได้คนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวก็กินกาแฟนี้ได้คนที่เส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงก็กินกาแฟนี้ได้ท่านใดที่สนใจกาแฟ3สหายพิเศษสุดช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นกาแฟ3สหาย1กล่องมี15ซองราคา550บาทลดเหลือ370บาทเท่านั้นช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรศัพท์เข้ามาได้ที่083 242 18 28 083 242 18สอง8
2: มารับโทรศัพท์ด่วนเดี๋ยวค้าก็หายหมดหรอก
4: ฮัลโหล
0: สวัสดีครับ
4: ค่ะไอ้กาแฟที่ว่าประกาศเมื่อกี้อ่ะขายไงคะ
0: ขายแพ็คหนึ่ง550ลดเหลือ370
4: แพ็คหนึ่งมีกี่ซอง
0: แพ็คหนึ่ง20ซอง

0: เดี๋ยวลดให้โอเค
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แจ้งข่าวดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำดำลอยไปลอยมาตอนนี้ทางรายการของเราก็มียาหยอดตามาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจยาหยอดตาก็ติดต่อได้ที่083 242 18 28 083 242 18 28แจ้งข่าวดีท่านใดที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงก็ติดต่อได้ที่อาจารย์สมโภช083 242 1828 08 083 242 18 28ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงเพลงที่ชื่อว่านักโทษรักจากการขับร้องของเพชรโพธารามต้นฉบับขอเชิญรับฟังครับ

ลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

ทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการโลกใบใหญ่ดำเนินรายการโดยอาจารย์วีรวัฒน์สายทิพย์ค่ะ

ินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับผมวันนี้โลกรอบตัวของคุณนั้นราบเรียบสงบดีหรือเปล่าหรือว่าแม่มันช่างวุ่นวายเหลือเกินนะครับผมก็ปฏิเสธยากนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่เศรษฐกิจการเมืองสถานการณ์ของโลกมันดูมารุมมาตุ้มมันดูวุ่นวายกันไปหมดเลยจนบางครั้งเราก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองเสียงดังๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้กันแน่เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าหันหน้าไปมองด้านของสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็เห็นกันชัดเจนเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกต่อเนื่องจนแบบโอ้โหน้ำท่วมผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเช่นกันนะครับแต่ท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางช่วงเวลาที่เราจะต้องเผชิญกับเรื่องราวยากๆเหล่านั้นคุณผู้ฟังใช้ชีวิตยังไงครับส่วนตัวผมเนี่ยต้องหาที่พึ่งและที่พึ่งของผมนั้นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าครับผมซึ่งผ่านมาได้นี่ต้องบอกว่าขอบคุณพระเจ้าอย่างแท้จริงเลยทีเดียวเพราะว่าในสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั้นไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวอะไรเลยอยู่โดยพระคุณล้วนๆเลยครับ

แม้ว่าเรื่องราวรอบๆตัวเรามันจะดูแย่ขึ้นหรือว่ามันจะแย่ลงก็ตามทีนะเอ้ยมันมีความหมายเหมือนกันไหมแย่ขึ้นหรือแย่ลงเนี่ยนะครับแต่ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ตามนะครับคุณผู้ฟังมั่นใจเลยว่าพระเจ้าที่สร้างเรามานั้นพระองค์จะทรงประทานทางออกประทานกำลังให้เราสามารถผ่านช่วงเวลาสถานการณ์เหล่านั้นไปได้อย่างแน่นอนเอาเป็นว่าตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่ในจังหวัดไหนอยู่ในสถานการณ์ใดเล่าสู่กันฟังนะครับผ่าน0865229688ครับ0865229688ให้ทีมงานของเราได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากในช่วงเวลาที่ลำบากของคุณผู้ฟังผ่านคำอธิษฐานผ่านการได้รับฟังเรื่องราวผ่านสายจากปากของคุณผู้ฟังนะครับ0865229688และอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านสู่รายการโลกใบใหญ่โดยดีเจอเล็กซ์วีรวัฒน์สายทิพย์นะครับผ่านทางคลื่นวิทยุท้องถิ่นของเราร่วมมือกันกับสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุ TCRN นะครับ FEBC Christian Media เรามุ่งกระจายความสุขไปสู่ทุกย่านความถี่ไม่เพียงแค่ความถี่วิทยุเท่านั้นยังเป็นอีกหลากหลายช่องทางในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะแอดไลน์ OA กับทีมงานของเรานะครับ @FEBC Thailand ต้องมีเครื่องหมายแอดด้วยนะครับเพราะว่าเป็นบัญชีทางการนะครับ @FEBC Thailand เมื่อเจอกันแล้วพิมพ์ทักทายกันนะครับว่าคุณผู้ฟังอยู่จังหวัดไหนนะครับผมแล้วก็ในแอปพลิเคชัน LINE OA เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปรับชมรับฟังสื่อสร้างสรรค์จาก FEBC Christian Media ได้มากขึ้นในเวลาที่คุณสะดวกไม่ต้องรอแค่ตามคิวเวลาตามการออกอากาศของสถานีวิทยุเท่านั้นนะครับผมคุณผู้ฟังครับก็ต้องบอกนะว่าสถานการณ์ของโลกเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เราสามารถรับรู้ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นในช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับและเรื่องแรกที่จะคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นโพสต์ที่เตือนสติคนทั้งโลกนะครับจากดร.เพชรมโนปวิทย์นะครับท่านเป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่งจะลงพื้นที่ไปสำรวจทานน้ำแข็งนะครับจำได้ไหมคุณผู้ฟังว่าก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงเจ้ากลาเซียหรือว่าเจ้าแผ่นน้ำแข็งเนี่ยนะซึ่งตามปกติโลกของเราเนี่ยมีแผ่นน้ำแข็งจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นตัวกักน้ำเป็นตัวรักษาอุณหภูมิของโลกแต่พออุณหภูมิของโลกสูงขึ้นแผ่นน้ำแข็งเหล่านั้นเนี่ยมันละลายครับผมแล้วก็มันแตกตัวออกทำให้สถานการณ์ของน้ำทั่วโลกเนี่ยมันกระทบกันไปหมดเพราะว่าน้ำนะครับที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับผมมันไม่ได้อยู่แค่ที่ใดที่หนึ่งนะแต่มันเคลื่อนเข้าหากันหมดเหมือนกับอากาศนั่นแหละคุณผู้ฟังนะครับผมเช่นกันนะครับผมเรื่องราวนี้ที่กำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องราวของทานน้ำแข็งในอุทยานแห่งชาติในประเทศนิวซีแลนด์ครับคุณผู้ฟังเจ้าทานน้ำแข็งเนี่ยจัดเป็นทานน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์นะครับแล้วตอนนี้กำลังเผชิญสิ่งที่เรียกว่าอวสานกลาเซียครับผมซึ่งมันเริ่มตั้งแต่ในปี1990ครับถอยร่นไปเนี่ยมันละลายเฉลี่ยปีนึงเนี่ยประมาณ180เมตรครับผมนับตั้งแต่เริ่มสำรวจเมื่อ1970จนถึงตอนนี้นะครับมันหายไปแล้วกว่า7กิโลเมตรอ่ะคุณผู้ฟังแล้วภาพรวมของนิวซีแลนด์นะครับเขากำลังสูญเสียปริมาณน้ำแข็งไปมากถึง 35% นะครับแม้บางปีนั้นอาจจะมีหิมะตกหนักนะครับผมแต่จากการสำรวจล่าสุดในปี2026นะครับโดยทีมนักวิจัยก็ยืนยันตรงกันนะครับว่ามันเป็นแค่ความผันผวนสั้นๆนะครับแต่ทิศทางในการสูญเสียน้ำแข็งในระยะยาวนั้นมันไม่ได้ลดลงเลยทานน้ำแข็งที่แตกออกเป็นเสี่ยงๆแม้จะเพิ่งเข้าสู่ในฤดูใบไม้ผลินะครับแต่มันก็เป็นหลักฐานที่ทำให้เราได้เห็นว่าวิกฤตโลกร้อนนั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่มันกำลังเปลี่ยนแปลงภายในชั่วชีวิตของเรานี่แหละเนี่ยเราเผชิญกันอยู่ในรุ่นเรานี่แหละนะครับแล้วมันส่งผลกระทบเป็นโดมิโนนะครับทั้งระดับน้ำทะเลภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของความเป็นความตายที่รอไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังพูดมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนบอกว่าโอ้เจอรายการนี้ทีไรคุยเรื่องนี้ตลอดเลยเริ่มเครียดแล้วเนี่ยไป
พักฟังเพลงสักครู่หนึ่งปรับอารมณ์ของเราแล้วช่วงหน้าจะชวนคุณผู้ฟังบินไปที่ตุรกีกันไปพบกับข่าวนะครับผมที่เขามีการรายงานอัปเดตกันในเรื่องราวของเรือโบราณทายซิว่าเรือโบราณที่เรากำลังจะคุยนั้นชื่อเรืออะไรเบรกหน้ามาคุยกันครับคุณผู้ฟัง

0: ถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบสถานการณ์ต่างๆเหมือนคลื่นลมนะครับผมการที่เราจะนำนาวาชีวิตของเราให้ไปถึงฝั่งฝันได้อย่างดีแน่นอนว่าสมอนั้นก็เป็นตัวสำคัญอย่างหนึ่งนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรือมันแล่นไปด้วยใบพายใช่ไหมครับแล่นไปด้วยใครใบเรือนะคุณผู้ฟังแต่ว่าในบางช่วงบางเวลามันก็ต้องจอดนิ่งๆใช่ไหมครับแต่มันจะจอดนิ่งได้ยังไงล่ะในสถานการณ์ที่คลื่นลมพัดแรงนะครับสมอชีวิตของเรามันจะแข็งแรงเพียงพอที่จะเหนี่ยวรั้งเรือนาวาชีวิตไม่ให้เคลื่อนไปกระแทกกับหินโสโครกให้ไปกระแทกกับปัญหาที่อาจจะทำร้ายได้อย่างดีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสมอในชีวิตนะครับชีวิตของเรานั้นจะประสบกับสิ่งที่ดีแน่ๆนะครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดว่ามีพระเจ้าแล้วคงจะไม่ต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาเจอแต่เรื่องดีๆไปตลอดเลยมั้งไม่ใช่หรอกนะครับเราจะสามารถเผชิญเรื่องราวร้ายๆได้และจะผ่านไปได้อย่างดียอดเยี่ยมด้วยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการโลกใบใหญ่ครับ FEBC Christian Media นะครับให้การสนับสนุนและให้เรานั้นได้มาใช้เวลาดีๆด้วยกันผ่านหน้าปัดเครื่องรับวิทยุและบนโซเชียลมีเดียที่คุณสามารถเข้าถึงได้นะครับเอาละครับกลับมาสู่ช่วงของรายการของเรานะครับจะพาคุณผู้ฟังข้ามไปที่ประเทศตุรกีครับผมเขารายงานว่ามีการค้นพบระดับประวัติศาสตร์อีกแล้วนะครับผมแต่ฟังแล้วเอ๊ะมันเหมือนกับเคยได้ยินเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคือมีนักวิจัยนะครับเขาทำโครงการ NOAA Arc สแกนนะครับร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยในตุรกีสหรัฐอเมริกานะครับโดยใช้เทคโนโลยีเรดาร์ครับซึ่งเป็นเรดาร์ขั้นสูงในการสแกนทะลุผืนดินนะครับหรือว่าเขามีตัวย่อว่า GPR นะครับซึ่งมันพัฒนามาจากเทคโนโลยีของกองทัพสหรัฐครับเขาจะสแกนลงไปในชั้นพื้นดินใต้ดินบริเวณเทือกเขาในตุรกีครับแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณผู้ฟังปรากฏว่าล่าสุดเขาไปพบโครงสร้างภายในที่เป็นระเบียบมีลักษณะคล้ายกับห้องทางเดินอุโมงค์ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินครับผมและที่น่าทึ่งที่สุดนั่นก็คือว่าสัดส่วนแล้วก็ขนาดของโครงสร้างนี้มันไปตรงกับสเปคของเรือโนอาห์ที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือพระคัมภีร์อย่างน่าอัศจรรย์โอ้และทีมนักวิจัยครับผมก็เปิดเผยว่าพวกเขามั่นใจมากว่านี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างแน่นอนและจากรายงานล่าสุดเมื่อ23กันยายนที่ผ่านมาครับทีมงานได้ทำการขุดเจาะชั้นดินแล้วก็วางแผนที่จะส่งหุ่นยนต์เข้าไปสำรวจภายในอุโมงค์และที่พีคที่สุดคืออะไรครับคุณผู้ฟังในชั้นดินที่ขุดเจาะลงไปนั้นเขาเริ่มพบอินทรีย์สารครับผมซึ่งตอนนี้กำลังเอาไปห้องแลบเพื่อตรวจพิสูจน์ว่ามันใช่เนื้อไม้ผุของเรือโบราณที่ชื่อว่าโนอาห์หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นจริงนะครับนี่จะเป็นการค้นพบโบราณวัตถุทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยครับคุณผู้ฟังฟังแล้วนะครับผมขนลุกเลยใช่ไหมแต่หลายคนบอกว่าไอ้เจ้าเรือโนอาห์เนี่ยมันคืออะไรนะเรือโนอาห์เนี่ยมันคือเรือที่พระเจ้าสั่งให้ท่านโนอาห์นะครับซึ่งเป็นบุคคลนะเขาเรียกเรือเนี่ยตามชื่อของผู้ชายคนนี้ก็คือโนอาห์นะครับโนอาห์มีอายุอยู่ในช่วงที่มนุษย์ทั่วโลกเนี่ยกำลังเพลิดเพลินกับความบาปกับเรื่องไม่ดีของตัวเองนะครับผมแล้วพระเจ้าทนไม่ไหวละนะในเรื่องที่จะให้มนุษย์เนี่ยยังคงดำรงอยู่แบบนี้ต่อไปพระเจ้าก็เลยบอกโนอาห์ว่าพระองค์จะทรงล้างโลกนี้ด้วยน้ำจะให้น้ำท่วมโลกแล้วก็สั่งให้โนอาห์นั้นสร้างเรือขึ้นมาลำหนึ่งเมื่อสร้างเสร็จนะครับผมก็ให้นำสัตว์เนี่ยตามชนิดของมันนะอย่างละคู่อย่างละคู่ขึ้นไปบนเรือแล้วพระองค์จะทรงให้น้ำท่วมโลกเพื่อเป็นการชำระล้างโลกใบนี้และโนอาห์ก็เชื่อฟังครับได้สร้างตามแบบตามวิธีการที่พระเจ้าดลใจให้เขาทำทั้งหมดเลยท่ามกลางเสียงของคนรอบข้างนะครับคือสภาพแวดล้อมของเขาอ่ะมันอาจจะเป็นเมืองทะเลทรายมันอาจจะเป็นเมืองที่ฝนแทบจะไม่ตกลงมาให้เปียกจมูกเลยเขาเลยว่านี่มันเป็นเรื่องโง่ๆเป็นเรื่องแบบไร้สาระมากนะครับที่จะมาสร้างเรือในที่แบบนี้นะครับก็โดนเยาะเย้ยโดนถากถางสารพัดสารเพครับผมคุณผู้ฟังแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้มันเกิดขึ้นจริง นะครับและเรือโนอานี้เป็นเรือที่ทำให้ครอบครัวของท่านโนอาแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าสร้างไว้ที่ถูกคัดสรรเนี่ยได้รอดชีวิตครับผมซึ่งหากว่าคุณผู้ฟังสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของโนอานะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทีมงานหลังไมค์ได้นะครับสอบถามว่าเอ๊ะเรื่องราวของโนอาเนี่ยมันอยู่ไหนนะมันสามารถหาอ่านได้ที่ไหนทีมงานมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราจัดการให้0865229688ครับ0865229688ครับผม
1: คนเรานี่ก็แปลกรู้ว่าดีก็ไม่ทำรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำ
2: พบคำตอบได้ในบทเรียนพระคิดสำทางไปรษณีย์ฟรีโทร0865229688 0865229688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได้
0: คุณผู้ฟังครับเรื่องราวทานน้ำแข็งที่ละลายอย่างรวดเร็วที่นิวซีแลนด์และการค้นพบเรือโนอาในตุรกีอาจจะกำลังเตือนใจเราถึงบทเรียนที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเราย้อนไปในยุคอดีตที่มนุษย์เรานั้นหันหน้าหนีจากคุณงามความดีที่พระเจ้าทรงสร้างไว้พระเจ้าก็ใช้น้ำท่วมใหญ่นั้นเพื่อล้างโลกใบนี้แต่พระองค์ไม่ได้ทำลายหมดครับผมพระองค์ทรงให้สร้างเรือโนอาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้เชื่อและดำเนินชีวิตในความชอบธรรมและหลังภัยพิบัติน้ำท่วมโลกผ่านไปนะครับพระเจ้าก็ให้รุ้งกินน้ำเกิดขึ้นไว้บนท้องฟ้านะครับเพื่อเป็นสัญญานะครับเพื่อเป็นสัญญาและเป็นสัญญาณครับผมที่บอกว่าพระองค์จะไม่ใช้น้ำท่วมทำลายล้างโลกอีกต่อไปนะครับธรรมชาติกำลังส่งเสียงเตือนมนุษย์เรานะครับว่ามนุษย์เรานั้นต้องหันกลับมาช่วยกันดูแลธรรมชาติให้ดีมากขึ้นไม่ใช่แค่ใช้ประโยชน์ให้หมดไปวันๆนะครับผมและหากว่าเรื่องราวของโนอาคือสถานการณ์ที่ทำให้เราได้รอดพ้นจากภัยพิบัติในอดีตนะครับในปัจจุบันในทุกวันนี้นะครับความเชื่อสันติสุขและความรักของพระเยซูคริสต์นั้นมันคือเรือแห่งความรอดในชีวิตของเราที่จะคอยปกป้องเราจากพายุจากความผันผวนของโลกใบนี้ครับคุณผู้ฟังและพระสัญญาของพระเจ้านั้นก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้นะครับแม้โลกจะถูกสั่นคลอนธรรมชาติอาจจะแปรปรวนความรักและคำสัญญาของพระเจ้านั้นที่มีต่อมนุษย์มั่นคงเสมอไม่เปลี่ยนแปลงครับคุณผู้ฟังเอาละครับวันนี้ก่อนที่เราจะล่ำลากันไปนะครับในรายการโลกไปใหญ่เราตั้งคำถามร่วมสนุกกันสักหน่อยดีไหม จากเรื่องราวที่เราได้รับฟังกันไปในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นี้ก็ยังคงง่ายเหมือนเดิมนะครับตอบง่ายๆได้เกล็ดความรู้แน่นอนนะครับผมโดยที่คุณผู้ฟังสามารถเลือกตอบได้ง่ายๆเพียงแค่เลือกตอบ1หรือเลือกตอบ2เท่านั้นนะครับคำถามมีอยู่แว่ไม่ใช่มีอยู่ว่าจากการสำรวจล่าสุดในเทคโนโลยีเรดาร์ขั้นสูงที่มีตัวย่อว่า GPR ในตุรกีนะครับนักวิจัยเขาสแกนพบโครงสร้างใต้ดินที่มีห้องและอุโมงค์คล้ายกับอะไรในพระคัมภีร์ตอบ1เรือโนอาตอบ2วิหารโซโลมอนคุณผู้ฟังคิดว่าคำตอบข้อไหนถูกต้องครับผมนักวิจัยเขาเอาเรดาร์ไปสแกนในเทือกเขาตุรกีแล้วเขาไปเจออะไรนะครับผมไปเจอโครงสร้างของเรือโนอาหรือเปล่าตอบ1นะครับตอบ2หรือว่าเขาไปเจอวิหารของโซโลมอนนะครับผมเลือกตอบกันเข้ามาครับผมคุณผู้ฟังคิดว่าข้อไหนถูกต้องส่งคำตอบเข้ามาด่วนๆเลยนะครับตอบ1หรือตอบ2นะครับสามารถตอบแล้วก็ส่งคำถามสามารถส่งคำตอบของคุณเข้ามานะครับผ่าน LINE OA@FEBCThailand นะครับหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันที่0865229688ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวทีมงานจะหาของที่ระลึกตอบแทนการร่วมสนุกจากคุณผู้ฟังส่วนในสัปดาห์ไหนที่ไม่มีนะส่วนในสัปดาห์ไหนที่ไม่มีของรางวัลผมก็จะระบุให้ชัดนะครับผมแล้วก็จะย้ำให้ช้าลงด้วยแต่สำหรับสัปดาห์นี้นะครับมีคำถามประจำสัปดาห์มีคำถามประจำสัปดาห์และมีของที่ระลึกที่ทีมงานจะจัดหาให้นะครับผม5รางวัลเท่านั้นนะครับผมคุณผู้ฟัง5รางวัลเท่านั้นเลือกตอบกันเข้ามาครับผมว่านักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไปสำรวจด้วยเทคโนโลยีเรดาร์ขั้นสูงในประเทศตุรกีแล้วไปเจอโครงสร้างใต้ดินนะครับผม ครงสร้างนั้นเป็นโครงสร้างของอะไรนะครับ1เรือโนอาหรือตอบ2วิหารโซโลมอนรีบตอบกันเข้ามาครับผมสำหรับวันนี้ขอพระคุณความรักพระเจ้าปกป้องคุ้มครองคุณผู้ฟังจากทุกเหตุการณ์ที่กำลังจากทุกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหรือใกล้จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าอย่าลืมครับเกิดเรื่องราวใดๆกับชีวิตของคุณโทรเข้ามาแบ่งปันโทรเข้ามาเล่าสู่กันฟังที่0865229688เพราะเราไม่ได้สื่อสารกันเพียงแค่สาระความรู้เท่านั้นแต่เราสื่อสารเรื่องของกำลังใจให้แก่กันและกันด้วยนะครับ0865229688รายการโลกใบใหญ่ดีเจอเล็กวีรวัฒน์สายทิพย์และ FEBC Christian Media ลากันไปชั่วคราวพระเจ้าคุ้มครองอวยพรทุกท่านสวัสดีครับ

0: รมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
1: ่
2: ะ
1: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
1: ท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามปัญหาสุขภาพและการใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข
4: 0642514226ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0642514226
5: ท่านผู้ฟังคะก็ขอหยิบยกเรื่องอาการเวียนศีรษะนะคะมานำเสนอท่านค่ะอาการเวียนศีรษะเดินไม่ปกติหัวทิ่มหัวต่ำนะคะเสียการทรงตัวในผู้สูงอายุนี่ค่ะอาการต่างๆหลายประการนะคะทั้งจากความผิดปกติของระบบการทรงตัวของร่างกายตลอดจนความเจ็บป่วยอื่นๆนะคะการทรงตัวของร่างกายขึ้นกับการทำงานประสานกันอย่างสมดุลของอวัยวะควบคุมการทรงตัวหลายระบบระบบหลักก็ได้แก่อวัยวะควบคุมการทรงตัวสัมพันธ์กับการมองเห็นและประสาทสัมผัสของร่างกายโดยที่ระบบต่างๆเหล่านี้จะส่งสัญญาณการรับรู้ไปยังสมองเพื่อให้ทราบว่าร่างกายอยู่ในตำแหน่งใดและควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติค่ะเมื่อย่างเข้าสู่วัยสูงอายุระบบต่างๆของร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติอวัยวะการทรงตัวที่นะคะหูเสื่อมตั้งแต่ระดับหูชั้นในไปจนถึงสมองการมองเห็นลดลงทั้งด้านความชัดเจนการกะระยะลึกและการมองเห็นในที่สลัวประสาทสัมผัสและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกับข้อต่างๆลดลงค่ะนอกจากนี้ผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีโรคประจำตัวเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคทางสมองโรคเบาหวานที่ทำให้เกิดโรคเส้นประสาทอีกทั้งผู้สูงอายุมักใช้ยาหลายชนิดเพื่อรักษาโรคประจำตัวต่างๆเช่นยาขยายหลอดเลือดยาลดน้ำตาลในเลือดยาขับปัสสาวะยานอนหลับหรือยารักษาอาการซึมเศร้านะคะในผู้สูงวัยค่ะนะคะท่านผู้ฟังคะปัจจัยเหล่านี้นะคะล้วนส่งผลกระทบต่อการควบคุมการทรงตัวของร่างกายและทำให้เกิดอาการมึนงงเวียนศีรษะจากอาการต่างๆเหล่านี้สมุนไพรหากว่าท่านสนใจนะคะอยากจะให้การทรงตัวหรือไม่วิงเวียนศีรษะนั้นนะคะก็หันมาใช้สมุนไพรจะไม่เป็นอันตรายนะคะถ้าหากว่าท่านรับประทานยามากเกินไปนะคะมันก็จะมีผลข้างเคียงต่ออวัยวะทุกส่วนของร่างกายนะคะท่านผู้ฟังคะมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านสอนอยู่ย่านประชาอุทิศโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่านมีอาการหลายหลายโรคนะคะรับประทานยามามากมายนะคะท่านเกิดอาการทรงตัวไม่ปกติค่ะคือเดินเวลาเดินเนี่ยจะหัวทิ่มหัวต่ำค่ะโยกไปข้างหน้าบ้างเย่มาข้างหลังบ้างค่ะท่านบอกว่าอาการดังกล่าวหมอเช็คร่างกายไม่พบสาเหตุค่ะท่านบอกกับสุภัทราว่าอาจจะเป็นเพราะรับประทานยามากเกินไปอาการของท่านจึงทรงตัวไม่ปกติเดินเหมือนคนเมาท่านฟังสุภัทราออกอากาศนะคะท่านก็โทรมาพูดคุยเรื่องสมุนไพรท่านบอกว่ามันเป็นทางเลือกใหม่ที่จะต้องเลือกสมุนไพรเข้าไปเป็นตัวช่วยนะคะ สมุนไพรสามารถดูแลสุขภาพของท่านได้ค่ะสนใจโทรมาค่ะท่านจะได้ทุกรายละเอียดได้ทุกคำปรึกษาตัวของท่านท่านจะรู้เองว่าเป็นอะไรนะคะอย่านิ่งดูดายนะคะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วท่านจะห่างจากโรคภัยไข้เจ็บ
4: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังริดสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะคุณผู้ฟังคะมีคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะสอบถามเข้ามาทางรายการเกี่ยวกับเรื่องอาการและสาเหตุของโรคตับนะคะสำหรับในช่วงนี้เรามารับฟังคำตอบนี้จากคุณหมอลินกันนะคะ
6: โรคตับอักเสบนี้นะคะสาเหตุก็เกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะคะแบคทีเรียเชื้อราหนอนพยาธิสารพิษการติดเชื้อไวรัสทำให้เกิดตับอักเสบมี2ชนิดเลยนะคะ1โรคตับอักเสบเฉียบพลันเป็นยังไงนะคะก็เป็นไม่นานค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการอยู่ประมาณ 2-3 สัปดาห์นะคะคือไม่เกิน2เดือนอาจมีบางรายที่เป็นเรื้อรังอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตก็มีเหมือนกันนะคะ2โรคตับอักเสบเรื้อรังนะคะเป็นอย่างไรโรคตับอักเสบเรื้อรังนี้ก็จะเป็นอาการอักเสบที่นานกว่า6เดือนนะคะมี2ชนิดจะมีอาการค่อยเป็นค่อยไปไม่รุนแรงตับก็จะถูกทำลายไปเรื่อยๆนะคะจนทำลายจากน้อยไปจนมากผลสุดท้ายก็เป็นตับแข็งนะคะอาการก็จะอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อปวดข้อคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารอาจมีผดผื่นคันตามตัวนะคะท้องบวมนะคะบางรายฉี่สีเหลืองเข้มเลยนะคะตัวเหลืองตาเหลืองอาการนี้จะหายไปเอง 1-4 สัปดาห์หรือนานถึง 2-3 เดือนนะคะโรคไวรัสตับอักเสบ B 5-10% จะเป็นตับเรื้อรังโรคไวรัสตับอักเสบ C นะคะ 85% จะเป็นตับเรื้อรังนะคะโรคตับอักเสบเรื้อรังนี้ผู้ป่วยจะไม่มีอาการนะคะแต่จะทำลายตับไปเรื่อยๆและเป็นมะเร็งตับในที่สุดนะคะคำแนะนำนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโดยเฉพาะเด็กนะคะแยกอุปกรณ์เครื่องใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อนะคะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายแบบหักโหมนะคะงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะพักผ่อนให้เพียงพอไม่ควรดื่มน้ำหวานมากๆเพราะไขมันจะไปสะสมที่ตับเพิ่มขึ้นนะคะ
7: อาการแสดงชัดว่าเราเสี่ยงที่ตับจะไม่สบายเช็คไว้ให้รู้ก่อนสายโอกาสที่จะดีขึ้นย่อมมากกว่าค่ะความเสี่ยงโรคตับมีอยู่ในตัวเราทุกคนนะคะไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำเท่านั้นเพราะหน้าที่ของตับคือช่วยคัดกรองทั้งสารอาหารและช่วยกำจัดของเสียไปในคราวเดียวกันค่ะซึ่งภาระนี้ก็ตกหนักหนาสาหัสไม่ใช่ย่อยนะคะแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตับของเรายังสบายดีอยู่หรือไม่หรือมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องในส่วนสำคัญส่วนนี้ซะแล้วเอาเป็นว่ามาเช็คอาการโรคตับเบื้องต้น15สัญญาณเหล่านี้กันก่อนนะคะอาการตาเหลืองนะคะจากการที่ตับทำงานได้ไม่สมบูรณ์หรือหากอาการหนักมากตัวก็อาจจะเป็นสีเหลืองไปด้วยค่ะ2นะคะตาขาวมีเส้นเลือดปรากฏอยู่เมื่อตับทำงานบกพร่องหรือว่าทำงานหนักเกินไปอาจส่งสัญญาณมาถึงร่างกายทำให้มีอาการตาแดงมีเส้นเลือดขึ้นในตาขาวอย่างชัดเจนแม้นจะไม่ได้ใช้งานสายตามากเลยก็ตาม 3. นะคะมีอาการน้ำตาคลอตลอดเวลาตามศาสตร์แพทย์แผนจีนจะถือว่าตับเป็นหน้าต่างของดวงตาฉะนั้นหากเกิดความผิดปกติต่อดวงตาเช่นจู่ๆก็มีน้ำตาคลอตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้เกิดจากความรู้สึกใดๆนะคะหรือว่าไม่มีปัจจัยเร้าอย่างอื่นหรือว่าฝุ่นละอองมาทำให้ดวงตาระคายเคืองแบบนี้อาจแปลได้ว่าตับกำลังส่งสัญญาณร้องขอความช่วยเหลือจากคุณแล้วล่ะค่ะ 4. นะคะอาการของหน้าคล้ำหมองหากตับทำงานไม่เป็นปกตินะคะไม่สามารถขับพิษออกจากร่างกายได้อย่างที่ควรจะเป็นอาจจะมีอาการใบหน้าหมองคล้ำไม่ผ่องใสให้เห็นกันบ้างโดยเฉพาะหากมีเส้นเลือดปูดโปนขึ้นมาระหว่างคิ้วหรือว่าขมับนะคะอาการนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะ 5นะคะหลอดเลือดดำใต้โคลนลิ้นคอร์ดหากหลอดเลือดดำ2เส้นนะคะบริเวณใต้โคนลิ้นมีลักษณะคล้ำผิดปกติโป่งพองหรือว่าคดงอผิดรูปนะคะอาจเป็นไปได้ว่าระบบหมุนเวียนเลือดกำลังมีปัญหาที่อาจจะมีต้นต่อมาจากการทำงานของตับบกพร่องนั่นเองค่ะ6นะคะเล็บเปราะหักง่ายเมื่อตับทำงานได้ไม่เต็มที่แสดงว่าร่างกายเราอาจได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอด้วยเพราะเราอย่าลืมว่าตับจะช่วยคัดกรองสารอาหารเพื่อป้อนเข้าสู่ร่างกายอีกทีนึงด้วยเหตุนี้นะคะในผู้ป่วยโรคตับอาจจะมีอาการเล็บเปราะหักง่ายด้วยค่ะ7ผิวบอบช้ำง่ายนะคะตับทำงานได้ไม่ดีการหมุนเวียนของเลือดก็ย่อมมีปัญหาซึ่งจุดนี้อาจทำให้เส้นเลือดเปราะบางไม่แข็งแรงจนกลายเป็นคนที่มีผิวบอบบางช้ำง่ายโดนอะไรนิดหน่อยก็เป็นรอยช้ำนะคะหรือว่ามีเลือดออกง่ายผิดปกติ8นะคะเลือดออกที่เหงือกดูคล้ายๆโรคเหงือกแต่เกิดจากปัญหาสุขภาพฟันแต่หากพบทันตแพทย์แล้วยังรักษาไม่หายนะคะนั่นอาจแปลว่าตับกำลังมีปัญหาโดยอาจจะมีภาวะตับอักเสบหรือว่าเป็นโรคตับแข็งนะคะ9อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหากมีอาการอ่อนเพลียเป็นประจำทำอะไรก็เหนื่อยง่ายนะคะทั้งยังมีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดหรือว่าอาเจียนร่วมด้วยอย่างนี้ก็ควรที่จะไปตรวจเลือดนะคะเพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติที่แน่ชัดเพราะคุณอาจจะเสี่ยงเป็นโรคตับหรือว่ามะเร็งตับก็ได้ค่ะ10นะคะปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุอาการปวดท้องแบบระบุตำแหน่งได้ไม่ชัดเจนนะคะหรือมีอาการปวดท้องบ่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าตับกำลังมีปัญหาค่ะมีความเสี่ยงโรคมะเร็งในท่อน้ำดีและมะเร็งตับได้ค่ะ11นะคะปัสสาวะเป็นสีคล้ำแม้จะดื่มน้ำมากแล้วต่อปัสสาวะก็ยังเป็นสีคล้ำอยู่แบบนี้ให้สังเกตตัวเองให้ดีๆนะคะมีอาการบ่งชี้อื่นๆเช่นตาเหลืองผิวเหลืองร่วมอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะ12ผิวแห้งและคันตามเนื้อตามตัวนะคะเมื่อผิวขาดความชุ่มชื้นและสารอาหารจากการที่ตับทำงานได้ไม่เต็มที่ก็อาจที่จะทำให้เกิดอาการผิวแห้งตึงนำมาซึ่งอาการคันตามเนื้อตามตัวเป็นลำดับต่อไปค่ะ13นะคะท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยเมื่อตับมีประสิทธิภาพการทำงานลดลงระบบเผาผลาญของเราก็จะลดลงไปด้วยส่งผลให้อาหารที่กินเข้าไปไม่ย่อยก่อให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ค่ะ14นะคะท้องโตเท้าบวมเพราะการดูดซึมของตับลดประสิทธิภาพลงจึงทำให้มีอาการท้องบวมขาบวมและหากมีไข้เรื้อรังร่วมด้วยอันนี้ก็ส่อสัญญาณอันตรายมากค่ะให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยให้ชัดเจนนะคะ15นะคะสุดท้ายค่ะบุคลิกภาพหรือว่าไลฟ์สไตล์ของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะในบางรายอาจจะมีอาการขี้หลงขี้ลืมง่ายไม่มีสติเปลี่ยนเวลานอนนะคะหรือดูไม่เหมือนคนเดิมนะคะนั่นเพราะมีสารพิษตกค้างอยู่ในร่างกายจนเลือดไหลเวียนไม่ดีออกซิเจนที่มีในร่างกายก็น้อยลงส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อบุคลิกภาพแล้วก็การดำเนินชีวิตในบางส่วนค่ะอาการส่อสัญญาณโรคตับดังกล่าวนะคะเป็นเพียงข้อสังเกตในเบื้องต้นเท่านั้นนะคะแต่หากไม่แน่ใจว่าตัวเองมีความเสี่ยงกับโรคตับมากน้อยแค่ไหนนะคะแนะนำให้ปรึกษาแพทย์โดยตรงจะดีกว่านะคะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
8: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
9: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
10: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
9: ย้ำอีกครั้งนะคะ
10: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
4: ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังจดไม่ทันนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์กันอีกนะคะตอนนี้ก็เตรียมปากกากับกระดาษไว้นะคะแล้วก็รับฟังรายการในช่วงต่อไปได้เลยค่ะ
7: ก็มีท่านผู้ฟังของเราเนี่ยประสบปัญหา ในโรคเบาหวานอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะคะให้คุณหมอหลินพูดถึงเรื่องเบาหวานสักนิดนึงค่ะ
10: ค่ะเบาหวานนี้ก็ต้องให้พระเอกตัวนี้จะมีส่วนผสมของถังเช่าถังเช่าจริงๆแล้วนี่นะคะถ้าท่านเป็นเบาหวานมันจะมีเบาหวานมี2อย่างนะคะเบาหวานประเภท1แล้วก็เบาหวานประเภท2เบาหวานประเภท1แนะนำอย่างนี้นะคะก็คือเบาหวานประเภท1นี้เกิดจากกรรมพันธุ์นะคะกรรมพันธุ์นี้แนะนำให้ทานประมาณ6เม็ด6แคปซูลนะคะต่อวันแต่ถ้าประเภท2นะคะประเภท2นี่ก็คือเกิดจากการบริโภคของตัวเองนะคะหรือไม่เขาเรียกว่าเบาหวานแบบผู้ใหญ่นะคะก็คืออายุเยอะแล้วนะคะทานอาหารหวานมาตลอดนะคะบ่อยๆนะคะหรือว่าทานแป้งเยอะนี่นะคะก็จะทำให้เป็นเบาหวานด้วยการบริโภคของเราเองนี่นะคะก็แนะนำให้ทานวันละ4แคปซูลก็พอ
7: คุณหมอคะอีกโรคหนึ่งนะคะซึ่งผู้สูงวัยเนี่ยประสบปัญหากันมากเลยทีเดียวนะคะเรื่องอาการของข้อเข่าเสื่อมนะคะหรือว่าแคลเซียมลดน้อยลงในคุณสุภาพสตรีนะคะโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่คลอดบุตรแล้วนะคะตรงนี้ปัญหาต่างๆนี้มีสมุนไพรตัวไหนที่จะมาแก้ไขนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเราจะดูแลสุขภาพในส่วนนี้อย่างไรบ้างนะคะเชิญคุณหมอหลินค่ะ
10: ค่ะพวกข้อเข่าเสื่อมทำให้เกิดอาการปวดข้อปวดกระดูกหรือว่าบางคนนี่ก็น้ำหนักเกินนะคะเกิดจากน้ำหนักเกินก็ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ก็มีนะคะสำหรับเรื่องของข้อเสื่อมกระดูกเสื่อมเส้นเอ็นตึงนะคะบางคนก็เกิดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบๆข้อนะคะรอบๆกระดูกรอบๆหัวเข่านะคะแนะนำให้ทานสมุนไพรของเรานะคะช่วยแก้ไขปัญหาคือมีคุณสมบัติรวมๆโดยตรงเลยนะคะก็ช่วยบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะดับพิษในข้อในกระดูกนะคะแล้วก็ขับพยาธิในท้องได้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็แก้ลิ้นสีดวงทวารนะคะส่วนผสมก็จะมีกำแพง7ชั้นกำลังเสือโคร่งพวกนี้นะคะก็จะเป็นสมุนไพรพวกโดไม่รู้ล้มพวกนี้จะแก้ปัญหาเรื่องของปวดขารักษาอาการปวดเอวปวดขานะคะปวดเมื่อยที่ก้นกบแก้กระสายบำรุงไตได้ด้วยนะคะทำให้เส้นเอ็นอ่อนรักษาเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการโรคข้อเข่าเสื่อมแก้อักเสบตามกล้ามเนื้อรอบๆข้อนะคะบางท่านก็ปวดนิ้วเนื่องจากนิ้วล็อกก็ใช้ได้ค่ะตัวนี้นิ้วล็อกก็ใช้ได้บางคนก็ปวดโรคเกาต์บางคนเป็นกรดยูริกนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นโรคเกาต์หรือเป็นมีกรดยูริกในเลือดสูงก็จะเกิดอาการปวดตามข้อตามนิ้วมือนิ้วเท้านะคะตามข้อศอกอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่จะเกิดตรงนี้หมายถึงว่าเป็นโรคเกาต์นะคะมีกรดยูริกในเลือดสูงนะคะแล้วก็จะไปพอกพูนทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นอักเสบเขาจึงบอกว่าปวดเกาต์หรือว่าโรคเกาต์มันก็จะมีการบวมแดงอักเสบตรงนั้นนะคะนะคะก็จะมีส่วนผสมของแก่นขี้เหล็กนะคะมีเถารางแดงมีเถาวัลย์เปลียงนะคะลูกมะขามแขกพวกนี้เพื่อที่จะช่วยในการถ่ายเส้นได้นะคะกรดน้ำเต้าผักชีล้อมนะคะเถาเอ็นอ่อนเถาโคคานกำลังเสือโคร่งพวกนี้กำลังหนุมานกำลังช้างสารพวกนี้เป็นตัวยาดีๆทั้งนั้นเลยนะคะที่ใช้กันตั้งแต่สมัยโบราณกันมาแล้วนะคะแล้วก็บางท่านก็ทานแค่ 3-4 วันได้นะคะแต่บางท่านก็ทานต้องทานเป็นเดือนเนื่องจากว่าอยู่ที่เรื้อรังมานานแค่ไหนนะคะก็ต้องดูตามอาการก่อนนะคะแคลเซียมลดน้อยลงนี่จะเกิดจาก2สาเหตุก็คือ1นะคะอายุมากแล้วก็วัยทองแล้วก็ชอบทานเนื้อสัตว์พวกเนื้อสัตว์ใหญ่ที่ย่อยยากๆกันนะอย่างเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูอะไรพวกนี้นะคะทานมากๆก็จะทำให้ดูดแคลเซียมจากร่างกายของเราแล้วผู้หญิงไม่ควรทานกาแฟดื่มกาแฟเกินวันละแก้วก็จะทำให้แคลเซียมลดลงได้เหมือนกันนะคะแต่ผู้ชายนี่ได้อยู่นะคะวันหนึ่งก็ประมาณ 3-4 แก้ว5แก้วก็ได้ผู้ชายเพราะทานไปแล้วจะป้องกันต่อมลูกหมากโตได้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็มะเร็ง
7: หมอคะผู้หญิงกับผู้ชายนี่ต่างกันอย่างไรคะทำไมผู้หญิงวันละหนึ่งแก้วแล้วก็ผู้ชายได้มากกว่าหนึ่งแก้วต่อวันคะ
10: ฮอร์โมนค่ะผู้หญิงเนี่ยพออายุมากแล้วก็จะฮอร์โมนเริ่มลดลงฮอร์โ ราะตัวฮอร์โมนเนี่ยถ้าร่างกายเราขาดฮอร์โมนแล้วก็กระดูกก็จะไปไขมันก็จะเพิ่มนะคะพอกินกาแฟกาแฟก็จะทำให้ยิ่งแคลเซียมลดลงมากขึ้นก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของกระดูกมากขึ้นนะคะ
11: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของยาสมุนไพรกระสายเส้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบหลายตัวตัวที่หนึ่งคือสมุนไพรกำลังเสือโคร่งนะคะก็จะมีคุณสมบัติบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วก็ใช้กับโลหิตเป็นพิษในการคลอดบุตรของสตรีใช้ในบาดทะยักปากมดลูกได้แล้วก็สันนิบาตหน้าเพลิงช่วยดับพิษไข้ในข้อในกระดูกในเส้นเอ็นค่ะพยาธิในท้องแก้เถาดานในท้องได้นะคะลิซิดวงในลำไส้กามโรคแก้ปัสสาวะพิการพวกนี้นะคะแก้เส้นเอ็นพิการแก้เหน็บชาและก็แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตัวที่2นะคะก็คือกำลังหนุมานกำลังหนุมานนี้มีคุณสมบัติที่แก้น้ำดีพิการแก้อาการนอนสะดุ้งผวาหลับหลับตื่นตื่นพวกนี้นะคะร้อนหน้าน้ำตาไหลบำรุงกำลังให้กำลังกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นให้เจริญแข็งแรงและยังเป็นยาอายุวัฒนะได้ด้วยนะคะตัวที่3นะคะก็คือกำลังช้างสารนะคะกำลังช้างสารนี้มีคุณสมบัติแก้อาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นบำรุงกำลังบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงบำรุงฮอร์โมนเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้หลอดเลือดแข็งแรงขยายหลอดเลือดลดไขมันอุดตันทำให้ผิวพรรณผ่องใสนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัวที่4นะคะก็คือแก่นขี้เหล็กนะคะแก่นขี้เหล็กก็จะเป็นยาสมุนไพรเบาหวานได้ด้วยนะคะโรคหนองในใช้เป็นยาระบายได้ดีรักษาวัณโรคมะเร็งปอดปวดอักเสบมะเร็งลำไส้พวกนี้นะคะมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็แก้กระสายได้ดีนะคะตัวที่5นะคะก็คือเถารางแดงเถารางแดงเป็นยายุวัฒนะนะคะยังบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นแก้ปวดหลังปวดเอวปวดขาพวกนี้นะคะดูแลเรื่องของโรคกระสายทั้งหมดเลยและกระสายกรอนทุกชนิดนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลเป็นยาขับปัสสาวะบำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยที่ก้นกบบำรุงโลหิตแล้วก็แก้กระสายบำรุงไตนะคะตัวที่6นะคะตัวที่6ก็คือเถาวัลย์เปลี่ยงช่วยในการบำบัดดูแลสุขภาพฟื้นฟูเส้นเอ็นด้วยนะคะคุณสมบัติโดยรวมนะคะก็จะเป็นยาถ่ายเส้นแก้กระสายเส้นแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอถ่ายเสมหะลงทวารหนักขับปัสสาวะบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นเข้าข้อทำให้เส้นเอ็นอ่อนและหย่อนดีรักษาเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการแก้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดข้อข้ออักเสบโรคข้อเสื่อมแก้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อแก้อาการเมื่อยขบตามร่างกายโรคเหน็บชาอะไรพวกนี้นี่คือส่วนผสมบางส่วนนะคะที่มีอยู่ในสมุนไพรกระสายเส้นนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของสมุนไพรนะคะติดต่อได้นะคะที่อาจารย์สุภัทรานะคะ
7: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและแพทย์แผนไทยคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
4: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
7: ย้ำอีกครั้งนะคะ
4: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
7: ท่านผู้ฟังคะทีมงานสมุนไพรเพื่อสุขภาพทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นดิฉันเองนะคะอาจารย์สุภัทราและรวมถึง คุณหมอลินนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยเภสัชกรรมแผนไทยและผดุงครรภ์ค่ะพร้อมที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้สมุนไพรทางเลือกกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเรายินดีที่จะเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของท่านผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้ค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทรจัดรายการสัมมนาคุณให้กับท่านผู้ฟังรายการที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพหลังจากจบรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพของคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านโทรกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์
4: 064 2 6 5 1 4 2 6
2: เวลาก็พอสมควรแล้วนะคะดิฉันสุภัทราเจียมจิตค่ะก็ขอลาท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
7: วันนี้ดิฉันธิดาสวัสดีค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเปิดพื้นที่ศูนย์ควบคุมสุนัขประเวศรับฝากดูแลสุนัขและแมวจากประชาชนพื้นที่น้ำท่วมกรุงเทพมหานครเปิดพื้นที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศสำหรับฝากดูแลสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมโดยประชาชนที่รับฝากได้ต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตประสบสาธารณภัยสัตว์มีเจ้าของหรือผู้ดูแลสามารถยืนยันตัวตนและนำส่งได้ฝากได้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือสัตว์สามารถอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยขั้นตอนการรับฝากสัตว์1ประสานสำนักงานเขตมูลนิธิองค์กรเพื่อขอเข้าศูนย์2เขียนคำร้องขอฝากสัตว์พร้อมข้อมูลเจ้าของและผู้ฝาก3หากมีอาหารประจำตัวหรือยาประจำตัวสัตว์ให้นำติดมาด้วย4เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติเจ้าของหรือผู้ดูแลมารับสัตว์คืนตามขั้นตอน5สุนัขและแมวต้องได้รับการฉีดวัคซีนและจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงก่อนรับคืนสอบถามหรือแจ้งความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023287468จบข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระบารมีแผ่ไพศาลค่ะ

0: นมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราพ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราพ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลูซีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโรหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: เจ ริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี228454 1188ขอเจริญพร

ด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับวันนี้มาพบกันกับสาระดีๆในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับซึ่งเช่นเคยผมจิตกรกาญจนเวคินมาดำเนินรายการคู่กับคุณติ่งวัฒนรินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิตติกรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ครับก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่เปิดคลื่นวิทยุรับฟังบนคลื่นวิทยุแห่งนี้นะครับซึ่งออกอากาศไปหลายสถานีนะครับบนวิทยุเครือข่ายเกือบหลายสถานีทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะทางเชียงใหม่นะครับภาคอีสานจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกโดยเฉพาะบนวิทยุของเครือของทหารบกแล้วก็วิทยุทหารเรือวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมก็เช่นเคยเกี่ยวกับสาระในแนวสุขภาพคุณผู้ฟังที่สนใจในแนวสุขภาพการออกกำลังกายการทานอาหารในแนวสุขภาพการพืชผักปลอดสารพิษหรือการท่องเที่ยวในแนวสุขภาพเพื่อความเพลิดเพลินต่อชีวิตสำหรับท่านที่ผู้สูงอายุหรือท่านที่สนใจที่จะรักษาสุขภาพพูดง่ายๆนะครับคือว่าคนที่เลยอายุ40เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือวัยกลางคนที่สนใจในแนวสุขภาพต้องฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับเพราะว่ารายการเจาะลึกสุขภาพเราพยายามที่จะค้นหาข้อมูลดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพมาเล่าในรายการเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีประโยชน์ในการรับฟังนะครับเช่นเคยครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน
1: ค่ะคาตามินเนี่ยประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินเนี่ยคืออะไรโทรศัพท์สายด่วนได้นะที่08 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ08 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้คาตามินนะครับหลายท่านที่รู้จักนะครับส่วนใหญ่ประเทศไทยก็จะรู้จักคาตามินนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นอยู่ยาวนานมากว่า10ปีคุณผู้ฟังก็บางท่านก็ไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่าใช้กันประจำใช้กันทั้งครอบครัวใช้กันทั้งญาติพี่น้องหมู่เพื่อนฝูงและก็ยังแนะนำนะครับให้กับญาติพี่น้องผมได้รับโทรศัพท์ทุกวันก็ชื่นใจเพราะว่าหลายท่านนอกจากท่านจะใช้คาตามินแล้วท่านก็ยังแนะนำไปยังเพื่อนฝูงอยู่ในหมู่เพื่อนในกลุ่มไลน์ในต่างจังหวัดในไลน์คาตามินก็เลยเกิดกลุ่มก้อนขึ้นมานะครับเป็นสังคมคาตามินขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับผมมีความภาคภูมิใจที่รับใช้กับรายการจอดลึกสุขภาพมาเราสองคนนั้นเป็นสื่อให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารอยู่ที่บ้านนะครับหลายท่านได้นำไปปฏิบัติซึ่งก่อนมาเข้ารายการนะครับอยู่บนถนนรามอินทราเมื่อกี้ผมก็ได้พูดคุยกับลูกค้านะครับที่เราได้ออกอากาศไปก็ขอบคุณมากๆนะครับที่หลายท่านได้มีความสุขและเอาไปทำโดยเฉพาะการออกกำลังกายบางท่านก็โทรมาบอกว่ากำลังเล่นโยคะอยู
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: โยคะนะครับบางท่านก็เดินออกกำลังกายนะครับคุณสนั่นแถวศูนย์หลวงร.9นะครับอายุ70นะครับเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เกษียณ
1: อายุเยอะนะคะ
0: ตื่นตีห้าไปออกกำลังกายสวนหลวงร.9
1: ค
0: ุณทุนติ่งเคยไปไหม
1: เคยค่ะ
0: ไปนะอยู่แถวใกล้ๆนี่เองสวนหลวงร.9ถนนเฉลิมพระเกียรติหรือจะเข้าทางหลังห้างพาราได
1: ส์
0: ศรีนครินทร์นะครับก็
1: มีหลายเส้นทาง
0: มีหลายประตูนะครับมีหลายประตูเพราะว่าสวนหลวงร.9นั้นจะเป็นปอดแห่งหนึ่งของคนที่ชอบออกกำลังกายและไปเดินดูป่าดูไม้ดูวิวธรรมชาตินะครับซึ่งตอนนี้มีที่แห่งใหม่คุณติ่งได้ยินไหมที่จะเป็นสวนธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพเป็นสวนสุขภาพนะคร
1: ับ ที่ไหนอีกที่นึงคะ
0: ครับก็คือแถบโรงงานยาสูบนะจะคืนที่ให้กับกรมธนารักษ์จะสร้างนะอันนี้ผมไม่ได้เตรียมมานะแต่คือเล่าเพราะว่าได้ข่าวมาเป็น 2-3 อาทิตย์นะครับ
1: เห็นมีกั้นรั้ว เหมือนกำลังก่อสร้างอะไรอยู่แต่ไม่ทราบ
0: พ
1: ื้
0: นที่นี่ประมาณ400ไร่ไม่น้อยนะครับ
1: 400
0: ไร
1: ่
0: ไม่น้อยนะครับก็จะเป็นปอดแห่งใหม่เป็นป่าอนุรักษ์เป็นที่แหล่งเรียนรู
1: ้
0: นะครับเกี่ยวกับการเกษตรและแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับป่าธรรมชาตินะครับเป็นปอดแห่งใหม่เพราะว่าในกรุงเทพมหานครนี่เราจะได้ยินแต่สวนจตุจักรสวน
1: สวนล
0: ุมพินีนะครับแล้วก็สวนอื่นๆนะครับสวนเบญจกิติสวนรถไฟอะไรพวกนี้นะ
1: จริง
0: ก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับรวมถึงป่าที่กำลังจะปลูกขึ้นตามแนวสีเขียวของกรุงเทพมหานครนะครับก็ตามหลักจริงๆเนี่ยเราก็ชอบเพราะว่ามันจะได้ดูดซับสารพิษอากาศออกไปนะครับก็จริงๆแล้วคนกรุงเทพก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็ยังอยู่ในสภาวะรถติดนะ
1: ฝุ่นควันอีกตอนนี้
0: ฝุ่นควันน้ำท่วมนะเวลาน้ำเขาเรียกอะไรนะน้ำขังในถนนน้ำรอระบาย
1: น้ำรอการระบาย
0: ครับเพราะว่าจริงๆก็คือน้ำท่วมถนนนะครับส่วนใหญ่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็อยู่ในอากาศธรรมชาติทำไมเราถึงไม่แปลกคุณติ่งผมไม่แปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าผมเคยเดินทางไปจังหวัดนครนายกเพราะนครนายกนี่อยู่ใกล้กรุงเทพแค่ไม่กี่สิบกิโลคนนี้อยากไปเที่ยวกรุงอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ไม่อยากไปไกลมากถึงเขาใหญ่ก็ไปนครนายก
1: มีน้ำตกให้เที่ยว
0: มีป่าธรรมชาติ
1: เอา
0: อย่างนี้ดีกว่ามีป่าธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีที่พักเมืองนครนายกนี่เป็นเมืองที่ได้เรียกว่าเป็นเมืองรีสอร์ท
1: ค่ะ
0: เราจะพบเจอรีสอร์ททุกที่นะครับตามซอยต่างๆมีโฮมสเตย
1: ์
0: นะครับใต้เขื่อนขุนด่านนะครับฉะนั้นมนุษย์เนี่ยกำลังหวยหาธรรมชาติอย่างพวกเราเนี่ยก็เหมือนกันคนกรุงเทพไปเที่ยวไหนไปเที่ยวต่างจังหวัด
1: ใช่
0: แต่คนต่างจังหวัดนี่อยากจะมากรุงเทพ
1: มาที่ได้เที่ยวห้าง
0: ครับมาเที่ยวห้างมาเที่ยวเย็นๆนะครับก็ว่ากันไปนะครับคุณฟังครับผมจะฝากโปรโมชั่นสำหรับคาตามินสักนิดหนึ่งคุณดิ่งเพราะว่าช่วงนี้อัปเดตมาหลายวันนะครับก็มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาถามก็ยังไม่เข้าใจว่าซื้อครึ่งโหลแถม2กระปุกนี่ยังไงอ่ะคนเด่งเราพูดนะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของคาตามินก็จะมีถวายไลน์ด้วยนะคะอัปเดตกันในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าถวายไลน์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังนะแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมนะคะ2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะตอนนี้นี่สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะและแน่นอนค่ะคาตามินนั้นมีบริการส่งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรสายด่วนมาได้นะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาซึ่งช่วงนี้เราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้กับท่านทุกจังหวัดนะครับที่สำนักงานเรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้ท่านนะครับตอนนี้ทุกจังหวัดเรามีลูกค้าอยู่นะครับรอท่านอยู่นะครับแล้วก็โทรเข้ามาตอนนี้โอเปอเรเตอร์เปิดสายรอท่านอยู่นะครับพักฟังเพลงสักครู่ฮะเดี๋ยวเข้ามาคุยกันต่อครับ

0: ครับหลังจากที่ฟังเพลงกันไปคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครก็ส่งเสียงโทรเข้ามาพูดคุยนะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับ
1: สวัสดีครับคาตามินครับผม
2: สวัสดีค่ะสอบถามสินค้าหน่อยค่ะ
1: เชิญครับคาตามินกระดูกข้อเข่านะครับ
2: ค่ะค่ะมันเป็นแคปซูลหรือว่า
1: เป็นแคปซูลอย่างเดียวจ้ะพี่เป็นแคปซูลฮะตัวนี
2: ้แล้วทานยังไง
1: เป็นเม็ดทานวันละ1เม็ดครับก็จะเป็นเม็ดขนาด 1,000 มิลลิกรัมนะครับ
2: อ่าค่ะ
1: ตอนนี้เราขายแพ็คคู่2กระปุกครับ
2: อ๋อ2กระปุกมีกี่เม็ดคะ
1: มีกระปุกละ30ครับทานวันละ1เม็ดได้2เดือนตัวนี
2: ้ค่ะกระปุกละ30เม็ด
1: ครับแต่เป็นเม็ดใหญ่นิดนึงนะทานวันละ1เม็ดครับเม็ดขนาด 1,000 มิลลิกรัมนะเราส่งฟรีให้ถึงบ้านครับตัวประเทศครับตัวนี
2: ้
1: ครับ
2: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
1: จ้ะ
2: เอาไหมเอาค่ะ
1: ครับอยู่ที่ไหนครับผม
2: ราชบุรีค่ะ
1: ราชบุรีส่งประจำอำเภอไหนครับ
2: อำเภอจอมบึงค่ะ
1: จอมบึงตำบล
2: แก้มอ้น
1: แก้มอ้นครับหมู่ไหนครับ
2: หมู่9ค่ะ
1: บ้านเลขที
2: ่27/1ค่ะกระดูกทับเส้นนี้ทานได้ไหมคะ
1: ทานได้กระดูกทับเส้นทานได้บอกด้วยนะ
2: ค่ะ
1: ครับครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผม
2: ค่ะค่ะ
1: ครับครับเรียบร้อยครับผม
2: ค่ะ
1: ครับครับครับสวัสดีครับครับ
0: ท่านอยากรู้เกี่ยวกับคาตามินนะครับโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อเกี่ยวกับคาตามินก็ที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เพราะตอนนี้บริการสายของคาตามินแน่นแล้วครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่เราเปิดโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกตอนนี้คุณฝั่งก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าเราจัดโปรดีโปรดังโปรต้อนรับนะครับสำหรับข่าวดีนะครับที่จะหายโควิดนะครับบริการส่งตรงถึงบ้านท่านนะครับผมเคยไปในต่างจังหวัดในบางที่นะครับอากาศดีมากนะครับโดยเฉพาะพี่น้องอยู่ท้องไร่ท้องนานะครับทำการเกษตรหรืออยู่ที่ตามแถบชายแดนภูเขาพวกนี้นะครับก็อาจจะอากาศดีนะครับผมจะมีเรื่องเล่านิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการอาหารสักนิดหนึ่งนะครับเป็นการเกริ่นนะครับอาหารที่คุณผู้ฟังนั้นไม่ควรรับประทานมาฝากนะครับกับทางรายการจอดเรื่องสุขภาพนะครับอาหารบางอย่างเนี่ยเราสามารถทานแต่บางอย่างนี่เราไม่สามารถจะทานได
3: ้ค่ะก็คือไม่น่าที่จะควรรับประทานทุกวันนะแต่ว่า
0: ไม่ควรรับประทานทุกวัน
3: ควรจะรับประทานอย่างพอดีนะ
0: ครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอ่ะคุณติ่ง
3: อาหารกระป๋อง
0: อาหารกระป๋องเนี่ยอันเนี้ยพูดตรงๆว่าอาหารกระป๋องเนี่ยเข้ามามีบทบาทในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋อง
3: อันนี้มีมานานแล้ว
0: ผักผักดองผักกระป๋องทุกอย่างที่เป็นอาหารกระป๋องนะครับที่เก็บไว้นาน
3: มันอาจจะดูไม่มีพิษมีภัยเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกมันมีสารเคมีอันตรายเนี่ยที่สามารถจะสร้างความเสียหายได้ให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะในระยะยาวเนื่องจากว่าตัวกระป๋องเนี่ยประกอบไปด้วยสาร BPA นะคะซึ่งอาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจโรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวานได้นะคะ
0: ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยอันเนี้ยนักโภชนาการแนะนำทานอาหารกระป๋องแค่1ครั้งต่อ1สัปดาห์
3: จริงๆแทบไม่ได้ไปแตะเลยนะ
0: สำหรับบางคน
3: สำหรับบางคน
0: ครับสำหรับบางคนก็ทานบ่อยนะครับสำหรับพวกอาหารกระป๋องเพราะว่าตอนนี้เขามีทั้งอะไรทูน่ากระป๋องอะไรพวกนี้นะนะครับคุณผู้ฟังก็พยายามที่จะทานอาหารสดๆ อันดับต่อมาครับ
3: ค่ะอาหารผักตระกูลกะหล่ำปลี
0: ครับเป็นยังไงครับ
3: ค่ะแม้ว่าผักคะน้าบรอกโคลีแล้วก็กะหล่ำดอกเนี่ยจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สารอาหารอื่นๆเนี่ยนะคะแต่ว่าการรับประทานผักเหล่านี้บ่อยเกินไปเขาบอกว่ามันอาจจะทำให้เป็นโรคพร่องไทรอยฮอร์โมนเนี่ยหากว่าคุณขาดผักคะน้าไม่ได้เนี่ยก็ลองนำมาปรุงสุกก่อนนะคะเนื่องจากจะช่วยลดสารที่ทำให้เกิดโรคคอพอกได้นะคะ
0: ครับก็สับเปลี่ยนกันไปไม่ทานได้ทุกวันนะครับสำหรับกลุ่มผักคะน้าพวกกะหล่ำดอกหรือว่าเป็นบรอกโคลีนะครับ
3: ค่ะ
0: อันดับต่อมาครับ
3: เป็นปลาทูน่าที่เมื่อกี้คุณกิติกรบอกไป
0: คือทูน่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบแต่ก็คือสัปดาห์ละครั้งนะครับ สัปดาห์ละครั้งสำหรับทูน่า
3: ค่ะปลาทูน่าเนี่ยนะคะจะมีสารปลอดที่สูงค่ะซึ่งอาจจะทำลายพัฒนาการของเด็กแล้วก็กระตุ้นให้เกิดอาการหัวใจวายในผู้ใหญ่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยควรจะหันมารับประทานไลท์ทูน่านะคะแทนเนื่องจากว่ามีระดับสารปลอดต่ำแล้วก็ควรรับประทานเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็พอนะคะ
0: ครับครับแล้วก็ต่อมาครับ
3: เนื้อสัตว์แปรรูปค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะนิยมทำแซนด์วิชเป็นอาหารกลางวัน
0: ครับ
3: แต่ว่าคุณอาจจะไม่ทราบถึงอันตรายนะว่าเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยมีสารก่อมะเร็งนะคะดังนั้นเนี่ยคุณควรจะจำกัดในเรื่องของการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปต่างๆอย่างเช่นพวกเนื้อรมควันนะคะหรือหมักเกลืออะไรพวกนี้เป็นต้น
0: อันนี้ผมขยายความนิดหนึ่งพอดีเมื่อวานเนี่ยคุยกับนักโภชนาการเนื้อสัตว์แปรรูปนี่รวมถึงฮอทดอกคุณเองไส้กรอกพวกนี้นะครับเรื่องกลุ่มไส้กรอกหรือฮอทดอกจะเป็นเนื้อสัตว์แปดรูปฉะนั้นผู้สูงอายุในที่ทานฮอทดอกไส้กรอกท่านไม่ควรทานบ่อยในสัปดาห์นี้จำกัดแค่สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับ
3: ต่อมานะคะเป็นอาหารน้ำผลไม้ปั่นนะคะจริงๆมันดีต่อสุขภาพนะฟังแล้ว
0: แต่ถ้าว่าเป็นน้ำผลไม้ปั่นที่คุณผู้ฟังไปซื้อเหมือนผมไปซื้อเนี่ยคุณเองหวานมาก
3: จริง
0: ครับแล้วก็หวานน้ำตาลหวานน้ำเชื่อมนะครับแต่ถ้าเรามาทำเองก็ดี
3: ครับเขาบอกน้ำผลไม้ปั่นเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ควรจะเป็นอาหารมื้อพิเศษมากกว่าที่จะเป็นอาหารทดแทนหรือว่าลองลดปริมาณผลไม้แล้วก็เพิ่มผักให้มากขึ้นนะคะจะดีกว่าเนื่องจากว่าจะช่วยลดการบริโภคน้ำตาลลงด้วยนะคะ
0: ครับคือผมนิดหนึ่งคุณผู้ฟังตอนนี
3: ้ค่ะ
0: เรื่องน้ำผลไม้เนี่ยระยะหลังๆเนี่ยเรากำลังมีเทรนด์ดื่มน้ำผลไม้เนี่ยด้วยความสะดวกตามร้านสะดวกซื้อคือผลไม้กระป๋องน้ำผลไม้กล่องคนเดียวน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องนะครับ
3: สะดวก
0: เขาจะสะดวกแต่จริงๆแล้วนักโภชนาการเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าน้ำผลไม้ที่บรรจุกล่องเนี่ยบางอย่างเนี่ยหนึ่งน้ำตาลสองการเก็บรักษาที่นานนะครับคือระดับการได้ประโยชน์จะน้อยนะครับสู้เราทำผลไม้ปั่นเอง
3: สด
0: ๆใส่น้ำผึ้งสักนิดหนึ่งพวกนี้จะดีมากนะครับสำหรับผู้สูงอายุสำหรับท่านที่รักษาสุขภาพนะครับ
3: ค่ะ
0: ต่อมาครับ
3: ต่อไปเป็นแป้งขาวนะคะการรับประทานแป้งสาลีขัดสีมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตามมานะคะสารอาหารเกือบทั้งหมดเนี่ยจะหายไปในระหว่างการแปรรูปเหลือไว้แต่แคลอรี่รวนๆเลยทีเดียวนะคะทำให้คุณนั่นหิวแล้วก็รู้สึกเฉื่อยชาแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะ
0: จนนี้ผมอันนี้เลยเพราะว่าคลิปนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับแป้งขาวเนี่ยเขารวมถึงข้าวนะครับเป็นหลักรวมถึงข้าวในโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรากำลังทานพวกข้าวขาวข้าวเจ้าหอมมะลิพวกนี้นะคุณเพราะว่าข้าวขาวเนี่ยข้าวเจ้าหอมมะลินี่เราอร่อยแต่พอเราไปทานข้าวกล้องเนี่ยอย่างคุณติ๋งว่าหลายท่านก็ไม่อร่อยนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ชินคุณง่ายๆบางวันเนี่ยที่ทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวดำข้าวอะไรพวกนี้นะก็ไม่อร่อยนะครับแต่ข้าวกล้องเนี่ยจะอุดมไปด้วยสารอาหารนะครับมีประโยชน์ทางแร่ธาตุวิตามินมากกว่าข้าวขาวพูดง่ายๆนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังก็ลองดูนะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเนี่ย อย่างที่ผมบอก
3: ถ้าเกิดว่ายังไม่ถนัดที่จะกินข้าวกล้อง
0: ข้าวกล้อง
3: มีวิธีก็คืออย่างละครึ่ง
0: อย่างละครึ่งหรือหุงผสมนั่นเอง

0: ครับเพราะว่าไม่ต้องทานเยอะทานข้าวกล้องจะอุดมไปด้วยวิตามิน B นะครับ B1 B6 B12 นะครับเรื่องป้องกันอาการเหน็บชานะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็ไม่มีอะไรมาฝากหรอกครับนอกจากเรื่องความปรารถนาดีนะก็เองที่เกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าเราเป็นรายการสุขภาพบางเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรก็เพียงแต่ให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขนะครับบางท่านไม่ได้ไปหรอกครับโทรมาหาผ
1: ม
0: พูดที่นนที่นี่ก็ไปไม่ได้เพราะขานี่เดินไม่ได
1: ้
0: นะสุขภาพไม่ไหว
1: ไม่เป็นไร
0: แต่เขาก็ชอบฟังจะฟังเราสองคนคุยกันนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็มีความภูมิใจอยู่อย่างนะครับ
1: ค
0: ุณฟังอยู่ที่บ้านรักษาสุขภาพนะครับเพราะช่วงนี้เรากำลังจะผ่านสถานการณ์โควิดพูดง่ายๆนะครับผู้สูงอายุก็อยู่บ้านออกกำลังกายทานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับอัปเดตสักนิดนึงเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับผมขอให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาในช่วงเช้านะครับช่วงเช้าตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงจะมีสายเยอะตอนนี้เรากำลังเปิดสายให้เป็นหลายสายในเวลาเดียวกันนะครับสำหรับท่านจะสั่งซื้อพูดถึงเรื่องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินทาวายไลท์วีต้าพลัสเลยนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านสั่งซื้อได้ตลอดทั้งวันแต่ถ้าในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีจะสั่งซื้อคาตามินให้ได้ใน1วันท่านจะซื้อก่อนเวลาเที่ยงหรือก่อนบ่ายโมง
1: เราจะได้ส่งในช่วงบ่าย
0: เราจะส่งให้ท่านได้ในช่วงบ่ายจนถึง6โมงเย็นทุกวันนะครับประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังทำได้ทันนะเพราะหน่วยส่งในเรายังเพียงพ
1: อ
0: ส่วนที่เลยบ่าย2บ่าย3ไปแล้วก็ขอนัดเป็นวันถัดไปนะครับ
1: ค
0: ือหลายท่านนี้ไม่เข้าใจนะยังไม่เข้าใจสำหรับท่านที่ยังเป็นสมาชิกใหม่หรือท่านยังเพิ่งเข้ามานะครับเป็นสมาชิกของทางรายการนะครับก็ประชาสัมพันธ์ต่อกันไปนะครับซึ่งช่วงนี้โปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะช่วงนี้นะคาตามินมีโปรโมชั่นในช่วงของโควิดนี่แหละนะคะเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยกันอย่างสุขภาพดีนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกนะคะแถมกล่องเล็กส่วนอีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะในราคาเดิมค่ะรีบโทรเข้ามาในรายการได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์084 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้เรารอรับสายท่านอยู่นะครับซึ่งโอเปอเรเตอร์และตัวผมเองกำลังรอรับสายท่านอยู่ตลอดเวลา
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับครับอาจารย์กิตติกรนะครับ
3: ได้ยินคุณประกาศว่ามันอะไรเม็ดสีเขียวอ่ะกล่องเขียวค่ะ
2: อ๋อกล่องเขียวตัวกล่องเขียวนี่ให้ยายกินแค่วันละ1เม็ดนะตัวนั้นจะแพงหน่อยรวมทั้งคาตามิน2กล่องใช่มั้ย2กระปุกนะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็กล่องเขียวกล่องนึงแล้วยังแถมกล่องเล็กให้อีกกล่องนึงครับผม
3: อ๋อ
2: จะถูกต้องจากตัวนั้นนะให้กินแค่วันละเม็ดอย่ากิน2เม็ดนะ
3: ไอ้คาตามินกินกี่เม็ดนะคะ
2: คาตามินกินได้แต่ตัวเขียวเนี่ยกินแค่วันละ1เม็ดครับ
3: กินช่วงไหนคะคุณ
2: กินช่วงเย็นก็ได้ครับผม
3: อ๋อครับ
2: ถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาได้นะครับพี่ครับ
3: แล้วมันทำไมกินแล้วมันยังปวดที่ใต้น่องเนี่ยปวดเส้นเนี่ยปวดบางทีเดินเหมือนอ่อนแรง
2: อ๋อเดินมันอ่อนแรงเราต้องพักผ่อนหน่อยครับช่วงนี
3: ้อืมแล้วมันยังปวดอยู่นะ
2: ยังปวดอยู่
3: ยังปวดใต้หลังขาค่ะใต้เส้นหัวเข่าค่ะ
2: ทำงานอะไรครับผม
3: งานบ้านนะคะ
2: อ๋องานบ้านต้องลดลงนิดหนึ่งต้องลดลงนะ
3: อ๋อค่ะ
2: เพราะว่าถ้าเราไม่ลดลงเนี่ยมันจะทำให้ยังปวดอยู่นะ
3: บางครั้งเดินก็ยังปวดทุกวันนี้กินเช้าเย็นแล้วค่ะ
2: ครับเอาตัวเม็ดเขียวไปช่วยนะเอาตัวเขียวไปช่วยนะครับ
3: ค่ะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
0: ท่านมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแบบไหนอย่างไรนะครับโทรเข้ามาพูดคุยสั่งซื้อนะครับ
1: ค่ะ
0: พักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับ
4: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามิน

0: รวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักผังสิ่งที่น่าสนใจนะครับผ่านกันไปก็มาคุยกันต่อนะครับ คุณผู้ฟังที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมประชาสัมพันธ์ที่นิดหนึ่งนะครับช่วงที่เราปรับปรุงสถานีวันก่อน ก็คุณผู้ฟังก็โทรกันมาว่าผมเนี่ย
2: หายกันไปไหน
1: หายกันไปไหน หรือว่าไม่ได้รับปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่านะครับ ก็ยังปรึกษาเหมือนเดิมนะครับ คุณผู้ฟังเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ว่าท่านจะมีเกี่ยวกับน้ำตาลความดันโลหิตโดยเฉพาะที่ปรึกษามากที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับโรคข้อกระดูกข้อเข่าเราก็จะมีคำแนะนำดีๆไปให้นะครับคุณผู้ฟังก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมยังหนาแน่นยังมีแฟนประจำยังมีสมาชิกยังหนาแน่นนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันในทุกวันนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644นะครับเราก็จะผ่านสถานการณ์ไปด้วยกันรอสายท่านอยู่นะครับรีบโทรมาอ่ะ
2: โทรกันได้ทุกวันค่ะเรื่องของอาหารที่ทานได้เนี่ยแต่ว่าไม่ควรจะทานทุกวันนะในปริมาณที่เหมาะสมด้วยก็ดีนะคะ
1: ครับเดี๋ยวผมขยายความนิดนึงเมื่อกี้เรื่องข้าวคุณติ๋งคนก็ถามผมนะครับว่าข้าวเนี่ยที่เสนอข้าวกล้องเนี่ยนะครับหรือเกี่ยวกับข้าวไรเบอร์รี่ข้าวหลายๆข้าวตอนนี้ซึ่งมีอยู่ในโกลเด้นเพจหรืออยู่ในเลนมอนฟาร์มนะครับซึ่งศูนย์สุขภาพตอนนี้ก็จะมีหลายที่นะ คือไม่จำกัดตอนนี้พวกที่เกี่ยวกับข้าว นะครับแต่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ในส่วนใหญ่เนี่ยอย่างโกลเด้นเพรสโครงการหลวง หรือลิมอนฟาร์มเนี่ยจะเน้นในเรื่องปลอดสารพิษคุณติ๋ง เพราะตอนนี้เรากำลังมีข้าวเขาเรียกข้าวอินทรีย์นะคุณติ๋ง จะมีแปลงที่เขาปลูกนะ ปลูกอินทรีย์จริงๆว่างั้นเถอะ ครับบางคนเขาก็ถามว่าปลูกอินทรีย์เนี่ยเขาจะมีในกลุ่ม มีกลุ่มที่ปลูกอินทรีย์ไม่ใช่ว่าแปลงปลูกอินทรีย์ข้างๆเนี้ยเป็นใช้ยาฆ่าแมลงพวกนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังรวมกลุ่ม
2: ทำเป็นแปลงใหญ
1: ่ทำเป็นแปลงใหญ่แต่ว่าหลายเจ้า
2: ใช่ค่ะเพื่อจะก็อยู่ไล่ๆกันบริเวณเดียวกัน
1: เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย
2: ์ค่ะ
1: ปลูกข้าวนะครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งวันก่อนเนี่ยผมไปที่คลองหลวงก็มี
2: ค่ะ
1: เลยวัดธรรมกายไปนะครับก็จะมีกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์นะครับซึ่งเป็นข้าวไรเบอร์รี่ด้วยนะครับซึ่งก็ส่งหลายที่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังก็หาซื้อกันนะครับเพราะว่าอันนี้ยินดีมากคุณเด่งมีคนทานแล้วดีหมายความว่าข้าวอินทรีย์น
2: ะ
1: นะครับเกี่ยวกับข้าวก้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่พวกนี้เป็นทานเป็นประจำจะดีมากสำหรับผู้สูงอายุนะครับผู้ที่รักสุขภาพนะครับบางท่านก็ไม่สูงหรอกฟังรายการ
2: จริงค
1: ่
2: ะ
1: บางท่านก็ไม่สูงอายุนะครับอย่างพวกเราก็ยังไม่สูง
2: บางคนไม่แสดงตัว
1: ครับก็ไปฟังก็ไปซื้อหากันนะครับเกี่ยวกับสุขภาพดีมากสำหรับท่านที่ทานนะครับเพราะว่าบางท่านนี่ทานเป็นประจำเกี่ยวกับข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่นะครับพวกนี้จะดีมากนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เครื่องปรุงรสคุณติ๋ง
2: เลยครับเครื่องปรุงรสเนี่ยนะคะอย่างเช่นพวกมายองเนสแล้วก็ซอสมะเขือเทศเนี่ยอาจจะดูว่าเหมือนมันไม่อันตรายเนี่ยแต่หากว่าคุณรับประทานเป็นประจำเนี่ยผลกระทบจากส่วนผสมที่ไม่ดีต่อสุขภาพเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มสะสมมากขึ้นในร่างกายนะคะส่วนผสมที่มีปัญหาอย่างเช่นน้ำเชื่อมข้าวโพดฟรุกโตสสูงค่ะ
1: ครับ
2: ผงชูรสนะคะรวมถึงกรดไขมันโอเมก้า6นะคะซึ่งหากรับประทานมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบความผิดปกติของสมองมีอาการเฉื่อยชานะคะปัญหาหัวใจแล้วก็หลอดเลือดแล้วก็ความไม่สมดุลทางอารมณ์ท่ามกลางภาวะแทรกซ้อนอื่นๆอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะ
1: ผมขยายความนิดหนึ่งเครื่องปรุงคุณติ๋งสิ่งที่บ้านเนี่ยหรือครอบครัวนี่สามสี่ครอบครัวที่อยู่ติดกันเนี่ยของผมเนี่ยไม่ทานก็คือผงชูรสผมเคยรณรงค์นะเคยรณรงค์คนไม่ทานผงชูรสเนี่ยคนผู้ฟัง อาจจะมีข้อแปลกอยู่อย่างคือไปทานอาหารข้างนอกที่ไปโดนมากๆไม่ได้อย่างตัวผมเองเนี่ยลิ้นชาลิ้นชาจะลิ้นชานิดหนึ่งแล้วก็กระหายน้ำ
2: ใช
1: ่คุณติงเคยเป็นนะ
2: กระหายน้ำบางที
1: บางร้านนี่โดนเต็มๆเลยนะครับคือดื่มน้ำเป็นขวดนะครับ
2: เป็นลิตร
1: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ไม่ทานได้ก็ดีคือผงชูรสนะครับ
2: ค
1: ือบางท่านก็อาจจะเอ๊ะผมพูดนี่จะรณรงค์อะไรหรือเปล่า
2: คือใส่เล็กน้อยพอได้นะแต่บางร้านนี่ใส่เป็นช้อนเลยโอ้โห
1: คือว่าบางร้านนี่ใส่เยอะถ้าเราทานอาหารที่บ้านผงชูรสพวกน้ำอัดลมน้ำตาลทรายขาวแป้งพวกแป้งขาว อย่างเช่นพวกข้าวขาวอะไรพวกนี้นะ
2: ค
1: ุณเด้งก็พยายามลดลงนะครับคือมาทานอาหารสุขภาพเราก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นเนื่องจากว่าเครื่องปรุงเหล่านี
2: ้
1: ในระยะยาวเนี่ยมันมีผลเสียมีผลเสียต่อร่างกายนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการไม่ต้องลึกต้องในครับไม่ต้องมีแบบอะไรมากคือบอกกันแบบให้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพทราบว่าผมรณรงค์มาตลอดเกี่ยวกับการทานน้ำบัตรลมผงชูรสหรือพวกน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านมาทานน้ำตาลทรายแดงนะครับคือบางท่านจะทานมาเป็นน้ำผึ้งที่เกี่ยวกับการทานกาแฟหรือว่าการใส่กะทิของหวานเยอะๆเนี่ยก็งดนะครับคือทานได้นิดๆหน่อยอย่างเมื่อกี้เนี่ยคือคุณติ่งพูดไปเรื่องซอสปรุงรสซอสปรุงรสนี่ก็ทานได้สัปดาห์ละครั้งสองครั้งนะครับสำหรับพวกที่ซอสปรุงรสเพราะว่าพวกนี้จะเป็นของแปรรูป
2: บางคนนี่ติดเหมือนกันนะคะ
1: ติดอะไรฮะติดน้ำปลา
2: อะไรพวกซอสแบบปรุงรสอ่ะส
1: ี
2: ดำๆอะไรอย่างเงี้ย
1: โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นเก่าบางทีนี่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำปลานะครับน้ำปลาในสำหรับผู้สูงอายุนี่ท่านทานน้อยหน่อยเพราะว่าความเค็มจะม
2: ี
1: ผลต่อไตนะครับอย่างคนติ่งรู้นะครับเกลือพวกนี
2: ้
1: คือทานให้แต่พอดีคือไม่ทานรสจัดนะพูดง่ายๆไม่ทานความเค็มมากนะครับอัปเดตโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับรายการของเราสำหรับผมประชาสัมพันธ์มีคนพูดน้อยใจเมื่อวานก็คือไม่เห็นพูดถึงทวายไลท์ไม่เห็นพูดถึงเกี่ยวกับวีต้าพลัสนะครับอิโมนาพวกนี้นะครับยังจำหน่ายอยู่ไหมยังเหมือนเดิม
2: ยังจำหน่ายอยู่ค่ะ
1: ครับยังจำหน่ายโดยเฉพาะวีต้าพลัสตอนนี้เราจำหน่ายขายดีไปในต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องแถบภาคอีสานภาคเหนือนะครับที่ใช้วีต้าพลัสกล่องชมพูนะครับคุณผู้ฟังสั่งซื้อเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้คาตามินเนี่ยเรายังนำโด่งนะครับในเรื่องของการจัดส่งไปทั่วประเทศเพราะว่าคาตามินเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยเป็น10ปีคาตามินก็ยังขายเยอ
2: ะ
1: เพราะว่าพี่น้องในต่างจังหวัดพี่น้องในกรุงเทพมหานครได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าคาตามินไม่ต้องอธิบายกันเยอะแล้วครับเพราะว่าคุณผู้ฟังที่แบบมาเปิดรายการใหม
2: ่
1: เอ๊ะพูดถึงคาตามินเป็นอย่างไรนะครับโทรเบอร์เข้ามา0843856644นะครับ0843856644นะครับซึ่งเบอร์เนี้ยใช้มาเป็นเบอร์เดียวเบอร์ประจำเบอร์ตลอดการไม่เคยเปลี่ยน
2: โทรได้ทุกวัน
1: โทรได้ทุกวัน
2: ไม่มีวันหยุด
1: ไม่มีวันหยุดแล้วก็เราก็ส่งให้ทุกวันไม่มีวันหยุดอีกซึ่งต่างจังหวัดคุณเองเดี๋ยวนี้เราเพิ่มบริการส่งทั้งวันอาทิตย์ในต่างจังหวัดนะ อย่างเคอรี่หรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ส่งทั้งวันอาทิตย์นะครับ
2: ค
1: ือว่าเป็นการแข่งขันนะครับ ในตัวเพื่อว่าให้ถึงเร็วนะครับ คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราก็เพิ่มหน่วยส่งไปไกลนะครับอย่างที่อำเภอสำพรานเนี่ยเป็นเขตบริการของหน่วยส่งกรุงเทพนะครับเราไม่ได้ส่งเคอรี่ในเขตอำเภอสำพรานนครชัยศรีนะครับอย่างกรุงเทพเนี่ยเราส่งไกลไปถึงลาดกระบังถ้าจะเลยลาดกระบังไปหน่อยนิดหนึ่งเราก็ยังส่งหน่วยส่งในกรุงเทพในถึงในวันเดียวนะครับส่วนปทุมธานีนี่คลอง13 14เนี่ยยังส่งให้ถึงอำเภอหนองเสือนะครับที่ว่าการอำเภอหนองเสือเขตตำบลบึงบาบึงบอนไปจนถึงคลองระพีพัฒน
2: ์
1: อันนี้ผมเคยไปเยี่ยมมาหมดแล้วนะเคยไปด้วยตัวเองเลยนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาตำหนินิดหนึ่งนะครับบางท่าน ที่ผมไม่ค่อยได้ไปด้วยตัวเองนะ
2: เพราะว่าอยากเจอตัวจริง
1: ไม่ใช่อยากเจอตัวจริงผมเคยไปแล้วก็ระยะหลังเนี่ยมีหน่วยส่งเนี่ยลูกหลานที่ว่าหน่วยที่ทำงานกับผมได้ไปส่งก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไปส่งเองด้วยตัวเองก็ต้องขอประทานโทษนะครับบางอย่างนี่มีงานก็มีการ์ดเข้ามามีการเชิญเมลอะไรเข้าไปก็ยังไปนะคนเองตอนนี้ยังไปอยู
2: ่
1: โดยเฉพาะอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีงานขึ้นบ้านใหม่2งาน
2: โ
1: อ้นะครับก็เป็นสมาชิกของเรานี่แหละนะครับที่อำเภอหนองเสือแล้วก็ที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับอันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะไปเจอกันสำหรับสมาชิกของคาตามินนะครับซึ่งอันนี้เราเขาเป็นสมาชิกกันมาเป็นโอ้โหหลายสิบหลายปีนะครับหลายปีมากนะครับใช้คาตามินไม่เคยเปลี่ยนนะครับทวนเบอร์สักนิดหนึ่งครับคุณติ๋งครับเฉพาะเบอร์ครับ
2: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ08 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ08 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับอ่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
3: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราก็เพิ่มหน่วยส่งไปไกลนะครับอย่างที่อำเภอสำพรานเนี่ยเป็นเขตบริการของหน่วยส่งกรุงเทพนะครับเราไม่ได้ส่งเคอรี่ในเขตอำเภอสำพรานนครชัยศรีนะครับอย่างกรุงเทพเนี่ยเราส่งไกลไปถึงลาดกระบังถ้าจะเลยลาดกระบังไปหน่อยนิดหนึ่งเราก็ยังส่งหน่วยส่งในกรุงเทพในถึงในวันเดียวนะครับส่วนปทุมธานีนี่คลอง13 14เนี่ยยังส่งให้ถึงอำเภอหนองเสือนะครับที่ว่าการอำเภอหนองเสือเขตตำบลบึงบาบึงบอนไปจนถึงคลองรับพีพัฒน์อันนี้ผมเคยไปเยี่ยมมาหมดแล้วนะเคยไปด้วยตัวเองเลยนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาตำหนินิดนึงนะครับบางท่านที่ผมไม่ค่อยได้ไปด้วยตัวเองนะเพราะว่า
2: อยากเจอตัวจริง
1: ไม่ใช่อยากเจอตัวจริงผมเคยไปแล้วก็ระยะหลังเนี่ยมีหน่วยส่งเนี่ยลูกหลานที่ว่าหน่วยที่ทำงานกับผมได้ไปส่งก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไปส่งเองด้วยตัวเองก็ต้องขอประทานโทษนะครับบางอย่างนี่มีงานก็มีการ์ดเข้ามามีการเชิญมีอะไรเข้าไปก็ยังไปนะคนเองตอนนี้ยังไปอยู
2: ่
1: โดยเฉพาะอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีงานขึ้นบ้านใหม่2งาน
2: โอ้
1: นะครับก็เป็นสมาชิกของเรานี่แหละนะครับที่อำเภอหนองเสือแล้วก็ที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับอันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะไปเจอกันสำหรับสมาชิกของคาตามินนะครับซึ่งอันนี้เราเขาเป็นสมาชิกกันมาเป็นโอ้โหหลายสิบหลายปีนะครับหลายปีมากนะครับใช้คาตามินไม่เคยเปลี่ยนนะครับทวนเบอร์สักนิดหนึ่งครับคุณติ๋งครับเฉพาะเบอร์ครับ
2: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ08 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ08 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพต้องขอบคุณที่ติดตามอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นรายการเดียวที่คุณผู้ฟังใ ให้เกียรติติดตามรับฟังเราสองคนพี่น้องอยู่ทั่วประเทศนะครับผมเอ่ยจังหวัดไม่หมดนะครับที
2: ่
1: ส่วนใหญ่เนี่ยผมเดินทางไปผมจะเดินทางไปมากกว่าคนติงนะครับเดินทางไปจริงไปเองไปเยี่ยมในสมัยก่อนนะครับซึ่งระยะหลังๆเน้นด้วยความที่เวลาลัดตัวการทำรายการผมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม่ค่อยได้เดินทางไปนะครับแต่ถ้ามีเวลาที่เหมาะเหตุที่ต้องเดินทางไปหรือท่านต้องการที่จะให้ไปผมก็จะไปนะครับเมื่อก่อนนี่ไปถึงแม่กลองสมุทรสงครามไม่ใช่สมุทรสาครนะไปถึงสมุทรสงครามเลยนะครับคือไปเพื่อร่วมงานนะครับช่วงสมัยก่อนโควิดเขาจะมีงานประทูซึ่งหลังช่วงนี้เขายกเลิกงานประทูของดีแม่กลองพวกนี้นะครับ
2: งานงอคอหัก
1: ผมก็เดินทางไปนะครับเดินทางไปส่วนที่จังหวัดอื่นๆนะครับก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะครับเรามีลูกค้านี่เยอะมากคุณเด็กถ้าเข้าไปอยู่ในที่บริษัทเนี่ยเราจะมีลูกค้าเยอะมากที่มาจากที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีนี่จะจำได้เลยทุกเกือบทุกอำเภอน่
2: ะ
1: บ้านลาดบ้านแหลมนะครับอำเภอเมืองนะครับอำเภอเยอะมากทั้งจนไปถึงหัวหินนะครับ
2: หัวหิน
1: หัวหินนี่จะมีเกือบทุกอำเภอทุกตำบลนะครับทุกตำบลในจังหวัดประจวบนะครับไม่ว่าจะเป็นจนถึงบางสะพาน
2: ค่ะ
1: ฉะนั้นนี่ผมพูดไม่หมดนะครับต้องขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศจากใจนะครับรวมถึงพี่น้องที่อยู่ตอนนี้สปป.ลาวนะครับซึ่งออกอากาศไปก็บางครั้งอาจจะขึ้นก็ยังไม่ไปถึงแต่ว่าสั่งผิดพันคาตามินที่มี2หน่วยตอนนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน
2: ์
1: ต้องพูดแบบเต็มๆอย่างนี้นะครับนครหลวงเวียงจันทน์และก็จำปาสักและอีกที่หนึ่งก็คือเมืองสวรรณเขตนะครับสวรรณเขตนี้ที่ผมเคยเดินทางไปนะครับจากการได้รับเชิญก็เป็นเมืองท่าเมืองเศรษฐกิจแห่งหนึ่งที่ตรงข้ามมุกดาหารคุณเด้งส่วนนครหลวงเวียงจันทน์ไม่ต้องอธิบายเยอะเป็นเมืองหลวงนะครับซึ่งตอนนี้กำลังจะได้รับการพัฒนาม ีรถไฟฟ้า
2: โอ้
1: ตอนนี้เวลาหมดเวลานะครับผมสองคนต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามและผู้สนับสนุนรายการคาตามินนะครับคาตามินจะยังรับใช้ท่านตลอดไปนะครับในตลอดระยะเวลา10ปียืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์คาตามินและผลิตภัณฑ์ในเครือของเรานั้นมีความมั่นคงสูงนะครับที่จะรับใช้คุณผู้ฟังนะครับ10ปีเราบริการท่านดุจญาติมิตรนะครับขอให้โทรเข้ามาพูดคุยนะครับที่เบอร์0843856644นะครับทุกปัญหาสุขภาพเราพยายามที่จะค้นหาคำตอบและคำแนะนำสำหรับท่านนะครับช่วงนี้เวลาหมดโอกาสหน้าเรามาคุยกันต่อขอให้ท่านสุขภาพดีนะครับแล้วก็มารับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพกันใหม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลูซีฟป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร

กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกับท่านอาจารย์ดร.สมพูดตั้งจิตพานิชเจริญค่ะ

0: ป้าแดงค่ะจะสั่งยา
1: ได้ครับผมเอาเหมือนเดิมไหม
0: เอาชุดทดลองนะคะอ๋อ
1: เกี่ยวกับอะไรปวดขาหรือสายตา
0: ลิ้นสีดวง
1: อ๋อลิ้นสีดวง
0: จ้ะ
1: ลิ้นสีดวงตอนนั้นจ่ายเงินไปเท่าไหร่เอ่ย
0: ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็น1,000เท่าไหร่นะพัน
1: มี1,900 2,900 3,900 4,900
0: 1,900ตอน
1: อ
0: นั้น
1: ชุด1,900ชุดแรกเนาะ
0: จ้ะ
1: ได้แล้วก็ตัวแถมก็เหมือนเดิมเนอะเป็นครีมนะ
0: จ้ะ
1: ได้ครับผมที่อยู่เดิมนะที่บาง
0: ป
1: ร
0: าก ฏ
1: พระประแดงแล้วเอายาหม่องไหมตอนนี้มียาหม่องด้วยนะสําหรับนวดเส้นนวดสายปวดคอปวดไหล่ปวดเอวอะไรอย่างเงี้ยปวดขาปวดเข่าอย่างเงี้ยนะ
0: ตอนนี้ยังไม่เอาค่ะตอนนี้แหละเดี๋ยวเอาอันนี้มาลองกินดู
1: อ๋อได้ไม่ถ้าเอาก็จะลดให้เป็นพิเศษไงเพราะว่ามันจะได้ตัดค่าขนส่งไปไงแต่อันนี้นําเสนอได้เฉยนะถ้าจะเอาเมื่อไหร่บอกนะถ้ามีปลายมือชาเท้าชาอะไรพวกนี้นะ
0: จ้า
1: โอเคเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีครับแต่ถ้าเป็นยาหม่องก็เป็นยาร้อนทากระดูกเหมือนกันปลายมือปลายเท้าชาทาคอทาไหล่ตาเอวมีสองแบบเจลกับแบบยาหม่องนะยาหม่องเป็นยาร้อนอันนี้ก็ดูดซึมเร็วใช้ได้ดีทั้งสองแบบ
2: คร
1: ับ ยาหม่องก็350
2: จะสั่งยาหม่องอะครับ
1: ยาหม่องเอากี่กระปุกอะ1กระปุกละ350มีค่าจัดส่ง50บาทเป็น400แต่ถ้าซื้อ2กระปุก500
2: กระปุกยัง
1: ครับถ้า2กระปุก500นี่จัดส่งฟรีตกแล้วกระปุกละ250เองแล้วแต่เราสะดวก
2: แล้วสองกระปุกก็ได้ก็อาจารย์ครับ
1: สองกระปุกก็500เน
2: า
1: ะ
2: คร
1: ับ งั้นแจ้งที่อยู่ไว้ครับเดี๋ยวถามนิดนึงเอายากินด้วยเปล่าจะได้ลดให้
2: ยากินแบบไหนครับ
1: ยากินเสริมกระดูกไงเสริมกระดูกเสริมเส้นเอ็นภายใน
2: ไม่ต้องครับ
1: ไม่เอาเนาะ
2: คร
1: ับ ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
2: ที่อยู่183 หมู่ 6ครับ
1: 183 หมู่ 6
2: ครับหินเหล็กไฟวัยินประจวบครับ
1: ตำบลหินเหล็กไฟ
2: ครับผม
1: ได้ครับของถึง2น้ำวันนะครับทั้งหมด500บาทนะ
2: คร
1: ับ ได้2กระปุกโอเคครับผมสวัสดีครับประกาศข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450บาทพิเศษลดเหลือ350บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2ขวดลดเหลือแค่500บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้08-3-2-4-2-1-8-2-8-0-8-3-2-4-2-1-8-2-8ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าทหารอากาศขาดรักจากเสกศักดิ์ผู้กันทองขอเชิญรับฟังครับ

0: สั่งยาหม่องเอากี่ขวด
1: ขวดละเท่าไหร่คะ
0: ขวดละตอนนี้ลดเหลือ350มีค่าจัดส่ง50บาทเป็น400แต่ถ้าซื้อ2ขวด2ขวดตอนนี้เหลือแค่500จัดส่งให้ฟรี
1: เอาสองขวดเลย
0: เอา2ขวดเน
1: า
0: ะ
1: สองขวด500ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าขวดเดียว400ไง
1: เอาสองขวดนะคะ
0: แล้วยังอื่นเอาไหม
1: ไม่เอาค่ะ
0: ไม่เอาเนาะยาปวดแข้งปวดขาไม่เอาเน
1: า
0: ะ
1: จะลองดูตรงนี้ฟังอาจารย์พูดแล้วน่าสนใจ
0: ยาหม่องมันช่วยเองนอกไงนะ
1: แล้วก็อยู่ในที่บ้านนะ220/15หมู่2
0: ครับ
1: ตำบลสุรศักดิ
0: ์ครับผม
1: อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะเมื่อไหร่ส่งคะเมื่อไหร่ส่งคะ
0: สองประมาณวันสองวันสามวันประมาณเนี้ยครับผม
1: ค่ะค่ะ
0: โอเค
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมอาจารย์สมโภชนะโทรมาติดตามผลงานหน่อยว่าแฟนกินเป็นไงบ้างยาดวงตา
2: อ๋อดีขึ้น
0: ค่ะดีขึ้นนะโอ้
2: ยยังไม
0: ่ดีใจด้วยดีใจด้วยนะ
2: จ้า
0: เขาโทรมาตามติดตามผลงานนะแก
2: ตาคันก็หายแล้ว
0: อ๋อตาคันก็หายแล้ว
2: จ้า
0: ก่อนกินมันคันมากเหรอ
2: คัน
0: ก่อนกินก่อนกินยา
2: หยอดทั้งกิน
0: อ่
2: ะ
0: อ๋อทั้งหยอดทั้งกินเลย
2: ใช่
0: แต่ก่อนนี้มันคันตามากใช่ไหมดีจังเลยเนาะนะก็กินต่อไปนะดีขึ้นก็ดีใจด้วยนะมีบุญมีกุศลทำไว้เยอะนะพยายามประคับประคองไว้ดวงตามันต้องใช้งานทุกวันนะแล้วใกล้จะหมดหรือยังล่ะ
2: ยังยาหยอดแต่มันไม่เม่นมันไม่คันแกก็ไม่หยอด
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: ยาดีจริง
0: ยาดีจริงนะ
2: ตอนนี้อายุ92แล้วอะ
0: อ๋อแฟนอายุ92แล้วเหรอ
2: ย่า
0: โอ้ไม่น่าเชื่อนะ92กินแค่ยังไม่ถึงชุดเลยนะดีใจดีใจจังเลยนะดีใจด้วยอายุ92ปีแล้วกินแค่ไม่ถึงชุดก็ดีใจด้วยนะดีขึ้นนะโอเคสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: แจ้งข่าวดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเน็บตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์สมโภช083 242 1828ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าขันหมากเศรษฐีจากการขับร้องของเสกศักดิ์ผู้กันทองขอเชิญรับฟังครับ

0: เกี่ยวกับปวดขาเป็นไงบ้าง1 เดือนแล้ว
1: ก็ดีขึ้นนะยังไม่หมดเลยสั่งหมดแล้วก็จะสั่ง
0: ดีขึ้นนะดีขึ้นยังไงอ่ะ
1: คือขาเถอไม่ชามือกำได้แต่ก่อนนี่จับอะไรหลุดนี่ดีขึ้นค่ะ
0: คุณว่า
1: แต่ก่อนนี้เนี่ยกินกับทุกคนมาเลยเนี่ยโฆษณาเนี่ยโอ้โหสั่งกินทุกรายการเลย
0: แล้วเป็นไงบ้างล่ะมากินของผมแล้วมันประทับใจไหมล่ะ
1: ประทับใจเดี๋ยวจะสั่งไม่สั่งอย่างอื่นที่อื่นไม่เอาแล้ว
0: อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่
1: 83แล้ว
0: 83แล้วนะโอ้83แล้วกินดีขนาดนี้ก็ดีใจด้วยนะมีบุญมีกุศลไว้เยอะนะบุญกุศลเราตุนไว้เยอะไงนะเรามาเจอของดีนะเพราะว่าปกติปวดขาเนี่ยมันทรมานนะ
1: ใช่ทั้งปวดขาทั้งมือกำไม่ได้จับอะไรก็หลุดแล้วก็ความจำก็ไม่ค่อยดีเดินไปเอาอะไรก็เดินไปเดินมาดีดีขึ้นค่ะกินได้นอนหลับ
0: ปัน
1: หิวตลอดเลย
0: อ๋อหิวตลอดเลยดีแล้ว
1: หิวตลอดเลย
0: โชคดีว่าทำบุญมาด้วยอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะได้บอกคนอื่นว่าป้าเกษณีทำบุญมาด้วยอะไร
1: ทำบุญทุกอย่างที่ฟังวิทยุน่ะ
0: อยู่ซอยเลวัดสมุทรปราการนะ
1: จ้าซอยเลวัด2เดี๋ยวหมดกางเอา2 ชุดเลย
0: ได้ของแพงอย่าให้เขากินมากนะเดี๋ยวเราไม่มีกินนะ
1: คนให้ต้องเคลียร์เขาหน่อยคนเราอยู่คนเดียว
0: อ๋ออยู่คนเดียว
1: ใส่เขาได
0: ้หาเพื่อนไว้ก่อนนะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ครับครับครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ประกาศบอกข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีเอ็นเจลมาจำหน่ายแล้วเอ็นเจลเหมาะสำหรับใครบ้างเอ็นเจลเหมาะสำหรับคนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่มีแขนขาไม่มีแรงข้อตึงเข่าตึงก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ขาบวมข้อบวมเข่าบวมก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดคอก็ใช้เอ็นเจลได้เอ็นเจลใช้งานง่ายใช้งานสะดวกโดยทาบริเวณที่ปวดไม่ว่าจะเป็นตามข้อตามไหล่ตามเอวไม่นานผลตอบรับก็จะดีขึ้นพิเศษเอ็นเจลราคา890 บาทพิเศษเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นลดเหลือ690 บาทพิเศษสุดท่านใดที่ซื้อสินค้าในรายการของเราครบ 1,900 บาทแถมฟรีเอ็นเจล1 กระปุกเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นสามารถติดต่อได้ในรายการของเราทุกเบอร์ทุกสายสวัสดีครับ
3: ก็ดีแล้วครับ
0: หมายถึงกินยาต่อมลูกหมากผมไป2 ชุด
3: ครับ
0: แล้วมันดีขึ้นแล้วเหรอ
3: ครับครับ
0: มันดียังไงอ่ะ
3: ก็หยุดเฉยแล้วครับ
0: อ๋อหยุดแบบแอร์ทีบ่อยๆนี่หยุดไปแล้วเหรอ
3: ครับครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยเนี่ย
3: ครับดีมากครับ
0: ดีมากเหรออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: 87ครับ
0: โอ้87แล้วนะ
3: ครับ
0: โอ้ก่อนกินแล้วมันเป็นยังไงล่ะมันฉี่กี่หนน่ะ
3: โอ้คืนประมาณ5-6 หนนะครับ
0: โอ้คืน5-6 หนเลย
3: ครับโอ้แล้วมันก็แสบด้วย
0: แสบด้วยใช่ๆฉี่มากแล้วมันจะแสบไง
3: ครับ
0: เออเยี่ยมเลยอายุ80 กว่าแล้วกินไป2 ชุดนี่ก็ตก2-3 เดือนเองเนาะ
3: ครับ
0: เออก็ดีจังเลย
3: ไออาจารย์สมโพธิ์หรือ
0: แต่ต่อมลูกหมากดีขึ้นผมก็ดีใจด้วยนะ
3: ครับครับขอบคุณมากเลยครับ
0: แล้วจะกินต่อเนื่องให้มันไอ้นั่นเลยไหมให้มันครบคอร์สของมัน3 ครั้งอ่ะเออพอคอร์สมัน3 ครั้งไง
3: เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นั่นก่อนฮะเป็นคือเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวก็รอเงินเดือนเงินถุงอายุออกก่อนคร
0: ับได้ไม่เป็นไร
3: ครับครับ
0: โอเคแค่นี้ก็ถือหรือว่ามีบุญแล้วนะ
3: ครับครับ
0: โอเคสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: บอกข่าวดีท่านใดที่เป็นโรคลิ้นสีดวงทวารหนักต่อมลูกหมากโต หรือคุณผู้หญิงก็ประจำเดือนผิดปกติหรือว่าตกขาวตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่0869902346 0869902346

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยกับอาจารย์สมโภชโดยอาจารย์สมโภชตั้งกิจพาณิชย์เจริญท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของดวงตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเน็ตจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์สมโภชเจ้าของบริษัทโดยตรงได้ที่086 909 2346 086 909 2346

0: อ๋อครับคือรีแบกจะกินให้หมดเลยครับยังทานไม่หมดเลย
1: อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรประมาณเดือนหนึ่งแล้วไงผมก็เลยโทรมาติดตามผลงานนะ
0: ครับ
1: อยากจะรู้ว่าแกกินแล้วเป็นไงบ้างนะ
0: กินแล้วเป็นไงบ้างแม่ยาตากินแล้วเป็นไงบ้างดูแล้วแม่ก็บอกก็ดีขึ้นมาหน่อยครับแต่ยังอยู่ยังไม่หมดเลย
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีขึ้นมาก็ดีดีใจด้วยนะ
0: ครับ
1: บอกให้แกกินน้ำให้เยอะหน่อยนะกินน้ำให้เยอะเพราะว่าน้ำมันนําขึ้นไปถึงสมองน้ํามันขึ้นได้น้อยอ่ะนะกินน้ำมาเยอะนะ
0: ครับผมครับพอดีผมทํางานไงเลยไม่ค่อยได้รับสาย
1: อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมโทรมาตามผลงานนะ
0: ครับผมครับ
1: โอเคสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: แจ้งข่าวดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาตอนนี้ทางรายการของเราก็มียาหยอดตามาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจยาหยอดตาก็ติดต่อได้ที่083 242 18 28 083สอง สี่ สอง หนึ่ง แปด สอง แปด
1: ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงเพลงที่ชื่อว่าชุมทางเขาชุมทองจากการขับร้องของพระพินภูไทยขอเชิญรับฟังครับ

0: ผมอาจารย์สมโพธนะโทรมาติดตามผลงานกินไป2ชุดแล้วเป็นไงบ้าง
1: อ๋อก็ดีขึ้นนะอาจารย
0: ์อ๋อดีขึ้นดีใจด้วยนะ
1: จ้า
0: เออเพราะว่าดวงตาเนี่ยมันดีขึ้นยากนะมันมีแต่ถอยหลังนะ
1: จ้าก
0: ินน้ำเยอะนะ
1: จ้า
0: ก็ดีใจด้วยนะแล้วใกล้จะหมดหรือยังล่ะ
1: ยังจ้าเดี๋ยวนั่นก็จะสั่งจ้า
0: ได้นะพยายามดูแลให้มันกินต่อเนื่องสักระยะหนึ่งนะ
1: จ้า
0: ให้มันถึงระดับที่มันใช้ได้แล้วก็หยุดนะ
1: จ้าจ้า
0: ถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรเข้าหาผมได้นะ
1: จ้าจ้า
0: โอเคขอบคุณครับ
1: จ้า
0: สวัสดีครับ
2: ปวดเข่าอะค่ะ
0: ปวดเข่า
2: ค่ะไปฉีดยามันก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็มันก็ดังก๊อบแก๊บแต่ก๊อบแก๊บนี่มันเป็นความเสื่อมของคอลลาเจนเราใช่ไหมคะ
0: ส่วนหนึ่งครับผม
2: ค่ะ
0: น
2: ะค่ะ
0: คือมันไอไขกระดูกเนี่ยมันมีกระดูกแข็งกระดูกอ่อน
2: ค่ะ
0: นะกระดูกอ่อนเนี่ยมันเป็นตัวที่มีคอลลาเจนผสมอยู่บางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเกิดจากเขาเรียกอะไรอ่ะโปรตีนนะ
2: ค่ะ
0: โปรตีนแล้วก็น้ำหล่อเลี้ยงซึ่งเป็นเขาเรียกความชื้นอ่ะมันหายไปม
2: ัน
0: เกิดความแห้งขึ้นมาแล้วมันก็ขบกันนะเวลาเราจะเดินมันต้องกรับกรับกรับอะไรเงี้ยนะ
2: ลุกขึ้นนั่งเราก็กระดักแก๊บกรับกรับเงี้ยค่ะ
0: นั่นแหละความชื้นแล้วก็น้ำมันหดหายไปนะ
2: ค่ะ
0: เราก็มีตัวสมุนไพรนะปกติไม่ได้กินกาแฟเน
2: า
0: ะ
2: อ๋อป้าไม่ทานกาแฟค
0: ่
2: ะ
0: งั้นก็จะเป็นตัวรีดเส้นรีดสายนะ
2: ค่ะ
0: เสริมกระดูกเสริมข้อแล้วก็จะมีตัวนวดอีกตัวนึงอยู่ในชุดเดียวกันก็จะเป็นเอ็นเจลนะ
2: ค่ะ
0: ปวดตรงไหนนวดตรงนั้นนั่งไปนวดคึงไปสักพักมันจะค่อยดีขึ้น
2: อ๋อเอาเอ็มเจลนวดไปหรอคะ
0: มันในชุดของมันเนี่ยโปรโมชั่นน่ะมันก็จะมี2ตัวนี้ไง
2: ค่ะยานวดกับยาทานะคะ
0: ยานวดกับยากินเนี่ยจะคู่กัน
2: ค่ะ
0: แต่อันนี้เดี๋ยวผมแจ้งโปรโมชั่นก่อนดีไหม
2: ค่ะ
0: มันจะมีทั้งหมด4ชุดนะชุดแรกก็คือซื้อ2แถม1
2: ค่ะ
0: 1,900
2: ค่ะ
0: ซื้อ3แถม2 2,900
2: ค่ะ
0: ซื้อ3แถมซื้อ4แถม3 3,900
2: ค่ะเอาชุดเนี้ยค่ะ 3,900 เนี่ยค่ะ
0: ได้
2: ดูได้ค่ะตามว่าเก็บขวดขายไม่ค่อยมีตังค์
0: ได้งั้นตัวแถมก็จะเป็นเอาเอ็นเจลเน
2: าะค่ะค่ะ
0: 4แถม3ก็จะมีเอ็นเจลแถมให้2นะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็แถมตัวกินให้อีกกระปุกนึงก็เท่ากับแถม3นะ
2: ค่ะ
0: ได้บอกชื่อที่อยู่ไว้ครับผมที่อยู
2: ่679หมู่3
0: ตำบลอำเภอจังหวัด
2: ซอยเรวัต3บอกซอยด้วยนะครับเพิ่งมีซอยเรวัต3ตำบลท้ายบ้านใหม
0: ่
2: อำเภอเมืองสมุทรปราการ1ค่ะ
0: ได้ของถึง2น้ำวันนะครับ
2: ได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ได้ค่ะ
0: ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่านักโทษรักจากการขับร้องของเพชรโพธารามต้นฉบับขอเชิญรับฟังครับ

0: กินได้กี่วันกินได้กี่วันคะเนี่ย
1: กินได้ประมาณเดือนหนึ่งนะโดยเฉลี่ยนะถ้าวันละเม็ดก็ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะ
0: เมื่อคราวที่แล้วอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าม ันกินไปมันก็ได้ประมาณสักมันก็ดีขึ้นอ่ะที่เยิ้มเยิ้มขอบตาที่ว่ามันเป็นเยิ้มเยิ้มเหมือนน้ำตาเยิ้มเยิ้มขอบตานะ
1: มันก็หาย
0: ไปแต่ว่าแล้วก็หยุดกินไปเลยเพราะตอนน
1: ั
0: ้นสามีป่วยเข้าโรงพยาบาล
1: เออดีขึ้นก็ดีใจด้วยนะเพราะว่าดวงตามันดีขึ้นยากมันมีแต่ถอยหลังเพราะว่าเราตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็ใช้มันทุกวันไงนะจนกว่าเราจะนอนหลับอ่ะนะมันถึงไม่ได้ใช้มันอ่ะนะมันทำงานหนักมากเลยนะมันต้องมองนู่นมองนี่ตลอดเวลาไง
0: ใช่
1: นั่นดีขึ้นก็ดีใจด้วยแล้วพยายามกินต่อเนื่องกินน้ำไม่เยอะ
0: ตอนนี้ก็คือหมดแล้วก็ไม่ได้กินต่อใช่ไหมเพราะสามีเข้าโรงพยาบาล
1: ก็เอาเงินเก็บออมสินไว้วันละ20-30 บาทเออพอถึงเวลาก็แค่ออกมาซื้อ
0: มันไม่สะดวกการที่เราจะสั่งอะไรเงี้ยแต่คิดไม่ได้ไงคือลืมว่าต้องส่งมาที่โรงเรียนของลูกชายส่งเหมือนเดิมอะค่ะ
1: เออได้
0: เราคิดไม่ได้แต่นี้พอสามีดีขึ้นก็กลับมาที่บางบัวทองเนี่ยก็เลยนึกได้จะสั่งทำไมเราตอนนั้นเราไม่สั่งไปจะได้กินต่อเนื่อง
1: เออสั่งเถอะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าเอา
0: ใช
1: ่ฮะ
0: อยากกินต่อเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้กินต่อใช่ไหมมัน
1: ดีแล้วดีแล้วเพราะว่าดวงตาเวลามันถอยหลังเนี่ยไม่มีหมอคนไหนหรอกที่จะเข็นให้มันมาข้างหน้าเนี่ยมันยากนะ
0: แต่พอมันดีขึ้นนะแต่เราก็ไม่ได้กินหยุดไปใช่ไหมหยุดไปเดือนกว่าหรือสองเดือนนี่ที่ไม่ได้กินมาเนี่ยนะมันมัวแบบที่เรา
1: ใช่ใช่ใช่นี่แหละมัน
0: เม็ดเนี่ยเราจะมัว
1: มองมันบอกเราแล้วไงว่ามันจะต่อเนื่องนะอย่าขาดตอนเพราะความเสื่อมมันรอเราอยู่แล้วไงนะก็ตกลงเอาเป็นชุดนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เอาเป็นชุดเดิมอะ
1: เ
0: ด
1: ิ
0: มแต่ว่ามันจะกินได้เดือนหนึ่งใช่ไหม
1: ประมาณเดือนหนึ่งประมาณนะ
0: ค่ะ
1: ครับผมเออได้นะ
0: ต้องส่งเติมนะคะ
1: ประมาณ 2-3 วันนะทั้งหมด 1,900 บาทได้ทั้งหมด3ขวดนะ
0: ค่ะเอายาตาอย่างเดียวนะคะ
1: เออได้ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอเค
0: จ้ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ที่กินเข้าไปแล้วเป็นไงนะดวงตาเป็นไงนะ
2: ก็ดีขึ้นหน่อยนึงเมื่อก่อนนี่ตามันคันๆทีนี้มันหายคันแล้ว
1: โอ้ดีหน่อยก็ดีแล้วถือว่ากระเตื้องแล้วนะ
2: จ้า
1: ถือว่าใช้ได้แล้วนะกินต่อไปนะเพราะว่าดวงตาต้องใช้ทุกวันนะตาก่อนเพราะดวงตามันสำคัญนะ
2: จ้า
1: ตื่นมาก็ยังไม่ทันจะลุกขึ้นนะตาต้องลืมตาก่อนแล้วนะ
2: จ้า
1: ก็ถือว่าใช้ได้แล้วกระเตื้องแล้วนะ
2: จ้าเราทั้งหมดเดี๋ยวจะสั่งต่อ
1: ไม่เป็นไรโทรมาถามให้เฉยเดี๋ยวหาว่าทอดทิ้งกันเลยนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ได้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าแต๋วจ๋าจากสาริกากิ่งทองขอเชิญรับฟังครับ

0: โหล
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์
1: ครับจากที่ไหนเอ่ย
0: สุพรรณบุรีจ้า
1: สุพรรณบุรีฟังชัดไหม
0: ชัดจ้า
1: เป็นอะไรบอกได้เลยสุพรรณบุรี
0: เป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยจะสั่งกาแฟสักคองได้เปล่า
1: อ้าวทำไมไม่สั่งตัวที่มันถูกกับโรคแล้ว
0: อะไรล่ะมีอะไรล่ะ
1: เบาหวานความดันไขมันมันเป็นกลุ่มโรคเดียวกันน่ะนะ
0: จ้า
1: ก็กินเป็นแคปซูลดีกว่ากาแฟมันไปคนละทิศกันเลย
0: ล่ะ
1: กาแฟเหมือนเราไปเที่ยวเหนือน่ะกาแฟมันไปใต้ไง
0: อ
1: ๋
0: อแล้วถ้ายังกินแล้วเท่าไหร่แพงไหม
1: มันก็เป็นกระปุกกันเน
0: า
1: ะกระปุกหนึ่งมี30เม็ดนะ 1,200
0: จ้า
1: ถูกที่สุดแล้วเจ้าอื่นเขา 1,800 1,500 น่ะนะ
0: จ้า
1: แต่นี้เบาหวานโดยตรงได้นะ
0: เบาหวานความดันไขมันแล้วมันบิดตัวไม่ได้บิดตะคริวก็กินอย่างเงี้ย
1: เลือดมันเสียเลือดมันเสียถ
0: ้
1: าตะคริวกินเนี่ยแสดงว่าเลือดมันเสียเลือดมันเสียแล้วมันทำให้ไอ้กล้ามเนื้อมันเกร็งไง
0: แล้วมือไม้มันพลายิบตักอะไรกินแล้วมันสั้นอย่างน
1: ั้นนะนั่นสมองมันเสื่อมเนื่องจากเบาหวานมันทำลายสมองมันจะค่อยๆมือมันจะค่อยๆสั่นมากขึ้นไงเบาหวานเนี่ยตัวดีเลยของผมนี่ตัวลดเบาหวานความดันไขมันเนี่ยเยี่ยมเลย
0: ลดได้มั้งไม่ได้เลยอาจารย
1: ์เอาอย่างนี้ดีกว่าผมไม่ลดแต่ผมแถมให้เอาไหม
0: แถมอะไรล่ะ
1: ผมแถมเป็นชุดไปไงผมแถมอีกตัวหนึ่งกินคู่กันเลยนะ
0: จ้าม
1: ันจะได้ทั้งสามตัวไง
0: จ้าน
1: ะมันจะได้ความดันด้วยนะได้ไขมันด้วยผมแถมน้ำมันกุ้งแอตแลนติกให้ตัวนี้ช่วยให้มือเท้าชามือสั่นเนี่ยเบาบางลงนะแล้วก็บำรุงเลือดลมไหลเวียนดีป้องกันหัวใจนะบำรุงสมอง
0: กินเหมือนกันนึงนะ
1: อะไรนะ
0: ว่ากินเหมือนกันกับที่ยาเบาหวานนั่นแหละ
1: ใช่มี30เม็ดเท่ากันกินได้1เดือนกินก่อนนอนแค่อย่างละเม็ด
0: จ้า
1: ผมแถมให้ดีกว่าเพราะว่าถ้าลดแล้วมันได้ตัวยาน้อยมันก็อย่างที่บอกกันนะคนเราเป็นโรคก็ต้องกินให้มันถูกโรคเนาะ
0: จ้า
1: เอาไว้1,200ผมแถมพิเศษนะเนี่ยปกติมัน2,400นะ
0: จ้าเอาก็เอาแล้วจะมาส่งเมื่อไหร่อะ
1: 2-3วันนะ
0: จ้า
1: แจ้งชื่อที่อยู่ไว
0: ้ผ่านนก12/1หมู่21
1: หมู่21
0: อำเภอด้านช้าง
1: ตำบลน่ะ
0: ตำบลหนองมะค่าโมง
1: หนองมะค่าโมงด่านช้างสุพรรณบุรีเนาะนะก็เป็น1แคม1ไปนะ 1,200 บาทเบาหวานความดันไขมันนะเดี๋ยวจัดการส่งให้นะ2น้ำวันนะ
0: จ้า
1: สวัสดีเดี๋ยววิธีการกินแปะไว้ข้างขวดนะ
0: จ้า
1: สวัสดีสวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้า
1: แจ้งข่าวดีท่านใดที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงก็ติดต่อได้ที่อาจารย์สมโภช08324218280832421828

้เวลาของทางรายการก็หมดเวลาลงอีกแล้วท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเช่นปัญหาเรื่องของดวงตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมกระดูกเสื่อมปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเหน็บหรือคุณผู้ชายก็ต่อมลูกหมากโตและคุณผู้หญิงก็ปวดประจำเดือนประจำเดือนผิดปกติหรือว่าตกขาวจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สมโภชตั้งจิตพาณิจเจริญเจ้าของบริษัทโดยตรงได้ที่083 242 18 28 083 242หนึ่งแปดสองแปด

0: ประกาศข่าวด่วนข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกสูตรหมอชีวกซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450บาทพิเศษลดเหลือ350บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2ขวดลดเหลือแค่500บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้08 3 2 4 2 1 8 2 8 0 8 3 2 4 2 1 8 2 8.
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับจะถามอะไรครับ
2: อาจารย์ผมพูดแทนหรือเปล
1: ่
2: า
1: ครับใช่ครับสวัสดีครับว่าไง
2: ผมเจออะไรไอ้ผมมันมากแล้วเคยเป็นเครื่องก่อนแล้วผ่าตัดมาใช่ไหมเป็นนิติดวงทวาร
1: เป็นนิติดวงทวารครับผมแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะ
2: ตอนนี้เข้าไปหาหมอเขาก็ยอมผ่าตัดให้สบายมาก
1: ใช่
2: แล้วมันก็ออกนิดแล้วมันบวมไปหมดเลยอ่ะ
1: ใช่เขากลัวติดเชื้อไงนะมีทั้งตัวกินนะตัวกินแล้วก็ตัวสเปรย์พ่นก้นนะใช่มีทั้งภายในภายนอกเลย
2: เอาไม่ได้เอามาผมก็ของทดลองผมของได้ป่ะ
1: เอาเป็นชุดไหมล่ะชุดมันก็จะมีตัวกินด้วยแล้วก็ตัวสเปรย์พ่นก้นด้วยนะ
2: อะไร
1: เอาเป็นชุดไหมชุดละ1,900
2: เลย
1: ใช่มีทั้งตัวกินนะตัวกินจะได้สองกล่องนะ
2: สองกล่องกินได้กี่วัน
1: กินได้ประมาณเดือนนึงนะ
2: แล้วต้องพอพันเต้านะ
1: แล้วก็มีตัวสเปรย์ก้นให้อีกขวดนึงนะ
2: ครับ
1: เอาชุดนี้ไหมล่ะ
2: เอาเลย
1: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับที่หมู่เจ็ดตำบลอำเภอจังหวัด
2: ตำบลนาป่า
1: บนนาป่า
2: เมือง
1: ชลบุรีนะได้ครับสวัสดีครับ
0: มารับโทรศัพท์ด่วนเดี๋ยวลูกค้าก็หายหมดหรอก
3: ฮัลโหล
0: สวัสดีครับ
3: ค่ะไอ้กาแฟที่ว่าประกาศเมื่อกี้อ่ะขายไงคะ
0: ขายแพ็คหนึ่ง550ลดเหลือ370
3: แพ็คหนึ่งมีกี่ซอง
0: แพ็คหนึ่ง20ซองซื้อ2แพ็คก็จัดส่งให้ฟรีแต่ช่วงออกอากาศนี้
3: ต้องให้โทรมาถาม370 20ซอง
0: 20ซองก็ถือว่าเยอะแล้วนะปกติมันมีแค่12ซองกับ15ซอง
3: ถ้ายังไงเดี๋ยวโทรไปบอกถามคนงานก่อน
0: เออนะก็ช่วงออกอากาศนี้ถ้าเอาก็เดี๋ยวให้เป็นพิเศษนะ
3: ค่ะ
0: เดี๋ยวลดให้โอเค
3: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ประกาศข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีกาแฟสมุนไพร3สหายมาจำหน่ายแล้วซึ่งประกอบไปด้วยกาแฟผสมโสมผสมเห็ดหลินจือแดงและผสมว่านปลาไหลเผือกเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพและชอบดื่มกาแฟ เช่นบำรุงสมองและหลอดเลือดบำรุงหัวใจก้อนเนื้อก้อนซีสต์เนื้องอกอันนี้ก็กินกาแฟสามสหายได้คนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวก็กินกาแฟนี้ได้คนที่เส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงก็กินกาแฟนี้ได้ท่านใดที่สนใจกาแฟสามสหายพิเศษสุดช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นกาแฟสามสหาย1กล่องมี15ซองราคา550บาทลดเหลือ370บาทเท่านั้นช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรศัพท์เข้ามาได้ที่083 242 18 28 083 242 18 28สวัสดีครับ
4: ครับ
0: ลุงเบี้ยใช่ไหม
4: ครับ
0: ผมอาจารย์สมโพจน์นะโทรตามติดตามผลงานหน่อยกินแล้วเป็นไงบ้างไอ้ยาต่อมลูกหมากน่ะ
4: ก็ดีอยู่ครับ
0: ดีไหมดีไหม
4: ฮะ
0: ดีดีดีไหม
4: ดีครับ
0: ดีก็ดีใจด้วยนะ
4: ครับครับ
0: แล้วใกล้หมดหรือยังล่ะ
4: ยังครับ
0: โอเคโอเคนะขอบคุณมากนะ
4: คร
0: ับ สวัสดีครับ
4: ครับ
0: ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงเพลงที่ชื่อว่าพลัดครู่จากการขับร้องของสายันสัญญาขอเชิญรับฟังครับ

เจนี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสไวทองสมุนไพรไวทองสมุนไพรเวล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นโรคอะไรก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามนะคะปรึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เป็นอยู่นะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะวันนี้แดงมาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริศสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เรามานะถ้าจะดูแลเรื่องของสุขภาพนะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะแนะนำเลยนะคะสาหร่ายแดงพรมเมฆกับคอรอฟิน่ากินป้องกันไว้ก่อนนะคะป้องกันดีกว่าแก้เนาะถ้าแย่เราจะแก้ไม่ทันเลือดดีอะไรอะไรในร่างกายก็ดีไปหมดใครมีงบน้อยก็ซื้อแค่คอรอฟิน่าไปก่อนนะคะใครมีงบมากขึ้นก็คอรอฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรมเมฆแต่ถ้ามีโรคอื่นๆด้วยก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงใช่ค่ะแต่วันนี้นะคะหลายท่านกันเลยทีเดียวค่ะอาจารย์ที่มีปัญหาเรื่องของโรคตาเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันเกี่ยวกับโรคตาก่อนนะคะว่าโรคตาที่ต้องระวังเนี่ยมันมี8โรคตาที่เราต้องระวังนะคะมาเช็คความเสื่อมของโรคนะคะของโรคของตาเรารู้ก่อนที่จะเสี่ยงนะอันดับ1ก็คือโรคของต้อหินนะคะต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมนะคะหรือว่าน้ำวุ้นในลูกตาเสื่อมนะคะจอประสาทตาเสื่อมตามวัยอยู่แล้วจอประสาทตาแล้วก็เบาหวานขึ้นตานะคะแล้วโรคที่8โรคสุดท้ายก็จะเป็นโรคของตาบอดสีก็มีเป็นปัญหาของชีวิตเราก็ได้นะคะเรามาดูตั้งแต่โรคแรกกันเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับดวงตาเพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่แม่พูดแล้วเนาะมีค่ามหาศาล
1: ครับ
0: นะมีชีวิตอยู่ถ้ามองไม่เห็นเนี่ยก็นะ
1: ทรมานเงินมีทองนะมีญาติพี่น้อง
0: ค่ะ
1: ดูแลอย่างดีลูกเมียดูแลอย่างดีตาบอดตัวเดียวนี่คือไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เลย
0: ค่ะมองไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าโลกภายนอกนี่เป็นยังไงจะได้ยินแต่เสียงหรืออะไรต่างๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตาบอดมาแต่กำเนิดเนี่ยอันนั้นก็รับได้มาในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะก็เป็นปมหนักในระดับหนึ่งเราก็น่าเห็นใจกับคนกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสบางอย่างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแดงก็พยายามนะอาจารย์ทำเขาเรียกว่าทำบุญนะคะตอนนี้คนตาบอดเนี่ยนะคะที่เรามาคุยกันวันนี้หลายๆพื้นที่เขาเรียกว่าคนตาบอดถ้าตาบอดกำเนิดเนี่ยเขาจะมีอาชีพของเขาอาชีพนวดทีนี้เมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยอาชีพหนึ่งอาชีพนวดสองอาชีพหนึ่งก็คือขาย
1: ลอตเตอร
0: ี่นะคะก็มีหลากหลายอาชีพอะค่ะแต่ที่หลักๆที่เราเห็นกันค่อนข้างเยอะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็มีอาชีพอื่นๆด้วยงั้นในส่วนตรงนี้ที่เราเห็นก็อาชีพที่เราคุ้นเคยนะคะก็จะเห็นอยู่หลักๆก็สองสามอาชีพแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาดูที่เกี่ยวกับเรื่องของอย่างเมื่อก่อนเราก็ไปทำบุญนะรายได้ต่างๆแล้วก็ได้มาแล้วก็ไปทำบุญนะคะ
1: ครับแล้วก็อธิษฐานจิตให้กับท่านผู้ฝากทุกคนด้วย
0: ค่ะ
1: การทำบุญแต่ละครั้งของพวกเรานะครับ
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของดวงตานะคะมารู้กันก่อนมาช่วยกันทำการรักษาก่อนทันท่วงทีนะคะอาการรุนแรงหรืออาจจะสูญเสียดวงตาไปได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องของต้อหินต้อหินมันจะเกิดจากความเสื่อมของเส้นประสาทตาส่งผลไปถึงการมองเห็นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในส่วนของน้ำความดันในลูกตาสูงนะคะซึ่งอาการเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีเป็นแบบต้อหินเฉียบพลันต้อหินเฉียบพลันมันจะเป็นแบบนี้อาจารย์จะปวดตานะคะตามัวลงเลยนะคะแล้วก็จะเห็นแบบเห็นลุ้งอะรอบดวงตาแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บอาจารย
1: ์
0: เห็นวุ้นรอบดวงตาแล้วจะมีอาการปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะคะอันนี้เป็นแบบเฉียบพลันนะเนื่องจากว่าความดันลูกตาเนี่ยมันความดันตามันสูงมากนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าผู้ป่วยที่เป็นต้อหินเนี่ยนะจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะมีเยอะมากมันเป็นภัยเงียบอย่างหนึ่ง ค่อยๆทำลายเส้นประสาทนะโดยที่ไม่มีการรู้ล่วงหน้าไว้เลยก้อนหินเฉียบพลันจะพบในคนเอเชียของเราเนี่ยนะจะพบแบบปัจจุบันนี้ก็จะพบในคนเอเชียแล้วก็ปัจจุบันพบในคนอายุน้อยลงมาเริ่มจากอายุ30กว่าก็เป็นแล้วนะอาจารย
1: ์
0: ใช่ค่ะแบบเฉียบพลันเลยนะนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลกันนะคะดังที่เราบอกไว้นะคะมันอาการที่เราเห็นนะคะก็คือเรื่องของปวดตาตามัวลงนะคะมองแสงมองเห็นเป็นสีลุ้งรอบดวงตารอบวงตาเราอะค่ะเป็นดวงไฟอะค่ะม
1: ัน
0: เป็นสีลุ้งๆรอบๆตาเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็แล้วก็จะมองว่าจะมีอาการปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยในอันนี้ฟังเลยนะคะใครที่มีอาการแบบนี้คือต้อกระจกต้อเขาเรียกว่าต้อหินนะต้อหินแบบต้อหินแบบเฉียบพลันต้อหินมันก็มีหลายแบบนะต้อหินแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือว่าต้อหินเฉียบพลันมันจะไปเป็นทันทีมืดทันทีมัวทันทีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือต้อกระจกนะคะต้อกระจกมันเป็นภาวะที่เลนตามันขุ่นมัวจากวง
1: ข้างนอก
0: วงข้างนอกจากตาวงตาดำอะค่ะแล้วก็ลามเข้าตาดำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนปิดทั้งตาดำเลยนะคะ
1: อันนี้ต้อกระจก
0: ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกต้อกระจกมันบดบังทำให้เรามองไม่สามารถที่จะให้มองเห็นคือจอประสาทจอ
1: ระ
0: ภาพมันจะมองไม่เห็นมันจะมัวไปเรื่อยๆส่วนใหญ่เนี่ยต้อกระจกมันจะพบในผู้ป่วยส่วนใหญ่นะ
1: ครับเป็นผู้ป่วย
0: อายุที่50ปีขึ้นไปบางคนก็เป็นต้อหินแบบเร็วถ้าเกิดว่าอยู่ในแสงแดดเยอะๆชาวไร่ชาวนาจะเห็นไห
1: ม
0: ชาวไร่ชาวนานี่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแต่แสงอุลตราไวโอเลตมันเข้าได้ทุกส่วนในคือรอบตัวเราอะนะคะแล้วเหมือนเราทำงานกลางแดดนะสมมติเราดำนาแดดเยอะมากถึงว่าจะใส่หมวกใส่งอบใส่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะแสงมันก็เข้าสังเกตนะเพราะเวลาเราเข้าร่มไปหน้าจะมืดเลย
1: อ๋อโรคนี้เข้าร่มนี้มืดเลยใช่ไหม
0: มันจะมืดไปช่วงเพราะว่าแสงเรามันต้องปรับตาเรามันต้องมีการปรับแสงไงเมื่อเราออกไปข้างนอกเนี่ยข้างนอกโดยที่เราไม่ต้องใส่แว่นใส่อะไรเนี่ยแดดจ้าจ้าแล้วเวลาจันเดินเข้าร่มเนี่ย
1: มองไม่เห็นเลย
0: มันจะมืดไปช่วงหนึ่งตาเรามันจะปรับก่อนแล้วถ้าเราเป็นอย่างนี้ทุกวันมันก็ทำให้ตาเราเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของแสงอุลตรามันเข้าไปมันก็เกิดสะสมมาเรื่อยๆนะคะสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะแน่นอนบางคนเนี่ยออกแดดไม่ได้ใส่แว่นกันแดดเนี่ยนะคะนั่นแหละพอไม่ใส่แว่นกันแดดมันก็จะตามันก็จะทำงานเจอแสงหนักมันทำงานมากขึ้นสะสมก็จะทำให้ตาเราล้าเหนื่อยล้านะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของตามาเรื่อยๆถ้าตาเราอ่อนล้านี่คือสำคัญเกี่ยวกับโรคตานะคะเอาล่ะค่ะใครที่มีปัญหาโรคตานะเรื่องของโรคตาเราก็มาพูดคุยกันนะคะโทรเข้ามาสอบถามเราได้ใครมีปัญหาโรคตาหรือโรคอะไรต่างๆนะคะโทรมาที่หมายเลข087-0607-054ย้ำค่ะ087-0607-054นะคะจากต้อกระจกมาที่ต้อเนื้อแล้วก็ต้อลมต้อเนื้อต้อลมมันคล้ายๆกันต้อลมมันก็จะเป็นหัวตาเราเนี่ยมันจะเป็นไม่ว่าหัวตาหรือหางตาก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นที่หัวตามันจะมีแดงๆนะคะถ้าต้อลมนะเป็นแดงๆแดงๆถ้าเกิดการอักเสบเป็นเหมือนกับเนื้อเส้นเลือดแดงเรามันมากขึ้นที่ตานะคะแล้วหลังจากนั้นมันอักเสบมันก็จะเป็นเนื้อเยื่อออกมามันจะเป็นต้อเนื
1: ้
0: อลามเข้าไปตรงตาดำนะถ้ายังไม่สุกเขาก็ยังไม่ลอกให้ต้องให้มันสุกแล้วมันเยอะแล้วก็ลอกทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าต่อคือมันเกิดจากความเสื่อมสภาพของเยื่อบุตาทำให้ตาเรานี่มันมีเนื้อเยื่อที่เนื้อเยื่อที่มันผิดปกตินะคะที่ว่าเป็นเยื่อสีแดงๆยื่นเข้าไปในตาดำนะคะอาจจะเป็นในรูปของรูปสามเหลี่ยมแล้วค่อยๆลามเข้าไปนะจนปิดบังรูม่านตานะคะแล้วก็ปิดการมองเห็นก็จะผิดปกติอาจจะมีสายตาเอียงมากขึ้นนะหรือว่าอาจจะมีเขาเรียกว่ามัวลง นะคะมีสายตาเอียงมากขึ้นหรือตาเราอาจจะมัวลงมากต้นเนื้อจะพบบริเวณหัวตามากกว่าหางตาหางตาก็มีบ้างค่ะแต่น้อยแต่จะเจอมากคือบริเวณหัวตาซึ่งมีความสัมพันธ์กับเรื่องของแสงแดดฝุ่นนะแสงแดดก็คือแสงอุลตราไวโอเลตนะคะมันทำให้เยื่อบุตาเราเสื่อมสภาพนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอาหารเสริมบำรุงเขาหน่อยเขาถ่าตาเราเสื่อมเนี่ยมันก็เป็น
1: มันเสีย
0: ป
1: ั
0: ญหาใช่ค่ะ
1: ท่านใดยังนึกไม่ออกก็ลองเอาผ้าปิดตาลองเดินดูนะเอาผ้าปิดตาเดินไปนู่นไปนี่ดูนะในบ้านนั่นแหละนะท่านจะรู้เองว่ามันต้องดูแลมากเป็นพิเศษนะครับคนโดยเฉพาะคนที่อายุสัก40ขึ้นนะตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหากันเยอะนะครับ
0: ค่ะนะคะก็มันสาเหตุมันก็มีมาหลายอย่างนะต้อลมต้อเนื้อเนี่ยก็คือเรื่องของแสงแดดลมฝุ่นควันหรือว่าเม็ดทรายเวลาเดินไปเงี้ยเขามีรถขับมาเม็ดทรายกระเด็นเข้าตรงเข้าตาเราเนี่ยมันก็มีอาการได้นะคะอาการมันก็จะตาแดงระคายเคืองนะคะไม่สบายตาหรือถ้าเป็นมากก็จะภาพก็จะไม่ชัดนะคะส่วนต้อลมก็จะเป็นการเสื่อมสภาพของเช่นเดียวกับต้อเนื้อแหละนะคะแต่มันก็ไม่ลุกลามเข้าไปที่ตาดำแต่ต้อเนื้อมันจะลุกลามเข้าไปยังตาดำนั่นเองนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยมาดูแลดวงตากันบ้างนะคะส่วนคนที่มีน้ำวุ้นในลูกตาเสื่อมที่เราพูดอยู่เป็นประจำเวลาเรามองไปที่มองไว้ที่เพดานท้องฟ้าหรืออะไรเงี้ยเรากรอกตาไปด้านซ้ายเรากรอกตาไปด้านขวาปอกตาไปบนไปล่างมันจะมีจุดดำๆมา
1: วิ่งตาไปด้วย
0: ค่ะตามเราไปด้วยนะคะ
1: เป็นใหญ่ๆเหมือน
0: ใหญ่
1: แมง
0: ม
1: ุ
0: มใช่ค่ะนะคะเป็นหยักใหญ่ๆแมงมุมลอยไปมาขยับไปกรอกตาก็จะมีแสงวับคล้ายฟ้าแลบฟ้าแสงแฟลชนะอะไรอย่างนี้นะคะมันคือสาเหตุของโรคที่ความเสื่อมตามวัยจะพบมากคืออายุ50อัพนะคะขึ้นไปนะคะหรือคนที่มีสายตาสั้นนะแต่ปัจจุบันก็อายุน้อยลงก็เป็นกันแล้วนะคะ
1: เป็นกันเยอะยิ่งคนดูมือถือกันเยอะทุกวันนี้ไม่มีใครที่ไม่ดูมือถ
0: ือ มีมือถือดูมือถือโดยเฉพาะเด็กที่เล่นเกมนำมือถือนะคะหรือทำงานภายใต้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตมือถืออะไรต่างๆเนี่ยความเสื่อมของตาจะมากขึ้นเพราะแสงแล้วมันเข้าตาเราโดยตรงนะโดยเฉพาะแสงที่มันน้อยโดยเฉพาะกลางคืนเด็กบางคนอาจารย์พ่อแม่บอกให้นอนค่ะผ้าห่มคลุมหัวแต่ภายใต้ผ้าห่มคลุมหัวคือเล่นมือถือ นั่นแหละค่ะนั่นแสงบลูไลท์จากมือถือนะคะเข้าตาโดยตรงทำให้ต่อจอประสาทตาหรือตาเราเนี่ยมันเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลางคืนแล้วเด็กทุกวันเนี้ยพอเอามือถือก็เอาเข้าไปห้องนอนใช่ไหมคะอยู่ใต้ผ้าห่มบ้างอยู่นอนอยู่ที่บนเตียงบ้างแล้วเขาเรียกว่ามือถือเนี่ยมันมีคลื่นที่ทำลายเซลล์สมองเซลล์ประสาทเซลล์ต่างๆของร่างกายเราคุณระวังสังเกตดูก็ได้คุณระวังถือมือถือไว้สักแป๊บหนึ่งมือถือมันก็ไม่ได้หนักอะไรมาก
1: ครับ
0: แต่ว่ามันจะมี
1: รู้สึกว่า
0: คลื่นมันหนักมันจะล้ามากเร็วขึ้นอีกบ้านหนึ่งคุณผู้ฟังลองหยิบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มือถือนะคะอาจจะน้ำหนักพอๆกันแต่คุณผู้ฟังจะรู้สึกว่าข้างที่ถือมือถือเนี่ยมันจะรู้สึกหนัก
1: หนักกว่า
0: เพราะมันมีเซลล์เขาเรียกว่าคลื่นมันทำลายเซลล์ร่างกายของเราหรือบางทีเอาวางไว้ที่ตักที่ขาเนี่ยเราจะรู้ว่าขาเราจะรู้สึกเมื่อยอ่อนแรง
1: ชาน
0: ะคะอันนี้คุณผู้ฟังแล้วลองเอาไปทบทวนดูนะคะมือถือวางไว้เลยค่ะวางไว้นะคะแล้วก็ถ้าถือนะถือบ่อยๆถือนานๆมืออาจารย์คะคนที่ถือมือถือมากๆมือ
1: จะเป็นนิ้วล็อก
0: นิ้วล็อกหงิกงอก็มีนะคะบางคนหงิกงอเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลกันเองนะคะระมัดระวังนะคะเอาละค่ะอันนี้คือพวกเรื่องของตาเนาะเรื่องของตาที่ต้อเนื้อต้อกระจก
1: ครับใครที่ใช้ดวงตาเยอะคนยุคนี้ใช้เยอะนะครับก็ต้องบำรุง
0: ค่ะ
1: อย่าเพิ่งรอให้มันสึกไปแล้วเสียไปแล้วบอดไปแล้วเนี่ยอย่างนั้นถือว่าเราช่วยไม่ได้นะครับ
0: ใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะสนใจก็โทรมาพูดคุยกับเราได้นะคะคุณผู้ฟังคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054 4อีกโรคหนึ่งที่มีปัญหาต่อดวงตาของเราก็คือเบาหวานขึ้นตา
1: ครับ
0: นะคะเบาหวานขึ้นตามันเป็นความผิดปกติที่เกิดจากคนที่เป็นโรคเบาหวานพบในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนั่นเองนะคะโดยมีสาเหตุมาจากการที่น้ำตาลในเลือดมันสูงทำให้หลอดเลือดแล้วก็ระบบการระบบประสาทนะเสื่อมลงเรื่อยๆจนเป็นผลทำให้ประสาทนะคะตาเนี่ยนะคะได้รับเขาเรียกว่ามันอาจจะประสาทตาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความเสื่อมนะคะถ้าปล่อยไว้นานจะรักษาการก็จะทำให้ตาโมหรือตาบอดได้สำหรับคนที่เป็นเบาหวานขึ้นตานะคะและที่สำคัญนะคะคนที่เป็นเบาหวานแล้วไม่เคยตรวจเลยนะคะก็จะมองเห็นแต่ละข้างเนี่ยมันบางทีมันขึ้นมาสองข้างเลยบอดสองข้างเลยก็มีบางทีก็เป็นทีละข้างก็มีนะคะเพราะฉะนั้นการที่เป็นเบาหวานต้องรักษาเบาหวานไปด้วยด
1: ู
0: แลดวงตาไปด้วย
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ใครที่ลุกขึ้นปัสสาวะกลางคืน2รอบขึ้นไปแม้ว่าท่านจะไปเช็คแล้วหมอบอกว่าไม่เป็นนะท่านประมาทไม่ได้แล้วครับเพราะว่าถ้ามันขึ้นไปที่ดวงตานะตาเราเริ่มเสื่อมเริ่มบอดนะนั่นมันฟื้นยากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวเองนะครับโรคบางอย่างนี้เราต้องรู้เองก่อนนะครับนะแม้ว่าเราไปเช็คแล้วไม่เป็นก็ส่วนใหญ่ลูกค้าเราก็พูดอย่างนั้นทุกคนนะแต่พอวันใดวันหนึ่งหมอบอกว่าเป็นโรคไตแล้วเห็นไหม
0: เพราะว่าการกินยาไปนานๆนะคะมันส่งผลถึงตาถึงไตถึงแล้วก็ถึงตับนะคะก็จะทำให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอีกเรื่องนึงก็คือโรคตาแห้งหลายคนที่เป็นตาแห้งนะสั่งผลิตภัณฑ์ของเราไปกินค่ะอาจารย์คะอาหารเสริมบำรุงดวงตาของเรานะคะก็คือทีด้า
1: ครับ
0: นะคะก็เอาไปกินนะคะแล้วก็ตาแห้งก็พบบอกว่าเนี่ยเขาดีขึ้นมากเลยนะคะสำหรับที่ตาแห้งแล้วก็คันๆตาแสบตาอย่างเงี้ยนะคะก็ตาแห้งนี่ก็เป็นโรคนึงที่พบบ่อยเหมือนกันในผู้สูงวัยแล้วก็ในวัยทำงานนะคะอาการก็จะไม่สบายตาเคืองตานะคะเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมมาเข้าดวงตาของเรานะคะแล้วบางทีก็น้ำตาไหลมากนะคะฉะนั้นนะคะการที่เราจะต้องมาดูแลสุขภาพตากันนะเอาละค่ะนอกจากสุขภาพตาเราสำคัญแล้วนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเกี่ยวกับดวงตาด้วยนะคะใครที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดวงตามาเราก็จะจัดส่งให้นะคะวันต่อวันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อเอาไว้ในส่วนของโปรโมชั่นก็มีส่วนลดด้วยแถมด้วยกันหากนะคะเอาละค่ะสนใจก็โทรกันเข้ามานะคะวันนี้อาจารย์ก็คุยเรื่องของเบาหวานหน่อยแล้วกันนะคะ
1: ครับโรคเบาหวานนี่นะครับตอนนี้ถือว่าคนเป็นกันเยอะนะครับแต่อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่นะครับเป็นกันเยอะนะครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะน้ำตาลนี่แหละครับนะอาหารทุกชนิดนะใส่น้ำตาลทรายขาวเครื่องดื่มเกือบทุกชนิดใส่น้ำตาลใส่ขาวมันทำไมต้องใส่กัน 1. ดูสะอาด 2. ราคาถูกกว่านะครับราคาจะถูกกว่าน้ำตาลใส่แดงนะครับเพราะฉะนั้นรอบตัวเราเนี่ยหนีไม่รอดครับนะขนมขบเคี้ยวในร้านสะดวกซื้อก็ใส่นะครับคนทุกวันนี้ก็เลยเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุยังน้อยๆนะร้านอาหารเครื่องดื่มร้านก๋วยเตี๋ยวนะไม่มีน้ำตาลใส่แดงมีแต่น้ำตาลใส่ขาวนะกาแฟสำเร็จรูปก็มีน้ำตาลใส่ขาวนะเพราะนั้นเราหนีไม่รอดหรอกครับนะก็ต้องเลี่ยงต้องหลบกันอย่างเดียวนะเพราะถ้าไม่เลี่ยงไม่หลบเกิดโรคแน่นะครับพอเกิดโรคแล้วเราก็ต้องจ่ายตังค์อีกนะตอนกินก็จ่ายตังค์นะเกิดก็จ่ายตังค์และที่สำคัญคือมันเสื่อมนะครับร่างกายมันเสื่อมสมรรถภาพมันเสื่อมนะท่อเลือดมันเสื่อมนะมันทำลายหมดเลยกับก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันบำรุงฟื้นฟูกันนะครับด้วยสมุนไพรของเรานะครับสมุนไพรของเราใส่สาหร่ายแดงเข้าไปด้วยนะครับเป็นการฟื้นฟูท่อเลือดด้วยนะครับเอาละครับโทรมาได้ที่เบอร์087 06 07 054อีกครั้งนะครับ087 06 07 054ครับช่วงนี้มารับฟังเพลงกันครับเชิญครับ

0: ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเมื่อสักครู่อาจารย์คุยเรื่องของเบาหวานเนาะ
1: ครับเบาหวานนะครับซึ่งมีสิ่งแวดล้อมปัจจัยต่างๆนะที่ทำให้เราเป็นเบาหวานง่ายเหลือเกินนะครับไม่มีใครหนีรอดนะครับเราต้องระวังกันเองนะครับเพราะว่าอาหารในท้องตลาดไม่มีใครใช้น้ำตาลสายแดงหรอกนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่าย
0: มัน
1: สูงกว่าน
0: ะคะเอาละค่ะเมื่อเป็นเบาหวานแล้วมีเรื่องปัญหาของตาแห้งตาแห้งนี่ก็อาจจะกระตุกตาหลุดลอกได้เช่นเดียวกันนะคะหรือบางคนนะตาแห้งเนี่ยบางคนเขาใส่คอนแทคเลนส์จันเป็นระยะเวลานานไงคอนแทคเลนส์เนี่ยมันจะดูดน้ำในตาเราด้วยนะทำให้ตาเราแห้งเพราะนั้นคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เขาถึงต้องมีน้ำตาเทียมหยอดนะคะเพื่อให้ตาได้มีการชุ่มชื้นโดยถ้าใส่คอนแทคเลนส์ไม่ใส่แว่นกันแดดเสริมหรือไม่ใส่แว่นเสริมหรือไม่ได้หยอดตาหน้าตาระคายเคืองนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาได้เช่นเดียวกันนะคะหรือบางคนอาจจะนอกจากไม่เรื่องของใส่คอนแทคบางคนก็อาจจะเกินเขาเรียกว่าดูหน้าจอโทรศัพท์นานๆหน้ามือถือนานๆนะคะแล้วก็ทำให้ตาแห้งได้หรือบางครั้งเนี่ยก็เรียกว่ากินยาบางชนิดนะคะมันจะมีผลต่อตาไง
1: ครับ
0: ยาเบาหวานนี่ก็มีผลต่อตายาความดันก็มีผลต่อตาทำให้ตาแห้ง
1: ยาแก้ปวดก็
0: ยาแก้ปวดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบางคนก็อาจจะต้องใช้พักผ่อนดวงตาบ้างเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องนวดตาด้วยนะใช่ค่ะเป็นเครื่องนวดมานวดตาแล้วหลับตาใช่ไหมคะจะไปนวดนวดเบาๆนะนวดดังๆหนักๆก็ไม่ได้นะตาเราจะนวดหนักไม่ได้จะเป็นแบบนวดเบาๆเดี๋ยวต่อไปแดงจะทำเป็นสปาตาดีไหมคนเราทุกวันนี้เมื่อยตานะอาจารย์เหมือนเราแดงไปชอบไปนวดหน้าใช่ไหมเขาแล้วเขาก็จะนวดหรือว่าทำผมก็แล้วแต่เขาจะสระผมแล้วก็จะนวดบริเวณหัวคิ้วตาเราเนี่ยรู้สึกว่ามันคลายเครียดไงนะต่อไปจะเปิดนวดสปาตานะถ้าอนาคตแดงชอบไงชอบแดงชอบนวดแดงไปนวดแดงก็มีความสุขไงคือมีคนมานวดให้เรามีความสุข
1: ต้องไป
0: ใช่แต่เราก็อยากมีความสุขในการนวดให้คนอื่นได้มีความสุขเช่นเดียวกันถูกไหมเราได้ความสุขมาแล้วเนี่ยการที่เรานวดตัวนวดหน้านวดแขนนวดขาเราก็อยากจะทำเปิดทำนวดคนอื่นบ้างให้เขาได้มีความสุข
1: คุณนวดเองหรือว่า
0: เราแดงเป็นคนนวดนวดให้สมมตินวดให้อาจารย์เนี่ยอาจารย์มาจ้างแดงนวดเนี่ยแดงอาจารย์แดงจะคิดแค่ชั่วโมงละพันเนี่ยนวดตา นวดตานะนวดตาเดี๋ยวแดงต้องไปเรียนรู้วิธีการนวดแล้วก็สั่งเครื่องนวดตามานะคะนะคนอื่นอาจจะคิดถูกกว่านี้แต่ถูกมากด้วยนะคะแต่อาจารย์อาจจะคิดแพง
1: ครับเพราะเป็นคนพิเศษนะคร
0: ับ พิเศษเหมือนเป็นธรรมดาเหมือนอาจารย์ไปสั่งก๋วยเตี๋ยวพิเศษเนี่ยก๋วยเตี๋ยวธรรมดา30บาทพิเศษเท่าไหร่40ใช่ไหมมันก็ต้องแพงสิอาจารย์เป็นคนพิเศษก็ต้องแพงถูกไหม คุณผู้ฟังจะเป็นคนพิเศษหรือจะเป็นคนธรรมดาก็บอกได้นะคะเอาละค่ะในส่วนอีกเรื่องนึงอาจารย์ตาบอดสีที่เราพูดไปตั้งแต่ตอนต้น
1: ตาบอดสีนี่คืออาการ
0: ตาบอดสีมันเป็นความผิดปกติในเรื่องของความบกพร่องในการแยกแยะสีไงสมมติอาจารย์เป็นตาบอดสีไปเห็นไฟเขียวไฟแดงเนี่ย
1: ก็ดูเป็น
0: อ้าว
1: มันเขียวหมด
0: มองถ้าบอดเขียวเราก็ไม่เห็นสีเขียวไงไอ้เขียวยังไฟอ่ะเขียวยัง

0: นะคะถ้าเรามองไม่เห็นเลขนี้แสดงว่าเราบอดสีนี้นี่นี่หนึ่งสองสามสี่นะคะฉะนั้นในส่วนของเรื่องของตาบอดสีนะคะมันเป็นความผิดปกติและความบกพร่องในการแยกแยะนะคะสิ่งต่างๆออกจากสีนะคะบางคนอาจจะเป็นบอดสีแดงบางคนอาจจะเป็นบอดสีเขียวหรือว่าอาจจะบอดสีเทานะคะหรือบางคนอาจจะแบบมองแยกไม่ออกนะคะเห็นเป็นสีขาวเห็นเป็นสีดำอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับร่างกายของเรานะนะคะเป็นเกี่ยวกับร่างกายของเรานะคะซึ่งตาบอดสีจะทำให้ข้อจำกัดในการใช้ชีวิตเนี่ยนะมันจะมีกฎเกณฑ์มันแน่นอนนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับส่วนตัวแน่นอนนะคะนอกจากเรื่องของความผิดปกติที่เราเล่ามาทั้งหมดแล้วนะคะก็เช่นปัญหาตาเขในเด็กก็มีตาเหลตาเขนะตาเมื่อยล้าตาแห้งนะคะก็มีปัญหาได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นอาหารเสริมเราถึงต้องมีอาหารเสริมบำรุงดวงตาโดยตรงนะคะซึ่งสำคัญมากนะคะใครที่ยังไม่มีปัญหาเรื่องดวงตาบำรุงไว้ก่อนค่ะป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้นะคะเหมือนผิวเราเนี่ยผิวเราเนี่ยเราถ้าเกิดเราไม่ทาครีมเราก็อยู่ได้แต่ถ้าทาครีมมันก็ทำให้ผิวเราดีขึ้นตาเราก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะตาเราถ้าเรามองเห็นเราก็ยังมองเห็นอยู่แต่ถ้าเรากินอาหารเสริมเข้าไปบำรุงเขาให้เขามีการยืดอายุการใช้งานของตาเข้าไปมีอาหารไปบำรุงดวงตาตาเราก็จะใช้งานได้มากขึ้นนั่นเองนะคะอย่าปล่อยให้ตาเรามันเหนื่อยล้าอ่อนแรงก่อนวัยอันควรนะคะหรืออาจจะผิดปกติในส่วนของการมองเห็นได้นะคะในเรื่องของโรคต่างๆที่เราเล่ามาทั้ง8ชนิดนะคะเอาละค่ะนะคะอาหารเสริมดวงตาของเราก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะสั่งมาซื้อมาโทรมานะคะถามได้เลยโทรเข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะนะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะคะอาทิตย์นี้นะคะของน่าจะเข้าสำหรับเบลล่านะคะที่หลายคนรอมา1อาทิตย์แล้วนะคะก็ต้องรับรองได้ของใหม่สดเอี่ยมแน่นอนนะคะสำหรับเบลล่าของเรานะคะเป็นเบลล่าที่ผลิตเขาเรียกว่าทำให้ผู้หญิงอ่ะสวยดูดีมีเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอกจากหัวจรดเท้านะคะใครที่เริ่มมีภาวะเขาเรียกว่าวัยทองวัยที่เริ่มมีริ้วรอยมีรอยตีนกาถุงใต้ตาหน้าอกเริ่มหย่อนคล้อยหน้าท้องบานกลมภายในไม่กระชับภายในมีกลิ่นไม่มีน้ำหล่อลื่นหนาวหนาวร้อนๆนอนไม่หลับงุดงิดค่ะอารมณ์เราก็จะแปรปรวนขี้หลงขี้ลืมเราก็มีเบลล่ามีใบชุดใบทองชุดพรีเมียมเบลล่า1ชุดจะมี2อย่างมีเบลล่ากับน้ำมันโกลเด้นออยล์นะคะเบลล่าชุดพรีเมียมก็จะมีเบลล่าคลอฟิน่าโกลเด้นออยล์คือ3อย่างนะคะส่วนเบลล่าชุดพรีเมียมพิเศษจะมีทั้งหมดอยู่4อย่างนะขายดีมากนะคะคือเบลล่าคลอฟิน่าโกลเด้นออยล์แล้วก็สาหร่ายแดงพรหมมิหรือเราเรียกว่าพรหมมิซันทีนนะคะดูแลทั้ง
1: ชุดนี้นะครับทำให้หน้าตาอ่อนเยาว์เร็วขึ้นด้วยนะครับเป็นชุดพิเศษนะครับ
0: ค่ะมีตัวสาหร่ายแดงพรหมมินะคะซึ่งเป็นทั้งสาหร่ายแดงทั้งพืชพรหมมิอยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันนะคะโดยเฉพาะพืชพรหมมิเนี่ยนะคะดูแลในส่วนของสมองนะคะเพิ่มความจำนั่นเองนะคะเพราะว่าพืชพรหมมิเนี่ยนะเป็นช่วยในเรื่องของเพิ่มความจำแก้อาการขี้หลงขี้ลืมอัลไซเมอร์นะคะป้องกันและชะลอความเสื่อมของสมองในสำหรับพืชพรหมมินะคะช่วยเรื่องของเพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ของเส้นประสาทในสมองทำให้เรามีสมาธิมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่สมองให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีโอเมก้า3นะคะโอเมก้า3ช่วยบำรุงทั้งสมองบำรุงประสาทเพิ่มความจำแล้วก็ความสามารถในการเรียนรู้ช่วยลดก็เขาเรียกว่าลดความเสี่ยงจากการที่

0: ที่จะเกิดเส้นเลือดสมองตีบสมองแตกนะคะช่วยป้องกันเขาเรียกว่าโรคไมเกรนนะคะอาการปวดของไมเกรนนะคะสำหรับโอเมก้า3นะคะแล้วก็เพิ่มพัฒนาการในการในด้านสายตาด้วยนะคะเราโดยเฉพาะสมองแล้วก็มีแอตตาแซนทีนคือสาหร่ายแดง
1: นี่คือตัวสำคัญ
0: ตัวสำคัญที่อยู่ในพรมิแซนทีนของเราคือตัวสาหร่ายแดงนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันการอักเสบเรื้อรังภายในร่างกายของเราแล้วก็เพิ่มความงามให้กับผิวพรรณนะลบรอยหิวย่นสำหรับแอตตาแซนทีนนะคะช่วยป้องกันแล้วก็บำรุงสายตาด้วยนะคะช่วยเพิ่มเขาเรียกว่าช่วยทำให้การมองเห็นเราดีขึ้นนะคะปกป้องสมองและเซลล์ประสาทส่วนกลางทำให้มีสมาธิและความจำดีขึ้นแล้วยังมีน้ำมันดอกคอมฟอยด้วยนะคะช่วยลดนะแล้วก็สะสมช่วยลดการสะสมของไขมันส่วนเกินที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ไขมันส่วนเกินที่มันอยู่เดิมอยู่แล้วที่มันสะสมอยู่ในร่างกายนะคะช่วยสลายลิ่มเลือดสำหรับน้ำมันดอกคัมฟอยด์แล้วมีรูทีนนะคะเป็นสารในกลุ่มของแคโรทีนอยด์สีเหลืองนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของคลื่นนะที่มันมีความเสี่ยงต่อเยื่อบุตาหรือว่าต่อผิวของเรติน่าเรติน่าคือจอลภาพนะคะแล้วก็จะช่วยทำให้เขาเรียกว่าป้องกันเยื่อแก้วตาของเรานะคะป้องกันไม่ให้ประสาทตาเราเสื่อมนะช่วยเพิ่มการมองเห็นแล้วก็มีน้ำมันหลอกรำข้าวนะคะแล้วก็ช่วยในส่วนของซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอของเซลล์ประสาทเซลล์สมองแล้วก็มีวิตามินอีนะคะทำให้ร่างกายทำให้เขาเรียกว่าดูแลความอ่อนเยาว์อ่อนวัยนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องปอดของเรานะคะสำหรับวิตามินอีนะคะปกป้องปอดและจากมลภาวะเป็นพิษทางอากาศโดยจะทำงานร่วมกับวิตามินเอและในนี้เรายังมีวิตามินเอด้วยไง
1: ครับ
0: นะคะ
1: ที่ดูแลเกี่ยวกับ
0: สายตาใช่ค่ะนะคะช่วยป้องกันเขาเรียกว่าช่วยคือวิตามินเอเนี่ยมันจะช่วยรักษาโรคตาได้หลายๆโรคเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเรื่องของผมฟันเหงือกนะคะหรือว่ากระดูกในวิตามินเอเราก็ช่วยทำงานร่วมกับวิตามินอีในการดูแลเพราะนั้นใครที่สั่งสาหร่ายแดงผมมีโอ้โหผมมีแซนทีนเราเนี้ย
1: ครับนะครับวงจรเลย
0: ครบวงจรค่ะทานคู่กับคลอโรฟิน่าระบบเลือดด้วยนะก็จะดีมากยิ่งขึ้นขายดีค่ะคู่นี้หลายคนสั่งมาเป็นคู่เลยค่ะบางคนก็งบน้อยก็สั่งมาเดือนนี้สั่งคลอโรฟิน่าเดือนหน้าสั่งสาหร่ายแดงผมมีผมมีแซนทีนคือบางคนก็จะสั่งคู่กันเลยใน1เดือนอันนี้ขายดีมากนะคะเอาละค่ะใครอยากจะดูแลส่วนไหนต่างๆนะควรสมองก็กับคลอโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรหมินะคะควบคู่กันไปใครอยากจะบำรุงไขกระดูกบำรุงเลือดก็จะเป็นคลอโรฟิน่าอย่างเดียวใครอยากจะดูแลเรื่องมดลูกนะคะไวทองก็จะเป็นเบลล่าพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมพิเศษนะคะใครมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานเราก็มีเซตเบาหวานเซตปรับปัสสาวะบำรุงไตบำรุงตับอ่อนนะเป็นชุดเลยนะคะแล้วก็เราก็มีเป็นชุดให้นะคะใครอยากจะดูแลบำรุงดวงตานะเราก็มีตัวบำรุงดวงตาให้นะคะ
1: คือเน้นเฉพาะดวงตานะคร
0: ับ ใช่ค่ะตีดาเขาเรียกตีดาเป็นภาษาอังกฤษตีดานะคะตีดาถ้าเป็นภาษาไทยผวนนิดนึงค่ะ
1: ผวนกลับลองดู
0: ตีดา
1: ก็ตาดี
0: นั่นแหละค่ะนั่นค่ะนะคะเราอาหารเสริมบำรุงตาดีเรานะคะก็มาดูแลกันนะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลจุดไหนโทรเข้ามาสอบถามปรึกษาหารือกับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะนะคะนอกจากเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่โอ้โหตอนนี้ก็ขายดิบขายดีมากอาจารย์คะ
1: คือน้ำหวานหรือตัวไหน
0: น้ำหวานก็ขายดีอยู่แล้วทุกวันค่ะวันหนึ่งต้องมีสั่งกันมาเยอะมากน้ำหวานนี่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการอักเสบข้างในร่างกายเพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดการอักเสบอะไรบ้าง นะคะมาเช่นอักเสบที่ลำไส้อักเสบที่กระเพาะ
1: ครับ
0: นะคะอักเสบที่ทวารนะเราก็มีน้ำม่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสของแอฟริกานะคะที่จะดูแลในส่วนของร่างกายของเราอ่ะขออนุญาตรับสายสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะจะถามว่าอาหารเติมดวงตาจะแสงมากเท่าไหร่
0: สักครู่นะคะนะคะดวงตาเนาะจ้ะจ้ะ
1: ครับนะก็ต้องมาเข้าใจเรื่องโรคด้วยนะครับบางทีตาของเราที่มีปัญหาเนี่ยก็มีจากโรคเบาหวานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการฟื้นดวงตาต้องฟื้นเบาหวานด้วยแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีปัญหาดวงตาแล้วก็เป็นโรคเบาหวานด้วยแน่นอนนะครับต้องฟื้นเบาหวานด้วยนะเพราะคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเหมือนเลือดมันเหนียวครับมันไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆที่น้อยไปเลี้ยงดวงตาก็ได้น้อยนะครับก็เลยทำให้คนที่เป็นโรคเบาหวานนี่เสื่อมเร็วนะครับยิ่งถ้าเป็นเบาหวานแห้งยิ่งเสื่อมเร็วเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าเบาหวานแห้งเนี่ยตับไม่ดีด้วยนะครับพอตับไม่ดีก็ส่งผลดวงตาแรงกว่าเดิมอีกนะครับเพราะถ้าใครเป็นเบาหวานแห้งก็ต้องฟื้นเบาหวานแห้งด้วยนะครับนะก็โทรมาได้ปรึกษากันนะครับ
0: ค่ะนะคะโดยเฉพาะตัวบำรุงดวงตาตอนนี้ขายดิบขายดีนะคะมีลูกค้าหลายท่านทีเดียวเข้ามาโทรมาสอบถามนะคะโดยเฉพาะ อยากจะดูแลดวงตาดูแลเถอะค่ะนะคะเดือกองละเดือนถ้ากินบำรุงนะกองหนึ่งได้1เดือนนะคะแต่ถ้าเราจะแบบมีปัญหาเรื่องดวงตาหนักแล้วเนี่ย2กล่อง1เดือนเลยค่ะ
1: ครับวันละเพราะ1กล่อง
0: ค่ะ
1: มี30แคปซูล
0: ค่ะ
1: นะครับทานวันละ2เม็ดก็ได้2กล่องนะครับ
0: ค่ะนะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของดูแลดวงตาเงินเล็กๆน้อยๆนะคะกับดวงตาอันมีค่าดูแลเลยค่ะนะคะอย่างบำรุงดวงตาเราเนี่ยนะเราก็พิเศษกว่าอื่นใดเราใส่สาหร่ายแดงเข้าไปด้วยราคาต้นทุนสูงนะคะแต่ผลตอบรับดีมากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูแลดวงตาก็โทรกันเข้ามานะคะก็ในส่วนอย่างของคุณเล็กอะนะคะคุณเล็กก็สั่งตัวบำรุงดวงตามาตั้ง5กล่องอาจารย์แถม1กล่องเลย
1: ถ้าสั่ง5กล่องวันนี้แถม
0: 1กล่องเลยนะคะก็ส่งให้เรียบร้อยนะคะก็ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีหลายท่านอย่างเมื่อเช้าก็มีสั่งมาอีกลองดู1กล่องว่าอย่าง
1: นั้นลองดูก่อน
0: ค่ะลองดูก่อนบอกว่ากลัวจะ
1: กินมาเยอะแล้วว่างั้นน่ะมีหลากหลายยี่ห้อ
0: ไม่เป็นไรค่ะ1 2กล่อง1กล่อง2กล่อง4กล่อง5กล่องก็ส่งให้ได้ทุกคนนะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเมื่อเช้านี่ก็มีที่สั่งมานะคะกับแดงที่สั่งมาก็แดงก็ได้จัดส่งให้แล้วนะคะวันนี้ก็เมื่อวานนี้มีท่านหนึ่งก็คือคุณเกตกมลเนาะคุณเกตกมลอยู่เพชรหึงเนี่ยอันนี้ก็ล้างตับอาจารย์เมื่อวานสั่งล้างตับมานะคะ2กระปุกก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพชรหึงตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะแล้วก็มีคุณมานพนะคะคุณมานพนี่ตำบลสุรศักดิ์ก็สั่งคลอโรฟิน่ามา4ก็จัดส่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีหลายท่านกันเลยทีเดียวนะคะที่สั่งผลิตภัณฑ์ของเรามาเอาละค่ะที่เราจะพูดถึงไม่ขาดไม่ได
1: ้คือ
0: ล้างตับ
1: ครับ
0: นะคะตัวบำรุงตับของเรานะคะก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเพิ่มจุลินทรีย์เข้าไปนะคะบางคนกินแล้วบอกทำไมผายลมนะคะทำไมผายลมกินแล้วทำไมผายลม
1: คือการผายลมนี่เกิดจากลำไส้ใหญ่ถ้าลำไส้ใหญ่เราใหญ่ขึ้นพองตัวขึ้นเราถึงจะผายลม
0: ค่ะ
1: นะครับว่าใครผายลมลำไส้ใหญ่ดี
0: คนที่ไม่ผายลมนั่นแหละคนที่ร่างกายไม่ดีนะ
1: ครับ
0: นะร่างกายไม่ดีนะคุณไม่ผายลมเขาบอกว่าผายลมนี่มีประโยชน์มากเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการผายลมนี่เป็นคนที่สุขภาพดีคือพูดง่ายๆนะคะไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวนะคะแต่ว่าบางคนอั้นไงอาจารย
1: ์ครับ
0: อั้นอยากจะปล่อยลมปล่อยไม่ได้ไงมันอยู่ในแหล่งชุมชนโดยเฉพาะในลิฟต
1: ์ครับ
0: นะที่บริษัทแดงเขามีลิฟต์อยู่นะมันมีเพื่อนแดงเพื่อนมันจะเป็นคนที่แบบจะออกตลกนิดนึงอาจารย์อยู่ในลิฟต์ประมาณ7คน
1: ครับเขาก็ผายลม
0: เขาตดผายลมตดเสียงดังตดแล้วหันหน้าไปมองผู้หญิงอีกคน
1: ครับ
0: แล้วทุกคนก็หันไปมองผู้หญิงคนนี้หมดเลยก็เข้าใจว่าผู้หญิงเป็นคนตดแต่จริงผู้ชายเป็นคนตดเหมือนคนผายลมนะคะทุกคนแบบมองหน้าแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เหลอเหลอเลยนะอาจารย์เพราะว่าตัวเองไม่ได้ตดคนตดนี่หันไปมองคนอื่นโดยเขาเรียกว่าให้ความสนใจไปกับคนอื่นว่าผู้หญิงคนนั้นตด
1: ครับ
0: แต่จริงๆตัวเองตดนะอันนี้ก็ไม่ดีนะคะแต่ถ้าตดเราต้องยอมรับค่ะเราต้องขอโทษนะคะไม่ไหวจริงๆอั้นไม่ได้จริงๆนะคะก็อันนี้ก็เพื่อนเองเขาจะเป็นคนนิสัยแบบนี้แหละนะคะตลกตลกนะคะแล้วก็ขำเงินกิ้งเลยอ่ะนั่นคือเรื่องของการผายลมนะคะถ้าเรากินไปแล้วเราก็จะมีอาการผายลมกันนิดนึงนะคะเพื่อให้เขาเรียกว่าลมมันออกนะลมมันออกมันก็จะทำให้ดีขึ้นนะคะเพราะนั้นคนประเภทไหนที่จะต้องกินอาหารเสริมประเภทล้างตับ
1: นะฮะถ้าดูภายนอกนะครับคือคนที่ท้องผูกผิวแห้งนะผิวแห้งท้องผูกถ่ายยากนะเบื่ออาหารกินอาหารไม่อร่อย
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็มีไขมันในเลือดสูงนี่เกิดจากตับหมดเลยตัวเย็นนะจับไม้จับมือกับใครแล้วรู้สึกว่าเข้าตัวอุ่น
0: ค่ะ
1: คุณเห็นเด็กที่เจริญเติบโตเร็วไหมเอามาโอบกอดนี่โอ้ยทำไมอุ่นจัง
0: อ
1: ันเด็กทารกเห็นไหมคนไหนที่กอดและอุ่นเด็กคนนั้นเจริญเติบโตเร็วนะผู้ใหญ่ที่เป็นคนขี้โรคตัวจะเย็นนะครับ
0: แล้วถ้าเราโอบกอดเด็กตัวผิดพูดถูกแล้วเด็กคนนั้นเหงื่อออกเต็มตัวหมดเลยทั้งที่อยู่ในห้องแอร
1: ์นั่นเลือดจางนะครับนั่นเกิดจากเลือดจางนะอยู่เฉยก็มีเหงื่อออกนี่เลือดจางนะครับ
0: ค่ะก็คุณผู้ฟังคะมันมีเหตุการณ์พอสมควรอยู่นะแดงก็เคยเจอมากับตัวเองอีกนั่นแหละนะคะสำหรับที่เป็นพ่อแดงเป็นโลหิตจางอยู่แล้วเนื่องจากแดงไม่ชอบกินผักตอนที่แดงคลอดลูกอ่ะตอนที่แดงตั้งครรภ์คนแรกเนี่ยแดงไม่กินผักเลยจานนะคะแดงไม่กินผักเลยแล้วก็ทำให้ระบบการขับถ่ายลูกเราก็ท้อง
1: ส่งผลไปที่ลูก
0: ส่งผลไปลูกเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์เพราะว่าพอเราคลอดลูกมาลูกแดงตัวเหลืองไง
1: อ๋อครับ
0: ตัวเหลืองเด็กตัวเหลืองเนี่ยหมอเขาจะไม่ให้กลับบ้านเลยนะคนที่คลอดพร้อมแดงเนี่ย3วันเขาก็กลับบ้านละ2 4วันเขากลับบ้านละแดงอยู่ที่โรงพยาบาลที่ศิริราชเนี่ยทั้งหมด7วัน
1: ครับ
0: อยู่7วันนะคะก็อยากออกเนาะแผลที่เราคลอดน่ะมันหายหมดแล้วไงพอแดงคลอดเอง
1: ครับ
0: สำหรับคนลูกอ่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะจะโทรต่างยาหน่อยค่ะ
0: ค่ะคุณวิไลลักษณ์เนาะ
3: ค่ะ
0: จ้าคุณวิไลลักษณ์สั่งอะไรไปบ้างคะวันนี
3: ้ปลาของให้สั่งอะไรยาเคลริน่าอะไรมีไหมคะ
0: มีค่ะคลอโรฟิน่า
3: อ๋อเอาอะไรค่ะเอา2กระปุกค
0: ่
3: ะ
0: ได้ค่ะ
3: เขาให้ถามด้วยว่าเขาให้เลือดมาเนี่ยมันกินได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะยิ่งต้องกินเลยค่ะนะคะ
3: ค่ะ
0: จ้าก็ที่อยู่เดิมนะคะ
3: ค่ะที่อยู่เดิมค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะก็โปรโมชั่นนะคะเหลือ225ค่ะ
3: ค่ะ
0: จ้าจ้าโอเคที่อยู่เดิมเนาะ131หมู่3เนาะ
3: ค่ะ
0: จ้าจ้าเดี๋ยวแดงจะส่งให้นะน่าจะถึงวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนะคะ
3: ค
0: ่
3: ะค่ะขอบคุณ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
0: ก็คลอโรฟิน่า2นะคะคือเดี๋ยวคุยกันต่อนิดนึงสำหรับลูกนะคะก็คือได้อบตัวอยู่7วันค่ะอาจารย์อบตัวอยู่7วันการอบตัวนี่ไปเห็นลูกทีไรเราต้องร้องไห้ทุกครั้ง
1: เพราะ
0: ว่าเวลาเข้าตู้อบเนี่ย เขาจะถอดเสื้อผ้าลูกเราทั้งหมดไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ใช้สก็อตเทปสีดำปิดแค่ตาอย่างเดียวปิดตาไม่ให้ตาโดนแสง
1: ครับแสง
0: ความร้อนความร้อนที่อบนะคะฉะนั้นเนี่ยสงสารลูกค่ะใครที่มีลูกมีอะไรพยายามให้คุณพ่อคุณแม
1: ่ดูแลให้ดีหน่อย
0: ดูแลให้ดีค่ะต้องกินคอร์ฟิน่าหรือว่ากินผักเยอะๆนะคะ
1: ครับ
0: ไม่งั้นจะส่งผลไปที่ลูกลูกตัวเหลืองเขาก็ไม่ให้กลับบ้านเดี๋ยวจะมีโรคอื่น
1: ๆแล้วการพัฒนาทางสมองก็ช้าลง
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับก็ดูแลกันแล้วกันนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะก็วันนี้มองดูเวลาใกล้หมดอีกแล้วใครที่อยากจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะ
1: ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลแรกสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรุงเทพมหานครร่วมกับกองทัพบกจัดรถรับส่งให้ประชาชนฟรีช่วงน้ำท่วมขังสำนักงานเขตจตุรจักรสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครและกองพันทหารสื่อสารที่11กองทัพภาคที่1ร่วมจัดบริการรถรับส่งประชาชนฟรีตามเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยและลดความเดือดร้อนในการเดินทางโดยมีเส้นทางบริการไปกลับดังนี้จุดเริ่มต้นถนนวิภาวดีรังสิตซอย34เซ็นทรัลลาดพร้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมซอยพหลโยธิน49/1วัดเสมียนนารีถนนวิภาวดีรังสิตและจุดปลายทางที่สำนักงานเขตจตุจักรจบข่าวศิริรัตน์มหัทนะเตมีอ่านสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้Thank you.

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันทร์สุจราศรีวิโชค่ะคุณฟังซึ่งรับฟังคลื่นนี้แล้วก็เวลานี้นะคะก็โปรดทราบค่ะว่าเราก็จะนำเสนอเพลงจังหวัดสนุกๆ นะคะเพราะหลายท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมคลื่นนี้เปิดเพลงเร็วๆเพลงจังหวัดสนุกๆเพื่อให้คุณผู้ฟังของเราได้ออกกำลังกายกันที่บ้านนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มของคุณผู้ฟังซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าว่าคุณฟังต้องการที่จะฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวรอก็จะนำเสนอเพลงในรูปแบบที่คุณฟังชื่นชอบอาจจะเป็นแนวอีซี่หรือว่าเพลงสตริงหวานๆหรือว่าเพลงลูกกรุงก็ต้องติดตามสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะมาพร้อมๆกับสมุนไพรแบบกล้วยดาวไวกิ้งกล่องสีเขียวกาแฟแบบกล้วยคอฟฟี่นะคะรูปแบบของสารสกัดที่บริสุทธิ์นะคะคุณฟังเพื่อที่จะให้สะดวกกับการเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็ขอชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนหากว่าคุณฟังของเราตั้งใจที่จะมอบให้ผู้ที่จะรับนะคะอาจจะเป็นญาติหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเราไม่ได้ไปกราบไหว้ท่านแต่ส่งของขวัญดีๆนะคะสมุนไพรแปะกล้วยหรือจะเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพหรือกาแฟบัตเตอร์ไฟไปให้นะคะซึ่งทุกซองก็จะมีสารสกัดจากแปะกล้วยเราจำหน่ายกล่องละ260บาทกล่องสวยงามแพ็กเกจจิ้งสวยหรูมีทั้งดอกไม้แล้วก็ผีเสื้อขอชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะส่งให้ถึงบ้านสั่งซื้อที่0625100560-9ค่ะส่วนคุณผู้ฟังของเราที่พร้อมจะออกกำลังกายนะคะขอเรียนว่าหายใจลึกๆนะคะและถ้าหากว่าเหนื่อยกับการออกกำลังกายในช่วงสัก 3-4 เพลงแรกเพราะว่าแต่ละเพลงนี้จะประมาณ3นาทีนะคะหัวใจก็เต้นตุ๊บๆๆๆอาจจะพักหน่อยก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะอีกชุดนึงค่ะเพราะว่าในการนำเสนอนั้นเราก็จะนำเสนอประมาณ25นาทีถึง30นาทีนะคะซึ่งก็ตรงกับสเต็ปขององค์การอนามัยโลกว่าการออกกำลังกายประมาณ30นาทีต่อวันต่อเนื่องกันประมาณ1สัปดาห์หรือว่า5วันนะคะก็จะช่วยป้องกันโรคได้นะตอนนี้เชิญเลยค่ะคุณฟังออกกำลังกายกันค่ะ
1: สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอ้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้ง7เบาหวานจะลดพดผื่นจะหายไปกรวยตา

แรกถ้าโบกแท็กซี่อ้าวยื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็

0: ณทุกคนที่ร่วมกันบิดปั่นโบกในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมไปบิดไปปั่นไปโบกกันต่อที่บ้านด้วยล่ะด้วยความปรารถนาดีจากที่26
1: จบฉีกจบฉีกมหรสพจบแล้วจ้า

คุณผู้ฟังของเราต้องแข็งแกร่งนะคะถ้าอ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนใจเพราะแพ้เธออันนี้มันธรรมดาธรรมดานะคะคุณผู้ฟังได้ออกกำลังกายแล้วก็สนุกสนานนะคะในบรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็สิ่งที่คุณผู้ฟังจะได้รับนะคะนอกจากระบบการหายใจที่ยอดเยี่ยมนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอาจจะสังเกตนิดนึงนะคะถ้าหากว่าเป็นคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นกับการที่จะออกกำลังกายหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายกับเพลงจังหวะสนุกๆ นะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าแม้ระบบการหายใจมันยังไม่เที่ยงนะยังไม่แน่นยังไม่ตรงยังไม่เป๊ะนะคะรอไปอีกสัก3วันนะคะรอดูมีนั่นหมายกันถ้าคุณผู้ฟังเลิกงานแล้วนะคะใช้เวลาอยู่ที่ทำงานแป๊บนึงประมาณครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายกับสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะคุณผู้ฟังจะมีความเข้มแข็งในเรื่องของระบบทางเดินหายใจมากขึ้นนะคะแล้วก็มีระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการออกกำลังกายมากขึ้นมีระบบเรื่องของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้นนะคะถ้าเผื่อว่าในขณะที่คุณออกกำลังกายคุณอาจจะต้องขมแหววหน้าท้องนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะมีการนอกจากขมแหววหน้าท้องแล้วบางท่านก็อาจจะมีการยักย้ายสายสะโพกนะคะมันก็จะทำให้มีเอลเอสเกิดขึ้นแต่แน่นอนนะคะสิ่งที่คุณได้รับนั่นคือความแข็งแรงแล้วก็การไหลเวียนของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นระบบสมองหรือว่าหัวใจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยแบบสมุนไพรแปะกล้วยนะคะกับการที่จะเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพแล้วก็ใช้สมุนไพรแปะกล้วยร่วมไปกับการรับประทานยาของคุณผู้ฟังหรือว่าอาจจะไม่มีการทานยาแต่ว่าบางท่านต้องการตัวช่วยดีๆโดยเฉพาะในเรื่องของคนหนุ่มคนสาวที่อยากจะมีพละกำลังในการทำงานอยากจะรู้สึกสดชื่นอยากจะมีการครีเอทงานอยากจะรู้สึกว่าเราว้าวเราวิบเราบึ้มประมาณนี้นะคะโทรศัพท์ถามว่าถ้าบอกว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยหนูจะทานสมุนไพรแปะกล้วยได้ไหมทานเพื่อที่จะให้สมองของหนูมีความสดชื่นไบรท์แล้วหนูสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีความสุขได้ไหมนะคะคุณหมอก็จะตอบว่าได้เลยนะคะเพราะว่านี่คือความบริสุทธิ์ของสมุนไพรแปะกล้วยตัวจริงแต่แท้จริงแล้วเนี่ยคุณสามารถทานได้เลยนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าการสกัดจากสมุนไพรแปะกล้วยทำให้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับประทานได้นะคะโดยเฉพาะในรูปแบบของสารสกัดซึ่งนอกจากสารสกัดแล้วก็ต้องมีงานวิจัยรองรับนะคะ0625100560-9คนที่ออกกำลังกายนะคะคุณผู้ฟังคุณจะพบว่าความแข็งแรงของร่างกายได้เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันนะคะความอ่อนแอก็น้อยลงไปเหมือนกับบทเพลงที่ว่าอ่อนแอก็แพ้ไปนะคะคุณผู้ฟังมันเป็นแบบนี้นะเหตุผลนี่คือเหตุผลที่นำเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังนะคะเพื่อให้ความอ่อนแอเชื้อโรคต่างๆหายไปจากร่างกายของคุณและความแข็งแรงกลับเข้ามาแทนที่ความสดชื่นกลับเข้ามาความสดใสกลับเข้ามาการประพับประคองความเสื่อมกลับเข้ามาการดูแลสุขภาพกลับคืนมานะคะร่างกายต้องแข็งแรงเราต้องรักตัวเองแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองนะคะอย่าให้ความอ่อนแอเข้ามาใกล้นะคุณผู้ฟังเราต้องเข้มแข็งเราต้องศรัทธาและเราต้องแข็งแรงค่ะและในขณะเดียวกันนะคะหากว่าคุณฟังของเราติดตามรับฟังรายการนี้แล้วก็อาจจะพอพ้นรัศมีของการกระจายเสียงของวิทยุเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะรับได้เพราะฉะนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ www.kcsradio.online ค่ะหรือคุณฟังจะเข้าไปใน YouTube นะคะ

สีเขียวนั่นเองนะคะขอบคุณน้องที่กำลังขับรถกลับบ้านนะคะที่รังสิตบอกว่าฟังรายการนี้อยู่ขอเพลงพี่เบิร์ดหนึ่งเพลงตั้งใจที่จะให้เพลงนี้เหมือนกันเนาะใจตรงกันฟังค่ะ

เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนะคะและดิฉันเองก็เข้าใจนะคะว่าคุณกับเขารักกันหรือว่าเขากับคุณรักกันแต่คนเราเนี่ยนะคะคุณฟังจะจดจำแต่เรื่องของคนอื่นและเรื่องของตัวเองล่ะนะคะมีบ้างไหมคะที่อาจจะต้องจดทั้งบันทึกในเรื่องของความดันไขมันจำไม่ได้นะคะเวลาไปพบคุณหมอมันเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังเองมากๆแล้วก็จดจำหมายเลขโทรศัพท์ไว้พร้อมกับ0813346666ค่ะแล้วมาคุยกันนะคะจดบันทึกในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอะไรต่างๆที่เราไปตรวจสุขภาพมันจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าจะให้ช่วยความจำได้ดีก็แปะไว้ช่วยความจำค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
3: ริดสีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินมีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร11โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ้สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการบ้านเราข่าวและเพลงค่ะ
1: ขอ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านเราข่าวและเพลงค่ะดำเนินรายการโดยปุ๊กสิริรัตน์มหัทนาเตมีนะคะเรามาเจอกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาจนถึงเวลา16 นาฬิกาค่ะทางคลื่นนี้นะคะ AM 792กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารฟังผ่านเว็บไซต์ที่ www.radio792.org ค่ะ radio792.org ค่ะหลายพื้นที่ขณะนี้นะคะก็ยังประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมค่ะมาพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านช่องทางออนไลน์นะคะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะเปิดให้ผู้ประสบทุกข์ภัยลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม2569ผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่2 ตุลาคม 2569โดยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและอีก65 จังหวัดทั่วประเทศที่ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคะรายละเอียดและหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือมีอะไรบ้าง1ก็คือหลักเกณฑ์และสิทธิการช่วยเหลือรัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาแบบเหมาจ่าย 9,000 บาทต่อ1หลังคาเรือนวงเล็บ1ครั้งนะคะสำหรับบ้านพักอาศัยประจำที่ได้รับผลกระทบในช่วง15 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2569ครอบคลุมทั้งบ้านเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านเช่าและที่อยู่อาศัยอื่นๆโดยต้องเข้าเงื่อนไขเช่นน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มไม่เกิน7 วันค่ะพร้อมทรัพย์สินเสียหายน้ำท่วมขังเกิน7 วันน้ำล้อมรอบบ้านเกิน7 วันหรือคอนโดอพาร์ตเมนต์ที่ระบบส่วนกลางถูกตัดขาดเกิน7 วันค่ะส่วนกรณีบ้านไม่เสียหายแต่น้ำล้อมรอบได้รับ 5,000 บาทนะคะ 2. ช่องทางการลงทะเบียนสามารถยื่นเรื่องได้2ช่องทางค่ะ 1. ทางออนไลน์นะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตรวจสอบสถานะได้24 ชั่วโมง 2. ก็คือลงทะเบียนด้วยตนเองไปติดต่อได้ที่อบต.เทศบาลหรือสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ 3. ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะคะก็คือผู้ฟังก็ไปเปิดแอปพลิเคชันนะแล้วก็เข้าสู่ระบบไปที่เมนูบริการทั้งหมดค่ะแล้วก็เลือกหมวดลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์และบริการยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติครม.ค่ะกรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนกดยืนยันนะคะ 4. หลักฐานและสิ่งที่ต้องเตรียมไว้ก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านหรือสัญญาเช่าสำหรับบ้านเช่าค่ะที่สำคัญด้วยก็คือภาพถ่ายความเสียหายนะคะเช่นภาพมุมกว้างเห็นบ้านเลขที่ด้วยรอยคราบน้ำและทรัพย์สินที่เสียหายค่ะแล้วก็ต้องมีบัญชีพร้อมเพย์นะคะต้องผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13 หลักเท่านั้นเพื่อรับการโอนเงินค่ะโดยการเยียวยาครั้งนี้นะคะจะครอบคลุมพื้นที่65 จังหวัดและกรุงเทพมหานครประกอบด้วยจังหวัดกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยะโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุบลราชธานีและกรุงเทพมหานครค่ะโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1 ครั้งต่อ 1 หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านสำหรับจากการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิ
พลิเคชันทางรัฐสำหรับเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะตามหลักเกณฑ์ที่ครม.เห็นชอบเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นะคะครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมกรณีน้ำท่วม15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทและจะได้ความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนจึงไม่ได้จ่ายแยกให้สมาชิกทุกคนในบ้านค่ะและแม้บ้านจะถูกน้ำท่วมหลายครั้งก็จะได้รับเพียงครั้งเดียวส่วนผู้อาศัยอยู่บนอาคารหรือว่าหมู่บ้านที่ตัวห้องหรือบ้านไม่ได้เสียหายแต่ถูกน้ำล้อมรอบหรือเป็นหมู่บ้านไข่ดาวก็จะได้เงินเยียวยาในตรา 5,000 บาทนะคะกรณีน้ำท่วมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ค่ะเงินเยียวยาจะเปลี่ยนไปใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแทนนะคะโดยคุ้มครองความเสียหายจากทุกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขกรมธรรม์แบ่งเป็นน้ำท่วมค่าสินไหมเบื้องต้น 10,000 บาทและส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทต่อครั้งกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับเงินเฉยๆ 10,000 บาทต่อครั้งค่ะวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมเบื้องต้น 5,000 บาทและส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 950,000 บาทต่อครั้งแล้วถ้าเสียชีวิตนะคะจะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนค่ะวิธีการจ่ายก็คือจ่ายเงินเบื้องต้นก่อนแล้วค่อยประเมินความเสียหายจริงโดยมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ค่ะ

รายการบ้านเราข่าวและเพลงดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์เรามาเจอกันทางคลื่นนี้ AM 792 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานท

แล้วก็สำหรับนะคะท่านที่อยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยขอรับความช่วยเหลือได้อีกช่องทางนึงนะคะในส่วนของผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพสามารถแจ้งความเสียหายกับสำนักงานเขตในพื้นที่เขตเพื่อเจ้าหน้าที่สำรวจและพิจารณาความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครได้อีกช่องทางค่ะซึ่งครอบคลุมทั้งค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยค่าที่พักชั่วคราวและเงินทุนประกอบอาชีพเช่นค่าวัสดุสร้างหรือว่าซ่อมแซมบ้านตามความเสียหายจริงไม่เกินหลังละ 49,500 บาทนะคะทีนี้ควรถ่ายภาพหรือวิดีโอความเสียหายไว้เป็นหลักฐานด้วยซึ่งกรุงเทพมหานครนะคะก็มีให้แจ้งความเสียหายได้ทางออนไลน์แล้วนะคะอย่าลืมเก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนก่อนที่จะไปยื่นเพื่อจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์นะคะสำหรับเงินเยียวยาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครค่ะคือตามหลักเกณฑ์นะคะการช่วยเหลือครอบคลุมหลายด้านโดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงและความเสียหายเช่นค่าวัสดุสร้างหรือซ่อมแซมที่พักอาศัยตามความเสียหายจริงค่ะไม่เกินหลังละ 49,500 บาทนะคะค่าที่พักอาศัยชั่วคราวหรือว่าค่าเช่าบ้านกรณีเสียหายบางส่วนไม่เกิน 3,000 บาทต่อครอบครัวและกรณีเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนค่ะเงินทุนประกอบอาชีพครอบครัวและไม่เกิน 11,400 บาทกรณีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ประกอบอาชีพเสียหายจนไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้นะคะเงินปลอบขวัญกรณีได้รับบาดเจ็บไม่เกินรายละ 2,300 บาทค่ะค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกไม่เกิน 2,000 บาทและผู้ป่วยในไม่เกิน 4,000 บาทค่าจัดการศพกรณีเสียชีวิตจากสาธารณภัยไม่เกิน 29,700 บาทเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่เกิน 29,700 บาทอย่างไรก็ตามจำนวนเงินขึ้นอยู่กับประเภทความเสียหายและเงื่อนไขที่กำหนดไม่ได้จ่ายเท่ากันทุกครัวเรือนค่ะ

ายการบ้านเราข่าวและเพลงดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์เรามาเจอกันทางคลื่นนี้ AM 792 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร

ฟังคะเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเกิดปรากฏการณ์ค่ะพายุฝนถล่มไม่พอนะยังมีลูกเห็บตกกลางกรุงด้วยค่ะแล้วก็หลายพื้นที่เลยนะคะในช่วงบ่ายๆของวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็สร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากในเขตเมืองหลวงของเรานะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนแบบนี้ฟังคะจากการรายงานนะคะของสื่อมวลชนและข้อมูลบนโซเชียลมีเดียพบลูกเห็บตกหนักในเขตกรุงเทพตอนล่างและฝั่งเหนือโดยเฉพาะพิกัดต่อไปนี้ค่ะก็คือย่านรัชดาภิเษกนะคะเช่นบริเวณสำนักงานศาลยุติธรรมลาดพร้าวค่ะถึงลาดพร้าววังหินซอยเสือใหญ่โชคชัย4พหลโยธินและวิภาวดีนะคะทางกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าปรากฏการณ์ลูกเห็บหลงฤดูครั้งนี้ค่ะเกิดจากความไม่เสถียรของบรรยากาศชั้นบนอย่างรุนแรงโดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปะทะกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพาความชื้นเข้ามาประกอบกับความร้อนสะสมในเมืองใหญ่ทำให้เกิดกระแสลมแนวตั้งในเมฆพายุฝนฟ้าคะนองที่มีพลังแรงมากพอที่จะดันหยดน้ำให้แข็งตัวในชั้นบรรยากาศระดับสูงแล้วตกลงมาเป็นก้อนน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งนะคะการเกิดลูกเห็บตกแบบนี้ก็ต้องสร้างความเสียหายนะคะเพราะว่าพายุลมกระโชกแรงเนี่ยส่งผลให้หลังคาผ้าใบในบางจุดทะลุแล้วก็กระจกอาคารสั่นไหวประชาชนควรหลีกเลี่ยงกันอยู่กลางแจ้งหรือว่าใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะแต่ก็ต้องเตือนไว้เมื่อฟังค่ะลูกเห็บที่ตกลงมาเนี่ยนะห้ามนำมารับประทานเด็ดขาดเลยนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีสารพวกปนเปื้อนฝุ่นนะคะปนเปื้อนควันสารเคมีและเชื้อโรคในอากาศหรือพื้นผิวก่อนตกลงมาค่ะฉะนั้นไม่ควรเก็บลูกเห็บมารับประทานโดยเด็ดขาดนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะจากพายุแล้วก็จากลูกเห็บเนี่ยก็ทำให้หลังคาและผ้าใบทะลุค่ะลมกระโชกแรงและแรงกระแทกของลูกเห็บเนี่ยส่งผลให้หลังคาผ้าใบของร้านค้าและร้านอาหารริมทางในย่านลาดพร้าววังหินเกิดการฉีกขาดและทะลุหลายจุดนะคะแล้วก็ยังมีอาคารและกระจกสั่นไหวด้วยโครงสร้างอาคารพาณิชย์และกระจกหน้าต่างในย่านที่มีลูกเห็บตกหนาแน่นเนี่ยเกิดการสั่นไหวจากแรงลมแต่ยังไม่มีรายงานกระจกแตกเสียหายรุนแรงนะคะแล้วก็ยังมีกิ่งไม้หักโค่นด้วยเพราะว่าลมพายุเนี่ยพัดกิ่งไม้หักลงมาทับเส้นทางจราจรบางจุดในเขตลาดพร้าวและจตุจักรค่ะพูดถึงนะคะก้อนลูกเห็บที่ตกในครั้งนี้เนี่ยมีขนาดเล็กถึงปานกลางนะคะก็คือมันก็คือน้ำแข็งว่าฟังนะคะแต่ว่าดีหน่อยที่ว่ามันไม่รุนแรงเท่ากับลูกเห็บในภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานเพราะถ้าเป็นลูกเห็บนะคะที่ตกในภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยจะรุนแรงและสร้างความเสียหายได้มากกว่านี้ค่ะอันนี้มันจะคล้ายๆแบบเหมือนน้ำแข็งทุบย่อยๆนะเรียกว่าบ้านเมืองของเรานี่นะคะเจออะไรมามากมายในสิ่งที่ไม่เคยเจออย่างเช่นสึนามินะคะแล้วก็มีน้ำท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่ปี54แล้วก็มีเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพจนโกลาหลนะคะลูกเห็บตกกลางกรุงเมืองหลวงของเรามีเรื่องต่างๆมากมายเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าในอนาคตนะคะจะมีอะไรที่แบบมันน่ากลัวกว่านี้อีกไหมเอาเป็นว่าเราก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีสติค่ะ

ายการบ้านเราข่าวและเพลงกันได้นะคะมีทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 15:00 น.จนถึงเวลา 16:00 น.ค่ะและวันอาทิตย์นะคะหลังครบธงชาติเวลา 18:00 น.มาเจอกันชนสดขอเพลงได้ด้วยค่ะทางคลื่นนี้ AM 792กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารค่ะฟังผ่านเว็บไซต์ที่ www.radio792.org นะคะ radio792.orgในเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาตามฤดูกาลของมันฤดูฝนน้ำก็ท่วมฤดูหนาวอากาศแห้งแล้งพื้นที่ตามยอดดอยตามภูนะคะก็หนาวจัดคนก็ได้รับผลกระทบไปด้วยผู้ฟังคะความไม่ประมาทในภัยธรรมชาติคือการมีสตินะคะตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะการมีสติก็คือรู้ตัวอยู่เสมอนะคะไม่ตื่นตระหนกและพร้อมประเมินสถานการณ์รอบด้านอย่างรวดเร็วค่ะความไม่ประมาทก็คือตระหนักว่าภัยธรรมชาติเนี่ยเช่นน้ำท่วมพายุหรือแผ่นดินไหวเป็นสิ่งที่เหนือการควบคุมที่เกิดขึ้นได้เสมอนะคะควรเตรียมตัวเองไว้เพื่อช่วยลดความสูญเสียได้ค่ะการเตรียมพร้อมมีอะไรบ้างติดตามข่าวสารนะคะฟังประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและกรมอุตุอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็เตรียมสิ่งของจำเป็นนะคะเช่นสำรองน้ำดื่มอาหารแห้งยารักษาโรคและอุปกรณ์ส่องสว่างไว้ในบ้านค่ะวางแผนฉุกเฉินก็คือกำหนดจุดนัดพบและเส้นทางอพยพพร้อมกับคนในครอบครัวล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะดูแลสภาพแวดล้อมเช่นตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่รอบบ้านและไม่ทิ้งขยะกีดขวางทางระบายน้ำค่ะเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินในบ้านเอาไว้เพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดภัยธรรมชาติขึ้นเมื่อไหร่นั่นเองค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่อัยการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามก่อการร้ายด้วยการทำร้ายกัปตันเครื่องบินต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง7ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
2: นางสาวประภาพรวงสมิงผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขกล่าวว่าจากข้อมูลสภาพอากาศช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศอุ่นของไทยทำให้เกิดแนวฝนตามขอบมวลอากาศเย็นและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกคาดว่าฝนสะสมตลอดช่วงดังกล่าวบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝน100ถึง150มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบินบุรีและจังหวัดเพชรบุรีด้านตะวันตกโดยพื้นที่ดังกล่าวอาจมีฝนสะสมประมาณ125ถึง150มิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังให้เฝ้าระวังช่วงวันที่11ถึง16ตุลาคมช่วงคาบเกี่ยวที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่กรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ลงมาส่งผลให้แนวฝนมีการเคลื่อนตัวลงไปจนถึงพื้นที่ภาคใต้สำหรับกรุงเทพมหานครในวันที่14ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและกระจายตัวครอบคลุมหลายพื้นที่
3: เนื่องจากอากาศเย็นจากจีนเขาจะลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยจะเป็นแนวขอบของฝนตามขอบของมวลอากาศเย็นลงมาปะทะกับอากาศบ้านเราที่มีลักษณะที่อุ่นกว่าเพราะฉะนั้นการลงมาของเขาเนี่ยก็จะดันขอบไปทางด้านตะวันตกเรื่อยๆส่วนในวันที่11ถึงวันที่16โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นลงมาอีกแล้วรอบนึงในวันที่10ตุลาคมนี้ซึ่งเขาก็จะดันลักษณะของแนวฝนลงไปจนถึงภาคใต้
2: ทางนี้ประชาชนควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักในระยะนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำภาพรวมยังบริหารจัดการได้และเฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างใกล้ชิดหลังเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีฝนตกหนักและเพิ่มการระบายน้ำ
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าลุ่มน้ำเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ102ของความจุและมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นปัจจุบันระบายน้ำในอัตรา120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจังหวัดเพชร ชรบุรีอาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรรัฐบาลจึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานสูงสุดถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านและแม่น้ำสะแกกรังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีขีดความสามารถรองรับน้ำได้อีกมากประกอบกับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรองรับน้ำได้รวมกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังสามารถรองรับน้ำในระดับร้อยละ111ของความจุชั่วคราวตามมาตรการฝาดรีเทนชั่นโดยปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออกยังอยู่ในระดับสมดุล
5: หลังจากได้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาชัดแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่ายังสามารถที่จะมีช่องว่างเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านฤดูเหมือนที่ทางผู้แทนกรมถูกบอกว่าในตอนบนเนี่ยจะเริ่มเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูบนเขื่อนสิกิตเนี่ยก็ยังรับน้ำได้อีกเกือบ 6,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนภูบนหรือเขื่อนสิกิตเนี่ยที่มากๆเนี่ยไม่มีอัตราการระบายแบบนั้นแล้วนะครับ
4: ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะบริเวณอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางน้ำเกลือจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านสร้างรวมถึงพื้นที่ 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากมีน้ำล้นจากคลองสี่ยัดทั้งนี้หากปริมาณฝนไม่มากกว่าที่คาดการสถานการณ์ให้ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบินบุรีและพื้นที่รอยต่อจังหวัดสระแก้วอย่างไรก็ตามจังหวัดต่างๆได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำและรับมือสถานการณ์อุทกภัยไว้แล้วชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งประสานชุมชนและประตูระบายน้ำในคลองสายหลักตามจุดต่างๆเพื่อเปิดประตูระบายน้ำบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับชุมชนหลัก6เพื่อเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรช่วยเหลือพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และพื้นที่ด้านบนรวมถึงเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตงและคลองพระยาสุเรนในพื้นที่คลอง2เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตตำบลลาดสวายคูคตและอำเภอลำลูกกาขณะเดียวกันได้เร่งระบายน้ำในคลองแสนแสบบริเวณนอกประตูมีนบุรีและคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณประตูระบายน้ำคลองลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญได้แก่ชุมชนเคหะธานีชุมชนเคหะร่มเกล้าและชุมชนนวธานีส่วนสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นปัญหาแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเจ้าหน้าที่กว่า200คนเร่งฟื้นฟูพื้นที่เคหะคลองจันหลังน้ำลดคาดว่าจะใช้เวลา2วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันเขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดโดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลรวม20คันอาทิรถบรรทุกรถน้ำและรถอัดขยะเร่งจัดเก็บขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัชชาติกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเคหะคลองจันได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติขณะเดียวกันยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังซึ่งระดับน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมมากส่วนเขตบางกะปิบริเวณชุมชนร่วมรับชาติเจ้าหน้าที่ทยอยเข้าพื้นที่เพื่อเร่งทำความสะอาดขณะที่ประชาชนบางส่วนยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงโดยกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอาหารและความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงติดตามดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม จากนั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งยังมีน้ำท่วมสูงโดยคนในชุมชนต่างสะท้อนว่าได้รับอาหารปรุงสุกจากกรุงเทพมหานครและกองทัพบกโดยไม่ขาดแคลนแต่เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครจัดทำแนวกั้นน้ำเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งจะต้องมีการหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการระบายน้ำขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ยกประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ตอนกระทุ่มเสือปลาในระดับสูงสุดเพื่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่การเร่งผันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ให้น้ำในคลองลดลงให้ได้มากที่สุดพร้อมสูบน้ำออกจากชุมชนหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขาดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและอยากให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดโชติสวท.นครสวรรค์รายงาน
1: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าได้กำชับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจให้ชัดเจนพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานอย่างเป็นเอกภาพด้านกำลังพลให้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนและจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมด้านข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยให้ปภ.ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ขณะที่ปภ.ต้องประเมินและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานและแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนติดตามการแถลงข่าวประจำวันของศูนย์ในเวลา 10:00 น.และจะมีการอัปเดตข้อมูลระหว่างวันผ่านช่องทางต่างๆทั้ง TikTok ช่องทางต่างๆของไทยคู่ฟ้าย้ำทุกภาคส่วนจะบูรณาการกำลังช่วยเหลือประชาชนเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังฝนในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิดส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าแบ่งสิทธิ์ออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ประสบภัยที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรณีฉุกเฉินเช่นกรณีบ้านพังเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือ 88,600 บาทและกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ 35,700 บาท ส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนเพื่อขยายพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก24จังหวัดกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายจะได้รับการเยียวยา 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมรับ 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิตคณะรัฐมนตรีจะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตศพละ2ล้านบาทส่วนที่3คือโครงการระบบประกันภัยพิบัติเพื่อคุ้มครองและจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570โดยมีปภ.เป็นหน่วยงานดำเนินการคุ้มครองใน2ประเภทได้แก่ด้านที่อยู่อาศัยวงเงินคุ้มครองเบื้องต้นกรณีบ้านน้ำท่วมสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังและขอเคลมเพิ่มได้ไม่เกิน 9,000 บาทเมื่อมีเอกสารหลักฐานครบส่วนกรณีบ้านน้ำล้อมรับเบื้องต้น 5,000 บาทขอเคลมเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 95,000 บาทและด้านชีวิตจะคุ้มครองประชาชนที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักกรณีเสียชีวิตจ่ายค่าชดเชยรายละ2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจ่าย 200,000 บาทต่อคนโดยประชาชนสามารถแจ้งเคลมได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์thainetcat.org line official @thainetcat call center 02-012-5555 และจุดเคลมประกันในพื้นที่ร่วมกับคปภ.โดยผู้ประสบภัยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเพื่อรับการโอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
7: นายเจเซไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการกว่า 80,000 ครัวเรือนนอกนั้นเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆซึ่งได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะการให้บริการรับลงทะเบียนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ช่วยเหลือต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่สำหรับผู้ประสบภัยที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังหน่วยงานราชการหรือมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดจิตามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบัง
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนพร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์เรือรถครัวสนามและระบบสนับสนุนต่างๆรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและส่งกำลังใจถึงประชาชนที่ต้องอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงจากน้ำท่วมพร้อมกล่าวว่าได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังทั้งการดูแลอาหารน้ำดื่มการเดินทางและการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากรวมถึงสร้างความสดชื่นและช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับเด็กผู้สูงอายุและประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์ซึ่งวันนี้ได้นำอาหารและสิ่งของมาให้ที่ศูนย์พักพิงเพิ่มเติมด้วยพร้อมประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรถฉุกเฉินรองรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวให้ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังสั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้จัดเตรียมกำลังพลและเครื่องมือให้พร้อมเข้าพื้นที่ทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวย พื่อสำรวจความเสียหายล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและช่วยประชาชนฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดติยาพันยังเทียนรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายฮามัดไซอัลชัมซีอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตในวันนี้ที่ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FC1073พยายามก่อการร้ายจากกรณีที่ใช้ขวานฉุกเฉินทำร้ายกัปตันและเข้าควบคุมการบินของเครื่องบินลำดังกล่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้วพร้อมย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของแรงจูงใจและความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยจะประกาศให้ทราบทันทีเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลกำลังดำเนินการสอบสวนผู้ช่วยนักบินรายดังกล่าวว่ากระทำตามคำสั่งของผู้ใดหรือไม่พร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผลกระทบที่ตามมาอย่างรุนแรงกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเริ่มกระบวนการสอบสวนการทุ่มตลาดเกี่ยวกับการนำเข้าสารพาราไนโตรโทลูอีนจากสหภาพยุโรปหรือ EU หลังบริษัทของจีน2แห่งยื่นคำร้องร่วมกันในนามอุตสาหกรรมผู้ผลิตสารดังกล่าวเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยมีหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่า EU ใช้กลยุทธ์การทุ่มตลาดด้วยราคานำเข้าที่ต่ำผิดปกติเพื่อขยายส่วนแบ่งทางตลาดในจีนและราคาสินค้าดังกล่าวที่นำเข้าจาก EU ยังลดลงเกือบ60%ในช่วงระหว่างปี2565ถึง2568ทั้งนี้กระบวนการสอบสวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและ EU ซึ่งต่างฝ่ายต่างตอบโต้ด้วยมาตรการทุ่มตลาดและมาตรการเยียวยาทางการค้าเพื่อโจมตีสินค้าของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเล อันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.70 เซนติเมตรและเวลา 20:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.76 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 16:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.67 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ

0: คาลเซียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
1: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการทำนายคลายทุกข์ดำเนินรายการโดยอาจารย์วสันต์ศรีมือช่างท่านรองประธานเผยแพร่กฎหมายสภาทนายความโทรศัพท์025650289 025650641และ081668670

วัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพนะครับกลับมาพบนะครับในรายการทนายคลายทุกข์กับผมอาจารย์วสันต์ศรีมือช่างทนายความนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเช่าซื้อนะครับเพราะว่าเรื่องเช่าซื้อเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาอยู่เยอะนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเช่าซื้อรถเช่าซื้อบ้านเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์นะเช่าซื้ออะไรหลายๆอย่างนะครับบางคนก็มีข้อกังวลนะครับรถเช่าซื้อหายนะเราต้องจ่ายไหมนะครับอย่างนี้นะครับมันจะมีสภาหอนยังไงบ้างผิดนัดก่อนชำระค่างวดจะเป็นผลอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะมาฟังกันในวันนี้นะครับเรื่องการเช่าซื้อนะครับสัญญาเช่าซื้อนะครับกับสัญญาเช่าทรัพย์ต่างกันในสาระสำคัญอย่างไรนะครับสาระสำคัญนะครับที่ต่างกันของสัญญาเช่าซื้อกับสัญญาเช่าทรัพย์ก็คือการเช่าซื้อนั้น หากผู้เช่าซื้อชำระราคาเช่าซื้อครบถ้วนตามที่ได้ตกลงกันไว้แล้วผู้เช่าซื้อก็จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อในขณะที่การเช่าซื้อทรัพย์นั้นถึงแม้ผู้เช่าจะชำระค่าเช่าครบถ้วนตามที่ได้ตกลงกันไว้แล้วก็ตามเมื่อครบกำหนดการเช่าผู้เช่าซื้อจะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าการเช่าซื้อนะครับต้องทำสัญญาเป็นลักษณ์อักษรหรือไม่นะครับกรณีการเช่าซื้อนี้นะครับต่างจากการเช่าทรัพย์นะครับเพราะว่าเช่าทรัพย์ไม่จำเป็นที่จะต้องทำสัญญากันเป็นลักษณ์อักษรแต่เช่าซื้อกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าสัญญาเช่าซื้อจะต้องทำเป็นหนังสือนี่ฉะนั้นจะเป็นโมฆะนะครับอันนี้ก็ความแตกต่างกันนะครับสาระสำคัญนะครับที่จะต้องระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อมีอะไรบ้างครับสัญญาเช่าซื้อนะครับก็ควรนะครับที่จะต้องประกอบไปด้วยสาระสำคัญดังต่อไปนี้นะครับอันแรกเลยนะครับก็คือรายละเอียดของผู้เช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อและวันที่ทำสัญญาเช่าซื้อกันนะครับประการต่อมาครับก็คือทรัพย์สินที่เช่านะครับว่าเป็นอะไรนะครับที่เช่าซื้อกันเนี่ยนะครับแล้วก็ประการต่อมาที่จะต้องระบุนะครับที่เป็นสาระสำคัญนะครับที่จะต้องระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อก็คือราคาทรัพย์สินนะครับที่เช่าซื้อกันนะครับว่าเช่าซื้อกันในราคาเท่าใดนะครับ

วิธีการนะครับวิธีการชำระราคาเช่าซื้อนะครับจำนวนงวดที่จะต้องแบ่งชำระอันนี้ก็ต้องเขียนไว้ให้ชัดเจนหรือว่าให้ชัดแจ้งนะครับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อให้แก่ผู้เช่าซื้อนะครับจะโอนกันอย่างไรนะครับจะโอนเมื่อไหร่นะครับคู่สัญญาจะต้องลงลายมือชื่อในสัญญาต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนนะครับอันนี้สำคัญนะครับต้องลงสัญญาให้ถูกต้องและก็ต้องลงต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนด้วยตามกฎหมายนะครับในกรณีที่นายกเช่าซื้อรถมาจากบริษัทขอในขณะที่อยู่ในระหว่างการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อนายกก็จอดรถไว้ข้างถนนเพื่อทำธุระเมื่อกลับมานะครับพบว่ารถถูกเฉี่ยวเสียหายดังนั้นนายกต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายต่อบริษัทขอหรือไม่ครับกรณีนี้นะครับนายกนะครับไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เช่าซื้อหากความเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการกระทำของนายกเองหรือบุคคลที่อยู่กับนายกอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินนั้นนะครับอันนี้ก็คือความรับผิดนี่นะครับในเรื่องของกรณีที่รถถูกชนในขณะเช่าซื้อนะครับจากกรณีข้างต้นนะครับที่ยกตัวอย่างมานั้นหากนายกผิดนัดชำระค่าเช่าซื้องวดใดงวดหนึ่งบริษัทขอจะบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและยึดรถคืนจากกได้หรือไม่กรณีนี้นะครับกฎหมายก็ได้กำหนดไว้นะครับว่าผู้ให้เช่าซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาลิบค่าเช่าซื้อที่ได้รับชำระมาแล้วทั้งยึดทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืนจากผู้เช่าซื้อได้หากผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระราคาเช่าซื้อนะครับสามงวดติดกันนะครับดังนั้นเมื่อในกอผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อเพียงงวดเดียวนะครับผู้ให้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาและยึดรถคืนไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องให้มันเป็นไปตามกฎหมายนะครับตอนนี้ก็คือต้องสามงวดนะครับแต่การบอกเลิกสัญญานั้นนะครับก็งวดแรกก็บอกได้เลยการบอกในการผิดนัดนะครับก็บอกได้แล้วนะครับแต่ถ้าสัญญาเช่าซื้อมีผู้ค้ำประกันนะครับก็ต้องบอกกล่าวนับแต่ผู้เช่าซื้อผิดนัดนะครับ60 วันนะครับฉะนั้นแล้วก็จะมีการข้อในข้อยกเว้นในการที่จะต้องรับผิดในเรื่องดอกเบี้ยเรื่องค่าเสียหายเรื่องค่าขาดราคานะครับก็จะไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องจากผู้เช่าซื้อได้จากผู้ค้ำประกันได้นะครับหากไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้นะครับหากในกอผิดนัดชำระค่าเช่าซื้องวดสุดท้ายผลจะเป็นอย่างไรครับกรณีนี้บริษัทขอต้องรอจนกว่าจะพ้นระยะเวลางวดสุดท้ายและนับต่อไปอีกนะครับให้ครบเป็นทั้งหมด3งวดนะครับหากในกอไม่ชำระค่าเช่าซื้อบริษัทขอก็จะบอกเลิกสัญญาและยึดรถมาได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับการบอกเลิกสัญญาแต่ถ้าเหลืองวดเดียวเนี่ยนะครับงวดสุดท้ายก็ไม่ก็คงจะไม่มีใครนะครับที่จะไปให้ผิดสัญญาหรือให้ยกเลิกสัญญาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าผ่อนมาเกือบเป็นเกือบตายแล้วนะครับ2 ปี 3 ปีหมดแล้วเหลือเงินสุดท้ายนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ป้องกันไว้นะครับอย่าให้มันเกิดนะครับมันอาจจะมีเหมือนกันนะครับบริษัทบางบริษัทเขาเซ็งคัดเขาก็ดำเนินการเลยนะครับเมื่อผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาและยึดรถกลับคืนแล้วจะเรียกร้องให้ผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อที่ยังค้างอยู่ได้หรือไม่นะครับอันนี้ไม่ได้นะครับผู้ให้เช่าซื้ออาจเรียกร้องเพียงค่าสินไหมทดแทนนะครับที่ผู้เช่าซื้อก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นต่อผู้ให้เช่าซื้อได้เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องย่อๆนะครับของการเช่าซื้อนะครับเรื่องนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีกฎหมายนะครับมีฎีกาออกมาปีใหม่ๆนี้เลยนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับเช่าซื้อนะครับก็จะพูดให้คุยให้ฟังนะครับในชั่วโมงนี้เลยว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องคนค้ำประกันที่เขาไปค้ำประกันนะครับเขาจะหลุดพ้นยังไงบ้างผู้เช่าซื้อในเรื่องนี้นะครับที่ฎีกาใหม่ๆนะครับที่มีการฟ้องกันนะครับฎีกาปี62นี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับท่านผู้ฟังได้นะครับคำพิพากษาฎีกาที่3
3847นะครับทับ2562นะครับภายหลังจากจำเลยที่1ผิดนัดตั้งแต่วันที่26สิงหาคม2558โจทย์มีหนังสือบอกกล่าวไปยังจำเลยทั้ง4เมื่อวันที่25กันยายน2558ตามเอกสารหมายจ่อ10และเมื่อวันที่23สิงหาคม2559โจทย์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้ง4ชำระหนี้ตามเอกสารหมายจ่อ11ถึงจ่อ17ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา686วรรค1บัญญัติว่าเมื่อลูกหนี้ผิดนัดให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันลูกหนี้ผิดนัดบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กำหนดรูปแบบข้อความของหนังสือบอกกล่าวไว้อย่างชัดเจนเพียงแต่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้ผู้ค้ำประกันทราบถึงข้อเท็จจริงว่าลูกหนี้ผิดนัดแล้วเพื่อผู้ค้ำประกันจะได้ใช้สิทธิเข้ารับภาระหนี้แทนลูกหนี้เพื่อลดภาระหนี้การตีความข้อความในหนังสือบอกกล่าวจึงไม่จำต้องยึดถือรูปแบบที่เคร่งครัดเมื่อปรากฏเอกสารหมายจ่อ10แผ่นที่3ถึงที่5ซึ่งโจทก์ส่งไปยังจำเลยที่2ถึงจำเลยที่4มีข้อเนื้อความระบุว่าจำเลยที่1ซึ่งเป็นลูกหนี้ชั้นต้นมียอดหนี้จำนวนเงินค้างชำระและยังไม่ได้ชำระหนี้ขอให้ไปชำระหนี้ย่อมถือได้ว่าเป็นหนังสือบอกกล่าวซึ่งมีข้อความที่แจ้งแก่ลูกหนี้ผิดนัดเข้าลักษณะเป็นหนังสือบอกกล่าวตามความมุ่งหมายมาตรา686วรรค1แล้วอย่างไรก็ตามแม้เอกสารดังกล่าวมีข้อความชัดเจนเพียงพอว่าเป็นหนังสือบอกกล่าวไปถึงผู้ค้ำประกันก็ตามแต่โจทก็ต้องนำสืบให้รับฟังได้ว่าผู้ค้ำประกันได้รับหนังสือบอกกล่าวภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ชั้นต้นผิดนัดเมื่อพิเคราะห์เอกสารหมายจ่อ11แผ่นที่3ถึงแผ่นที่5แล้วล้วนไม่มีรอยตราไปรษณีย์ประทับเพื่อแสดงว่าจำเลยที่2ถึงจำเลยที่4ได้รับหนังสือวันใดอีกทั้งโจทก็ไม่ได้มีพยานหลักฐานใบตอบรับมาแสดงด้วยจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่2ถึงที่4ได้รับหนังสือบอกกล่าวภายใน60วันนับแต่วันที่จำเลยที่1ผิดนัดจำเลยที่2ถึงที่4ย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา686วรรค2โจทย์คงเรียกให้จำเลยที่2ถึงที่4ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยที่คิดได้เพียง60วันนับแต่วันที่จำเลยที่1ผิดนัดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นคำพิพากษาฎีกานะครับถึงความหลุดพ้นนะครับเรื่องดอกเบี้ยเรื่องค่าสินไหมทดแทนค่าขาดราคานะครับเป็นค่าเสียหายจากการขายรถเช่าซื้อนะครับที่พ้นกำหนด60วันนะครับผู้ค้ำประกันก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็มีคำพิพากษาฎีกานะครับที่1166/2562นะครับอีกฎีกาหนึ่งนะครับเมื่อหนี้ค่าเช่าซื้อแต่ละงวดมีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ไว้ตามกฎหมายแห่งปฏิทินการที่จำเลยที่1ไม่ชำระค่าเช่าซื้องวดที่21ตามกำหนดจำเลยที่1จึงตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเตือนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา204วรรค2คือวันที่6เมษายน2558หาใช่ว่าจะต้องให้จำเลยที่1ผิดนัดค่าเช่าซื้อ3งวดติดต่อกันแล้วจึงจะถือว่าผิดนัดซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องการใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาเท่านั้นเมื่อจำเลยที่2ได้รับหนังสือบอกกล่าวจากโจทก์ในวันที่20กรกฎาคม2558ซึ่งเป็นเวลาพ้นกำหนด60วันนับแต่จำเลยที่1ผิดนัดแล้วจำเลยที่2ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นภายหลังจากค้นกำหนดดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา686วรรค1และวรรค2เมื่อค่าขาดราคาเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขายรถที่เจ้าซื้อเมื่อวันที่8ตุลาคม2558ซึ่งพ้นกำหนด60วันแล้วจำเลยที่2
จึงไม่ต้องรับผิดนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าฎีกาก็พูดไว้นะครับถึงเรื่องการที่ไม่บอกนะครับในเรื่องของไม่บอกกล่าวยังผู้ค้ำประกัน60วันนะครับนับแต่วันที่เขาผิดนัดนะครับก็จะมีคำพิพากษานะครับฎีกานะครับอีกหลายๆเรื่องนะครับแต่ก็อาจารย์ก็ยกขึ้นมาตรงที่กล่าวมาแล้วนี่นะครับให้ฟังพอสังเกตก่อนนะครับวันนี้เนื่องจากว่าการเช่าซื้อนั้นนะครับมันก็ตามประกาศนะครับตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานะครับเมื่อปี2561ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับในวันที่16กุมภาพันธ์โดยให้มีผลใช้บังคับวันที่1กรกฎาคม2561บัญญัติไว้ในข้อ4วงเล็บ4ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระราคาเช่าซื้อ3งวดติดกันนะครับผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้นะครับซึ่งก็ตามที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างนะครับคำพิพากษาฎีกาให้ฟังให้ดูมานั่นนะครับก็จะเป็นอุทาหรณ์นะครับอุทาหรณ์ให้เราได้นะครับถึงเรื่องของการที่การไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับมันก็จะเกิดผลเสียหายขึ้นมาในภายหลังได้นะครับครับก็จะตอบปัญหานะครับที่ท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์มาสอบถามนะครับว่าในเรื่องของการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับโดยเขาเรียกว่าได้สิทธิเหนือพื้นดินนะครับตามที่นิกรรมที่ทำไว้นั้นนะครับจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ได้ถามมาว่าการได้มาซึ่งสิทธิเหนือพื้นดินนะครับตามนิติกรรมที่ทำไว้กับเจ้าของที่ดินเดิมแต่ไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้ยันบุคคลภายนอกซึ่งซื้อที่ดินดังกล่าวมาโดยรู้อยู่ว่าเจ้าของที่ดินเดิมได้ก่อให้เกิดสิทธิเหนือที่ดินไว้ได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะมีแนวคำพิพากษาฎีกานะครับที่จะตอบปัญหาข้อนี้นะครับก็เป็นฎีกาที่อาจารย์ได้ค้นไว้นะครับก็คือฎีกาที่7210/2560นะครับสิทธิในการก่อสร้างนะครับแล้วก็ติดตั้งเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าตลอดจนวางท่อประปาและท่อระบายน้ำทิ้งของจำเลยที่1ในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นของผู้อื่นมีลักษณะเป็นสิทธิเหนือที่ดินนะครับอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และเป็นทรัพย์สิทธิที่ก่อตั้งขึ้นนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1298และมาตรา1410โดยเจ้าขอโดยมอม้านะครับเจ้าของที่ดินพิพาทในขณะนั้นเป็นผู้ก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินแก่จำเลยที่หนึ่งอันเป็นนิติกรรมตามได้มาซึ่งทรัพย์สินของจำเลยที่หนึ่งที่ไม่สมบูรณ์เว้นแต่จะได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มากับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1299วรรคหนึ่งนะครับซึ่งสิทธิของผู้ทรงสิทธิไม่บริบูรณ์ในฐานะเป็นทรัพย์พยสิทธิ์ที่จะตกสิทธิ์ไปกับตัวทรัพย์หรือที่ดินโดยผลของกฎหมายนะครับการได้มาซึ่งสิทธิเหนือแผ่นดินของจำเลยที่หนึ่งนี้ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่บริบูรณ์ในฐานะเป็นทรัพย์พยสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1299วรรคหนึ่งจำเลยที่หนึ่งไม่อาจอ้างสิทธิเหนือพื้นดินตามนิติกรรมที่ทำไว้กับมอม้าเจ้าของที่ดินพิพาทเดิมซึ่งเป็นเพียงบุคคลสิทธิ์มาใช้บังคับแก่โจทซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ไม่ว่าโจทจะซื้อที่ดินพิพาทมาโดยรู้ว่าเจ้าของที่ดินพิพาทเดิมได้ก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินไว้หรือไม่นิติกรรมที่ก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินแก่จำเลยที่หนึ่งย่อมไม่ผูกพันโจทเมื่อโจทบอกกล่าวให้จำเลยที่หนึ่งรื้อถอนเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าตลอดจนท่อประปาและท่อระบายน้ำทิ้งอันเป็นการใช้สิทธิ์ในฐานะเจ้าของที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1336โดยชอบแล้ว
จำเลยที่1เพิกเฉยโจทก็มีอำนาจฟ้องขับไล่ขอให้บังคับจำเลยที่1รื้อถอนทรัพย์ออกไปจากที่ดินพิพาทได้นะครับอันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าการที่จะได้สิทธิเหนือแผ่นดินนั้นต้องไปจดทะเบียนนะครับจึงจะเป็นทรัพยสิทธิ์ไปในตัวทรัพย์แต่เราก็ไปทำไปบอกไปอนุญาตกันไว้ด้วยไม่ได้ทำเป็นให้มันถูกต้องไม่ได้ไปจดทะเบียนนะครับเวลาคนอื่นเขาซื้อไปถึงแม้เขาจะรู้ว่ามีคนไปอยู่บนที่ดินนั้นโดยลักษณะนี้ก็กฎหมายก็ไม่คุ้มครองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับเพราะบางทีมันเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นว่าเราเห็นว่าตรงนี้นะครับเป็นอย่างนี้เรียกว่าจะมีสิทธิ์มีอะไรมันก็ไม่มีสิทธิ์นะครับก็มีคำถามที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะครับของท่านผู้ฟังนะครับได้สอบถามมานะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ฟังรายอื่นๆนะครับอาจารย์ก็จะนำมาตอบกับทางรายการนะครับได้จะได้ความรู้ด้วยนะครับบิดาของผู้ตายโดยพฤติไนนะครับนี่ใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายมีอำนาจฟ้องเรียกค่าขาดไรอุปการะและค่าปลงศพจากกรณีละเมิดหรือไม่นะครับเป็นพ่อนะครับโดยพฤติไนท่านเองไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรหรือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่นะครับลูกก็เลยกลายเป็นลูกที่เป็นพ่อลูกกันโดยที่ว่าโดยแค่พฤติไนนะครับอันนี้ก็จะตอบแนวทางตามคำพิพากษาศาลฎีกานะครับในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับเพราะว่าแนวคำพิพากษาศาลฎีกานี้ก็คือเป็นแนวที่ได้มีการสู้กันมาต่อสู้กันมาถึง3ศาลแล้วนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานได้นะครับปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วนะครับโจทย์ที่1ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับโจทย์ที่2ผู้ตายนะครับจึงเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของโจทย์ที่1ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1547บัญญัติว่าเด็กเกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรเมื่อไม่ปรากฏว่าโจทย์ที่1กับโจทย์ที่2ได้จดทะเบียนสมรสกันหรือโจทย์ที่1ได้จดทะเบียนว่าผู้ตายเป็นบุตรหรือมีคำพิพากษาของศาลว่าผู้ตายเป็นบุตรของโจทย์ที่1จึงต้องถือว่าโจทย์ที่1เป็นเพียงบิดาของผู้ตายโดยพฤติไนมิใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายโจทย์ที่1ไม่อาจยกเรื่องธรรมเนียมความเชื่อในท้องถิ่นมาเป็นข้อยกเว้นบทกฎหมายของบทกฎหมายได้ผู้ตายจึงไม่มีหน้าที่ต้องอุปการะโจทย์ที่1ส่วนผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดคำศพของผู้ตายนั้นข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่าผู้ตายได้ทำพิธีกรรมตั้งโจทย์ที่1เป็นผู้จัดการมรดกหรือเป็นผู้จัดการศพหรือทายาทไม่ได้มอบหมายให้โจทย์ที่1เป็นผู้จัดการศพรวมทั้งโจทย์ที่1ไม่ใช่เป็นผู้ได้รับทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมหรือสิทธิโดยธรรมจากผู้ตายเป็นจำนวนมากที่สุดโจทย์ที่1จึงไม่มีอำนาจในหน้าที่ในการจัดการทำศพของผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1649เช่นกันนะครับดังนั้นโจทย์ที่1จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าขาดไรอุปการะและค่าปลงศพจากจำเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อหลายๆเรื่องนะครับที่เราได้รู้จากอุทาหรณ์ฎีกานี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ว่าลูกก็ไม่ได้จดทะเบียนพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับเมื่อมีการเกิดเป็นเกินตายขึ้นมาแล้วก็จะเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูมันก็เรียกไม่ได้และเวลาจะจัดการการศพอะไรต่างๆนะครับก็ต้องเป็นให้ทายาทเขาทำนะครับแล้วเราก็มีกฎหมายหลายเรื่องหลายราวนะครับข้อเท็จจริงที่ออกเมื่อกี้นี่นะครับว่าก็และเราก็ไม่ใช่เป็นผู้ได้รับทรัพย์มรดกโดยพินัยกรรมหรือสิทธิโดยธรรมจากผู้ตายเป็นจำนวนมากที่สุดนะครับผู้ที่ได้รับทรัพย์ตรงนี้มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการศพของผู้ตายนะครับตามกฎหมายที่เขาบัญญัติไว้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านเราอยู่เยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องของบิดาผู้ตายโดยพฤติไนนะครับไม่ใช่บิดาโดยชอบกฎหมายของผู้ตายจะมีอำนาจฟ้องเรียกค่าประกาละหรือค่าปลงศพกรณีเหตุละเมิดหรือไม่นะครับก็จะเป็นไปตามนี้นะครับวันนี้นะครับที่อาจารย์ได้พูดไว้นะครับก็มีเรื่องเช่าซื้อแล้วก็คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเรื่องเช่าซื้อใหม่ๆนะครับที่พูดไป2เรื่อง3เรื่องนะครับเกี่ยวกับการหลุดพ้นของผู้ค้ำประกันแล้วก็มาต่อด้วย
คำถามของท่านผู้ฟังจากทางรายการนะครับที่ได้สอบถามเข้ามานะครับพอดีเวลาก็หมดลงพอดีนะครับก็สำหรับในครั้งต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกหลายๆเรื่องนะครับที่อาจารย์จะได้เอามาพูดนะครับถึงปัญหาของผู้ที่สอบถามเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับเพื่อที่จะเป็นความรู้หรือเป็นอุทาหรณ์ให้กับรายอื่นได้นะครับก็จะจดบันทึกไว้จากท่านผู้ฟังนะครับที่โทรมาแล้วก็อาจารย์ก็จะตอบออกอากาศนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับที่ถามมานะครับก็เกี่ยวกับการกู้เงินมั่งการซื้อที่ดินมั่งนะครับการซื้อขายรถยนต์มั่งนะครับแล้วก็เจ้าของที่ดินปลูกสร้างบ้านบนที่ดินทั้งสองแปลงของตนแล้วก็ไปค่อมคนอื่นมั่งจะเป็นยังไงยกที่ดินให้ผู้อื่นโดยมีข้อเพิ่มเติมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับการที่ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกหลายคนเป็นยังไงอะไรยังไงและปัญหาต่างๆนี่นะครับก็มีผู้สอบถามมานะครับอาจารย์ก็จดไว้อยู่นะครับหลายเรื่องแล้วก็จะตอบไปเรื่อยๆนะครับแถมกับไปข้างท้ายในส่วนที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับเอาละครับก่อนจากกันก็ฝากเบอร์ไว้นะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหานะครับเบอร์025650289 025650289นะครับเบอร์มือถืออาจารย์ก็081-668-6760นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชวนคิดชวนคุยดำเนินรายการโดยปุ๊กสิริรัตน์มหัทยะเอเมนค่ะ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยค่ะกับปุ๊กสิริรัตน์มหัทนะเตมีนะคะเรามาเจอกันในช่วงเวลานี่แหละเวลา2ทุ่มโดยประมาณนะคะแล้วก็ทางคลื่นนี้ค่ะ AM 792กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารค่ะเปิดสายกันทางหน้าไมค์นะคะที่023112612และ0984571091ค่ะเอามาสายแรกกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะปุ๊บ
0: จ้า
1: ขอเพลงหน่อยนะจ๊ะ
0: ได้ค่ะ
1: เพลงฝนหนาวสาววันเอาเวอร์ชันใครนะวันนั้นฟังอยู่อ่ะ
0: ค่ะ
1: ของน้องต้นข้าวหรือเปล่าไม่รู
0: ้อ๋อฝนหนาวสาวครวญนะคะอ่ะเดี๋ยวลองหาเดี๋ยวคุณป้าอิ๋วรอแป๊บนึงนะจ๊ะ
2: สวัสดีจ้า
0: ค่ะ
2: มันสวยดี
0: อะไรนะคะ
2: มันสวยดี
0: อ๋อมันสวยดี
2: จ้าจ้า
0: ค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ของฝนจ้า
0: ค่ะของฝนนะโอเคเดี๋ยวหาให้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: ป้าอิ๋วขอเพลงหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
3: กันสารภาพของก้อนจักรพันธ์ค่ะ
0: ใจสารภาพนะคะฝนหยุดตกยังคุณป้าอิ๋วว โอเค
3: แต่ฟ้าแรงค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะระวังไว้ที่4ถึง7นี่แหละค่ะ
3: แรงค
0: ่
3: ะ
0: จ้ะใช่เอาใจช่วยกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
4: เพลงตัดต่อปักบุ้งรู้ใจชื่อเพลงป่ะนะ
0: สตอผักบุ้ง
4: รู้ใจชื่อเพลงป่ะ
0: ค่ะ
4: เสียงผู้หญิงร้องหายหน่อยละกัน
0: ค่ะผู้หญิงร้องเนาะค่ะแล้วคุณป้าชอบกินสตอหรือว่าผักบุ้งอะคะ
4: ชอบกินทั้งสตอผักบุ้งเลย
0: โอ้ดีมากนะกินผักเยอะๆดีคุณป้าคะโอเคเดี๋ยวหาให้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ถ้าสตอก็ต้องผัดกับกุ้งสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
5: ตะกองเตยนะครับ
0: ค่ะ
5: ขอฟังเพลงของไพวันลูกเพชรสำรวยลืมคำครับ
0: สำรวยลืมคำโอเคเรียบร้อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่023112612ค่ะแล้วก็0984571091นะคะพูดถึงเนี่ยบางพื้นที่ก็แห้งแล้วเนาะอย่างแฟลตคลองจันอย่างนี้ก็แห้งแล้วนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังคือตอนน้ำท่วมเยอะๆเนี่ยนะคะมันก็เนาะวิกฤตใช่ไหมแต่พอสักนานๆไปจากน้ำท่วมนะมันจะเป็นน้ำเน่านะคะทีนี้แหละสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของเชื้อโรคนะก็เห็นใจคนที่ถูกน้ำท่วมจริงๆนะคะแล้วก็เรื่องของมติครม.ใช่ไหมที่บอกว่า 9,000 นะคะ 9,000 บาทอันนี้ก็คือว่าท่วมเกิน7วัน 9,000 บาทหรือว่าไม่ท่วมเกิน7วันก็ได้แต่ว่าน้ำมันเข้าของเสียหายอะว่างั้นเถอะเข้าน้ำมันมาเข้าของเสียหายอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะ 9,000 บาทเนี่ยแล้วก็ยังได้เรื่องของค่าซ่อมแซมบ้านนะคะค่าอุปวัสดุอุปกรณ์เสียหายอะไรเนี่ยนะแล้วก็ยังมีสำหรับนะคะผู้ที่เสียชีวิตก็จะได้เงินอีกด้วยนะคะแล้วยังมีเรื่องของเริ่มแล้วนี่1ตุลาคมนะคะประกันภัยคุ้มครองบ้านของทุกคนนะคะคุ้มครองบ้านของทุกคนก็คือประกันภัยบ้านของเราที่ถูกน้ำท่วมนั่นแหละเริ่มไปแล้ววันที่1ตุลาคมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาครัฐที่มาช่วยสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อฟังอย่าลืมถ้าเกิดว่าน้ำท่วมบ้านหลักฐานต้องแน่นนะคะภาพถ่ายนู่นนี่นั่นเก็บเอาไว้รวบรวมให้หมดนะคะแล้วก็ส่งไปทีเดียวค่ะนะท่านจะได้รับนะคะเงินจำนวนนี้เพื่อที่ว่าจะมาช่วยในการ ปรับปรุงบ้านของท่านหรือว่าช่วยในช่วงที่ท่านนะคะออกไปไหนมาไหนไม่ได้หรือว่าจะต้องเสียงานเสียการในช่วงนั้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะสู้กันต่อไปค่ะวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะคะคงมีเนาะระลอกใหม่มาฉะนั้นก็นะระแวดระวังกันได้ดีถ้าเกิดว่าอยู่ตามริมแม่น้ำเนี่ยจะแย่หน่อยตามริมคูคลองอะไรอย่างเงี้ยจะแย่หน่อยน้ำมันจะเอ่อนะคะก็ยกของขึ้นที่สูงด้วยกันละกันนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังสปอร์ตกันแล้วเดี๋ยวฟังเพลงที่ขอกันมาค่ะ
6: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ก็เพลงที่น่าจบไปเมื่อตะกี้นี้ชื่อเพลงสตอพลัดถิ่นนะคะแล้วก็ผู้ขับร้องก็คือคุณเจี๊ยบเบญจพรก็คือว่าตอนแรกเปิดมานะคะเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เลยเปิดอีกรอบหนึ่งนะคะให้เสียงดีขึ้นคิดว่าน่าจะใช่เพลงนี้เนาะที่ขอกันมานะคะแล้วก็นะคะคุณลุงวีระนะสั่งเถาวัลย์เปรียงสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงของขาวละออนะคะปุ๊กก็เลยมาพูดถึงเรื่องของสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงก็แล้วกันสำหรับเถาวัลย์เปรียงค่ะเป็นสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณเด่นนะคะในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะคะแล้วก็ต้านการอักเสบค่ะซึ่งถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของไทยด้วยนะสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียงนะคะมีฤทธิ์ลดการอักเสบบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างและอาการจากข้อเข่าเสื่อมค่ะโดยมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยาแผนปัจจุบันนะคะกลุ่มเอนเซตเช่นไอบูโปรเฟนและมีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารน้อยกว่าค่ะแล้วก็ช่วยขับนะคะขับปัสสาวะนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของกระสายนี่ก็คืออาการเสื่อมโทรมของร่างกายนะคะท่านที่มีอาการเสื่อมโทรมของร่างกายที่ทำให้ปวดเมื่อยๆนั่นแหละแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันค่ะมีฤทธิ์ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะถ้าจะรับประทานคู่กับขมิ้นชันได้ไหมนะคะเพราะว่าที่สั่งไปก็ซื้อขมิ้นชันไปด้วยสมุนไพรทั้ง2ชนิดนี้มีฤทธิ์ที่ช่วยส่งเสริมการง่วงฟังในการลดอาการอักเสบและบรรเทาการปวดข้อปวดเข่าหรือว่าปวดกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีนะคะโดยในทางแพทย์แผนไทยมักนิยมใช้ร่วมกันค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลในเรื่องของอาการปวดเมื่อยๆนั่นเองคือมันจะไปเสริมฤทธิ์นะคะลดปวดและอักเสบได้เถาวัลย์เปรียงเนี่ยจะเด่นนะคะในการลดอาการปวดนะคะบรรเทาการเส้นตึงเส้นยืดกล้ามเนื้ออักเสบส่วนขมิ้นชันนั้นมีสารเคอร์คูมินค่ะที่ช่วยลดการอักเสบในระดับเซลล์และบำรุงข้อได้แล้วนะคะนอกจากนี้ขมิ้นชันเนี่ยยังช่วยปกป้องกระเพาะอาหารของเรานะขับลมนะคะบรรเทาการแผลในกระเพาะอาหารลดอาการอักเสบได้แล้วที่สำคัญก็คือลดโอกาสการเกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารที่อาจเกิดขึ้นในผู้ที่นะคะมีความไวต่อการสัมผัสของเถาวัลย์เปรียงได้ด้วยนะคะแต่ว่าข้อควรระวังก็มีแม้จะรับประทานด้วยกันก็เถอะอย่างที่ปุ๊กบอกก็คือว่าท่านที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดนะคะยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยก็ไม่ควรที่จะรับประทานเถาวัลย์เปรียงนะคะหรือว่าเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีนะคะหรือว่าหญิงมีครรภ์อย่างนี้นะคะก็ไม่ควรที่จะรับประทานเถาวัลย์เปรียงค่ะผู้ฟังคะนะคะก็ฝากกันไปด้วยละกันสมุนไพรไทยๆนะคะสมุนไพรไทยๆที่ราคาก็ไม่แพงหาซื้อได้ตามร้านขายยาร้านสะดวกซื้อร้านสมุนไพรใกล้บ้านท่านค่ะแต่ถ้าไม่ดีนะคะถ้าไม่มีเอายังไงก็กริ้งกรังเข้ามาหาปุ๊กได้นะคะที่0984571091ค่ะ0984571091นะคะมีสมุนไพรหลายชนิดทีเดียวค่ะที่ท่านอยากจะได้ตัวไหนนะคะก็มาปรึกษากันได้ที่เบอร์นี้0

ค่ะมาฟังนะคะสำหรับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับบางคนเนี่ยหมดเลยนะคะน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วก็สูญเสียทุกอย่างเผชิญกับความสูญเสียจากน้ำท่วมเป็นเรื่องหนักหนาสำหรับคนที่ต้องเผชิญแบบนั้นจริงๆนะคะแต่ว่าขอให้รู้ไว้สิ่งที่จะทำให้ผ่านพ้นไปได้ก็คือการตั้งสติและรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้เดินผ่านวิกฤตนี้เพียงลำพังนะคะสิ่งแรกที่ต้องนะคะสิ่งแรกที่ต้องตระหนักถึงก็คือชีวิตของคุณเองชีวิตของคนในครอบครัวเอามันให้รอดก่อนค่ะทรัพย์สินต่างๆมากมายเนี่ยนะคะไม่นานก็หาใหม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าชีวิตของคุณและครอบครัวสูญเสียไปเนี่ยมันสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้นะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนก็แล้วกันแล้วก็หลังจากน้ำท่วมผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยเข้าไปในบ้านระวังด้วยนะคะเช็คระบบไฟฟ้าเป็นอันดับแรกเลยคือห้ามเปิดไฟนะหรือว่าห้ามเสียบปลั๊กเด็ดขาดนะคะจนกว่าจะมั่นใจว่าระบบทั้งหมดเนี่ยมันแห้งสนิทแล้วนะคะ ขออภัยมันแห้งสนิทแล้วหรือได้รับการตรวจเช็คจากช่างไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อป้องกันอะไรป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าไฟดูดนั่นเองแล้วก็เข้าไปดูในบ้านซิว่ามีรอยร้าวรุนแรงหรือเปล่าสุดตัวหรือเปล่าหรือว่าผนังส่วนไหนเนี่ยมันเสี่ยงที่จะถล่มลงมาทับหรือเปล่านะคะหากไม่ปลอดภัยให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปพักอาศัยชั่วคราวก็แล้วกันแล้วก็ต้องรีบเนาะทุกคนก็ต้องทำความสะอาดบ้านนะคะทั้งเอาโคลนทั้งเอาความชื้นความสกปรกออกไปให้หมดเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าปล่อยเอาไว้มันแห้งทีนี้ล่ะโอ้โหขัดกันมันเลยขัดไม่ออกนะคะเพราะมันแห้งก็ยิ่งเหนียวยิ่งทนยิ่งขัดไม่ออกอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะคำแนะนำเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันก็แล้วกันคือช่วงนี้เพลงเต็มแล้วนะคะคุณปนัดไม่ได้แล้วเนาะช่วงนี้เพลงเต็มแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะต้องลารายการกันแล้วฟังขานะคะก็สำหรับนะคุณฟังที่อยากจะดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาปรึกษากันได้ค่ะสมุนไพรของบริษัทขาวละออนั้นมีโอ้เยอะแยะมากมายนะหลายท่านซื้อหาไปนะคะตามร้านขายยาร้านสะดวกซื้อร้านสมุนไพรแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากออกจากบ้านเนาะช่วงนี้ฝนตกนะคะนู่นนี่นั่นไม่อยากออกไปไหนก็สามารถที่จะโทรศัพท์ทิ้งร้านเข้ามาหาปุกได้มาปรึกษากันได้นะคะขมิ้นชันก็จะมีแบบขมิ้นชันแคปซูลคือตอนนี้เนี่ยขมิ้นชันแบบเม็ดไม่มีแล้วนะคะมีแต่ขมิ้นชันแบบแคปซูลค่ะนะคะแล้วก็ขมิ้นชันแบบแคปซูลเหมือนกันแต่ผสมพริกไทยดำด้วยนะคะจะมีแค่แบบเดียวก็คือแคปซูลนะคะแบบเม็ดไม่มีแล้วนะจ๊ะแล้วก็นะคะสำหรับท่านที่รู้สึกว่าระบบลำไส้ไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะขับถ่ายตามปกติเลยนะคะรู้สึกว่ามันถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดก็ฝากไว้ด้วยสำหรับสมุนไพรตรีผลาด้วยนะคะแล้วก็ท่านที่มีปัญหาเรื่องของปวดไม่เมื่อยก็เถาวัลย์เรียงนะคะฝากกันไว้ท่านที่มีปัญหาเรื่องของริดสีดวงทวารค่ะยาเม็ดเพชรสังฆาฏของบริษัทขาวละออค่ะหาซื้อได้นะคะแล้วยังมีสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะที่ไม่ได้มาบอกคือบางท่านนี่โอ้ยจะเอาอบเชยอ่ะปุ๊กก็ไปหาดูมีไหมบางท่านจะเอาสมุนไพรตัวนั้นบางท่านจะเอาสมุนไพรตัวนี้นะคะปุ๊กก็ไปหาได้ก็ฝากไว้ด้วยละกันเบอร์นี้นะจำเอาไว้นะคะ0984571091ค่ะ0984571091ค่ะ0984571091ค่ะพบกับรายการนะคะชวนคิดชวนคุยกันได้ก็มีวันเสาร์นะคะ20:00 น.มาเจอกันทางคลื่นนี้ค่ะ AM 792กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารนะคะฟังผ่านเว็บไซต์ที่ www.radio792.org ค่ะ radio792.org ค่ะ
แล้วก็ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 9:00 นถึง 10:00 นค่ะแต่ว่าช่วงนั้นไม่ได้สดนะคะบนคลื่นไปฟังทาง AM 1053กิโลเฮิรตซ์นะคะสถานีวิทยุมทบ11สุมิตสกวันแจ้งวัฒนะค่ะไม่ได้ไปจัดเพราะว่าอยู่ตั้งแจ้งวัฒนะไปไม่ไหวนะคะวันนี้คงจะต้องลากันไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะก็ฝากบทเพลงไว้ที่ขอกันมาหลังไมค์นะคะจากคุณมาริวันเจมิน่านะคะขอเพียงที่พักใจนะคะแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งของคุณแหวนทิติมานะคะฟ้ายังมีฝนค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะโชคดีมีความสุขดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ

0: 92กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเศรษฐกิจข่าวสุดสัปดาห์โดยลุงเปี๊ยกจิตประภัยค่ะ
1: จานไหนจานไหนจานนี้เป็นไงเรื่องจานนี้จานนี้จะปรุงแบบไหนวิธีใดไม่สำคัญอาหารอร่อยแบบไทยๆปรุงด้วยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดน้ำปลาแท้น้ำปลาดีใช้ปรุงอาหารได้หอมอร่อยถูกอนามัยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดหอมอร่อยคู่ครัว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสกิดข่าวสุดสัปดาห์วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ครับลุงเปี๊ยกจิตประภัยมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับทุกค่ำวันเสาร์เวลาโดยประมาณ3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารที่คลื่นความถี่วพท AM 792กิโลเฮิรตซ์ครับลุงเปี๊ยกจะนำเรื่องราวจะนำเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์มาสะกิดท่านผู้ฟังเพื่อที่เราจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารไปด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าประเทศไทยหลายๆส่วนหลายๆภาคเนี่ยดูเหมือนจะเกิดความโกลาหลวุ่นวายกันไปจากภัยที่ซ้ำเติมเราจากภัยปกติซึ่งทุกวันนี้เราก็เผชิญภัยกันอยู่รอบด้านอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ปัญหาเรื่องภัยสงครามที่เราไม่แน่ใจว่ามันจะลุกลามจากตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันของโลกเนี่ยมันจะขยายไปส่วนไหนบ้างหรือเปล่าหรือมันจะขยายไปเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่เพราะว่าดูเหมือนว่าหลายๆฝ่ายหลายๆกลุ่มก็เตรียมการป้องกันการที่จะเผชิญกับสถานการณ์สงครามกันหลายพื้นที่ทีเดียวยุโรปเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราเห็นชัดเจนว่ามีการเตรียมการป้องกันเนื่องจากยุโรปเองให้การสนับสนุนยูเครนในการรบกับรัสเซียเพราะลำพังยูเครนรบกับรัสเซียเนี่ยจบไปนานแล้วล่ะครับนี่เป็นเพราะว่ายุโรปเป็นเพราะว่านาโต้ให้การสนับสนุนอยู่แล้วก็หนุนอยู่เบื้องหลังให้ทั้งเงินให้ทั้งอาวุธเพราะต้องการจะล้มรัสเซียให้ได้แต่รัสเซียก็แข็งเหลือเกินทุกวันนี้รัสเซียถล่มจนกระทั่งลุงเปี๊ยกมองว่าถ้าจะยึดยูเครนก็น่าจะยึดได้แล้วแต่อาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่ได้เข้าไปยึดทั้งหมดของยูเครนแล้วยุโรปก็กลัวที่รัสเซียที่จะลุกลามหลังจากจัดการกับยูเครนได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเอาคืนเพราะว่ายุโรปเป็นผู้ให้การสนับสนุนยูเครนเจ้าหลักๆทีเดียวแล้วครับยุโรปก็เลยกลัวรัสเซียจะเอาคืนก็เลยเตรียมการป้องกันทั้งอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันกลุ่มสแกนดิเนเวียต่างมีข้อความมีคำเตือนมีประกาศในภาวะฉุกเฉินในภาวะที่เตรียมตัวเข้าสู่สงครามให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมว่าถ้าเกิดสงครามแล้วจะต้องทำอย่างไรกันบ้างนี่แสดงว่ายุโรปประเมินแน่ๆว่ารัสเซียจะต้องเอาคืนยุโรปที่ก็ไปหนุนยูเครนแน่นอนก็เลยคิดว่ามันอาจจะเกิดสงครามแล้วถ้าเกิดสงครามระหว่างยุโรปกับรัสเซียมันจะทำให้สมรภูมิอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทะเลจีนใต้หรือแม้แต่อาเซียนของเรามันจะลุกลามกลายเป็นสงครามโลกหรือไม่ตรงนี้เราก็ต้องกังวลแล้วครับแล้วมันเป็นภัยที่ต่อเนื่องไปถึงภัยเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าพอเกิดสงครามทั่วโลกเนี่ยลุงเบก็เชื่อว่าเศรษฐกิจก็จะปั่นป่วนดูแค่สงครามในตะวันออกกลางอย่างเดียวเนี่ยก็ทำให้น้ำมันขาดแคลนราคาน้ำมันก็พุ่งสูงราคาสินค้าราคาบริการต่างๆก็พุ่งขึ้นสูงแล้วถ้ามันเกิดสงครามโลกจริงๆไทยจะอยู่ตรงไหนล่ะครับเราจะโดนอเมริกาคุมหรือว่าเราจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของจีน รือเราสามารถที่จะอยู่รอดภายใต้นโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของเราหลายๆคนกังวลครับว่าถ้าเกิดสงครามเนี่ยเราจะเป็นสมรภูมิลบไหมเพราะว่าเขมรเพื่อนบ้านของเราก็ตั้งท่าจะหาเรื่องกันอยู่ตลอดท่านผู้ฟังครับแล้วเราก็เป็นห่วงว่าภาวะที่คับขันแบบนี้เนี่ยถ้านักการเมืองตัดสินใจด้วยผลประโยชน์ของตัวเองของพวกตัวเองโดยไม่ได้คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติจะนำพาประเทศชาติเข้าไปสู่สงครามด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ในขณะที่สงครามเศรษฐกิจก็เกิดภาวะชะงักงันเงินเฟ้อกันทั่วโลกแล้วแบบนี้ท่านผู้ฟังครับเรายังมาเจอซ้ำเติมด้วยภัยธรรมชาติขึ้นมาอีกแต่ภัยธรรมชาติที่ซ้ำเติมประเทศไทยตอนนี้ท่านผู้ฟังครับถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านหลายๆประเทศนี่เราถือว่าน้องๆหรือว่าเบาๆหรือว่าจิ๊บจิ๊บทีเดียวแต่ขนาดจิ๊บจิ๊บนี้น้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกิดภาวะน้ำท่วมเนี่ยลุงเป๊กเชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายส่วนเดือดร้อนกันทั่วหน้าที่ลุงเป๊กบอกว่าเบาๆหรือว่าจิ๊บจิ๊บเนี่ยถ้าเราเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในแถบมรสุมหลายๆประเทศเอาใกล้ๆคือเวียดนามอย่างเดียวเนี่ยนะครับของเราถือว่าจิ๊บจ้อยมากๆแต่ด้วยการบริหารจัดการของเราหรือเปล่ามันเลยทำให้น้ำท่วมครั้งนี้พี่น้องประชาชนไม่ค่อยได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้านี่ยังไม่นับว่าอีกเดือนหนึ่งอีก2เดือนภัยแล้งจะเริ่มมานะครับท่านผู้ฟังครับภัยเนี่ยมันมีอยู่รอบด้านจริงๆทั้งในภัยสงครามที่เราไม่รู้ว่าจะขยายตัวมาถึงประเทศเราเมื่อไหร่ภัยเศรษฐกิจที่มันลุกลามมาจากภัยสงครามแล้วยังมีภัยธรรมชาติทั้งพายุทั้งดินถล่มหลายพื้นที่ของประเทศไทยพอฝนตกดินสไลด์ท่วมกลบถนนเลยครับเรายังมีน้ำท่วมในปัจจุบันนี้และเราก็เตรียมที่จะต้องเจอน้ำแรงแล้วประเทศไทยยังเจอภัยจากคนที่กัดเซาะที่เกาะกินประเทศชาติอยู่ด้วยหลวงเพียงไม่รู้ใครนะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช่นักการเมืองหรือว่าใช่ข้าราชการบางคนหรือเปล่าที่กัดเซาะที่เกาะกินให้ประเทศชาติต้องย่อยยับไปแบบนี
1: ้จานไหนจานไหนจานนี้เป็นไงนี่จานนี้จานนี้จะปรุงแบบไหนวิธีใดมันสำคัญอาหารอร่อยแบบไทยๆปรุงด้วยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดน้ำปลาแท้น้ำปลาดีใช้ปรุงอาหารได้หอมอร่อยถูกอนามัยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดหอมอร่อยคู่ครัว
2: ท่านผู้ฟังครับพูดถึงภัยธรรมชาติเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยเจอน้อยมากจริงๆยิ่งถ้าเทียบกับประเทศเอาแค่ในเอเชียด้วยกันเนี่ยแหละครับเอาเกาหลีเอาญี่ปุ่นที่อยู่ไกลเราไปหน่อยโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยเจอทั้งพายุเจอทั้งน้ำท่วมแทบจะตลอดทั้งปีและถ้าเรามองมาที่ประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงกับเราเนี่ยนะครับใต้ลงไปหน่อยทั้งอินโดนีเซียทั้งฟิลิปปินส์ซึ่งมีสภาพที่เป็นเกาะเผชิญพายุเผชิญสึนามิเผชิญแผ่นดินไหวแทบจะตลอดทั้งปีแล้วเอาใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งท่านผู้ฟังครับเอาแค่เวียดนามกับพม่าที่ประกบเราสองฝั่งเนี่ยนะครับเวียดนามก็จะตั้งอยู่ทางขวาของเราถัดจากลาวออกไปเป็นแนวภูเขาเป็นแนวกันชนเป็นแนวตั้งรับลมพายุที่จะมาจากทางตะวันออกพม่าก็จะมีแนวเขาที่ตั้งรับพายุที่จะมาจากทะเลอันดามันนี่เท่ากับประเทศไทยเนี่ยปู่ย่าตาทวดของเราเลือกชัยภูมิที่ขอโทษนะครับโคตรจะปลอดภัยให้กับลูกหลานคนไทยเลยแต่ขนาดมันปลอดภัยอย่างนี้เราเจอภัยธรรมชาติน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างนี้แต่เรายังต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยทุกปีแล้วภัยที่เราประสบเนี่ยมันก็มีหลักๆ ก็คือภัยน้ำกับภัยแล้งท่านผู้ฟังครับดูสิครับสองอย่างนี้จริงๆมันน่าจะเกื้อหนุนกันได้ถ้าภัยน้ำเราก็ทำให้มันแล้งหน่อยถ้าภัยแล้งเราก็เอาน้ำมาช่วยหน่อยคือคิดง่ายๆเนี่ยนะครับ แต่ดูเหมือนว่าภัยทั้งสองอย่างนี้เนี่ยเราต้องเจอกันมาทุกปีแล้วเราก็ไม่ได้แก้กันแบบถาวรท่านฟังดูสิครับพอภัยน้ำครั้งนี้มาเราถึงจะเพิ่งมารู้ว่าโครงการแก้มลิงที่ในหลวงรัชกาลที่9ส่งแก้ปัญหาให้เป็นที่พักน้ำเวลาน้ำมันหลากมาเยอะๆก็จะมีการระบายมีการทำคลองเข้าไปอยู่ในแก้มลิงมีการขุดแก้มลิงมีการกันพื้นที่ทำเป็นแก้มลิงเฉพาะในกรุงเทพมหานครอย่างเดียวแก้มลิงมันหายไปไหนต้องหลายๆแก้มแล้วแก้มลิงเหล่านั้นเนี่ยลุงเป็กไม่แน่ใจว่ากทม.ได้ยกเลิกแล้วก็ปล่อยให้เอกชนนำแก้มลิงไปทำเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังครับพื้นที่ที่มันควรจะต้องเป็นแอ่งรับน้ำมันก็จะหายไปแล้วมันก็ยังมีหมู่บ้านมากั้นทางน้ำขึ้นมาอีกแล้วแบบนี้เนี่ยเวลาฝนตกมาน้ำมันจะไม่ท่วมได้อย่างไรนี่ยังไม่นับแก้มลิงในต่างจังหวัดอีกหลายๆแก้มนะครับที่เป็นแก้มลิงตามธรรมชาติก็ดีหรือเป็นแก้มลิงที่เราจัดเตรียมไว้ในสมัยในหลวงรัชกาลที่9ก็ดีกวานพะเยาที่จังหวัดพะเยากับบึงบอระเพ็ดท่านผู้ฟังเห็นไหมครับเฉพาะสองบึงนี้ทุกวันนี้ถ้าเผื่อใครได้ไปดูก็จะมีภาวะที่เรียกว่าสามารถเก็บน้ำได้น้อยมากๆเพราะว่ามีการตื้นเขินแล้วก็จะมีพี่น้องประชาชนปลูกบ้านไปลุกล้ำบึงสาธารณะเหล่านี้ฉะนั้นแก้มลิงที่เวลาจะช่วยรับน้ำเอาเฉพาะกว้านพะเยากับบึงบอระเพ็ดที่เราเห็นกันง่ายๆแล้วเรารู้จักกันดีทุกวันนี้มันมีสภาพกว้านหรือว่าสภาพบึงเหลืออยู่สักเท่าไหร่แล้วถ้าย้อนกลับมาดูที่กรุงเทพมหานครของเราท่านผู้ฟังครับท่อระบายน้ำได้มีการทะลุทะลวงได้มีการลอกเพื่อเตรียมรับน้ำที่มันจะมามากน้อยแค่ไหนหรือมีการเตรียมล่วงหน้าหรือเปล่าเพราะครั้งนี้พอน้ำมาเนี่ยท่อระบายน้ำก็อุดตันการระบายน้ำก็ใช้แทบจะไม่ได้ท่านผู้ฟังครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นจากภาวะภัยน้ำครั้งนี้นี่ภัยน้ำเหนือยังไม่มานะครับปกติแล้วเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนตามฤดูกาลแต่ปีนี้เนี่ยฝนมันตกนานแล้วก็ตกเป็นแช่อยู่กับที่มันเลยทำให้ฝนที่ตกลงมาน้ำมันไปไม่ได้แล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปฝนที่มันตกลงมาที่น้ำมันยังขังอยู่ตามพื้นที่ในเขตเมืองมันก็ยังไม่ระบายออกหรือระบายออกไม่หมดแต่มันเริ่มจะมีน้ำเหนือที่ฝนตกจากทางเหนือของประเทศแล้วมันก็จะเริ่มไหลมาตามแม่น้ำตามลำห้วยตามลำธารไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านแม่น้ำป่าสักผ่านแม่น้ำท่าจีนผ่านแม่น้ำบางปะกงไหลมาตามทางเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเริ่มท่วมที่เราจะระบายกันไม่ทันอีกท่านผู้ฟังครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราถึงแม้ว่าประเทศไทยมีภัยน้อยมากก็จริงแต่เวลามีภัยนี่เราเดือดร้อนกันหมดแล้วพอถัดจากนี้ไปเราได้มีการสำรองแหล่งน้ำหรือไม่เราได้มีการพัฒนาเรื่องเกษตรน้ำน้อยไว้สำหรับรับภัยแล้งหรือเปล่าท่านผู้ฟังครับภัยธรรมชาติเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นภัยที่หนักสำหรับของไทยแต่สำหรับทั่วโลกมันไม่หนักเลยใช่ไหมถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีหรือเป็นเพราะว่าการบริหารจัดการของเรามันล้มเหลวหรือเราปล่อยให้มันเกิดภัยเพื่อที่ฝ่ายบริหารจะได้ตั้งงบประมาณในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แล้วพอมีงบประมาณก็มีการโกงกินกันหรือเปล่าเมื่อเกิดภัยก็จะได้ตั้งงบช่วยเหลือให้แต่ละจังหวัดจัดการได้หรือไม่เราได้เห็นพอเกิดภัยแล้งปุ๊บกรมก็อนุมัติงบพันกว่าล้านสำหรับก่อสร้างสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้วบริษัทที่ไรได้รับงบประมาณต่างๆเหล่านี้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองคนไหนบ้างหรือเปล่าท่านผู้ฟังครับหรือพอมันเกิดภัยขึ้นเราก็จะได้เห็นนักการเมืองออกไปช่วยพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างภาพเพื่อหาเสียงหรือเปล่าท่านผู้ฟังครับประเทศญี่ปุ่นอยู่กับภัยมานานแล้วก็ภัยเยอะกว่าไทยเยอะทีเดียวแต่ว่าทั้งรัฐและประชาชนรับมือกับมันไ แล้วสำหรับประเทศไทยเราจะหวังพึ่งใครได้หรือไม่ครับเราได้เห็นผู้มีความรู้นักวิชาการหลายๆคนตอนที่มีหน้าที่บริหารจัดการน้ำเนี่ยในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมาเราก็ไม่เห็นทำอะไรแต่พอหมดวาระเนี่ยออกมาจ้อออกสื่อเลยครับว่าวิธีแก้ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แต่สมัยที่ท่านเป็นก็ไม่เห็นได้ดำเนินการป้องกันอะไรท่านผู้ฟังครับภัยเนี่ยมันมาทุกปีแต่ประเทศไทยต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ทุกปีอย่างนั้นหรือการแก้ปัญหาจากภาครัฐเนี่ยมันเป็นมาอย่างนี้ทุกปีหรือมันจะมีประโยชน์มีผลประโยชน์อะไรซ่อนอยู่กับภัยพิบัติของประชาชนหรือเปล่าครับ
1: จานไหนจานไหนจานนี้เป็นไงจานนี้จะปรุงแบบไหนวิธีใดไม่สำคัญอาหารอร่อยแบบไทยๆปรุงด้วยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดน้ำปลาแท้น้ำปลาดีใช้ปรุงอาหารได้พร้อมอร่อยถูกอนามัยหอมอร่อยหอยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดหอมอร่อยคู่ครัว
2: ฝั่งกับภัยธรรมชาติที่มาจากฝนครั้งนี้เนี่ยมันดูเหมือนเป็นภัยธรรมชาติที่มีความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนอยู่โดยเฉพาะเราได้เห็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าที่ทำท่วงให้มันทันท่วงทีหรือเปล่าหรือเป็นการแจ้งเตือนที่แบบขายผ้าเอาหน้ารอดแล้วท่านผู้ฟังก็คงจะเจอเหมือนกับลุงเปี๊ยกที่เจอแหละครับว่าการอ่านประกาศการรับข่าวการแจ้งเตือนของภาครัฐเนี่ยฟังแล้วมันก็เหมือนกันทุกเหตุการณ์เหมือนกันทุกข่าวเหมือนกันทุกปีฟังแล้วก็สับสนแล้วไม่เข้าใจในขณะที่กระแสโซเชียลมีเดียเรายังเห็นการปั่นกระแสให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกกลัวข่าวมั่วเยอะมากนะฉะนั้นพอพี่น้องประชาชนเสพข่าวมั่วๆเข้าไปกลายเป็นตกใจกันไปเลยแล้วช่วงนี้เราได้เห็นการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยน้อยเหลือเกินจิตอาสาการกุศลก็เห็นมีบ้างแต่ก็ไม่เยอะเที่ยวนี้เหมือนเป็นความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนจากภัยธรรมชาติที่โดนทอดทิ้งที่โดนไม่เหลียวแลแล้วยังได้เห็นการฉวยโอกาสการผ่านงบประมาณก่อสร้างมันเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมที่มีนักการเมืองเข้าไปเอี่ยวเราได้เห็นการฉวยโอกาสจากนั้นนักการเมืองที่ต้องการจะหาแสงต้องการเก็บคะแนนแล้วครับท่านวางกับการแจกถุงยังชีพเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นการสร้างข่าวเป็นการสร้างกระแสได้ดีแล้วเกิดแล้วเราก็เห็นนักการเมืองหลายคนรู้สึกสนุกกับกิจกรรมเหล่านี้บางคนไปยิ้มมาลื่นแจกถุงยังชีพทั้งที่พี่น้องประชาชนที่รับถุงยังชีพเนี่ยน้ำตาคลอด้วยความทุกข์ระทมดูเหมือนว่านักการเมืองหลายคนยังวางตัวไม่ถูกยังสนุกยังยิ้มระลื่นอยู่บนความทุกข์ของพี่น้องประชาชนหรือเปล่าท่านผู้ฟังครับบางพรรคดูเหมือนว่าหาแสงโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่ในขณะที่บางพรรคซึ่งได้คะแนนกวาดคะแนนของพี่น้องกทม.ไปเยอะเหลือเกินแต่ก็ไม่ได้เห็นออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่ประชาชนเดือดร้อนแถมยังหาแสงแล้วก็ให้ข่าวอีกว่าไม่ใช่หน้าที่ของพรรคการเมืองที่จะต้องไปช่วยในเรื่องเหล่านี้ท่านผู้ฟังครับการที่ประกาศเตือนให้ประเทศอยู่ในภาวะภัยพิบัติแบบนี้นี่มันทำให้ทั้งจังหวัดทั้งปกครองส่วนท้องถิ่นได้สามารถที่จะตั้งงบฉุกเฉินได้สามารถที่จะตั้งงบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็เลยทำให้ฝ่ายบริหารบ้านเมืองปล่อยให้มันเกิดสถานการณ์ขึ้นแล้วจะได้ตั้งงบออกมาเราจะได้เอางบมาใช้กันหรือเปล่าท่านฟังครับเที่ยวนี้เราได้เห็นการประกาศเตือนจากฝ่ายบ้านเมืองก็ดีทั้งส่วนกลางแล้วก็ทั้งปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีในเรื่องให้พี่น้องประชาชนอพยพท่านผู้ฟังครับคำว่าอพยพเนี่ยมันคลุมเครือมันไม่ชัดเจนอพยพขึ้นที่สูงหรืออพยพหนีออกจากพื้นที่ของตัวเองมีแต่ประกาศเตือนให้อพยพแต่ไม่บอกเหตุไม่บอกผลไม่บอกระยะเวลาไม่บอกสถานการณ์ที่ชัดเจนไม่มีข้อมูลให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจ แล้วแบบนี้ถ้าพี่น้องประชาชนเชื่อหลงอพยพไปไม่ยุ่งยากหรือครับท่านฟังครับเรามักได้เห็นผู้ที่ฉวยโอกาสในวิกฤตของเราเสมอเราต้องแยกให้ออกนะครับเราต้องรู้ให้ทันนะครับว่าใครเข้ามาช่วยเราหรือใครเข้ามาฉวยโอกาสจากวิกฤตของเราครับ
1: จะปรุงแบบไหนวิธีใดไม่สำคัญอาหารอร่อยแบบไทยๆปรุงด้วยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดน้ำปลาแท้น้ำปลาดีใช้ปรุงอาหารได้หอมอร่อยถูกอนามัยหอมอร่อยหอยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดหอมอร่อยคู่ครัว
2: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เราประชาชนก็ต้องเรียนรู้ที่จะตั้งรับนะครับเราจะต้องรู้จักภัยธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นกับเราทั้งภัยจากฝนภัยจากน้ำป่าหรือแม้แต่ภัยจากคนที่ฉวยโอกาสจากเราท่านผู้ฟังครับเราได้เห็นที่มีเอกชนหรือว่าไม่ใช่หน่วยงานของรัฐหลายๆส่วนที่ออกมาเผยแพร่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นรูปธรรมให้พี่น้องประชาชนได้รู้ข้อมูลข่าวสารล่วงหน้าได้ทันท่วงทีหลายๆเพจใน Facebook เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเพจที่กระพือข่าวที่ปั่นกระแสที่ปั่นข่าวจนกระทั่งน่ากลัวจนเกินไปฉะนั้นมันไม่มีอะไรกรองให้เราเราต้องเรียนรู้ที่จะกรองข้อมูลกรองข่าวเหล่านี้ว่าอันไหนเท็จอันไหนจริงอันไหนเชื่อถือได้หรือไม่อันไหนควรให้ความเชื่อถืออันไหนควรปฏิบัติตามอันไหนควรที่จะเตรียมตัวท่านผู้ฟังครับเราจากน้อยเราจะต้องเรียนรู้ที่จะดูพื้นที่ของเราก่อนว่าพื้นที่ที่เราอยู่เป็นที่ดอนเป็นที่ลุ่มเป็นที่รับน้ำเป็นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเป็นพื้นที่ทางผ่านเวลาน้ำเหนือหลากมาน้ำมันจะหลากมาทางไหนตรงนี้ต้องศึกษานะครับถ้าเราศึกษาว่าน้ำเหนือที่ไหลมาจากปิงวังยมน่านมารวมกันเป็นเจ้าพระยามีเขื่อนอะไรกันบ้างน้ำจากปากสักเข้ามารวมกับเจ้าพระยาน้ำจากแม่น้ำแม่กลองน้ำจากแม่น้ำท่าจีนน้ำจากแม่น้ำบางปะกงจะไหลเข้ามายังไงพื้นที่ท้ายน้ำอย่างอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองรวมไปถึงนครปฐมนนทบุรีกับปริมณฑลและกรุงเทพมหานครมันจะต้องรองรับน้ำจากที่ไหนกันบ้างถ้าเราประเมินแบบนี้แล้วเราก็ดูจากอดีตว่าในอดีตน้ำที่มันมามันท่วมตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเราก็จะเตรียมตัวเราก็จะรู้วิธีที่จะป้องกันได้ท่านผู้ฟังครับการมีอุปกรณ์สำหรับช่วยในภาวะที่ฝนตกหนักๆในภาวะที่น้ำท่วมเราควรจะต้องเตรียมอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับเรือหรือว่าซับบอร์ดบอร์ดยืนพายเล็กๆหน่วยเล็กๆหรือแม้แต่ห่วงยางหรือแม้แต่เรือสูบยางเรือเป่าลมควรจะมีอุปกรณ์ในกรณีที่น้ำท่วมเราจะได้ออกไปรับของช่วยเหลือเราจะได้ออกไปซื้อหาไปหาของหรือออกไปติดต่อกับภายนอกได้แล้วก็เชือกยาวๆมีความจำเป็นมากแต่ละบ้านควรจะต้องติดเอาไว้เพราะมันสามารถที่จะขึงโยงให้เราออกไปติดต่อกับภายนอกออกไปรับความช่วยเหลือหรือแม้แต่ป้องกันกระแสคลื่นลมคลื่นน้ำที่จะพัดอะไรต่างๆออกไปแล้วก็การยกของขึ้นที่สูงเนี่ยเราจะต้องประเมินจากอดีตนะครับว่าอดีตของเราน้ำท่วมแค่ไหนในพื้นที่ใกล้เคียงเราควรจะต้องยกของย้ายปลั๊กย้ายตู้เย็นเตรียมตัวไว้ก่อนเลยครับและที่สำคัญเสบียงเราควรจะต้องตุนบ้างแต่ตุนเท่าที่จำเป็นนะครับแต่อย่าไม่ตุนเลยในชนิดที่ว่าพอไม่มีใครเอาข้าวกล่องมาแจกเราก็จะต้องทนหิวกันทั้งบ้านแบบนี้ถือว่าท่านก็ไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือตัวเองเลยจะงอมืองอเท้ารอจากคนเอาของมาแจกอย่างเดียวไม่ได้ครับการตุนอาหารแห้งการตุนแก๊สกระป๋อง การตุนเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำให้เราอยู่รอดอย่างน้อยๆสัก 2-3 วันจะต้องเตรียมครับทั้งน้ำอาหารทั้งเชื้อเพลิงแล้วก็ทั้งยาแล้วก็รวมไปถึงบรรดาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่จะต้องมีแบตเตอรี่สำรองอย่ารอแค่ของแจกนะครับเพราะว่าถ้าเรารอแค่ของแจกพอไม่มีใครมาแจกเราก็เห็นพี่น้องประชาชนหลายๆคนก่นด่าคนที่มาแจกช้าเกินไปซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่ซ้ำไปเราจะต้องเรียนรู้ที่จะช่วยตัวเองไว้ก่อนเราได้เห็นการตามข่าวที่มั่วไปหมดแล้วก็เกิดอาการตื่นตูมท่านผู้ฟังเห็นไหมครับว่า 7-Eleven โดยเฉพาะอย่างยิ่งในซุปเปอร์อื่นๆก็เหมือนกันสินค้าอาหารกระป๋องสินค้าอาหารห้างหมดเชลในเวลาแป๊บเดียวเราต้องระวังข่าวที่มันปั่นให้กลัวนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ข่าวไม่สามารถปั่นได้โดยที่ขาดความรับผิดชอบอันไหนเป็นข่าวเฟกอันไหนเป็นข่าวจริงข่าวภาครัฐเนี่ยเราฟังแล้วไม่เข้าใจเราจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะประมวลข่าวสารท่านผู้ฟังครับเมื่อเราพึ่งใครไม่ได้เราจะต้องเตรียมพร้อมที่จะตั้งรับของเรานะครับและที่สำคัญอย่าชะล่าใจต้องตั้งรับให้ได้แต่ก็อย่าตุ่นตูมจนเกินไปภัยมาเนี่ยเราจะเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่รอดแล้วเราจะอยู่ได้ครับขอขอบคุณบริษัทโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ของชัวซิตี้ฟู้ดทั้งน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดรสดั้งเดิมฟ้าเขียวที่เหมาะสำหรับปรุงอาหารให้อร่อยไม่ว่าต้มยำทำแกงหรือผัดมีหลายขนาดให้เลือกตามสะดวกครับตั้งแต่ชนิดขวดขนาดจิ๋ว60ซีซีถึง 1,500 ซีซีเลยทีเดียวชนิดแกลลอน 4.5 ลิตรชนิดแกลลอน10ลิตรและชนิดถุงเติม700ซีซีครับน้ำปลาแท้ต่อหอยหลอดรสกลมกล่อมฟ้าเหลืองที่เหมาะสำหรับทำเป็นเครื่องจิ้มชนิดต่างน้ำปลาพริกตราหอยหลอดซึ่งเป็นน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดลอยด้วยพริกขี้หนูสวนพร้อมปรุงรสมะนาวอ่อนๆรสชาติกลมๆใช้ได้ทันทีครับทั้งชนิดขวดชนิดซอง7กรัมพกพาสะดวกหรือชนิดซอง300กรัมและ500กรัมน้ำส้มสายชูหมักน้ำส้มสายชูกลั่นตราหอยหลอดไวเนก้าพริกขี้หนูป่นแท้ 100% ตราหอยหลอดชิลลี่แล้วยังมีน้ำปลาแท้ตราปักกิ่งน้ำปลาแท้ตราปากกระตักอีกด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ปลารวมรสซึ่งมีน้ำปลาน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวซีอิ๊วขาวน้ำปลาพริกซีอิ๊วพริกพริกน้ำส้มพริกตำพริกป่นน้ำตาลซอสพริกซอสหอยนางรมทั้งชนิดขวดและชนิดซองครับเรียกได้ว่าครบเครื่องเครื่องจิ้มเลยทีเดียวครับแล้วอย่าลืมนะครับน้ำปลาตารวมรสแซ่บสุดขั้วนัวสุดขีดหาซื้อได้ทั้ง Shopee และ Lazada ครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์ของจั่วซิตี้ฟู้ดได้ที่ร้านจั่วห่วยทั่วประเทศที่โมเดิร์นเทรดชั้นนำหรือที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านครับติดต่อสอบถามข้อมูลบริษัทโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดจำกัดโทรศัพท์0347124946 0347124946หรือที่ www.hoylordbrand.com ขอให้ท่าน
3: จานไหนจานไหนจานนี้เป็นไงหรือจานนี้จานนี
1: ้จะปรุงแบบไหนวิธีใดไม่สำคัญอาหารอร่อยแบบไทยๆปรุงด้วยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดน้ำปลาแท้น้ำปลาดีใช้ปรุงอาหารได้หอมอร่อยถูกอนามัย
3: หอมอร่อยหอย
1: น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดหอมอร่อยคู่ครัว

รอบพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวธนาคารออมสินออกมาตรการพักชำระหนี้ฟื้นฟูกิจการรับมือทุกภัยนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารได้เร่งดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ประสบทุกภัยตามนโยบายกระทรวงการคลังผ่านมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและยกเว้นการคิดดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติเป็นเวลา3 เดือนสำหรับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกันนี้ได้จัดเตรียมชุดสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยร้อยละ0%ในช่วง3 เดือนแรกเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและฟื้นฟูหลังน้ำรถอย่างครบวงจรครอบคลุมทั้งสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด20,000 บาทและ50,000 บาทสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยวงเงินสูงสุด300,000 บาทสินเชื่อฟื้นฟูบ้านวงเงินสูงสุด1 ล้านบาทตลอดจนสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวงเงินสูงสุด5 ล้านบาทโดยลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์พักหนี้จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านข้อความ SMS หรือจดหมายโดยตรงจบข่าวสิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืด

0: กับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร

0: พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพก็หมุนเวียนมาเจอกันตามเวลาที่นัดหมายนะครับในจากการออกอากาศไปหลายสถานีนะครับซึ่งคุณผู้ฟังใกล้ที่ไหนก็รับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพเรามีเรื่องสาระดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพและวิธีการรักษาสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะลึกสุขภาพวันนี้ผมเช่นเคยครับผมกิตติกรกัญญนาเวคินมาพูดคุยภาษาสุขภาพกับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีคุณผู้ฟังครับติ่ง
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพตอนนี้เราออกอากาศไปหลายสถานีบางครั้งคุณติ่งผมเดินทางไปภาคอีสานวันก่อนนะครับก็ในหลายสถานีได้ข้ามไปถึงประเทศลาวนะครับ
1: oh.
0: สามารถรับฟังได้นะครับ
1: okay.
0: โดยเฉพาะในสถานีที่ออกอากาศไปในช่วงของขอนแก่นคุณเด้ง
1: mm.
0: ซึ่งหลายสถานีที่ออกไปในช่วงขอนแก่นเนี่ยระบบ AM เนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยจะดังไกล ดังไกลนะ
1: okay.
0: สมัยเราอยู่คือมีลม ดังไป จะฟังได้นะครับ ก็คุณฟังครับก็มีคนที่อยู่ในประเทศลาวได้โทรเข้ามาพี่น้องสปป.ลาวโทรเข้ามาสอบถาม คนเด้งสอบถามแล้วก็ทีนี้พอสอบถามเสร็จแล้วเนี่ยบริการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินไปนะ แต่ว่าไม่ให้ส่งไปที่สปป.ลาวพอดีเขามีญาติพี่น้องอยู่ในกรุงเทพหลายท่าน
1: อ๋อให้ส่งผ่านญาติ
0: ให้ส่งผ่านญาติแล้วญาติเนี่ยอาจจะเอากลับช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์อะไรเนี่ยนะครับ หรือบริการตอนเนี้ยผมก็ถามเขาว่ายุ่งยากไหมกับการเอาไปเขาบอกไม่ยุ่งยากเพราะตอนนี้เนี่ยบริการทั้งเคอรี
1: ่นักส่ง
0: แฟดเอ็กซ์เพรสเนี่ยไปถึงด่านนะคุณเองพอไปถึงด่านเสร็จแล้วก็ข้ามด่านมารับเอาซึ่งเดี๋ยวนี้เขามีบริการแบบนี้แล้วนะครับ
1: ก็สะดวก
0: นะครับคุณฟังครับเช่นเคยครับผู้สนับสนุนรายการ
1: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินค่ะประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8

0: 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้คาตามินเราก็จัดโปรโมชั่นอย่างที่เคยบอกไปนะครับตอนนี้โปรที่ฮอตที่สุดก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกนั่นเอง
0: ใช่
1: นะครับในราคาเดิมแล้วก็เปิดบริการส่งตรงถึงบ้านทุกวัน
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีวันหยุดอีกต่างหากนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังรู้สึกที่ผมเจอมาก็จะมีบริษัทเดียวก็คือบริษัทคาตามินที่บริการจัดส่งทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เราก็มีคนทำงานสำหรับท่านนะครับขอให้ท่านได้บอกความประสงค์ความต้องการของท่านจะรับชุดไหนแบบไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ก็มีคนตำหนิมานะครับลูกค้าตำหนิมาว่าเราพูดแต่เรื่องครึ่งโหลสามกระปุกนะครับ อยากจะให้พูดถึงเรื่องชุดเริ่มต้นคือชุดทดลองก็ยังมีบริการทุกวันแต่อาจจะพูดน้อยไปหน่อยนะครับลูกค้าท่านใหม่ๆนะครับไม่ซื้อครึ่งโหลนะครับท่านก็ซื้อชุดทดลองไป
0: ทดลองแทน
1: ราคาพันกว่าบาทนะครับชุดทดลองก็ใช้ได้นานอยู่เดือน2เดือนนะครับท่านผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับก็โทรมาสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นเรารับทุกท่านที่มีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกกับเรานะครับแล้วก็รายการของเราก็ยินดีทุกท่านไม่ว่าจะต่างฐานะต่างอยู่ที่ไหนอย่างไรต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องต่างจังหวัดตอนนี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคนติ่งของเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเกิดบริการโกลาหลเคอรี่ก็ของเยอะแฟตก็ของเยอะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะในช่วงนี้นะครับ
0: จริงๆนะเห็นผ่านร้านนะแบบสะดวกไม่ใช่สะดวก
1: อาจจะล่าช้าไปหนึ่งวัน
0: ของเขาเยอะจริงๆ
1: อาจจะล่าช้าไปหนึ่งวันบางท้องที่คุณผู้ฟังก็ต้องขอประทานอภัยจริงๆนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกค้าก็บอกว่าได้รับของช้าไปหนึ่งวันปกติต้องข้ามวันในบางท้องที่นะจริงโดยเฉพาะในเขตจังหวัดที่เราส่งไปชลบุรีจังหวัดระยองน
0: ะ
1: จะช้าไปหนึ่งวันนะครับบางท้องที่เนื่องจากว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าออนไลน์หรือว่าอะไรของเยอะจริงๆนะครับของเต็มโกดังเขาว่างั้นนะครับฉะนั้นก็อาจจะช้าไปแค่วันหนึ่งก็คุณผู้ฟังก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับเราพยายามที่จะเตรียมจัดส่งให้ท่านนะครับ
0: ค่ะแต่ว่าตรวจสอบได้นะคะ
1: ครับโอเคคุณดิ่งเรามาทบทวนนาฬิกาชีวิตคือตารางการทำงานของร่างกายของคนเรานะครับวันก่อนซึ่งเสนอไปวันนี้เป็นการทบทวนให้คุณติ่งทบทวนเป็นย่อๆละกันว่าเป็นยังไงนะครับ
0: ค่ะคือเรื่องของนาฬิกาชีวิตนี่นะคะเราก็บอกไปว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะคะเราอวัยวะนะแต่ละส่วนนะทำงานช่วงเวลาไหนเต็มที่กันบ้างนะคะ
1: ครับก็คือ
0: มันเป็นวงจรของระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์นะที่มีหน้าที่ที่จะควบคุมนะการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายอย่างเช่นการตื่นนอนการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนการเผาผลาญพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นระบบภูมิต้านทานโรคนะคะ
1: ครับจริงๆเป็นอย่างเงี้ยที่เขาพูดมาเนี่ยคุณดิงคือเขาบอกว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีกลไกที่ฝังอยู่ใต้สมอง
0: ใช่
1: ก็คือช่วงที่รับรู้ของร่างกายแต่คนเราเนี่ยในการปฏิบัติไม่ตรงกับเวลาที่ต้องการเช่นเวลานอนแล้วเราไม่นอน
0: ใช่
1: ข้อหนึ่งนะเวลาจากเวลาที่เขาอยากกินแล้วเราไม่ให้เขากินก็จะเป็นโรคกระเพาะเวลานอนแล้วเราไม่นอนอันนี้เนี่ย
0: เครียดก็มี
1: เกิดโรคเยอะคือว่านอนพักผ่อนไม่เพียงพอตับก็ทำงานหนักนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: จะสังเกตเห็นว่าคนที่ไม่ค่อยได้นอนคือพักผ่อนน้อยเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยเยอะมากคือผิดนาฬิกาชีวิตนะครับงั้นคุณติ่งพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าในร่างกายนั้นมีนาฬิกาชีวภาพอันหนึ่ง
0: ใช่
1: ครับซึ่งนายแพทย์ภัยสิทธิ์ตระกูลก้องสมุทรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยนะได้พูดถึงว่าวงจรระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์นั้นมีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆในร่างกายเช่นการตื่น การนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนการเผาผลาญพฤติกรรมระบบภูมิต้านทานโรคหากเราใช้ชีวิตสวนทางสวนทางอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราช่วงนอนเนี่ยช่วงที่นอนที่ดีก็คือประมาณไม่อย่าเกินสี่ทุ่ม
0: ใช่
1: นะแต่ว่าหลายท่านนะสี่ทุ่มยังไม่นอนไปนอนเอาตีหนึ่งตื่นเอาตีสาม
0: ร่างกายก็จะเกิดอาการแปรปรวนละ
1: ครับคือว่ารวนภาษาเขาเรียกรวนนะครับก็จะเกิดภัยไข้เจ็บตามมาอย่างที่ผมบอกว่าตำแหน่งนาฬิกาเนี่ยที่หลักๆนะคุณดิงมีอยู่สองตำแหน่งคือ
0: ค่ะตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งcentral brain clock นะคะซึ่งอยู่ในส่วนที่ส่วนสมองนะคะ SCN นะคะของสมองส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสนะคะส่วนอีกตำแหน่งนึงก็คือตำแหน่งที่เขาจะกระจายอยู่ตามอวัยวะต่างๆนะคะได้แก่พวกกล้ามเนื้อเซลล์ไขมันตับตับอ่อนทางเดินอาหารนะคะซึ่งก็จะได้รับสัญญาณมาจากตำแหน่งที่หนึ่งนะคะผ่านระบบประสาทและก็ฮอร์โมนมานั่นเองนะคะ
1: ครับคือเราจะสังเกตเห็นว่าร่างกายเนี่ยเวลาที่ถึงเวลาเนี่ยบางคนบอกว่าท้องจะร้องในช่วงประมาณ 7-8 โมงเช้าหลังจากที่เราขับถ่ายนั่นคือเขาจะเตือนกลไกของเข
0: า
1: จะเตือนให้เรารับรู้ว่ารู้สึกหิวพอสายๆมาคนติ่ง9โมงเนี่ยเรายังไม่ทานอาหารก็จะรู้สึกหิวรู้สึกหิวคือว่านั่นคือผิดเวลาบางท่านเนี่ยเขาเคยได้ยินคนเขาบอกว่าช่วงนี้ทานข้าวผิดเวลานะครับก็จะเกิดขึ้นบ่อยพอเกิดขึ้นบ่อยๆขึ้นเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองจากนาฬิกาชีวิตท่านก็อาจจะมีป่วยในเรื่องของตับป่วยในเรื่องของโรคกระเพาะตามมาเนื่องจากว่าในเราไม่ได้ทำตามกลไกของนาฬิกาชีวิตนะครับเรื่องนี้ผมมาทบทวนเพียงแต่ว่าวันก่อนที่พูดไปเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพดีให้ปฏิบัติตามนาฬิกาชีวิตนะครับนาฬิกาชีวิตคือว่าการตื่นการนอนให้เป็นเวลาการทานอาหารให้ตรงถึงจะผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ก็ไม่มากบางท่านนี้ไม่ได้ทานตามที่นาฬิกาชีวิตเนี่ยคนติ่งกับผมนี่เคยเป็น
0: ใช่
1: อย่างเช่นเดินทางนะหรือ2วันที่ทำงานเยอะๆ
0: ค่ะ
1: นะครับทานอาหารนี่บางทีเนี่ย
0: ผิดเวลา
1: ผิดเวลาอย่างเช่นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาว่าไม่ค่อยทานอาหารเช้า
0: จริง
1: ค่ะไม่ค่อยทานอาหารเช้า
0: เพราะว่าจะหมดเวลาไปกับการเดินทางซะมากกว่า
1: ครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็มาทบทวนนะครับก็ขอบคุณนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับเราก็มาฟังรายการเจาะลึกสุขภาพกันต่อนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการแล้วทุกๆเรื่องที่เราเสนอไปท่านจะเป็นเหตุผลดีที่ท่านชื่นชอบแล้วนำไปปฏิบัติก็รายการของเราก็ได้เกิดอานิสงส์นะครับเนื่องจากว่าเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านผมสองคนก็นำมาเล่าในรายการนะครับเพื่อเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวท่านเป็นสุขภาพเป็นเหตุผลที่ท่านต้องนำไปปฏิบัตินะครับอย่างเช่นการปลูกผักตอนนี
0: ้
1: ผมได้รับข้อมูลมาใหม่วันก่อนคุณติงจากการตรวจสอบสารปนเปื้อนของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ตามตลาดนะผมไม่ระบุนะครับตลาดแต่มีหลายแห่งมากนะครับในกรุงเทพมหานครตอนแรกผมนึกว่าหลักร้อยหลายร้อยตลาดคุณเด้งหลายร้อยตลาดน
0: ะ
1: ประมาณ 5-600 ตลาดนับไม่หมดนะครับ ก็ปรากฏว่าสารปนเปื้อนนะครับที่อยู่ในผักสารที่สามารถทำอันตรายให้กับคนในระยะยาวเนี่ยจากคือเรียกว่าสารพิษก็แล้วกันนะครับที่ปนเปื้อนอยู่ในผักเนี่ย
0: เยอะมาก
1: มีเยอะมากเยอะมากถึงขนาด 60-70%
0: โอ้เกินครึ่งเลย
1: และทีนี้ก็มีอยู่ในผักผลไม้ก็คืออยู่ในผลไม้บางส่วนนะครับบางส่วนที่อยู่ในผลไม้เนี่ยก็เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้ผมอยากจะนำเสนอว่าคุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรจะนำมาล้างให้อย่างดีนะครับ อย่างน้อยก็ให้เหลือน้อยมาก
0: มาก
1: นะคร
0: ับ
1: นะครับถ้าท่านอยากจะปลอดภัยท่านหาแหล่งที่ซื้อผักผลไม้ปลอดสารพิษตัวนี้ผมไม่ได้โฆษณานะครับมีทุกที่หลายแห่งนะครับมาบริโภคสองเป็นเหตุผลที่ดีที่เราควรปลูกผักไว้ทานเองที่บ้าน
0: อ
1: ันนี้ไม่เสียเงิน
0: อันนี้ชัวร์เลยว่าฝีมือเรา
1: ใช่นะครับท่านก็ได้รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยชีวภาพอยู่ที่บ้านนะครับอย่างเช่นอย่างที่บอกไปก็คือพวกกะเพราบ้างนะ
0: พริกขี้หนู
1: พริกขี้หนูพวกอะไรเล็กน้อยนะครับอย่างละ 3-4 ต้นที่ผมเคยพูดไปคุณฟังอาจจะชอบบางท่านวันก่อนมีคุณป้าสายบัวแกบอกว่าดีเลยที่ฟังรายการจอดหรือสุขภาพมีทาวน์เฮาส์เขาเรียกแปลงมุมน่ะมีที่เหลืออย
0: ู
1: ่มีพื้นเหลืออยู่ประมาณสักเม็ดกว่านะครับปกตินี้ใช้ตากผ้าไป2เม็ดแล
0: ้
1: วเหลืออยู่หลังบ้านนิดนึงก็ปลูกผักผมก็เลยถามว่าคุณป้าปลูกผักอะไรปรากฏว่าสิ่งที่ชอบแกไปปลูกชะอมชะอมนะชะอมปลูกง่ายมันมาเป็นกิ่งมาชำลงแล้วก็แตกยอดออกมา
0: ทำเป็นรั้วได้เลยนะคะเนี่ย
1: ชะอมนะครับแล้วก็มีผักหวานป่าเดี๋ยวนี้เขาขายอยู่แถวบางใหญ
0: ่
1: นะปลูกผักหวานป่าเป็นรั้วนะครับมีใบมะกรูดมีอะไรผสมกันไปนะครับ 4-5-6 อย่าง
0: คือปกติแล้วก็จะกะเพราโหระพา
1: พริกก็เป็นความสุขนะครับก
0: ็
1: เป
0: ็
1: นความสุขสำหรับท่านที่ต้องการปลูกผักไว้ทานเองนะครับ
0: ค
1: ุณฟังครับรายการจดหรือสุขภาพเช่นเคยผมเป็นห่วงคุณผู้ฟังเรื่องสุขภาพถึงนำมาเล่าในรายการนะครับไม่หวังสิ่งใดขอให้คุณผู้ฟังนั้นสุขภาพดีกันแล้วกันนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศนะครับให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีเนื่องจากว่าเราก็ขอให้ทานอาหารพืชผักผลไม้ไม่มีสารพิษทานสิ่งที่ดีมีประโยชน์นะครับ
0: ค่ะเราจะได้สุขภาพแข็งแรง
1: ครับก็รายการก็ฝากโฆษณาเกี่ยวกับคาตามินโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งคุณลิงครับ
0: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็อัปเดตกันนะคะส่งมอบความสุขกับสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็โปรดีโปรขายดีตลอดกาลนะคะก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้รวมทั้งเรามีบริการส่งถึงประตูหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้บริการรับสายท่านในทุกๆวันนะครับผมกิติกรเองก็รับสายท่านนะครับบางช่วงที่ท่านต้องการอยากจะพูดคุยก็สามารถพูดคุยกับผมได้ในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับผมโฆษณาไว้สำหรับท่านที่ต้องการอยากจะพูดคุย
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: ฮัลโหล
3: ครับ
4: คาตามิน
3: ครับคาตามินครับผม
4: หนูอยู่จำนันแม้นซอย3จ้ะ
3: ชุดหนึ่งสองกระปุกจ้ะแม
4: ่ถ้าเราเอามันเอากระปุกเดียวได้ไหม
3: ครับกระปุกเดียวนะ
4: อยู่ซอยนี้จ้ะ
3: แม่เอาสองกระปุกแหละได้ถูกกว่ากันเยอะจ้ะ
4: โอ้
3: เงินไม่
4: ม
3: ัน
4: ไม่มีตังค์พอดิกระปุกนึงมีกี่แคปซูลจ้ะ
3: 30จ้าจะเอา
4: 2กระปุก2กระปุกกินได้กี่เวลาจ้ะ
3: 2เดือนจ้ะ
4: นะครับเอามาเลย2กระปุกเอามา2อันเลยค่ะ
3: ครับมีซอย3เข้าไปลึกไหมครับ
4: กำนันแม้ซอย3นี่จ้ะ
3: ครับเข้าไป
4: นะตรงมาข้ามสะพานตรงมาแล้วมีร้านอาหารต่างๆจ้ะจ้ะ
3: ข้ามสะพานนะ
4: จ้ะ
3: ครับข้ามสะพานไปแล้วเจอเลย
4: ข้ามสะพานกำนันแม้นซอย1ซอย3นี่จ้ะตรงตลาดพิบูลนะจ้ะ
3: ครับ
4: มาถามตรงร้านขายอาหารน้ำต่างน่ะบอกชื่อนกจ้ะจ้ะ
3: ได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
4: จ้ะจ้ะ
3: ครับขอบคุณมากครับผม
4: ค่ะ
1: ในทุกๆวันคุณติ่งจะเกิดขึ้นก็หลายสายมากนะครับเพราะว่าบางท่านเนี้ยอยากจะคุยโดยตรงกับเรานะครับก็ไม่ขัดข้องนะครับสามารถสามารถพูดคุยได้นะครับผมยินดีที่จะให้บริการท่านถ้าเกิดว่าท่านต้องการแก้ไขปัญหาหรือทำให้ความสบายใจของคุณผู้ฟังนั้นเกิดขึ้นได้ผมยินดีนะครับเพราะว่าหลายๆวันมาเนี้ยก็มีสายอยากจะคุยกับผมกิตติกรในทุกๆวันนะครับก็วันละหลายสายอย่างเมื่อเช้าหรือว่าตอนใกล้เย็นนี่ก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็โทรเข้ามานะครับอย่างที่เบอร์ที่บอกไป0843856644นะครับเบอร์เดียว0843856644บางท่านจำไว้นะครับไม่ต้องจดนะครับเพราะว่า
0: เราบอกบ่อยนะ
1: บอกบ่อยแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่มีมาเป็น10ปีนะครับท่านจะอยู่ที่บ้านตอนนี้คาตามินขยายไปทั้งหมด70กว่าจังหวัดทั่วประเทศทุกจังหวัดจะมีคาตามินให้บริการนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านที่ฟังรายการวิทยุเราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามา
3: สวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับคาตามินนะครับ
5: ค่ะ
3: ครับครับ
5: เรียนสายกับใครคะเนี่ย
3: ผมกิตติกร
5: อ๋อคุณกิตติกรนะคะ
3: ครับครับอ๋อวิภาวดีนะครับ
5: ค่ะ
3: วิภาวดี37หมู่บ้านอยู่เจริญนะครับผม
5: ใช่ค่ะ
3: ครับครับ
5: จะสั่งแล้วค่ะ
3: เป็นสมาชิกอยู่แล้ว
5: ค่ะ
3: ครับ
5: มีอะไรแถมหรือเปล่าคะ
3: เดี๋ยวหากระเป๋าให้สักใบกระเป๋ารุ่นใหม่เพิ่งมาถึงกระเป๋านี้ใช้ได้จริงแข็งแรงทนทานเป็นไงสุขภาพแข็งแรงดีนะครับ
5: คนแก่มันก็หลายโรคเยอะ
3: นะอายุเท่าไหร่ปีนี้
5: 71ค่ะ
3: โอ้ไม่เห็นมีลายขึ้นมีลายไหมเล่นลายหรือเปล่า
5: คะ
3: มีลายไหมว่างั้น
5: ไม่มีค่ะไม่รับพวกของพวกนั้นไม่เอาค่ะ
3: ไม่เอานะเอาโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับ
5: ค่ะ
3: ครับครับได้ครับเดี๋ยวจะบอกหน่วยส่งให้นะครับ
5: ไม่มีส่วนลดอะไรนะคะ
3: ครับครับครับตอนนี้เราแถมให้อยู่นะครับ
5: ขอบพระคุณนะคะ
3: ครับครับครับครับครับยินด
5: ีอย่าลืมของแถมด้วย
3: ครับครับครับครับ
5: ค่ะค่ะสวัสดีคร
3: ับ สวัสดีครับครับครับ
1: หลายท่านถามผมนะว่าคาตามินจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่นะครับ
0: โอ้
1: คาตามินก็ยังให้บริการท่านนะครับในตลอดระยะเวลา10ปีในทุกสถานการณ์กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราจัดหน่วยส่งให้ท่านเหมือนเดิม
0: ภายในหนึ่งวัน
1: ในภายในหนึ่งวันตอนนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมในบางส่วนนะครับโดยเฉพาะในช่วงอำเภอสามพรานวัดไร่ขิงนครชัยศรีนะครับก็บริการจะจัดส่งให้ท่านทุกวันนะครับทุกวันคือสั่งตอนเช้าได้ตอนบ่ายนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถึงจะล่าช้าก็ไม่เกิน2วันสำหรับตอนนี้นะครับจะแจ้งให้ท่านทราบแล้วก็บริการของเรานั้นไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใดไม่เสียค่าจัดส่งนะครับเนื่องจากว่าเรายึดถือนโยบายนี้มาตลอดนะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มภาระให้สำหรับท่านนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้จำหน่ายขายแพงแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าหลายท่านก็รู้เพราะช่วงนี้คาตามินคนติ่งช่วงครึ่งโหลเนี่ยเราจะขายดีเพราะสำหรับท่านที่ต้องการซื้อไปไว้หรือซื้อหารสองนะครับ
0: หุ้นกันมา
1: หุ้นกันมาสำหรับสองท่านนะครับสำหรับสองท่านที่ซื้อครึ่งโหลนะครับก็จะได้คนละ4กระปุก ก็คือ6กระปุกแถม2ได้8กระปุกนะครับ
0: ในราคาเดิม
1: ได้ราคาเดิมสำหรับท่านที่ต้องการซื้อเป็น1โหลนะครับก็ซื้อไปแบ่งสรรปันส่วนสำหรับท่านที่มีสมาชิกเยอ
0: ะ
1: มีญาติพี่น้องเยอะมีเพื่อนฝูงเยอะท่านก็ซื้อเป็นครั้งละ1โหล
0: อ
1: ันนี้ก็เยอะนะครับสำหรับท่านที่ต้องการแบบนั้นก็ในราคาพิเศษนะครับก็โทรกันเข้ามาคุณติ่งที่เบอร์
0: นะคะ08 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายแล้วก็ปรึกษาเรื่องราวต่างๆสำหรับท่านในแนวสุขภาพในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับเนื่องจากว่าหลายท่านก็ถามผ
0: ม
1: เช่นเคยว่ายังปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าก็ยังพูดคุยคำแนะนำให้ท่านได้ในทุกๆวันเหมือนเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียดำเนินรายการโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภโนและดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ค่ะ
1: ธรรมหันษาทัวร์อินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกขรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาจหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพานวิหารปรินิพานสถูกสถานที่ปรินิพานมกุฏพันธนเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิจกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนรัญชาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาเดินทางทุกวันอาทิตย์บินตรงไปกลับพุทธกยา7คืน8วันบัตรราคา 33,333 บาทกฐินอินเดีย25พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมสาธยายพระไตรปิฎก 2-9 ธันวาคม 9-16 ธันวาคมสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย30ธันวาคมถึง6มกราคมมาฆบูชา 15-28 กุมภาพันธ์ 3-10 มีนาคมและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อถ้ำอัจจันตาเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งใน7ของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินทินหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับ2ของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ติดต่อสอบถามโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-9944-790 081-9944-790ครับ

0: ัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: พลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กัลยาการจนศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์เดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อกุศลชีวินพิพัฒน์และครอบครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาครเข็มวงเดือนละ200บาท
0: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวชคุณแม่อุษณีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณศิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงวิจิตร
1: คุณแม่ธีรตานันท์พิมพ์ภาษาลีแม่เล็กคุณแม่บุญส่งวรรณกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์วิภาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณพดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพผลิคุณแคทเธอรียาอำนาจกิจเสรีคุณณประพัฒน์โกสิทธิ์อุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามบันทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาทินพงศ์คุณแม่สุวรรณวณิเกียรติคุณแม่สุมาลีหุ่นรัตน์คุณแม่สุธินีบุษปบุตรบุตรธิดาคุณแม่สมปองลิ้มลงรองคุณพ่อเตียวซิมแซ่โซคุณแม่จำเนียนโพจันทร
0: ์คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
1: คุณแม่สำราญสิริเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูพักพุทธผลคุณรัชชมเชยคุณแม่ประคองฉิมแฉ่งคุณแม่ทัศนีน้อยลือนามหรือแม่ติ๋ม
2: คุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่จิวคุณแม่วาสนาตั้งธรรมรงพิพัฒน์สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสมาคมนิติธรรมหันษาประเทศไทยบริษัทธรรมสาทัวร์แอนด์เทรเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
0: สำหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะอุปถัมภ์บำรุงรายการธรรมหันษาเป็นรายเดือนรายปีหรือในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราวเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาด็อกเตอร์เบิร์ดธรรมหันษาโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-994-4790 081-994-4790ขอเจริญพร

ธรรมหันสาทัวอินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกครณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาจหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพพานวิหารปรินิพพานสถูกสถานที่ปรินิพพานมกุฏพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชฌกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนรัญชาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาเดินทางทุกวันอาทิตย์บินตรงไปกลับพุทธกยา7คืน8วันบัตรราคา 33,333 บาทกฐินอินเดีย25พฤศจิกายนถึง2ธันวาคมสาธยายพระไตรปิฎก 2-9 ธันวาคม 9-16 ธันวาคมสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย30ธันวาคมถึง6มกราคมมาฆบูชา 15-28 กุมภาพันธ์ 3-10 มีนาคมและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อถ้ำอัจจันตาเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินทินหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับสองของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันสาทัวติดต่อสอบถามโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-9944-790 081-9944-790 ครับ

สาทัวอินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพานวิหารปรินิพานสถูกสถานที่ปรินิพานมกุฏะพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูกบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนรัญชาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาบินตรงไปกับพุทธคยาร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่22ถึง29พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่9ถึง16ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิตักบาตร2แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่29ธันวาคมถึง6มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันดาเอโลล่าธรรมสจันสองโลกวันที่7ถึง14มีนาคมและ28มีนาคมถึง6เมษายนร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8สังเวชนียสถาน4ตำบลโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคมถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 3,900 บาทบินตรงไปกับพุทธคยาและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อธรรมจันทราเอโลล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับ2ของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันสาทัวติดต่อสอบถามโทร02-884-568-36 02-884-568-36081-99-44-790 081-99-44-790

ปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาโหนติปานินังบุญเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ในภพหน้าชาติหน้าท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารอินเดียดำเนินรายการโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภโนเจ้าวาดและอาจารย์มาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาวันนี้เป็นวันที่3ตุลาคมวันพรุ่งนี้เป็นวันที่4เป็นวันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมประจำปีของมูลนิธิสื่อโลกพุทธธรรมพระโสนพระอุตระที่มาบแคในฐานะเป็นรองประธานมูลนิธิพรุ่งนี้ก็จะมีการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกกันที่กันบัญชีสกบับชกษัตริย์มหาราชนครกันพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกก็ขอบอกกล่าวท่านสาธุชนคนใจบุญทุกท่านท่านผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนมาณโอกาสนี้นะขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขังพระหลังสาธุอนุโมทามิแจ้งมวลสมาชิกทุกท่านได้ทราบตามนี้ขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านขออนุโมทนาบุญขอบคุณผู้สนับสนุนบำรุงรายการธรรมหันษาแล้วก็เจ้าภาพที่ได้ร่วมทำบุญกองทุนพัฒนาทรงอาพาธเผยแผ่ธรรมน้ำไฟวัดไทยโพธิวิหารอินเดียขออนุโมทนาสาธุในเดือนกันยายนก็ไม่มีเจ้าภาพทั้งหมด13คน13วัน17วันไม่มีเจ้าภาพแล้วก็ในเดือนนี้ก็ไม่มีเจ้าภาพยังไม่มีเจ้าภาพ ถวายปาฏิหาริย์แด่พระสงฆ์ท่านใดประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพก็แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพได้นะขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขังพระหลังสาธุอนุโมทามิไม่มีเจ้าภาพก็จะมีคุณแม่ภาวินีโสจรัญรัตนกุลแม่ภาวินีโสจรัญรัตนกุลเป็นเจ้าภาพ ก็ทำบุญวันเกิดให้ลูกชายให้ลูกชายขออนุโมทนาสาธุนะคุณแม่สุมาลีศรีคุณแม่ภาวินีโสจรัญรัตนกุลแล้วก็แม่จันวารินวงศ์อ๋อแม่จันวารินวงนะแม่จันวารินวงเนี่ยทุกวันที่หนึ่งแม่จันวารินวงเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะแม่จันวารินวงเนี่ยทุกวันที่หนึ่งนะแม่จันวารินวงนะโอนปัจจัยมาแล้วแม่จันวารินวง 1,000 บาทขออนุโมทนาสาธุ แล้วก็ปกติแล้วก็จะมีคุณหมอจินตนาขวัญพิชิตจะทำบุญวันเกิดของท่านพลโทในแพทย์โชคชัยขวัญพิชิตแต่เคยทำบุญทุกปีวันเกิดของลูกชายแต่ปีนี้ก็ยังไม่ได้ติดต่อมาแล้วก็ขออนุโมทนาทุกท่านท่านสาธุชนท่านผู้ฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารก็ขออนุโมทนาสาธุปกติก็จะมีญาติโยมญาติธรรมที่เป็นเจ้าภาพทำบุญเป็นประจำอยู่นะขออนุโมทนาด้วยนะปกติก็จะมีเป็นประจำอยู่เจ้าภาพทำบุญในวันเกิดของปีที่แล้วนี่ยังมีเจ้าภาพเยอะแต่ปีนี้เนี่ยหาเจ้าภาพน้อยมากเลยนะหาเจ้าภาพน้อยมากอย่างปีที่แล้วยังมีแม่อาจารย์ดาวหวันทั้งสูตรเนี่ยแล้วก็น้องอัศดานะอัศดาอัศดาวรรณกมลก็เป็นบุตรของคุณแม่ปุตเพชร
คุณยายบุญส่งวนกมลวันที่ปกติ18จะมีดุสิตาบุญวงเนี่ยบุตรคนที่5ของแม่บุญส่งแล้วก็แม่พุษณีนี่ก็วันที่20กันยายนทุกปีเนี่ยเป็นของเก่าก็หลักๆก็จะมีแม่นะที่เคยมีก็คือแม่สำราญสิริเลิกแต่ตอนนี้แม่สำราญก็ไม่ค่อยไหวแล้วอายุ89ก็อายุ98ปีแล้วก็จะมีคุณธีรพงศ์จะทำบุญวันเกิดแต่ว่าปีนี้พระเนนเยอะนะพระสงฆ์สมณเณรจำนวนเยอะก็อีกไม่กี่วันก็จะออกพรรษาแล้ววันที่26นะขออนุโมทนากับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาในโอกาสนี้นะขออนุโมทนาสาธุคุณแม่ภาวินีโสจารันรัตนกุลนะวันนี้ก็วันที่8นะคุณแม่ภาวินีโสจารันรัตนกุลก็ได้เพราะว่าพระเนนเยอะวัน 1,000 บาทเนี่ยบางวันก็พอบางวันก็ไม่พอแต่ว่าที่เป็นเจ้าภาพวันละ 1,000 บาทเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นญาติโยมก็ไม่ไหวก็เลยเอาแล้วนะมีเท่าไหร่ก็เป็นเจ้าภาพมาช่วยกันอย่างน้อยที่สุดก็วันละ 1,000 บาทพระสงฆ์สมณเณรทั้งหมด10พระสงฆ์สมณเณรทั้งหมดนะมีทั้งหมด14รูปด้วยกันในสังกัดของวัดไทยโพธิวิหารอินเดียก็แจ้งมวลสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบตามนี้ขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาณโอกาสนี้นะสาธุสาธุอนุโมทามิเอาละวันนี้ขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลาย ได้ร่วมทำบุญสร้างบารมีกันมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยค่อยๆทำกันไปเอาละเดี๋ยววันนี้แจ้งมวลสมาชิกทุกท่านส่วนกฐินพุทธบูชาสมัคคีมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยค่อยๆทำกันไปสาธุอนุโมทามินะขออนุโมทนาทุกท่านด้วยสำหรับพระสงฆ์วัดไทยโพธิวิหารอินเดียนะทำเนียบพระสงฆ์ก็ เดี๋ยวส่งทำเนียบพระสงฆ์ไปให้ญาติโยมญาติธรรมทุกท่านที่ฟังรายการอยู่2569ตอนนี้ก็ทำเอกสารทำสื่ออยู่แล้วก็ขออนุโมทนาทุกท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายกองทุนพัฒนาหารสงฆ์อาพาธเผยแผ่ธรรมน้ำไฟวัดไทยโพธิวิหารก็งานบุญประจำปีกองทุนกพอ.ขออนุโมทนาสาธุด้วยณ โอกาสนี้นะสาธุสาธุอนุโมทามิก็จะมีพระสงฆ์ที่ท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ประเทศอินเดียอันนี้หลวงพ่อท่านอีกรูปหนึ่งท่านก็ไม่สบายท่านก็อยากจะกลับแต่ว่าไม่มีตั๋วเครื่องบินก็เลยยังนิ่งๆอยู่เนื่องจากว่ากองทุนประธานสงฆ์อาพาธเนี่ยตอนนี้ก็ยังขาดปัจจัยปีนี้ต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าปัจจัยเนี่ยหายากจริงๆหายากมากเพราะว่าน้ำก็ท่วมเลยตอนนี้ประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมกันเยอะมากรายการธรรมหันษา เสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารก็ขออนุโมทนาสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาทุกท่านทุกคนมาณโอกาสนี้ได้ร่วมทำบุญสร้างบารมีกันมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยค่อยๆทำกันไปนะสาธุอนุโมทามิ วันนี้ก็เสียงก็ดีกว่าทุกครั้งเพราะว่าคราวที่แล้วนี่ก็ไม่ค่อยดีแต่วันนี้รู้สึกว่าดีขึ้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ วันนี้กินน้ำแข็งมาต้องวันนี้มีน้ำแข็งสองรอบเลยน้ำแข็งวันนี้ปกติก็ไม่ได้กินน้ำแข็งมานานนะวันนี้เล่นน้ำแข็งไปในพรุ่งนี้มีงานเทศมหาชาติที่สำนักปฏิบัติธรรมพระโสณพระอุตระเริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายเวลา
9โมงเป็นต้นไปในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเป็นการเทศมหาชาติในวันสุดท้ายเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกครบแล้วก็พฤศจิกาก็เป็นช่วงทอดกฐินละพอหลังจากนั้นก็เป็นช่วงเทศกาลทอดกฐินก็บอกกล่าวท่านสาธุชน ท่านผู้ฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาในโอกาสนี้นะร่วมประสงค์ที่จะร่วมทำบุญสร้างบารมีเป็นเจ้าภาพกองทุนพระทหารทรงอาพาธแจ้งความประสงค์ได้ที่02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-944-790 081-944-790ก็ขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขังพระลังสาธุอนุโมทามิแม่ลูกจันทร์เพิ่งสมบูรณ์นี่อายุเท่าไหร่71นะแม่เนาะก็เจ้าภาพกองทุนพระทหารทรงอาพาธปีนี้เนี่ยยอมรับว่าพระเนนมากกว่าทุกปีที่อินเดียเพราะอินเดียเนี่ยบินธบาตไม่ได้นะก็จะมีคุณยุพินคุณแม่ชีสุจินคุณยุพินโนมสิงห์เนี่ยจะร่วมทำบุญทุกปี ทุกเดือนแล้วก็แม่จันวรินวงนะขออนุโมทนาสาธุสำหรับแม่จันวรินวงมาในโอกาสนี้ด้วยนะแม่จันวรินวงนี้เป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างบารมีก็ทำบุญมาตลอดนะคุณแม่จันทุกเดือนเลยแม่จันวรินวงเนี่ยก็ลูกหลานได้ให้เงินมาหลานให้เงินมาลูกหลานให้เงินมาก็เอามาทำบุญนะเป็นต้นทุนในภพหน้าชาติหน้าทุกภพทุกชาติไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ค้นแค้นอถาทุกขตาเข็นใจคุณแม่พัทรพรอังสเวตรุ่งเรืองเป็นยังไงบ้างไปผ่าตัดยังไม่ได้ไม่ได้โทรคุยเนาะแต่ส่วนใหญ่อาจารย์ใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเวลานะต้องยอมรับในความเป็นจริงวันนี้วันที่3วันที่1คุณแม่จันวรินวงเป็นเจ้าภาพเดี๋ยวต้องดูแม่ชีสุจินคุณยุพินนุมสิงห์ก็จะโอนปัจจัยมาในต้นเดือนนี่แหละแต่ว่าวันไหนที่ตอนนี้ก็มีเจ้าภาพแม่จันบรินวงคุณพ่อโสพลคุณแม่ภาวินีโสจรรัตนกุลพ่อโสพลนั้นไม่อยู่ละนะก็มีคุณแม่ภาวินีทำบุญให้ลูกชายวันใครวันเกิดของลูกชายก็คือธีรพงษ์โสจรรัตนกุลแล้วก็คุณหมอจินตนาขวัญวิชิตเนี่ยปกติก็จะมาเป็นเจ้าภาพแต่ทีนี้ก็ยังไม่ได้แจ้งไว้เนาะเดี๋ยวค่อยตามอีกทีหนึ่งปกติก็จะมาทำบุญทุกปีแล้วก็จะมีปีที่แล้วก็จะมีคุณแม่พัทรพรอังสเวตรุ่งเรืองเนี่ยวันที่10, 11, 12, 13มีกฐินมีศึกษาสมณีกฐินค้างอ๋อขอโมทนาสาธุด้วยคุณแม่พัทรพรอังสเวตรุ่งเรืองขออนุโมทนาสาธุในโอกาสนี้ยังไงก็ลงไว้ก่อนวันเกิดของท่านพลโทในแพทย์โชคชัยขวัญพิชิตเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพทุกปี3วันเพราะว่าปีนี้เนี่ยก็จำนวนพระเยอะพระเนนเยอะนะวันที่8ก็มีเจ้าภาพ1เจ้าภาพก็คือ 1,000 บาทจำนวน 13-14 รูปเช้าอาหารเช้ากลางวันอาหารเพลและตอนเย็นน้ำปานะวันหนึ่งไม่พอบางวันก็พอบางวันไม่พอส่วนใหญ่ก็จะไม่พอใส่ว่าพระท่านไปอบรมบ้างอะไรบ้างก็ที่วัดลาวบ้างวัดไทยบ้างจัดให้มีอบรมก็พระก็ไปอบรมตอนกลางวันก็ไปฉันเพลที่วัดนู้นก็บางวันก็ไม่ได้ฉันที่วัดนะเพราะว่ามีการอบรมพระธรรมวิยากรบ้างอบรมอะไรต่างๆบ้างก็เป็นกิจกรรมที่จัดกันมาต่อเนื่องเป็นประจำก็แจ้งมวลสมาชิกทุกท่านได้ทราบตามนี้นะขออนุโมทนาสาธุท่านใดที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพทำบุญสร้างบารมีก็ขออนุโมทนาสาธุมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยค่อยๆทำกันไปก็ขออนุโมทนาทุกท่านด้วย นะถ้าจะโทรศัพท์ก็0819944790
0819944470นะ0819944790ก็โทรศัพท์มาได้ในขณะนี้รายการนี้เป็นรายการสดวันนี้ลืมเลยว่าพรุ่งนี้จะต้องไปเทศมหาชาติน้ำแข็งเนี่ย2ที 2โอ้โหเอากาแฟเพื่อนมาเอากาแฟมาให้เป็นกาแฟเย็นก็เลยเผลอกินกาแฟเย็นเนี่ยไม่กินไม่กินน้ำแข็งมาประมาณ2เดือนละโหกินน้ำแข็งไปในแย่เลยนะลืมไปลืมตัว ลืมตัวเสร็จละนี่แหละไม่ดูสังขารพอจะหายดีแล้วอ้าวไปกินน้ำแข็งอีกโธ่นะก็ทำให้ลำบากเลยแต่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยเป็นหวัดเนี่ยตอนนี้แม่วันนี้เสียดายมากเลยลืมตัวนะลืมตัวเลย

0: ายการธรรมอันสาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาในโอกาสนี้ได้ร่วมทำบุญสร้างบารมีกันก็โทรศัพท์0819944790 0819944790ก็ขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขังพลังสาธุเอาละเดี๋ยวรับพรจากพระอาจารย์มหาทิตกิติโสภโนเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารเนี่ยเป็นวัดเลยเนี่ยไปน้ำแข็งวันนี้ไม่น่าเลย
1: จะเดินพอ
0: ลืมตัวลืมตัวว่าพรุ่งนี้จะต้องไปเทศมหาชาติเวสสันดรชาติ วันนี้มีญาติโยมโทรศัพท์เข้ามาว่าไปเทศมหาชาติไหมไปลืมไปเลย
1: วันน
0: ี้เกือบลืมเลยนะวันพรุ่งนี
1: ้
0: เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือ
1: น
0: ก็ขออนุโมทนาทุกท่าน
1: ท่านสาธ
0: ุชนคนใจบุญทั้งหลายมาในโอกาสนี้นะสาธุสาธุอนุโมทามิเอาละรับพรจากพระอาจารย์มหาทิตกิติโสภโนเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย
2: สุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้ท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายอาตมภาพพระมหาอาทิตย์กิติโสภโนในฐานะเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารขออนุโมทนาบุญแด่ท่านผู้สนับสนุนบำรุงรายการและท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญกับวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียอาตมภาพในนามคณะสงฆ์จะได้อนุโมทนากถาขอเชิญญาติโยมตั้งใจกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลและรับพรจากคณะพระสงฆ์สืบต่อไปยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถา

ขอความผาสุกสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขอเจริญพร

สุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้ท่านสาธุชนควรจะบุญทั้งหลายอาตมภาพพระมหาอาทิตย์กิตติโสภโน

คนเรียนมากฟังมากรู้หลักปราชญ์ย่อมทนงองอาจไม่หวาดไหวเหมือนมีมิตรเช้าค่ำติดตามไปเป็นเหตุให้วิวัฒน์สวัสดีท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการธรรมหันษาพัฒนาชีวิตดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระมหาธิวานสุริยะเมธีโอกาสต่อไปนี้อัตมภาพจะได้นำเรื่องราวของพระพุทธเจ้าคือพุทธประวัติมาสาธกยกบรรยายให้แก่ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายได้สดับรับฟังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านสาธุชนได้รู้ประวัติของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดศรัทธาและความเคารพความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพื่อจูงใจให้ประพฤติตนตามอย่างพุทธจริยวัตรเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมด้วยการเรียนรู้พุทธประวัติและการบำเพ็ญความดีของพระโพธิสัตว์เพื่อให้ปฏิบัติตนถูกต้องในฐานะเป็นพุทธมามกะท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะเป็นเชื้อชาติอริยกะโคตมโคตเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะแห่งสากยวงศ์ผู้ครองเมืองกบิลพัสดุ์เดิมเรียกว่าดินแดนแห่งชุมพูทวีปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือทิศพายัพของประเทศไทยเราปัจจุบันคือประเทศอินเดียเมื่อก่อนเรียกว่าแคว้นสักกะอยู่เชิงเขาหิมาลัยด้านทิศเหนือปัจจุบันเป็นตำบลรุมมินเดอยู่ในประเทศเนปาลเขตแดนติดต่อกับอินเดียตอนเหนือชื่อเมืองในอดีตครั้งพุทธกาลนั้นคือชุมพูทวีปแบ่งออกเป็น2จังหวัดใหญ่ๆคือภายในเรียกว่ามัธยมประเทศภายนอกเรียกว่าปัจจันตประเทศมีแคว้นใหญ่ๆซึ่งมีพระราชาพระมหาราชาปกครองเป็นแคว้นๆหรือมหาชนบท16แคว้นแคว้นต่างๆเหล่านี้ล้วนมีพระเจ้าแผ่นดินดำรงยศเป็นมหาราชาและราชาบ้างปกครองโดยสิทธิ์ขาดบ้างแบบสามัคคีธรรมบ้างพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะทรงพระนามว่าพระเจ้าสุทโธทนะพระราชมารดาทรงพระนามว่าพระนางเจ้าสริมหามายาเทวีพระเจ้าสีหนุเป็นพระเจ้าปู่พระนางกัญจนาเป็นพระเจ้าย่าเจ้าชายสิทธัตถะมีพี่น้องร่วมพระราชบิดาอีก2พระองค์คือเจ้าชายนันทะเจ้าหญิงรูปนันทาเจ้าชายสิทธัตถะประสูติเมื่อวันเพ็ญ15ค่ำเดือนวิสาขะหรือเดือน6ตรงกับวันศุกร์เวลาประมาณใกล้เที่ยงณสวนลุมพินีระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะปัจจุบันสถานที่แห่งนั้นเรียกว่าตำบลรุมมินเดอยู่ในประเทศเนปาลเมื่อพระนางเจ้าสริมหามายาประสูติเจ้าชายสิทธัตถะแล้วพระเจ้าสุทโธทนะได้ทราบข่าวและได้สั่งให้จัดขบวนแห่รับเสด็จพระนางเพื่อกลับสู่พระนครด้วยความโสมนัสเป็นอย่างยิ่งเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้3วันอสิตดาบทหรือกาลเทวินดาบทซึ่งเป็นกุรุปกะอาศัยอยู่ใกล้เชิงเขาหิมาลัยและเป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้าสุทโธทนะได้เข้ามาเยี่ยมถวายพระพรแก่พระราชโอรสและได้ให้คำทำนายว่า
พระราชกุมารนี้จะได้เป็นศาสดาเอกในโลกจึงได้แสดงความเคารพต่อพระกุมารหลังจากที่ประสูติแล้วได้5วันได้มีพิธีรับขวัญขนานพระนามและทำนายพระลักษณะโดยได้เชิญพระปยุรญาติผู้ใหญ่และพราหมณ์108คนมาประชุมพร้อมกันถวายโภชนาหารเสร็จแล้วให้ทำนายลักษณะและขนานพระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะแปลว่าผู้มีความสำเร็จทุกอย่างพราหมณ์107คนเมื่อตรวจดูมหาปุริสลักษณะของเจ้าชายแล้วก็ได้ทำนายเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารว่ามีคติเป็นสองคือประการที่หนึ่งถ้าอยู่ครองคารวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิประการที่สองถ้าออกผนวดจะได้เป็นศาสดาเอกในโลกแต่ยังมีพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าโกณฑัญญะได้ทำนายว่ามีคติเป็นอย่างเดียวตามข้อที่สองก็คือเจ้าชายสิทธัตถะนี้จะต้องเสด็จออกทรงผนวดและได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกในโลกเมื่อประสูติแล้วได้7วันพระราชมันดาก็ได้เสด็จสวรรคตพระเจ้าสุทโธทนะได้ทรงตั้งพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นอัครมเหสีและมอบเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารให้อยู่ในการเลี้ยงดูของพระนางต่อไป

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายชีวิตในเยาว์วัยของเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารนั้นมีความสุขสำราญด้วยเครื่องบำรุงบำเรอแบบราชกุมารทั้งหลายที่พระราชบิดาจัดหาให้อย่างเพียงพอและเหลือเฟือกว่าพระราชกุมารอื่นๆในพระราชวังเดียวกันกล่าวคือเมื่อพระชนมายุได้7,000 ปีได้สั่งให้ขุดสระ3 สระปลูกดอกบัว3 ชนิดเมื่อพระชนมายุได้16,000 ปีได้สั่งให้สร้างปราสาท3 หลังสำหรับเป็นที่ประทับสำราญพระอริยบทใน3 ฤดูกาลและมีสนมหลังละ500 คนล้วนเป็นสตรีสาววัยรุ่นทรงสร้างอุทยานซึ่งอุดมไปด้วยดอกไม้และผลไม้นานาพันธุ์มีขัตติยกุมารวัยเดียวกันเป็นเพื่อนเล่นล้วนแล้วแต่เป็นพระประยุรญาติเป็นบริวารเมื่อพระชนมายุได้7,000 ปีพระราชบิดาได้ส่งให้เข้าศึกษาในสำนักของครูวิศวามิตรผู้เป็นอาจารย์ทิสาปาโมกวิชาที่ได้รับการศึกษาก็คือศิลปศาสตร์18 ประการได้แก่วิชาการปกครองวิชาการฟันดาบวิชาการยิงธนูการขี่ม้าการทรงรถรบการคำนวณการแพทย์เป็นต้นปรากฏว่าเจ้าชายสิทธัตถะมีความสามารถเรียนรู้ได้เร็วจนหมดภูมิความรู้ของอาจารย์และเชื่อฟังอาจารย์เป็นอย่างยิ่งจนเป็นที่รักใคร่เคารพนับถือของอาจารย์เจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพายโสธราซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าสุปปุทธะแห่งกรุงเทวทหะเมื่อพระชนมายุได้16,000 ปีและได้อยู่ครองความสุขมาเป็นเวลาพอสมควรจนมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเจ้าชายราหุลเมื่อพระชนมายุได้29,000 ปีได้เสด็จออกผนวดในปีนั้น

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายมูลเหตุของการออกผนวดของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นกล่าวคือครั้งแรกพระองค์ประสงค์ที่จะเสด็จประพาสทอดพระเนตรชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนพลเมืองภายนอกกำแพงเมืองพระราชบิดาสั่งให้ประชาชนตกแต่งบ้านเมืองและถนนหนทางเป็นอย่างดีเมื่อเจ้าชายเสด็จประพาสก็ได้พบแต่สิ่งที่ดีๆสวยๆงามๆทั้งนั้นครั้งที่สองเจ้าชายสิทธัตถะได้ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีความประสงค์ที่จะเสด็จประพาสอย่างธรรมดาสามัญชนการเสด็จครั้งนี้นี่เองพระองค์ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของพลเมืองทั่วไปตามความเป็นจริงและได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายตามเส้นทางที่เสด็จประพาสจึงเกิดความสลดพระทัยเป็นอย่างยิ่งเกิดความเบื่อหน่ายไม่พอใจในการที่จะอยู่ครองราชสมบัติสืบต่อไปเมื่อพระองค์เสด็จประทับอยู่เรื่องตนเองและสัมปสัตให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้พระองค์ได้ทอดพระเนตรไปเห็นสมณะคือนักบวชซึ่งกำลังนั่งเข้าสมาธิอยู่หน้าตาเอิบอิ่มแจ่มใสไร้กังวลพระองค์จึงเกิดความพอใจในเพศของนักบวชรูปนั้นโดยเข้าพระทัยว่าสมณะเพศนี้เท่านั้นจะเป็นหนทางแห่งการสงบและบรรลุโมกขธรรมจึงได้ตัดสินพระทัยออกผนวดเมื่อพระองค์ได้ครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่พระองค์ได้ประสบมาในตอนกลางวันที่เสด็จประพาสพระนครนั้นคือได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่คนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะทำให้พระองค์เป็นทุกข์หนักและวันนั้นเป็นวันที่พระนางพิมพาประสูติเจ้าชายองค์หนึ่งด้วยความรักด้วยความห่วงใยเมื่อทราบข่าวพระราชโอรสประสูติพระองค์จึงเปล่งอุทานวาจาว่าราหุลซึ่งแปลว่าบ่วงด้วยความอ่อนเพลียพระองค์ก็หลับไปตั้งแต่หัวค่ำและตื่นบรรทมเมื่อตอนดึกเที่ยงคืนได้และเห็นอาการนอนของพวกนางสนมบำเรอทั้งหลายเป็นไปต่างๆนานาบางคนนอนกรนเสียงดังมากบางคนไม่มีเสื้อผ้าพันกายมีอาการวิกลวิกาลต่างๆปรากฏแก่พระองค์เหมือนกับป่าช้าผีดิบยิ่งเพิ่มความเบื่อหน่ายให้กับพระองค์แล้วเสด็จลงจากที่บรรทมสั่งให้นายชนะไปนำม้ากันทกะมาส่งหนีออกไปพร้อมกับนายชนะในตอนกลางคืนไปอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตณริมฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีเมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้29พรรษา

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายเพื่อให้เกิดอรรถรสในการศึกษาชีวประวัติเรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธเจ้าอาตมภาพจะได้นำแหล่พิเนศกรมหรือแหล่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชมาสาธกยกบรรยายเป็นธรรมหันษาพัฒนาชีวิตให้แก่ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมได้สดับรับฟังสืบต่อไป

่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารเสด็จออกผนวดเพราะมีมูลเหตุแห่งการออกบวชกล่าวคือประการที่หนึ่งเพราะเห็นเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะเกิดความเบื่อหน่ายต่อชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานประการที่สองเพราะต้องการที่จะหาทางพ้นทุกข์ทั้งส่วนพระองค์และบุคคลอื่นประการที่สามเพราะเบื่อหน่ายต่อการนอนหลับของนางบำเรอที่มีอาการวิกลวิกาลต่างๆนานาทรงเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ห้านั้นเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์อยากที่จะข้ามพ้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายข้ามพ้นโอคสงสารก็คือกิเลสตัณหาความทะเยอทะยานในเรื่องของกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพระองค์จึงได้ตัดสินพระทัยเสด็จออกบวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรมธรรมที่หลุดพ้นไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายดับทุกข์เข้าถึงพระนิพพานคือพระสัมมาสัมโพธิญาณ

0: เป็นยังไงบ้างวันนี้ฟังเรื่องพุทธประวัติตอนนี้ดีขึ้นนะร่างกายดีขึ้นแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าธาตุขันธ์ไม่ดีเลยนะเรื่องของธาตุขันธ์เนี่ยมันมีปัญหามีปัญหามานานแล้วธาตุขันธ์ไม่ค่อยดีเพราะว่าใช้เยอะใช้ไป70เหลือ30โอ้นี่แหละนะต้องระมัดระวังญาติโยมญาติธรรมรายการธรรมหันษาทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนและผู้ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะเนี่ยใช้สังขารร่างกายต้องพักผ่อนบ้างร่างกายคนเราเนี่ยก็อย่างที่บ้านนี่แหละแจ้งให้มวลสมาชิกทุกท่านได้ทราบตามนี้เอาละเดี๋ยววันนี้ไม่มีเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระสงฆ์ไม่มีก็จะมีคุณแม่จันวรินทร์วงศ์นะขออนุโมทนาสาธุด้วยฟังสปอร์ตผู้ทำรายการสักครู่หนึ่งนะสาธุ
1: ธรรมหันษาทัวร์อินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาทีวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกครณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพพานวิหารปรินิพพานสถูปสถานที่ปรินิพพานมกุฏพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาบินตรงไปกับพุทธคยาร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่22ถึง29พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่9ถึง16ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิตักบาตร2แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่29ธันวาคมถึง6มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันตาเอโลล่าธรรมสัจจ์ของโลกวันที่7ถึง14มีนาคมและ28มีนาคมถึง6เมษายนร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8สังเวชนียสถาน4ตำบลโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคมถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 3,900 บาทบินตรงไปกับพุทธคยาและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อธรรมจันตาเอโลล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้า หิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับสองของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันสาทัวร์ติดต่อสอบถามโทร02-884-568-36 02-884-568-36 081-9944-790 081-99

ท่านสาธุชนท่านผู้ฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านในวันนี้พบกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่บุญส่งวรรณกมลได้โทรศัพท์มาเมื่อคืนนี้เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินโอนปัจจัยมาจะโอนปัจจัยมาทั้งหมด 2,700 บาทนะคุณแม่บุญส่งวรรณกมลนะแม่บุญส่งวรรณกมลทำบุญกฐิน 2,700 บาทนะสาธุกับคุณแม่บุญส่งวรรณกมลนะร่วมทำบุญทอดกฐินทิศให้แม่เตะแม่สาครยายจุ้ยยายเชยและครอบครัวบรรพบุรุษทุกท่านทุกนามสาธุนะคุณแม่บุญส่งพระกมลขอโมทนาสาธุด้วยและครอบครัวบรรพบุรุษพร้อมด้วยครอบครัวแล้วก็บรรพบุรุษด้วยนะก็ขออนุโมทนาสาธุกสิกรขออนุโมทนาสาธุวันนี้วันที่3ครับ10ทับ69การส่งในระบบคอมบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับคุณแม่บุญส่งวรรณกมลรับทราบตามนี้ขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขขังพระลังสาธุคุณแม่บุญส่งพนักกมลนะมาแล้วเมื่อกี้นี้มาแล้วผุดเพชรทั้งหมด 2,700 บาทได้รับปัจจัยแล้วขออนุโมทนาสาธุด้วยนะก็เป็นเดือนนี้เพิ่งจะมีคนโอนเข้ามาก็ขออนุโมทนาสาธุสำหรับคุณแม่บุญส่งพนักกมลขอโมทนาสาธุนะคุณแม่นะอายุวันโนสุขขังพระหลังสาธุอนุโมทามิก็บุญกุศลที่ได้กระทำในครั้งนี้ก็ขอให้คุณแม่บุญส่งวรรณกมลหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยอายุมั่นขวัญยืนนะคุณแม่บุญส่งวรรณกมลนะสาธุสาธุอนุโมทามิก็แจ้งให้ทราบตามนี้ได้ร่วมทำบุญสร้างบารมีกันมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยค่อยๆทำกันไปสาธุอนุโมทามิแจ้งให้ทราบตามนี้สำหรับคุณแม่บุญส่งวรรณกมลนะคุณแม่นะสาธุอนุโมทามิด้วยที่ได้ร่วมทำบุญสร้างบารมีกันก็ขออนุโมทนาสาธุกับคุณแม่บุญส่งวรรณกมลแล้วก็พร้อมด้วยทุกหลานครอบครัวทุกท่านทุกคนก็คุณแม่บุญส่งเนี่ยทำบุญกับทุกรายการเลยนะมีโอกาสได้ทำบุญก็ทำบุญสร้างบารมีกันมีมากทำมากพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกที่พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายละเพราะว่าจะจบมหาชาติเวสสันดรชาดกแล้วนะแจ้งหมดสมาชิกทุกท่านได้ทราบตามนี้นะสาธุอนุโมทามินะแจ้งให้ทราบตามนี้ขอโมทนาสมาชิกญาติธรรม

สมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านขออนุโมทนาญาติโยมญาติธรรมรายการทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมทุกท่านบรรยากาศนี้นะขออนุโมทนาด้วยขออนุโมทนากับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารสาธุในวันนี้นะขออนุโมทนาสมาชิกญาติธรรมบริการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทั้งหลายที่จะโทรศัพท์ก็0819449790 0819449790สาธุ0819449790 0819449790ก็โทรศัพท์มาได้ขอมุทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมทุกท่านทุกคนอันนี้ก็พิมพ์งานไปด้วยนะขออนุโมทนาเจ้าภาพแล้วก็ผู้สนับสนุนบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิญาณดังต่อไปนี้

0: สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์ภิติโสภโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: คนเรียนโทรทัศน์ไทยบำรุงเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กัญญากาญจนศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์เดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อกุศลชีวินพิพัฒน์และครอบครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาครเข็มวงเดือนละ200บาท
0: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวชคุณแม่อุษณีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณสิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงวิจิต
1: คุณแม่บุญส่งวนกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์วิภาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณประดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพผลิตคุณแคทริยาอำนาจจิตเสรีอุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามประทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาธินพงศ์คุณแม่สุวรรณวณิเกียรติคุณแม่ธีรัตนันพิมพ์ภาษาลีแม่เล็กคุณแม่สุธินีบุตรสปบุตร
0: คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
1: คุณแม่สำราญสิริเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูภัพพุทธผลคุณราชชมเชยคุณแม่ประคองชิมแฉ่งคุณแม่ทักษณีน้อยลือนามหรือแม่ติ๋มคุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่จิวคุณแม่วาสนาตั้งธรรมรงพิพัฒน์สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสมาคมนิติธรรมหันษาประเทศไทยบริษัทธรรมสาทัวร์แอนด์เทรเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
0: สำหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัท

ปถัมภ์บำรุงรายการธรรมหันษาเป็นรายเดือนรายปีหรือในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราวเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-99-44-790 081-99-44-790ขอเจริญพร

0: สัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: พลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กัลยากาญจนศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์เดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อโกศลชีวินพิพัฒน์และครอบครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาครเข็มวงเดือนละ200บาท
0: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวชคุณแม่อุศนีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณสิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงวิจิต
1: คุณแม่บุญส่งวนกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์วิภาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณพดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพภิคุณแคทริยาอำนาจจิตเสรีอุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามประทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาธินพงศ์คุณแม่สุวรรณวณิเกียรติคุณแม่ธีรัตนันท์พิมพ์ภาษาลีแม่เล็กคุณแม่สุทธินีบุตรสัพบุตร
0: คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
1: คุณแม่สำราญสิริเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูภพพุทธผลคุณรัชชมเชยคุณแม่ประคองฉิมแฉ่งคุณแม่ทักษณีน้อยลือนามหรือแม่ติ๋มคุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่จิวคุณแม่วาสนาตั้งธรรมรงพิพัฒน์สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสมาคมนิติธรรมหันษาประเทศไทยบริษัทธรรมสาทัวร์แอนด์เทรเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
0: สำหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะอุปถัมภ์บำรุงรายการธรรมหันษาเป็นรายเดือนรายปีหรือในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราวเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาด็อกเตอร์เบิร์ตธรรมหันษาโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-99-44-790081-99-44-790ขอเจริญพร

0: สัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายตอนนี้ก็รักษาเสียงไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเทศมหาชาติต้องรักษาเสียงไว้นิดหนึ่งเพราะว่าเสียงไม่ค่อยมีเลยตอนนี้ต้องรักษาเสียงไว้นะอนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนท่านผู้ฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารก็ขออนุโมทนาสาธุสมาชิกญาติธรรมทุกท่านทุกคนมาในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณผู้สนับสนุนบำรุงรายการแล้วก็สมาชิกคุณแม่พัทรพรอังสุเวทรุ่งเรืองรายการไปกินเจภูเก็ตบางนาประจวบก็จะไปเหมือนเดิมก็คือวันที่9 ถึง 12ตุลาคมเนี่ยท่านใดสนใจที่จะไปกินเจไปภูเก็ตบางนาประจวบบรรคา 3,500 บาทไปนอนที่ประจวบ1คืนไปนอนที่ภูเก็ต1คืนแล้วก็ประจวบ1คืนท่านใดสนใจที่จะร่วมเดินทางไปกับธรรมหันษาทัวร์ก็ติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ก็เดินทางตอนกลางคืนนะครับกลับเข้ามากันเรื่อยๆมาถึงนี่ก็ประมาณทัก 3-4 ทุ่มประมาณนั้นในวันจันทร์ท่านใดสนใจที่จะร่วมเดินทางไปกับธรรมหันษาก็ติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่02-884-5683-6เอาแล้ววันนี้ขออนุโมทนาขอบคุณผู้สนับสนุนบำรุงรายการเมื่อกี้นี้วันที่ท่านใดสนใจที่จะไปตุลาคมนี้นะเดือนตุลาคมนี้ก็จะมีเดินทางไปพิสูจน์บังไฟพญานาคมาสัจจันทร์กลางลำน้ำโขงก็เดินทางวันที่24วันที่24เป็นวันที่24 25 26นะไปเวียงจันทร์ด้วย24 25 26ก็ไปสูดบั้งไฟพญานาคมาสัจจันทร์กลางลำน้ำโขงวันที่30วันศุกร์ที่30ตุลาคมถึงวันที่2วันศุกร์ที่10วันที่30ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายนท่านใดสนใจที่จะไปกฐิน150วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านใดสนใจที่จะไปก็ไปทำพิธีทอดกฐินที่เชียงใหม่นะท่านใดที่จะเดินทางไปกับธรรมสาทัวร์ก็ติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่02-884-5683-6 02-884-5683-6 0819-44-790 0819-44-790 แล้วก็ขอบอกกล่าวท่านสาธุชนท่านผู้ฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาในโอกาสนี้นะสาธุสาธุอนุโมทามิแจ้งมวลสมาชิกทุกท่านได้ทราบส่วนท่านใดสนใจที่จะเดินทางไปกินเจภูเก็ตก็ตอนนี้มีประมาณเกือบ20ท่านแล้วนะกี่คนก็เดินทางเพราะว่าสมาชิกต้องการที่จะไปเพราะไม่ได้ไปภูเก็ตมานานแล้วหลายปีแล้วก็ตั้งใจที่จะไปภูเก็ตก็ขอบอกกล่าวท่านสาธุชนคนเจริญบุญทุกท่านได้โทรศัพท์มายังรายการที่02-884-5683-6 02-884-5683-6 02-884-5683-6 ก็ขออนุโมทนากับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านขออนุโมทนาสาธุท่านใดที่จะไปกินเจภูเก็ตพังงาประจวบนะยังมีที่นั่งว่างอยู่โทรศัพท์ได้ที่02-884-5683-6 02-884-5683-6 แล้วก็ งานพิสูจน์บ้างไฟแบนหน้าประสัจจันกรรมของผมวันที่24 25 26เดือนตุลาคม24 25 26ตุลาคมและนอกจากนั้นก็จะมีวันที่30ตุลาคมไปจนถึงวันที่2พฤศจิกายนนี้ก็จะไปทอดกฐินที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านใดที่จะไปเชียงใหม่ไปร่วมงานบุญทอดกฐินก็ขออนุโมทนากับสมาชิกญาติธรรมทุกท่านทุกคนแล้วก็วันที่7ที่8ไปทอดกฐินที่นู้นนะที่วัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณวันที่7ที่8แจ้งเหมือนสมาชิกทุกท่านได้ทราบด้วยวันที่7ที่8พฤศจิกายนไปร่วมงานบุญทอดกฐินกันเป็นกฐิน105วัดแล้วก็วันที่20วันที่22ถึง29พฤศจิกายนก็ไปทอดกฐินที่อินเดียแจ้งความประสงค์ร่วมเดินทางได้ที่028845683-6 028845683-6 ก็ขออนุโมทนาสาธุมาในโอกาสนี้เอาละวันนี้นะขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนกองทุนพระทหารทรงอาพาธเผยแผ่ธรรมน้ำไฟวัดไทยโพธิวิหารอินเดียเมื่อกี้นี้ฟังแหล่เรื่องของเจ้าชายเศรษฐาออกบวชได้ฟังมาถึงตอนที่เจ้าชายเศรษฐาออกบวชก็เป็นแหล่ฟังแล้วไพเราะชื่นใจก่อนแล้วก็ฟังบรรยายเดี๋ยวจะฟังเพลินพรมแดนตอนนี้อาจารย์ใหญ่ก็รักษาเสียงไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้จะต้องไปเทศมหาชาติจะไปเทศมหาชาติเพลินพรมแดนมาถึงตอนที่ตอนที่14ก็คือให้นายชนะกลับพระนครแล้วก็วันที่15ขอไปตอนที่15เสด็จออกบิณฑบาตหลังจากที่เจ้าชายเศรษฐะออกบวชแล้วที่แม่น้ำอนุมานทิวันเสด็จบิณฑบาตวันแรกเป็นอย่างไรก็ฟังจากสารคดีชุดพุทธประวัติเพลินพรมแดนมีทั้งแหล่มีทั้งเพลงมีทั้งบรรยายสาธุ

0: ลำดับนั้นก็ได้ประทานโอวาทแก่พระองค์เองว่า
1: ดูก่อนสิทธัตถะตัวท่านบังเกิดในขติยสุขุมารชาติตระกูลบริบูรณ์พร้อมสรรพสิ่งนานาอาหารที่เคยบริโภคอยู่ทุกเวลาก็ล้วนแล้วแต่ปรุงอย่างประณีตสะอาดมีรสชาติอันเลิศยิ่งนักแต่ในขณะนี้ท่านนั้นได้ออกบวชเป็นบรรพชิตแล้วการเที่ยวไปบิณฑบาตตามเคหสถานจะหวังได้อาหารอันประณีตสะอาดเลิศทั้งกลิ่นและรสชาตินั้นจะเป็นไปได้ฉะไหนท่านควรจะทำอย่างไรกับอาหารในบาทของท่านขณะนี
0: ้เมื่อได้ให้โอวาทแก่พระองค์เองดังนี้แล้วก็ทรงมีพระสติปราศจากการรังเกียจในอาหารอันปฏิกูลนั้นทรงพิจารณาปัญจเวคขณะครบถ้วนแล้วจึงได้เสวยอาหารบิณฑบาตนั้นดุจดังอมฤตรสและทรงกำหนดพระทัยทราบว่าตั้งแต่บรรพชามาได้8วันเพิ่งได้ฉันภัตตาหารในวันนี้ฝ่ายมูราชบุรุษของพระเจ้าพิมพิสารที่ติดตามพระโพธิสัตว์มาทุกระยะครั้นได้เห็นดังนั้นก็รีบกลับเข้าไปกราบทูลถวายรายงานให้พระเจ้าพิมพิสารทราบความทั้งหมด
2: วันนี้ได้ฟังเรื่องของพุทธประวัติก็บอกบุญท่านสาธุชนเป็นเจ้าภาพกองทุนพัฒนาหารสงฆ์อาพาธวันละ 1,000 บาทกฐินพุทธบูชาสมัคคีกองละ 2,569 บาทเท่าปีพ.ศ.หรือทำบุญตามศรัทธาวันพรุ่งนี้เดินทางตอนเช้า 7 โมงเช้าท่านใดสนใจที่จะไปก็ไปได้รถที่มีพุทธมณฑลสาย4แล้วก็ที่ธรรมันสาทัวพวกนี้ก็จะเดินทางไปเริ่มตั้งแต่9โมงไปจนถึงนู้น3โมงเย็นนะท่านใดสนใจที่จะร่วมเดินทางไปก็ติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่08199 44790 08199 44790ก็ขออนุโมทนาทุกท่านมาณโอกาสนี้ได้ร่วมเดินทางไปกับธรรมันสาทัวก็ติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่02884-5683-6 02884-5683-6 ก็ขออนุโมทนาสาธุอายุวโนสุขังพระลังสาธุอนุโมทามิขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะสาธุอนุโมทามิ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: เขาใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สวัสดีค่ะคุณฟังวันนี้เราพบกันนะคะทางคลื่นวปท AM792ในช่วงของค่ำคืนวันเสาร์ต่อเนื่องวันอาทิตย์ทางคลื่นของวปท AM792แห่งนี้นะคะซึ่งพบกันทุกคืนค่ะมีแจ๋วแหววดำเนินรายการเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะมีการลิงก์สัญญาณออกอากาศแทนคุณมิ่งมงคลไทยตอนเที่ยงคืนครึ่งที่ FM 89.0 MHz91.5 ขอสทบ FM 102 ขอสทบ AM 1269 มีที่สทร 2 บางนา AM 675 และรด AM 747 ออกกับพร้อมกันนะคะเพื่อให้รัศมีการรับฟังครอบคลุมไปในทั่วทุกภูมิภาคยังเป็นห่วงเป็นใยนะคะคุณฟังสถานการณ์น้ำท่วมของพี่น้องในต่างจังหวัดก็ยังต้องอยู่ตามสถานพักพิงบางคนนอนอยู่บนท้องถนนนะคะเนื่องจากบ้านอยู่ในที่ราบต่ำแล้วก็การเดินทางสัญจรไปมาในช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าที่ควรเพราะว่าในเขตติดต่อกรุงเทพมหานครในย่านของปทุมธานีนะคะในเขตสายไหมลำลูกกาลังสิตยังมีน้ำท่วมขังเริ่มเน่าเสียแล้วก็ทางนนทบุรีนะคะทางจังหวัดนครปฐมที่ทางฝั่งตะวันออกตะวันตกของกรุงเทพมหานครเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบรวมทั้งพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพหลายแห่งอาจจะน้ำลดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่หลังการเยียวยาฟื้นฟูนี่ก็สาหัสกันอยู่นะคะทั้งการเก็บขยะตู้โต๊ะเตียงนอนที่ถูกน้ำท่วมขังเนี่ยก็ต้องมากองรวมกันไว้เพื่อรอให้รถขยะมาเก็บไปทิ้งเนี่ยนะคะก็จะต้องกองเป็นภูเขาเหล่ากาต้องใช้รถขนกันหลายที่นะคะขวาที่จะได้ขนกันหมดก็ส่งกำลังใจให้กันอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ยังมีการแจกถุงยางชีพมีแจกพวกยารักษาโรคพวกแพมเพิร์ดพวกนมผงผ้าอนามัยนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญหลังการฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยนะคะเรื่องของอาหารการกินที่เป็นอาหารสำเร็จรูปก็ยังจะต้องเยียวยากันอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะอีกระยะหนึ่งที่จะต้องดูแลผู้ที่ได้รับประสบภัยเรื่องของการน้ำท่วมท่านต้องไปแจ้งนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยทางแอปทางรัฐนะคะเมื่อวานขออภัยบอกเป็นเป๋าตุงเขาใช้แอปทางรัฐที่เราจะกรอกข้อมูลถ้าใครที่ไม่สามารถทำได้เนี่ยเราก็ให้คนช่วยทำใครที่อยู่ในสถานพักพิงเขาก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะคะหรือว่าท่านที่ทำไม่ได้คนที่เล่นออนไลน์ผู้สูงอายุบางท่านไม่เป็นเนี่ยก็ไปที่สำนักงานเขตแล้วท่านต้องถ่ายรูปนะคะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยระดับน้ำที่มันขึ้นสูงแค่ไหนนะคะบ้านเล็กที่รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ข้าวของที่เสียหายถ้าจะได้รับการเยียวยาตามความเป็นจริงแต่รถยนต์เนี่ยเสียหายเยอะมากเลยนะคะเห็นพอหลังน้ำรถเนี่ยเป็นตับเลยคราวนี้เนี่ยนะคะไม่ทราบว่าจะได้ซ่อมแซมกลับมาใช้การได้เหมือนเดิมหรือเปล่าคงไม่ได้เหมือนเดิมแหละแต่มันก็คงจะใช้ไปได้อีกสักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะต้องซ่อมบ่อยๆถ้ารถมันเสียแล้วเนี่ยเนาะเห็นใจกันนะคะคุณผู้ฟังเรายังเป็นกำลังใจที่ดีที่มอบให้แล้วก็มีการตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพให้ท่านได้รับสาระความรู้ใครที่มีภาวะการเจ็บป่วยถ้าสามารถเข้าสายนะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงนะคะแล้วก็มีทีมแพทย์ที่ให้คำแนะนำทางหมายเลขโทรศัพท์0813346666แล้วก็ท่านที่จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาดูแลหลอดเลือดนะคะไม่ให้เสื่อมเร็วก็จะมีแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกท่านสั่งซื้อนะคะ10เบอร์10คู่สายที่0625100-569ค่ะให้ฟังเรียกพี่ได้ไหมเสรีรุ่งสว่างขอร้องอย่าเรียกลุงจากเอกชัยศรีวิชัยแล้วฟังขอโทษอย่าเรียกลุงจากพรศักดิ์สองแสง

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสาเหตุที่ร่างกายเราเนี่ยมันเสื่อมเร็วมันซุดโซมันดูแก่ก่อนวัยเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณที่มันเหี่ยวย่นใบหน้าที่มันหย่อนคล้อยเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากร่างกายเราเนี่ยนะคะไม่ได้รับการดูแลทั้งเรื่องของสารอาหารออกซิเจนที่ไปหล่อเลี้ยงเซลล์นะคะรวมทั้งภาวะความเครียดเนี่ยแหละความเครียดเนี่ยทำให้คนแก่เร็วนะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังที่มันมีการตกสีที่มันผิดปกติเนี่ยนะคะมันก็แก่ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เครียดกับคนที่ไม่เครียดเนี่ยคนเครียดจะแก่เร็วกว่านะคะเนื่องจากหน้ามันจะหมองคล้ำจิตใจหดหู่ยิ่งตอนนี้เนี่ยภาวะความเครียดจากที่บ้านได้รับความเสียหายเนี่ยนะคะมันจะทำให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บใครมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยต้องพยายามที่จะดูแลรักษาตัวเองนะคะเพื่อให้นำพาชีวิตเราเนี่ยนะคะเดินทางต่อไปได้เดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะคลี่คลายแล้วมันก็จะดีขึ้นนะคะไม่มีใครที่ไม่เคยประสบปัญหาหลายๆปีที่ผ่านมามันก็มีบทเรียนมาตั้งหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องของภาวะน้ำท่วมเนี่ยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยในหลายๆจังหวัดเป็นที่ลุ่มต่ำนะคะอย่างจังหวัดอยุธยาเนี่ยมันก็จะท่วมเกือบทุกปีตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักรวมทั้งท่านที่อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูก็อย่าไปเครียดนะคะเดี๋ยวเราจะเจ็บป่วยแล้วมันจะทำให้ร่างกายเราเสื่อมโทรมเร็วนะคะแล้วก็จะทำให้เราแก่ก่อนวัยไม่อยากแก่ไม่อยากให้ใครเรียกลุงเรียกป้าก่อนวัยอันควรเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะวันนี้กัน ขออภัยการซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ท่านได้แปะกล้วยด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมแล้วก็มีไวเฮิร์บไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะไว้ดูแลท่านที่มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักเกินเส้นรอบพุงเกินนะคะไขมันสะสมที่อยู่ในร่างกายเนี่ยทำให้น้ำหนักเกินมาตรฐานท่านต้องลดน้ำหนักลดพุงลดโรคกับการช่วยในการทำให้ระบบเผาผลาญเราเนี่ยเผาผลาญข้าวแป้งน้ำตาลส่วนเกินในร่างกายได้ดีขึ้นถ้าเสริมได้ไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกก็10เบอร์10คู่สายนะคะในการสั่งซื้อเนี่ยที่คลินิกคุณหมอชำนาญและเปิดทุกวันค่ะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะมีบริการจัดส่งเราเห็นมีไปรษณีย์พายเรือไปส่งของในที่มีน้ำท่วมด้วยในบางจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จัดส่งให้แล้วในทุกพื้นที่นะคะถ้าสั่งซื้อไปได้เลยต่างจังหวัดก็มีจัดส่งให้หรือในบางจังหวัดที่ไม่ได้รับผลกระทบการจัดส่งล่าช้ามีบ้างแต่ส่งถึงแน่นอนนะคะใครที่อยากจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่0625100560-569 10เบอร์นี้นะคะสั่งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันอยู่4แยกไฟฉายค่ะจะเสริมฮอร์โมนโปรตีนก็ปรึกษาไปได้ที่0625100560-569มาถึงเพลงของบุพภาสายชนนะคะให้ฟังรูปหล่อถมไปแล้วมาฟังหนาวลมห่มรักจากสายันสัญญาค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงออกไปหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับสวัสดีครับจากไหนครับเนี่ย
1: สมุทรสาครคร
0: ับ อ๋อเป็นหนุ่มนาเกลือนะอืมดีผมชอบไปกินอาหารทะเลแถวนั้นนะนะ
1: อืมอาจารย์เสียงหล่อยังเลย
0: อะไรเสียงหล่อก็เสียงอย่างเงี้ย
1: ผมอยากจะอยากจะเสียงหล่ออาจารย
0: ์คืออย่างงี้นะคุณต้องกินแปะกล้วยนะกินแปะกินแปะกล้วยแล้วก็ตื่นตอนเช้าๆอย่าไปกินน้ําเย็นอย่าไปกินน้ําหวานนะครับแล้วเวลาตื่นนอนตอนเช้าๆเนี่ยคุณต้องอ้าปากกว้างๆนะครับแล้วก็เดินถ้าคุณแกเอาเสมหะออกให้หมดนะครับแล้วก็ฝึกอ้าปากเหมือนกับคุณสมยศทัศนพันธ์น่ะเวลาก่อนจะร้องเพลงมนต์เมืองเหนือนะป่าแต่คุณต้องแปะกล้วยแปะกล้วยแปะกล้วยแปะกล้วยคุณต้องพูดอย่างนี้นะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องหัดเสียงตัวรอตัวรอคุณต้องหัดเสียงให้ได้เพราะมันต้องหัดในสิ่งที่ยากๆก่อนขณะที่คุณเดินเนี่ยขาก็เดินไปแขนก็แกว่งไปแล้วก็ขณะเดียวกันคุณหักตัวรอนะครับ
1: คร
0: ับผมหัดตั้ง 4-50 ปีเสียงรีดริงเรไรร่ำร้องคุณต้องหัดสิถ้าคุณหัดได้ตอนนี้คุณจะหัดทุกอย่างเป็นง่ายหมดนะครับเสียงรีดริงเรไรอย่าง
1: น
0: ี้มากไป
1: วันนี้ผมอยากสอบถามอาจารย์ว่า
0: ครับ
1: ทำไมโรคกระเพาะมันลมในกระเพาะมันเยอะจังล่ะครับ
0: คุณชอบกินเนื้อเยอะคุณกินอาหารเร็วก็เป็นลมในกระเพาะได้นะครับคุณกินข้าวพร้อมกับลมคุณต้องกินช้าๆถ้าฟันไม่ดีคุณต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนนะครับเป็นการแก้ไขโดยไม่ต้องเสียสตังค์นะครับฟันคุณดีหรือเปล่า
1: ไม่ค่อยดีคร
0: ับ เห็นไหมคุณเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดพอนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะกินถ้ากินผักเนี่ยนะฮะคุณต้องเอาก
1: ิน
0: ผักต้องเอาผักคุณต้องย่อยก่อนช่วงแรกคือการสับให้ละเอียดนะครับเพราะว่ามันจะติดฟันติด

0: ผักใหญ่ผักเยอะๆสัก 50% นะครับ
1: ค
0: ุณต้มอย่าให้เปื่อยนะครับเพราะว่าผักถ้ามันยังไม่ตายเป็นมันจะหรือลวกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเนาะมันจะมีจะเป็นเอนไซม์เป็นตัวช่วยเพิ่มปฏิกิริยาในการย่อยอาหารด้วยครับผักเนี่ยต่อด้วยผลไม้อีก 20% ตอนนี้คุณหนักกี่กิโลครับ
1: ส่วนสูง162น้ำหนัก47ครับ
0: โอ้อย่างนี้กินสบายเลยฮะกินผักผลไม้กินร่วมกันได้เลยครับแล้วกินโปรตีนมีมันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหมครับไม่มี
1: มีครับมีครับ
0: มีไขมันนิดหน่อย
1: มีไขมันมีเบาหวานลดลงมาแล้วครับ
0: ลดไม่ใช่ลดเพราะยานะครับลดเพราะว่าคุณเปลี่ยนการกิน
1: ก็กินยาด้วยกินแป๊กคั่วด้วยอย่างเงี้ย
0: ใช่แ
1: ล้วนี่ก็เหลืออยู่119 124อย่างเงี้ย
0: โอเคแล้วก็น้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
1: น้ำตาลสะสมผมไม่มั่นใจนะตอนนี้น่าจะ8หรือ9หรือประมาณนี
0: ้โอ้89คุณอย่าเชื่อไอ้ค่าฟาสต์บาจูก้าตอนอาหารนะครับคุณตรวจครั้งหลังสุดเท่าไหร่ครับน้ำตาลสะสม
1: ล่าสุดนี่โอ้ยเมื่อมันอย่างนี้เมื่อก่อนผมขึ้น600นะน้ำตาลปลายนิ้วทีนี้นอนโรงพยาบาล
0: เกือบตายอ่ะ
1: เขาว่า12นู่นแหละน้ำตาลสะสม
0: ถ้า10เท่ากับ240 11เท่ากับ270 12เท่ากับ300นะฮะถ้าน้ำตาลสะสม300ขึ้น13 12เนี่ยเท่ากับ300นะครับ10เท่ากับ240ปฏิบัติยูก้านะฮะ11เท่ากับ207 207 250 13เท่ากับ13 250บวกอีก30เป็น280นะครับก็ประมาณ300อ่ะ
1: ครับ
0: และต้องรีบฉีดอินซูลินโดยด่วนเลยนะครับนะก่อนที่จะถึง 5-600 อ่ะแต่ว่าอินซูลินที่ฉีดไม่ใช่ยารักษาเบาหวานนะครับมันแค่เอาน้ำตาลจากในกระแสเลือดเนี่ยมันเป็นทำหน้าที่รถบรรทุกไปเก็บไว้ที่พุงของคุณเก็บไว้ที่ตับแต่พุงคุณไม่มีมันจึงเก็บไว้เทปตับที่ตับจนเป็นไขมันพอกตับจริงก็ป่ะ
1: น
0: ่
1: าจะเป็นอย่างนั้น
0: ไม่ใช่น่าละมันใช่เลยนะฮะเพราะว่าไงการแก้ไขโดยการฉีดอินซูลินเนี่ยอินซูลินไม่ใช่ยารักษาครับเป็นแก้ตัวเลขให้น้ำตาลในกระแสเลือดมันต่ำนะครับ A1C ก็ฟอลนิเกตีฟได้นะครับไม่มีใครกล้าพูดอย่างเงี้ยแต่ผมพูดในสิ่งที่น่าจะเป็นความจริงนะครับว่าอินซูลินหรือกินกลูโคฟาตหรือยาทุกชนิดเนี่ยคุณต้องรู้จักเดี๋ยวคุณฟังก่อนนะเดี๋ยวฟัง
1: อาจารย์นะก็ดีขึ้นมา
0: ก็ดีขึ้นนะฮะ
1: ดีขึ้นมาแล้วก็ปลายเท้าไม่ชาแล้วนะ
0: ก็ใช่แล้วทำไมที่โรงพยาบาลไม่พูดถึงเรื่องนี้ล่ะครับว่ากินอาหารยังไงออกกำลังกายยังไง
1: ไม่มีไม่เหมือนอาจารย์เลยครับ
0: ไม่พูดถึงทั้งที่เป็นเรื่องหลักใหญ่ๆในการรักษาโรคครับ
1: ครับครับ
0: เอาจริงครับป่ะ
1: จริงครับ
0: ถ้าคุณเชื่อในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอนนท์เบาหวานมันเกิดจากการกินน้ำตาลมากไขมันมากของทอดเยอะและขาการออกกำลังกายกินน้ำตาลเยอะๆมันก็สะสมเยอะถ้าคุณไม่ออกกำลังกายในการ loss energy ลดมันก็เกิดเป็นน้ำตาลในเลือดสูงเป็นปกติสมัยก่อนนี้คุณกินแต่ข้าวเยอะบวกกับกาแฟทรีอินวันไอตัวแสบเลยอ่ะ
1: คร
0: ับ จริงหรือเปล่า
1: ผมกำลังเริ่มกินนะกินของหวานหน่อย
0: ก็จำเป็น
1: แตงโมอย่างเงี้ย
0: แตงโมมีไฟเบอร์ไม่เป็นไรครับ
1: อะ
0: ไรนะ
1: มะละกอสุกนี้ครับ
0: กินได้ครับมันมีไฟเบอร์ฮะกินได้ครับแต่คุณอย่าไปกินไอ้พวกส้มเอาไปคั้นแล้วเติมน้ำตาลห้ามเด็ดขาดนะครับ
1: ครับ
0: ไอ้ของคั้นๆเนี่ยหรือของแช่ผลไม้แช่เย็นเนี่ยเขาเติมน้ำตาลไปด้วยนะครับเติมกลิ่นผลไม้ไปด้วยห้ามเอาให้หมากินเดี๋ยวหมาจะเป็นเบาหวานนะครับคุณเททิ้งเอาทิ้งแล้วก็เอาน้ำราดเลยไอ้น้ำผลไม้เนี่ย
1: ครับ
0: ไม่มีใครกล้าพูดอย่างเงี้ยแต่ผมจะพูดเพราะมันเป็นความจริงไงเพราะเรานับถือประชาชนเป็นครูเป็นคนป่วยที่เขาป่วยทั้งทางกายทางใจ โดยไม่รู้ว่า

0: บาหวานมันหายได้ถ้าคุณเชื่อพระพุทธเจ้านะคุณกราบพุทธังสรณังคัจฉามิทุกวันนะเหตุจากเบาหวานโดยการกินอาหารที่มีน้ำตาลเยอะเขาเรียกว่าโอเวอร์ชูการ์และขาดการเอาน้ำตาลออกโดยการออกกำลังกายทำให้เกิดน้ำตาลมันล้นออกมาทำให้ดื้อต่ออินซูลินนะครับถ้าคุณกินผักเยอะๆสัก 50% ผักกาดผักกระน้าผักอะไรกินเข้าไปเถอะครับเนาะผักหลายหลากชนิดบวกกับการกินผลไม้หวานนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับมะละกอก็ได้ครับแตงโมก็ได้ครับถือว่าเป็นผลไม้มันดีขึ้นเพราะว่าคุณได้รับการแก้ไขที่ต้นเหตุคือการกินอาหารที่มีน้ำตาลน้อยผักก็มีน้ำตาลแต่มันมีน้อยผลไม้ที่มีกากใยถึงมีน้ำตาลเยอะกว่าผักก็ตามแต่มันมีเส้นใยอยู่ครับแต่มีเส้นใยไม่พอไอตัวที่คุณกินผักก่อนเนี่ยมันดูดซับน้ำตาลจากผลไม้ครับดูดซับน้ำตาลจากโปรตีนครับเนี่ยโปรตีนคุณอย่าไปทอดกันแล้วกันนะครับกินไก่อกไก่นะครับไม่ทอดเรากินพวกเห็ดก็เป็นโปรตีนอย่างดีนะครับหรือจะกินพวกปลาที่ไม่ทอดทุกชนิดนะครับกินอีก 20% นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยข้าวกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือกินสักไม่เกิน 2-3 ช้อนแต่ให้ระมัดระวังการเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปที่เรียกว่าไฮโปไกลซีเมียคุณต้องมีน้ำเชื่อมติดด้วยนะครับเอาไว้มันไปมาต้องจิบน้ำเชื่อมสักช้อนชา2ช้อนชา3ช้อนชาก็แล้วแต่แต่อย่ากินมากจนคุณติดนะครับนะน้ำตาลเนี่ยน้ำเชื่อมเนี่ย
1: คร
0: ับ นะครับแค่นี้เองอ่ะ
1: ครับอาจารย
0: ์อืม
1: ตื่นขึ้นมานี่ตามันมองไม่ค่อยชัดเลยครับ
0: ก็น้ำตาลมันสูงไงผมกลัวว่าคุณจะเป็นจอประสาทตาเสื่อมซะก่อนนะครับมันจะให้ตาบอดนะครับเบาหวานเนี่ย
1: เนี่ยผมบรรลุหัวใจมาเขาว่าจะไปใส่จะให้ไปผ่าเอ็นนี่แหละใส่ลีนใหม่เนี่ยแล้วมันจะผ่าได้ไหมครับที
0: ่การบรรลุหรือบายพาสที่หัวใจก็ตามเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุผมมีเพื่อนนะครับเป็นผู้ในการโรงพยาบาลเอกชนอยู่แถวพหลโยธินเนี่ยเขาเป็นหมอผ่าตัดทางหัวใจแล้วเป็นผู้อำนวยการด้วยนะครับที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาผ่าตัดคุณบรรลุใบพาสมาเป็น10ปีแล้วตัวเองยืนนั่งเครียดมากกลับไปบ้านเมียก็เอาไอ้แมคโดนัลด์บ้าง KFC ให้กินบ้างกินแบบด่วนแดกเขาเรียกว่าด่วนแดกแล้วกินน้ำอัดลมให้มันสดชื่นเป็นพัดลมเป่าให้แก่คนไข้บรรลุใบพาสแต่ไม่ได้แก้ไขตัวเองเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ความเครียดคือการผ่าตัดการทำบอลลูนบายพาสตอนหลังตัวเองจะต้องบายพาสด้วยไปบายพาสด้วยนะครับหลังจากบอลลูนตัวเองไม่ทำบอลลูนและบายพาสเป็นอันขาดเพราะว่าตัวเองรู้ว่าการทำนี้ไม่ใช่การรักษาครับมันแค่แก้ไขที่ปลายเหตุจนเลิกผ่าตัดอาศัยธรรมะจนไปเรียนเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับแล้วไปเปิดไข้แก้ไขคนไข้โดยไม่ใช้ยาเลยเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันสูงเป็นทั้งสโตรกด้วยเนี่ยไปรักษาที่มวกเหล็กโดยใช้อาหารแบบที่ผมว่าและการออกกำลังกายคนไข้ที่เคยกินพวกกลูโคฟาสก็ไม่ต้องกินเลยทำไมคุณไม่กินในเมื่อคุณไม่กินน้ำตาลไม่ขึ้นนะคุณจะกินยาเพื่ออะไรคนไข้ที่ฉีดอินซูลินก็ไม่ต้องฉีดในเมื่อคุณไม่กินน้ำตาลเลยเนี่ยไม่กินหวานเลยน้ำตาลก็ไม่ขึ้นตัวเลขก็ไม่ขึ้นแล้วคุณจะฉีดอินซูลินเพื่ออะไรกันผมเคยถามศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์พูนพิษอามาตยกุลว่าถ้าเจาะปลายนิ้วเนี่ยน้ำตาลไม่เกิน120เนี่ยอาจารย์ต้องฉีดอินซูลินไหมไม่ฉีดแล้วที่บอกว่าฉีด20ยูนิต30ยูนิตคุณเชื่อไหมคุณต้องแก้ไขด้วยตัวเองคุณต้องศึกษาด้วยตัวเองนะครับว่าถ้าน้ำตาลคุณไม่สูงนะครับคุณจะไปฉีดอินซูลินแล้วมันจะเกิดไฮโปไกลซีเมียคุณจะตายเอาอะ
1: ครับ
0: น้ำตาลในเลือดต่ำคุณเคยเป็นหรือเปล่า
1: เคยเป็นครับ
0: เห็นไหมเกือบตายใช่ไหมล่ะ
1: ครั
0: ต้องให้น้ำเชื่อมโดยด่วนแล้วต้องไปโรงพยาบาลโดยด่วนเขาก็
1: ต้อง
0: ให้น้ำตาลให้น้ำตาลทางน้ำแทนน้ำเกลือ
1: ครับ
0: เอาจริงก็บอกให้เขาเรียกว่ากลูโคสอ่ะ
1: ครับผม
0: ให้เดินอย่างแรงเลยแล้วคุณก็กลับบ้านได้เลยจริงก็บอก
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีความเข้าใจคุณจะพึ่งหมออย่างเดียวไม่ได้หรอกครับคุณต้องพึ่งตัวเองต้องมีความรู้ด้วยตัวเองครับว่าตั้งแต่ตั้งโลกมานะครับตั้งประเทศไทยมาตั้งอเมริกามาไม่มีใครหายจากเบาหวานเพราะฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาตคนเป็นพันล้านไม่มีทางหายได้เลยถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมจริงเขาป่ะ
1: ครับ
0: มีเราเป็นหมาหัวเน่าแต่ไอ้เจ้าหมาหัวเน่าคนนี้มันจะเปลี่ยนโรคแล้วก็เปลี่ยนโลกในการแก้ไขครับแต่เราไม่ติว่าเขาจะเป็นยังไงเราไม่ขอพูดถึงนะครับกรุณาอย่าถามผมตอบไปแล้วว่าคนฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาตเนี่ยตั้งแต่คนพบยาสองตัวนี้มาไม่มีใครหายแม้แต่รายเดียวรวมทั้งคนด้วยจริงเขาป่ะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณทำไอเอฟนะคนกิน
1: ดีขึ้นครับอาจารย์ดีขึ้น
0: ดีขึ้นอย่างประหลาดอาการชาก็หายจริงเขาป่ะ
1: ครับผม
0: หลังจากไม่เคยหายเลย
1: นี่แต่ตาเนี่ยแหละครับ
0: ตาคุณต้องกินต่อไปนะครับคุณไปตรวจว่าจอประสาทตาเสื่อมเป็นยังไงนะครับคุณต้องลด A1C ให้เหลือไม่เกิน 6.5 แล้วตาคุณจะหายฟางครับ
1: ครับผม
0: แล้วคุณได้รับการแนะนำจากโรงพยาบาลหรือเปล่าครับ
1: ไม่มีครับไม่มี
0: ทำไมไม่มี
1: มีแต่ว่าอะไรเขาไม่รู้ผมไม่เข้าใจเขาพูดหรอกเพราะว่าคนมันเยอะมีแต่อาจารย์นี่แหละพูดได้กระจ่างหน่อยผมก็เลยฟังอาจารย์เนี่ยผมฟังมาแต่รวบสองเดือนแล้วนะ
0: แล้วผมพูดโกหกหรือเปล่าฮะ
1: ไม่ครับ
0: แล้วความจริงเป็นงั้นจริงหรือเปล่า
1: จริงครับ
0: อย่างนั้นคุณตายไปแล้ว
1: ครับผมว่าดีขึ้นมากๆเลยจัดต่อไปนะครับอาจารย์นะ
0: ส่วนมากไปโรงพยาบาลเขาจ่ายวิตามิน B1 612คุณไม่ได้ขาดวิตามินเนี่ย
1: ยังเพราะนี่ครับมันก็ไม่ดีขึ้นนะครับ
0: มันดีขึ้นอย่างนี้ฮะคุณเครียดนะครับคุณต้องขจัดคุณต้องไม่เครียดนะครับผมก็จะใช้หลักองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันดับ2ผมใช้หลักของฮิปโปเครติสบิดาแห่งวงการแพทย์จงใช้อาหารเป็นยาสมัยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วการรักษาโรคนี่เขาเชื่อผีเชื่อเทวดาเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้กระทั่งตามวัดวาอารามเนี่ยก็ยังมีการรักษาโรคเลยแต่เราไม่พูดถึงแต่ประชาชนทั่วไปที่มีสื่อเนี่ยเอามาโฆษณาว่ายานี้รักษาโน่นรักษานี้ยานี้เป็นมีการปลูกเสกอีกนะเป็นยาพุทธคุณอีกนะคุณกินเข้าไปจะรักษาทุกโรคเอดด้วย
1: ครับ
0: แล้วผมจะโกหกประชาชนได้ยังไงครับว่าคุณโกหกคุณหลอกลวงผลกรรมมีจริงแต่เราก็ไม่กล้าพูดต้องอาศัยแพทย์เท่านั้นนะครับไอ้เบือกที่ไหนมันกล้าว่าตัวยานี้เป็นยาพุทธคุณปลุกเสกแล้วคุณบอกเลยว่ามันฆาตกรครับยิ่งกว่าโกหกอีกคุณเป็นอยู่ดีๆเนี่ยกินยาอยู่ดีๆเนี่ยแล้วก็ไปเชื่อไอ้พวกงี่เง่าพวกนี้มันจะตายเอาอะ
1: ครับผมมีถามอีกเรื่องหนึ่งครับ
0: เออ
1: ไอ้ยานอนหลับเนี่ยถ้าเรากินบ่อยๆเนี่ยมันเป็นอะไรไหมครับ
0: ก็ติดสิครับ
1: ก็ถึงว่าดิผม
0: คุณจะนอนหลับให้สบายๆคุณก็ต้องกินอาหารที่ถูกหลักคุณออกกำลังกายให้หนักกว่านี้นะครับแล้วคุณจะหลับสบายครับให้มันเหนื่อยครับว่าร่างกายธรรมชาติมันซ่อมตัวเองอยู่แล้วครับให้ยานอนหลับก็กินไปถ้ามันกินไปสักพักหนึ่ง
1: นอนไม่ค่อยหลับนะถ้ากินไปก็พอ
0: คุณเป็นโรคกระเพาะคุณจะปวดท้องคุณจะเสียท้องบ่อยๆนะครับคุณอยากกินก่อนนอนสัก4ชั่วโมงไม่ควรกินอาหารเลยนะครับกินได้แต่เฉพาะน้ำเปล่านะครับแล้วคุณจะดีขึ้นครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: กินแปดกล้วยเช้า4-4ซ่อมเสร็จที่เสื่อมนะครับสวัสดีครับ
1: 2กำลังจะเลิกก
0: ินแล้วคุณมีเมียกี่คนเนี่ย
1: คนเดียว
0: แล้วเมียเขาฟ้องหย่าหรือยัง
1: ยังครับอาจารย์ยังครับอาจารย์ ผมบอกว่ากำลังมันกำลังคึกกำลังคึก
0: คุณแล้วคุณบอกแฟนตอนไหนแล้วว่ามันข้าพเจ้าเต้ตุยๆแล้วตอนนี้เริ่มจะเป็นชายชาตรีแล้วได้กินแปะกล้วยเนี่ยแต่คุณจะบอกเขานะครับคืออย่าง
1: เง
0: ี้
1: ย
0: คุณต้องลด A1C นะซึ่งไม่มีใครแนะนำหรอกครับให้เหลือไม่เกิน6นะครับแล้ว
1: ครับครับขอบคุณมากคร
0: ับ บ่าวันไทยมันก็จบสวัสดีครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันจังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณฟังนะคะติดตามกับการลิงก์สัญญาณมาจากวปท. AM792 ในขณะนี้นะคะในทุกคืนวันเสาร์มีเจ้าแหววมาแทนเสียงคุณมิ่งมงคลไทยซึ่งออกอากาศจาก 89.0 91.5 นะคะในขณะนี้แล้วก็มีคลื่นขสทบ FM 102มีไม่ใช่ขสทบ AM 102ถูกแล้วนะคะแต่ที่กองทัพไทย101เนี่ยก็เสาร์อาทิตย์เป็นอาจารย์เทวันธัญพรเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าท่านติดตามรวมทั้งทาง AM ท่านฟังได้นะคะที่นี่คือวปท. AM 792สทร2บางนา AM 675รด. AM 747แล้วก็มีสทร2บางนา675ขอสทบ AM 1269หลายคลื่นหลายสถานีนะคะท่านติดตามในกรุงเทพต่างจังหวัดปริมณฑลทั่วไปท่านสามารถติดตามได้ทาง www.kcsradio.online ท่านจะปรึกษาปัญหาสุขภาพหมายเลขโทรศัพท์คือ0813346666ต้องการจะไม่แก่เร็วต้องการที่อยากจะมีแปะกล้วยไว้ดูแลสั่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะ10เบอร์10คู่สายโทร0625100560-569ค่ะให้ฟังแมงปอชนทิชานะคะคำเตือนของแม่อ้อมอกแม่จากสุนารีราชสีมาค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะเราต้องหมั่นสังเกตร่างกายของเรานะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเราทำงานเท่าเดิมแต่เราเหนื่อยง่ายกว่าเดิมหรือว่ามีกิจกรรมที่เราทำอยู่เนี่ยนะคะเมื่อก่อนเราอาจจะเดินไปซื้อข้าวซื้อของเดินขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟฟ้าอย่างคล่องตัวบางคนเคยขึ้นบันไดเนี่ยมันก็จะเริ่มเหนื่อยบางทีต้องหยุดกลางทางเนี่ยนะคะหรือว่าอาจจะพละกำลังวังชาเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะคะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจเรื่องของปอดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนหรือว่ามีการอุดกั้นทางเดินหายใจเนี่ยก็จะทำให้จากที่เราเคยใช้แรงได้อย่างดีเนี่ยตอนนี้มันก็อาจจะมีอาการที่เหนื่อยง่ายนะคะหรือว่าทำอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยนะคะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะคะบางคนหายใจไม่สุดหายใจไม่เต็มปอดถอนหายใจบ่อยๆเพราะว่าต้องการให้อากาศมันเข้าไปสุดๆเนี่ยนะคะบางทีหายใจเต็มๆไม่ได้เนี่ยเคยเจอการอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ามีไอเรื้อรังมีเสียงวีดมีแน่นหน้าอกออกแรงแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยขึ้นเนี่ยนะคะเราต้องไปเช็คในเรื่องของระบบทางเดินหายใจคนที่สูบบุหรี่คนที่เจอฝุ่นคนที่เคยมีโรคปอดมาก่อนเนี่ยนะคะเราต้องไปพบแพทย์เพราะว่าวันนี้เนี่ยได้ข่าวมาแต่เช้ามืดเลยนะคะก็มีการสูญเสียของบุคคลในวงการเพลงลูกทุ่งคือคุณภาคภูมิเพชรพังงาก็เคยสนิทสนมรักใคร่กันดีนะคะเขาร้องเพลงคาเฟ่จนมีฉายาเป็นเจ้าพ่อคาเฟ่อัธยาศัยดีนะคะก็จะมีเพลงรู้สึกจะชื่อวันเสาร์วันเศร้าแล้วก็ร้องเพลงแนวของทูลทองใจของไซเอนสัญญาเขาก็จะเป็นคนที่ไปงานในทุกงานของวงการเพลงลูกทุ่งนะคะก็มีภาวะหัวใจล้มเหลวกระทันหันแต่จากอาการของโรคเนี่ยมีคนบอกว่าเคยไอเป็นเลือดแล้วก็ไม่ไปหาหมอไม่ได้รักษานะคะการที่อยู่คาเฟ่มานานๆมันก็สะสมมาตั้งแต่สมัยมีได้ควันบุหรี่ได้อะไรเงี้ยเนาะร่างกายมันก็คงจะมีการอุดตันเรื่องของหลอดเลือดหัวใจก็เลยทำให้หัวใจล้มเหลวไปส่งโรงพยาบาลศิริราชแล้วเสียชีวิตเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะตอนตีสองวันนี้ก็มีการรดน้ำศพไปแล้วแล้วก็สวดพระภิธรรมที่วัดพุทธบูชาที่ทุ่งครุนะคะจะชาปนกิจในวันที่วันพุธที่จะถึงเนี้ยนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณภาคภูมิเพชรพังงาเพิ่งจะทำการชาปนกิจศพอาจารย์ดอยอินทนนท์นักแต่งเพลงไปวันนี้ที่วัดพานช่วงหัวค่ำเนี่ยช่วงเย็นนะคะพอเช้ามานี่ก็ได้ข่าวก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะบางบุคคลที่มีความสร้างสรรค์สิ่งดีๆไว้ให้วงการเพลงลูกทุ่งบ้านเรากับครูดอยอินทนนท์นะคะแล้วก็คุณภาคภูมิเพชรพังงาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องอยู่ด้วยการดูแลสุขภาพถ้ามีปัญหานะคะใครที่เริ่มมีรู้สึกว่ามีอาการเนี่ยควรไปตรวจไปเช็คเพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองได้ถ้าเริ่มเป็นเบาหวานความดันเราก็จะได้ปรับพฤติกรรมนะคะแล้ววันนี้เนี่ยใครที่มีเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงการปรับในเรื่องของอาหารการกินงดการดื่มเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยนะคะถ้าทำได้เนี่ยลดของหวานก่อนเลย7วันแรกเนี่ยนะคะมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปและท่านเสริมด้วยไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกแล้วก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดเราเนี่ยนะคะไม่พุ่งขึ้นสูงใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพวันนี้เนี่ยนะคะจะซ่อมเซลล์ไม่ให้มันเสื่อมเร็วกับแปะกล้วยตราไว้กิ่งสั่งได้เลยค่ะแล้วก็มีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟสำหรับคุณรักสุขภาพ10เบอร์10คู่สายนะคะสั่งซื้อจากคลินิกคุณหมอชำนาญที่0625100560-56ให้ฟังเสียงของสาลีคณิษฐานะคะสาวปากน้ำโพสุสานคนช้ำจากแคทเรียมรสีพบรักปากน้ำโพจากสายันสัญญาค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับท่านที่ไปตรวจนะคะถ้าเรื่องของน้ำตาลในเลือดเนี่ยน้ำตาลปลายนิ้วเนี่ยตรวจถ้าเกิน126เนี่ยกลุ่มเสี่ยงที่เริ่มเป็นเบาหวานและน้ำตาลในเลือดเริ่มสูงแต่ผลตรวจที่แม่นยำเนี่ยเขาจะตรวจจากค่า A1C จากเม็ดเลือดแดงที่มีอายุ120วันเนี่ย4เดือนเจาะครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องไม่เกิน 6.5 นะคะถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานหรือว่ามีปัญหาพันธุกรรมการปรับเรื่องอาหารการกินเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถดูแลด้วยตัวเองได้ถ้าไม่อยากพึ่งพากินยาเบาหวานไปตลอดชีวิตท่านต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์มาทำ IF ทานอาหารเป็นมื้อนะคะไม่กินจุกจิกไม่กินพร่ำเพรื่อเนี่ยถ้าเราปรับพฤติกรรมในเรื่องการกินได้นะคะค่าของน้ำตาลในเลือดเนี่ยถ้ามันลดลงค่าเบาหวานความดันก็จะลดลงตามท่านดื่มน้ำสักหนึ่งแก้วก่อนอาหารแล้วก็ทานผักให้หลากหลายชนิดทานโปรตีนนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือบางคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอย่างคุณหมอพนิดเนี่ยน้ำตาลขึ้น500นะคะ300นี่ก็แย่แล้วนะคุณหมอบอกไว้ช่วงไม่กินข้าวเลยหันมากินโปรตีนมากขึ้นแต่คนที่ยังอยู่ในช่วงใช้พลังงานเนี่ยก็ยังต้องกินข้าวบ้างนะคะกินได้แต่เรากินในปริมาณเหมาะสมใครที่อดไม่ได้แล้วก็กินให้มันน้อยลงบางคนกินกับนิดเดียวแต่กินข้าวเยอะเพื่อให้มันอิ่มเนี่ยมันก็สะสมและถ้าใช้พลังงานไม่หมดมันก็จะสะสมในร่างกายวันนี้ต้องกินในปริมาณเหมาะสมอาหารแปรรูปควรงดเว้นในช่วงที่เราลดน้ำหนักควบคุมอาหารน้ำหวานน้ำตาลนะคะของรสจัดเนี่ยเราต้องงดเว้นนะคะพวกน้ำเครื่องดื่มน้ำอัดลมกาแฟหวานๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอแล้วท่านก็จะได้เป็นผู้ที่มีค่าน้ำตาลในเลือดลดลงได้ถ้าเราปรับพฤติกรรมนะคะและหลังอาหารเดินนะคะเพื่อให้ร่างกายเราดึงน้ำตาลมาใช้ได้เลยสัก10นาที15นาทีเดินรอบบ้านนี่ก็ได้นะคะหรือว่าท่านที่ต้องการอยากจะมีตัวช่วยก็จะมีไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็มีการเผาผลาญได้ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกินมื้อหนักๆเนี่ยท่านทานไวเฮิร์บสัก1แคปซูลไวเฮิร์บบรรจุ30แคปซูลจำหน่ายในราคา260บาทแล้วก็กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เนี่ยนะคะใน1กล่องเนี่ยจะมี15ซองราคาเดียวกันกับแปะกล้วยตราไวกิ้งแปะกล้วยมี30เม็ดไปฟื้นฟูซ่อมแซมเซลให้แข็งแรงท่านจะสั่งซื้อนะคะคุณผู้ฟังโทร0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังเสียงของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดยกเมียให้เพื่อนอุ้มลูกตามเมียจากเสียงสอนเพชรสอนสุพรรณค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ฟังรายการนี้ได้อะไรจากรายการนี้บ้างครับ
1: มีความรู้มากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ความรู้ยังไงครับเชิญเลย
1: มาก็เอามาปฏิบัติค่ะ
0: เออแล้วทำไมมันไม่เป็นข่าวใหญ่เหมือนกับการใช้ยาเลยครับ อย่างนี้นะคุณต้องละจากความโลภโกรธหลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการหลงตัวเองครับ บาปสุดๆเลยคือหลงตัวเองว่ากูเป็นผู้พิเศษบ่อยใช่ไหมไม่ต้องฟังความคิดของคนอื่นคือการทำ IF ในการแก้ไขที่เป็นโรคที่ล้นโรงพยาบาลเนี่ยแค่กระดาษ A4 พิมพ์มื้อนี้กินอะไรก่อนกินอย่างงี้ๆๆดังที่เอา2มื้อเอา2มื้อหรือบางคนก็3มื้อระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่ากินผักก่อนผลไม้ตามมาโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตแล้วออกกําลังกายแล้วระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าไม่เกินผมจับเวลา20วินาทีแค่นี้จบละแล้วห้องยาห้องเภสัชจ่ายยายานี้ก่อนอาหารหลังอาหารคุณไม่ต้องพูดหรอกครับไม่ต้องพูดหรอกพูดว่าควรจะกินยังไงออกกำลังกายยังไงเนี่ยแนะนำมาไอยานี้เขามีเขียนในนั่นแหละชื่อยุงชื่อยาเนี่ยมัวแต่พูดอย่างนั้นนะยานี้กินก่อนกินหลังระวังเกินโรคโอ้โหคุณเอ้ยเอาให้เขาทำอาหารเป็นยาเถอะครับในห้องยาในเมื่อแพทย์เขาไม่มีเวลาทำเนี่ยห้องเภสัชเนี่ยให้ลูกน้องทำก็ได้ผู้ช่วยพยาบาลก็ได้มานั่งโต๊ะสัก20โต๊ะเนี่ย
1: คุณหมอคะตอนนี้มันมีอาการเหมือนเป็นลิ้นสีดวงอะค่ะ
0: ลิ้นสีดวงทวารมีอยู่4ระยะนะครับระยะสุดท้ายคือออกมานี่มันเป็นหัวลิ้นสีดวงออกมามันไม่ยอมเข้าไปเอาและที่3ต้องเอามือดันมันถึงเข้าไปและที่สองเบ่งออกมาแล้วมันเข้าไปเองและที่หนึ่งมองไม่เห็นนะครับแค่นี้เองคุณต้องไปปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรสาเหตุที่หนึ่งคุณท้องผูกประจำหรือไม่แก้ไขยังไงสังเกตดูเออทำไมคุณกินผักน้อยกินผลไม้น้อยกินไฟเบอร์น้อยกินให้มากกว่านี้นิดได้ไหมสังเกตดูว่าการกินมะละกอสุกๆการกินน้ำเยอะๆการกินอาหารที่มีกากใยแยะๆลองดูถ้าไม่ดีก็อาจจะใช้การรัดที่โคนนะครับการผ่าตัดหรือช่วงแรกก็ใช้อาหารเป็นยาซะก่อนนะถ้ามันหายก็จบนะครับแค่นี้เองไม่เกินครึ่งนาที
1: ถ้าใช้อาหารเป็นยานี่ก็หายได้ใช่ไหมคะ
0: หายได้ครับหายได้เพราะว่าต้นเหตุได้รับการแก้ไขนะครับแล้วคุณฝึกขมิบก้นหน่อยนะแล้วมีเลือดออกมาคุณก็ต้องดูว่ามันเป็นโรคโลหิตจางไหมไปตรวจเลือดดูหน่อยนะครับน
1: ะ
0: ถ้าจางหมอก็จะสั่งเหล็กสั่งอะไรให้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคที่ตายอันดับหนึ่งเมื่อก่อนนี้เข้าใจว่าเป็นมะเร็งไม่ใช่เหนือกว่ามะเร็งคือโรคอ้วนครับอุ้ยอายเป็นกันทั้งโลกเลยครับขอให้เกิดมะเร็งขอให้เกิดเบาหวานความดันเกือบทุกโรคนะครับแต่ไม่ใช่อีกนะครับโรคที่ตายอันดับหนึ่งของทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนยุโรปอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นหรือแม้ทั้งคนไทยก็ตามคือโรคที่ไม่รู้จักตัวเองครับไม่มีใครกล้าเถียงเลยไม่รู้จักตัวเองว่าควรจะแนะนำคนไข้ยังไงทำ IF ยังไงมันไม่สนใจไม่สนใจหรอกแค่กระดาษ A4 เขียนไว้กินอาหาร2มื้อเป็นอย่างงี้3มื้อเป็นอย่างงี้ตามที่เราพูดมาจะคอแตกแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แพทย์ทางเลือกเป็นหลักการที่แพทย์ต้องเลือกนะครับฟังอีกครั้งนึงการทำ IF เนี่ยเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเอ้ยเกกอกว่าแพทย์สมุนไพรอายุละแพทย์อะไรต่อไปอะไรเนี่ยฮะ กระจอกไว้กูมันโหไปต่ออเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นแล้วคุณรักษาโรคหายที่ไหนแล้วบอกว่าเป็นแพทย์ทางเลือกกระจอกเป็นหลักการที่แพทย์ต้องเลือกนะครับ
1: แล้วมีอาการสันหลังคดด้วยอะค่ะ
0: ก็
1: ม
0: ัน
1: จะเกี่ยวกันไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวซะหน่อยนึงสันหลังคดคุณจะคุณต้องใส่เสื้อกระชับเอวหน่อยนะครับนะเราอย่าไปดัดเป็นอันขาดเดี๋ยวมันจะหักหักมึงคุณเอามาพาดครึ่งตัวเลยนะครับอย่าไปหักมันแก้ไขไม่ได้ครับ
1: แต่หมอก็จะทำการผ่าตัดแต่ไม่ยอมผ่า
0: เอ้ยเอ้ยถ้าผ่าตัดแสดงว่ามันได้ผลนะครับแสดงว่ามันคงไม่มากนะครับยังพอแก้ไขได้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ73ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ

0: หมอเขาพูดว่าผ่าตัดได้แสดงว่าเขาผ่าน MRI มาก่อนใช่ไหมครับเข้าอุโมงค์อ่ะ
1: ยังไม่ได้เข้าแต่เพราะว่าเข้าแต่เพียงดู
0: เอ็กซเรย
1: ์เอ็กซเรย
0: ์เออ
1: แล้วก็เข้าอุโมงค์ทีสแกนเข้าช่วงตับอะตับเป็นไอถุงน้ำอะค่ะ
0: อืมก็ถ้าแพทย์เขาบอกว่าแพทย์ทางออร์โธปิดิกเขาบอกว่าผ่าตัดได้คุณก็ต้องเชื่อนะครับก่อนที่จะนาทีทองมันผ่านไปอย่าไปเชื่อผมนะครับก็ต้องเชื่อนะครับเพราะว่าไงก็จะผ่าตัดเขาประชุมแล้วประชุมอีกว่าต้องผ่าอย่างนั้นอายุขนาดนี้มีเบาหวานมีบางคนต้องอินซูลินมีต้องหมอทั้งต่อมไรท่อมากำกับมีเบาหวานไหมมีความดันไหมมีไขมันไหมก็ต้องโอ้ถ้าเป็นโรคหลอดเลือดถ้าเป็นเบาหวานต้องมีหมออินซูลินช่วยหมอเอนโดครีนแกนคอยช่วยนะครับเนี่ยมันจะต้องคุณต้องเชื่อครับหมอที่โรงพยาบาลไหนฮะที่นั่นนำให้ผ่าตัด
1: โรงพยาบาลกระทุ่มแบนค่ะ
0: กระทุ่มแบนแสดงว่าเขาส่งต่อไปที่อื่นใช่ไหมครับส่งต่อไปโรงพยาบาลหรือในกระทุ่มแบนที่เขามีหมอออร์โธเก่งๆมีหมอดมยาเก่งๆมีหมอทางด้านแล้วทางด้านเอนโดครีนแกรนมีเบาหวานความดันถ้ามีความดันก็ต้องมีหมอทางนี้อยู่นะครับ
1: ถ้าเราไม่ผ่าจะ
0: ไม่ผ่าต่อไปก็ไม่ต้องผ่านะครับคุณจะเดี้ยงฮะ
1: หรอ
0: เออเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีอาการชาขาแล้วใช่ไหมครับ
1: ไม่มีค่ะไม่มีอาการหลังก็ไม่ปวดเข่าก็ไม่ปวดแล้วก็ไม่ชา
0: แสดงว่าเป็นไปไม่มากพอที่จะผ่าได้นะครับแสดงว่าเป็นไม่มากเลยครับแล้วตอนนี้หลังงอซ้ายงอขวาหรืองอโค้งงอหลังครับ
1: ได้ค่ะทำได้
0: เรามี
1: กายภาพตัวเองอยู
0: ่ถ้าคุณกลัวคุณก็ไปปรึกษาหมอออโถอีกสักโรงพยาบาลก็ได้ครับสัก 2-3 โรงพยาบาลก็ได้ครับถ้าไม่มั่นใจนะครับนะต้องมีด้วยเหตุด้วยผลคุณอย่าไปเชื่อผมเป็นอันขาดนะครับต้องเชื่อหมอเขาอยู่นะที่เข้าอุโมงค์นั่นแหละคือ MRI นะครับแสดงว่ามันยังพอผ่าได้นะครับพอผ่าได้คุณต้องเชื่อนะครับคุณต้องเชื่อในหมอที่คุณอย่าไปเชื่อผมนะครับอย่าไปเชื่อใครเชื่อหมอที่อยู่หน้าจอนั่นแหละนะครับนะถ้าแล้วผ่าตามจริงถ้าไปอยู่ต่างประเทศก็หมดกี่ล้านก็ไม่รู้นะหลายล้านนะครับแต่เมืองไทยในบาทนึงก็ไม่ต้องเสียนอนก็ฟรีกินก็ฟรี
1: แต่เขาเก็บที่กรมบัญชีกลางอะค่ะ
0: ก็ไม่ได้เงินเราแสดงว่าเป็นข้าราชการใช่ไหมครับเออก็เก็บไปก็เงินเราอยู่ดีแล้วเงินค่าภาษีอ่ะคุณเพียงแต่ว่าชิ่งจากกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาเนี่ยนะครับนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมอที่โรงพยาบาลเขาแนะนำให้ผ่าเขาบอกว่าให้ผ่าที่โรงพยาบาลไหนครับหรือผ่าที
1: ่พี่กระทุ่มแบนนะคะ
0: เออ
1: ก็ไปที่นั่นแล้วผ่าที่นั่น
0: โอ้แสดงว่ามันเป็นไม่มากแล้วรีบผ่าซะนะครับนะรีบผ่าเลยครับคุณจะไปเชื่ออะไรตอนนี้อะไรเพราะเขาอยู่หน้าจอเขารู้ว่าตอนนี้ผ่าได้นะครับแสดงว่าคดไม่มากคดนิดหน่อยนะครับเขายังพออาจจะดามเหล็กได้หรืออาจจะ
1: รู้สึกมันจะซดด้วยอะค่ะ
0: เออซดก็ต้องใช้เนี่ยรีบทำเลยครับรีบทำเลยก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับเนาะลดน้ำหนักก่อนทำลดน้ำหนักอีกสัก5กิโลได้ไหมทำ AF เนี่ยหมอผ่าตัดเขาก็แนะนำอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: แต่ตอนนี้ก็ผอมแล้วนะ
0: มันผอมต้องผอมกว่านี้ครับ
1: หรออ
0: ืมมันผ่าง่ายนะครับผ่าง่ายแล้วก็กระดูดมันจะสุดน้อยกว่าคนแต่ว่าของน้องเรานะครับน้ำหนัก
1: แต่ก็ใส่ตอนนี้ก็ใส่เสื้อกระชับเอวอยู่ตลอด
0: ก็มันแค่ใส่เสื้อกระชับเอวแต่ต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขนะครับคือหมอก็ไม่อยากผ่าแล้วครับไม่มีใครอยากผ่าหรอกยืนขาสั่นต้องดี 4-5 ชั่วโมงนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเชื่อครับผ่าซะก่อนที่จะไม่มีโอกาสผ่านะครับนะเหมือนกับคุณเป็นเบาหวานน่ะคุณทำ IF ซะก่อนที่คุณไม่มีโอกาสจะทำคือตายซะก่อนนะครับเนี่ยทำยังไง IF

0: ไอ้ intermittent fasting เพื่อคนไทยเนี่ยมันเป็นแพทย์เมื่อก่อนนี้เป็นแพทย์ทางเลือกสงสารหมอแพทย์แผนไทยเนี่ยพูดไปเถอะคนก็ไม่เชื่อเท่าไหร่อืมเดี๋ยวนี้ไงลดทิฏฐิครับเป็นแพทย์ต้องเลือกไม่ใช่แพทย์ทางเลือก
1: ช่วงนี้เขาจะอะไรเสริมเข้าไปหรือเปล่าอะ
0: ไม่ทราบคุณต้องถามหมอที่เขาผ่านะครับ
1: รอค่ะแต่บริจาคร่างกายไว้
0: ว่าไม่เกี่ยวบริจาคไปนะครับนะพอสองสามปีเขาก็เอาครูใหญ่ไปทำบุญรวมนะครับเนาะบริจาคร่างกายก็ดีนะผมเห็นแล้วมันน้ำตาไหลเลยคือว่าเขาจะมีคนที่บริจาคร่างกายนะครับก็เอาศพคนตายใหม่ๆในวางไว้แล้วก็เชิญญาตินะครับไม่ใช่ว่าเชิญเพื่อขอเงินนะครับญาติสนิทจริงๆเนี่ยแล้วก็บอกว่าจะไปให้ตังค์ให้เงินให้ทองเลยคนตายก็ไปสบายแล้วแล้วเอาครูใหญ่เนี่ยไปทำตามอัธยาศัยสอนนักเรียนแพทย์นะครับมีทั้งปีเขาก็รวมครูใหญ่ทีก็ให้เจ้าผู้ใหญ่เนี่ยมาทำแล้วก็มีพระราชทานเพลิงให้นะครับเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีในการยึดถือตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีนะครับยากนี้มีจนสนใจขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดใดก็ใหญ่ไม่เท่ากับฝาโลงครับ
1: คุณหมอคะเทพถ้าผ่าหลังนี่จะใช้เวลานานไหมกว่าจะ
0: กูก็ถามหมอที่เขาผ่าสิครับผมว่าไม่น่าเกิน
1: ต้องถามหมอที่เขาผ่า
0: มันซับซ้อนขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้เขาผ่าได้แสดงว่ามันเป็นไม่มากนะครับนะครับแสดงว่าเป็นไม่มากนะครับ
1: แต่คำดูเนี่ยรู้สึกมันคดข้อมันปูดมาแล้วข้อหลังนะ
0: แค่ก็เสริมหน่อยมันก็จบแล้วแสดงว่าอายุ70กว่ายังพอผ่าได้เพราะคุณไม่อ้วนจนเกินไปถ้าลดอีกหน่อยก็ดีถ้าลดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะลดอีกสัก 4-5 กิโลนะครับแล้วมันจะผ่าง่ายขึ้นทำให้การกดทับของหมอนรองกระดูกเนี่ยมันต่ำลงกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนด้วยครับนะแสดงว่าหมอเขาดูแล้วว่าก่อนจะพูดนี้เขาต้องประชุมกันก่อนนะครับแล้วก็ขอความเห็นจากหมอดมยาถ้ามีเบาหวานก็ต้องหมอทางด้านเอนโดครินแกรนนะครับถ้าเบาหวานขึ้นลงๆเนี่ยก็ต้องหมอทางด้านเอนโดครินแล้วก็เตรียมอินซูลินไว้คอยใช้นะครับ
1: คุณหมอคะที่อยู่ได้นี่เพราะมันไม่ปวดนะคะ
0: กินแปะกล้วยใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: ทำไมผมไม่รู้ฟังเสียงคนกินกันทุกคนนะครับแปะกล้วยกล่องสีเขียวเนี่ยมันลดอาการอักเสบแล้วก็อาการปวดแต่อาการ
1: ไม่ปวดนะขาก็ไม่ปวดหลังก็ไม่ปวดนะคะ
0: ไอตอนทำตอนไม่ปวดเนี่ยมันดีนะครับดีกว่าปล่อยให้ปวดจนยากที่จะทำนะครับเน้นปวดเลยเพราะว่ามันคดแต่มันจะไม่โค้งนะครับใส่เสื้อกระชับเอวมันก็แก้ได้ในระดับหนึ่งนะครับทีนี้การทำ MRI เนี่ยมันจะบนล่างซ้ายขวาบอกเขาจะรู้หมดนะครับว่าควรจะทำยังไงนะครับรีบทำซะนะครับนะอย่าไปเชื่อ
1: แล้วอยู่คนเดียวอะค่ะ
0: กูก็ถามหมอสิครับมันอยู่โรงพยาบาลไม่กี่วันแล้วผ่าอย่างเงี้ยมันง่ายจะตายไหมนั่งไม่เกิน3วันก็ไปอยู่โรงพยาบาลสัก3วันแล้วกลับมาก็พอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแล้วลูกเต้าไปไหนหมด
1: เขาทำงานหมดอะ
0: ทำงานอะไร
1: เขาเป็นสจ๊วตอยู่สายการบินไทย
0: โอ้โหผู้หญิงผู้ชาย
1: ผู้ชายค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เงินเดือนเป็นแสนเนี่ยเขาให้แม่เดือนละ 5,000 ใช่ไหม ผมบาทเดียวก็ไม่ได้กูให้กูบาทเดียวมันก็ไม่ให้เอาแต่เลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวเราก็ไม่เคยกินเท่าไหร
1: ่คุณพ่อรวยแล้วเนี่ย
0: คุณโถเอ้ยแบกกล้วยกล่องหนึ่ง260บาทคุณบริจาคให้แก่ผมหน่อยเถอะใช่ไหมฮะสั่งกับอาจารย์
1: คุณหมอมานานตั้งแต่เริงราตรี
0: เริงราตรีนะครับมันคืออย่างนี้นะคุณจะพูดเลยใช่ไหมเพราะก็เราไม่ใช้เนี่ยกินก็ไม่กินจะเรียกอะไรวะใช่ไหมแม่จะบอกว่ารวยอีกโถเอ้ยถ้าผมโฆษณาเก่งๆสิโอ้กินแปะกล้วยเถอะกินก็ไปเถอะกินก็ไปมันกระดูกทับเส้นคุณต้องทำอะไรกินแปะกล้วยหายทุกโรคไอ้คนโกหกมันรวยครับใช่ไหม ทำไมเอฟแล้วผมได้อะไรขึ้นมานอกจากว่าคนไข้หายจากเบาหวานเนี่ยผมก็ชื่นใจแล้วใช่ไหม
1: ได้บุญนะคะคุณหมอ
0: เออมันได้บุญแต่ว่ามันท้องมันหิวอะ
1: แหมไม่ถึงขนาดนั้นนะคุณหมอรวยระดับต้นละ
0: เออใช่ไหมใช่ไหมถ้าเราโกหกสิเออยานี้ปลูกเสกแล้วหายทุกโรคเว้ยขนาดพูดอย่างเงี้ยยอมสมองคนเนี่ยกินทุกวันกินเข้าไปเถอะหายทุกโรคเลยไม่ต้องเป็นยาปลูกเสกแล้วโอ้ยแม่ฮิปโปเครติกก็เป็นบิดาการแพทย์ไทยเขายังให้หลักการไว้มันยังไม่ตั้งแต่สมัยพุทธหลังพุทธเจ้าหน่อยหนึ่งแล้วอีกวงการนึงคืออัตโตปาจีครับโดยศาสตราจารย์ดร.อุซึมิแห่งญี่ปุ่นเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลนะครับว่าการอดเนี่ยนะฮะสัก16ชั่วโมงอะขึ้นไปนะครับหรือถ้าออกกำลังกายด้วยก็เหลือ12ชั่วโมงนะครับมันเกิดกระบวนการสร้างพลังงาน ATP เอาเซลล์ที่ป่วยเนี่ยเอามาเป็นกินก็เรียกว่าออโตฟาจีออโตบากินกินตัวเองนะครับออโตฟาจีกินกินเซลล์ของตัวเองกลายเป็นเซลล์ซุปเปอร์แมนกลายเป็นซุปเปอร์แมนใช่ไหมรักษาโรคทั้งพาร์กินสันอัลไซเมอร์รักษาโรคมะเร็งรักษาโรคเบาหวานแต่ไม่มีใครพูดในโรงพยาบาลหรอกครับเพราะมันเสียเวลาตามจริงไม่เสียเวลาแค่เห็นผมพูดใช้เวลา15วินาทีนั่นเองใช่ไหมนี่ยังบอกว่ารวยผมของขึ้นเลยนะเนี่ยแปะกล้วยกล่องหนึ่ง200กว่าบาทเออแล้วยังบอกว่าตามโรงพยาบาลยังบอกว่าเหมือนกับแปะกล้วยกล่องสีเขียวเหมือนกันได้ยังไงไม่เหมือน
1: อ๋อโรงพยาบาลกระจาย
0: เออกระจายด้วยแม่หลังจากด่ามานานนะโรงเรียนแพทย์ด้วยเออก็แนะนำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อนุวัตรลิมสุวรรณคุณรู้ประวัติแล้วคุณจะหนาวอะใช่ไหมแล้วรายการนี้มีศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังพิจาราปริญญาเอกจากญี่ปุ่นอิเล็กตรอนไมโครสโคปกระจอกที่ไหนนะมีบอร์ดผมไปดูข้างฝาเนี่ยโอ้โหมันจะเอามาทำรู้ที่บ้านแล้วบอร์ดเยอะเหลือเกินนะเป็น10บอร์ดนะอ่านไม่ไหวหรอกตอนแรกผมก็ไปถ่ายเฮ้ยเดี๋ยวกล้องมันจะมีปัญหามันเยอะเหลือเกินเต็มเอาไปทำเป็นวอลเปเปอร์ที่บ้านก็ดีนะครับเยอะไปหมดเราชอบร้องเพลงเอามันได้ตังค์ที่ไหนอ่ะจัดคอนเสิร์ตที่หนึ่งขาดทุนเป็นแสนอ่ะใช่ไหมแม้กระทั่งทำเพลงก็ขาดทุนเอาตีซะเป็นละแผดเป็นละแสนยังถูกไปถ้าคิดค่าแรงด้วยค่าอะไรด้วยเพลงต้องไม่ต่ำกว่า500,000ครับทำเพื่อใครล่ะไม่ได้ตังค์หรอกครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งหมอปวดแล้วก็โอ้โหธรรมะธรรมโมในชวนผมไปบวชเรื่อยเลยจะไปไอ้เกียงมึงบวชด้วยบวชนะไอ้เกียงบวชนะก็มันก็ไม่เก่งกว่าเราหรอกเรียนเตรียมก็ห้องเดียวกันนะครับนะเราเรียนเตรียมคะแนนบวกลบแค่2คะแนนนั่นเองแต่ละห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา
1: ถ้าคุณมาบวชนะก็ไม่มีคนทำยาขายนะ
0: ไม่ได้ก็ถูกก็คุณจะไปยึดถือสิคุณต้องเชื่อในแพทย์แผนปัจจุบันนะครับที่อยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยและคุณต้องเชื่อตัวเองว่า 1. การทำ IF ไม่จำเป็นต้องทำทุกวันการรู้จักการกินอาหารที่ทำให้ไม่ตายนะครับการเชื่อผล MRI CT ถ้าคุณไม่เชื่อโรงพยาบาลนี้คุณก็ไปปรึกษาหมออีกคนหนึ่งนะครับก็ได้นะครับอ้าวขอบคุณมากครับคุณต้องผ่านนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564563562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี่ยงต้องกินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชอบกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะใครที่นอนดึกนอนไม่หลับนอนหลับๆตื่นๆเรื้อรังมานานๆเนี่ยนะคะเราควรที่จะต้องปรับพฤติกรรมอย่าไปใช้ยาเองนะคะบางคนนอนใช้ยานอนหลับเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะไม่ได้รับการฟื้นฟูดูแลเราควรปรึกษาแพทย์ไปพบไปตรวจเช็คร่างกายแล้วมีอาการของโรคประจำตัวเรื้อรังมีโรคจะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะคะถ้าจะปรึกษาเบื้องต้นนะคะกับทางทีมแพทย์ท่านโทรเข้าสายได้เลยในช่วงที่ท่านไปโรงพยาบาลลำบากคนในครอบครัวตัวท่านเองมีภาวะการเจ็บป่วยเนี่ยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่จะปรึกษากับทีมของรายการสุขภาพเสียงเพลงคือเบอร์0813346666ซึ่งเรามีออกอากาศนะคะจะเป็น 89.0 เมกะเฮิรตซ์คลื่นนี้จะเป็นแม่ข่ายลิงก์สัญญาณออกอากาศพร้อมกับ 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio ต้องการแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สำหรับคนรักสุขภาพกาแฟที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุคนที่เป็นเบาหวานดื่มได้และมีไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสำหรับใครที่ต้องการลดพุงลดโรควันนี้สั่งซื้อที่0625100560-569ค่ะจะให้ฟังโลกแห่งจินตนาการนะคะเสียงของน้องเดียวสุวรรณแว่นทองนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะคะจากน้องนัทเดี๋ยวนี้เขาชื่อนัทอะไรไม่ทองคำเนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วเนาะเอาฟังกันค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081 334 6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: หนึ่งซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะช่วงนี้อากาศแปรปรวนอย่างมากนะคะแล้วก็เริ่มมีความวิตกกังวลถ้ามีการฝนตกลมแรงเนี่ยมันจะหลอนเลยน้ำจะท่วมหรือเปล่าส่วนมากเนี่ยใครที่อยู่ในที่ราบต่ำเนี่ยก็จะวิตกกังวลแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าจะเป็นฝนตกต้องตามฤดูกาลแหละนะคะเมื่อเช้าแถวดอนเมืองที่อยู่เนี่ยก็ตกหนักลมแรงมากแต่ก็ตกแป๊บเดียวแล้วก็พอฝนหายเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยไม่เกินสัก2ชั่วโมงน้ำมันก็จะแห้งไปขับรถได้เหมือนเดิมนะคะแต่ช่วงฝนตกมันก็จะมีน้ำที่รอการระบายเราก็ต้องให้เวลาของเจ้าหน้าที่เขาบ้างคนก็เหน็ดเหนื่อยมากนะคะในช่วงนี้เนี่ยแล้วสุขภาพเราเนี่ยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงคนที่มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้หอบหืดหรือว่าไอเรื้อรังเนี่ยคนที่เป็นหลายๆสัปดาห์เนี่ยนะคะบางคนอาจจะไอจากการเป็นไข้หวัดธรรมดาแล้วก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าไออยู่เรื่อยๆตื่นมาก็ไอกลางคืนก็ไอผ่านไปหลายวันหลายสัปดาห์แล้วเนี่ยก็ยังไม่หายเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูว่าเรามีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้กดไหลย้อนหอบหืดหรือว่ามีปัญหาหลอดลมอักเสบการติดเชื้อเนี่ยนะคะหรือคนที่เป็นโรคปอดถ้าเรามีเสมหะปนเลือดเนี่ยนะคะหรือน้ำหนักลดไข้เรื้อรังไอขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะอยู่เฉยๆต้องไปตรวจโดยเฉพาะคนสูบบุหรี่มานานๆเนี่ยนะคะเราอย่าปล่อยผ่านไปบางทีการหายใจแล้วเรามีเสียงวีดแน่นหน้าอกก็จะทำให้เราหายใจติดขัดนะคะอย่างโรคหลอดลมอุดกั้นบางชนิดหรือคนที่เป็นหอบหืดเนี่ยนะคะมันจะทำให้ระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันตีบมันแคบลงมันก็จะทำหายใจไม่สะดวกบางคนอาจจะหายใจไม่สุดเงี้ยนะคะก็ควรที่จะไปตรวจร่างกายนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องหอบเหนื่อยเฉียบพลันเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยมีปากมีปลายมือเขียวไอเป็นเลือดมีการซึมสับสนเนี่ยปัญหาของออกซิเจนที่มันต่ำลงหรือว่าเหนื่อยเนี่ยมากเกินไปเนี่ยนะคะการที่เรามีอายุมากขึ้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มันอาจจะมีปัญหาการที่เกิดจากภายในร่างกายเราการตรวจเช็คร่างกายจึงสำคัญนะคะในการที่เราจะได้ดูแลสุขภาพเราได้ทันท่วงทีแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจเนี่ยไอเรื้อรังเป็นโรคผิวหนังผดผื่นคันเนี่ยนะคะท่านจะปรึกษาไปที่นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนะคะเป็นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านมาตอบปัญหาสุขภาพในทุกวันพฤหัสตั้งแต่9โมงจนถึงบ่าย3โมงนะคะทางรายการของสุขภาพกับเสียงเพลงมีทีมแพทย์หลายแขนงนะคะที่ให้คำแนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยถ้าสามารถเข้าสายนะคะที่0813346666ส่วนท่านที่จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาดูแลซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงดื่มกาแฟที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมเป็นเบาหวานดื่มได้ไม่มีน้ำตาลผสมเขาใช้สารจากธรรมชาติจากสุขรสเยาว์หวานการดื่มกาแฟแปะกล้วยจึงรสชาติยังกลมกล่อมนะคะกล่องนึงมี15ซอง260บาทส่วนไวเฮิร์บเนี่ยเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลคนเป็นเบาหวานคนที่สะสมไขมันเพิ่มการเผาผลาญนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยน้ำหนักตัวจะได้ลดลงต้องควบคุมอาหารปริมาณของไขมันในเลือดเนี่ยมันก็จะได้ต่ำลงนะคะร่วมกับการออกกำลังกายหลังอาหารเดินก่อน 10-15 นาทีอย่านอนทันทีนะคะแล้วเสริมด้วยไวเฮิร์บจะทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยค่อยๆลดลงท่านทำอย่างมีวินัยสม่ำเสมอจะได้ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตนะคะวันนี้จะสั่งซื้อค่ะ10เบอร์10คู่สายคือ062-5100-560-569ให้ฟังรังรักในจินตนาการนะคะเสียงของทูนทองใจแล้วก็มาฟังก้านแก้วสุพรรณค่ะแอบมองจำใจจากเสียงของพรพิรมค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะรายการที่อยู่กับคุณฟังกันในยามดึกยามค่ำคืนเนี่ยนะคะยามเหงาเราคือเพื่อนเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคนเราเนี่ยมันจะมีทั้งความง่วงความเหงาอ่อนเพลียนะคะบางท่านพักผ่อนมาไม่พอเนี่ยแล้วจึงต้องทำงานในภาคกลางคืนยังมีหลายอาชีพนะคะที่ต้องใช้แรงในการทำงานเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาเนี่ยนะคะจากการตรากตรำทำงานหนักหรือวิตกกังวลนอนไม่หลับมาเนี่ยนะคะต้องแบ่งเวลาในการให้ร่างกายได้กลับไปพักผ่อนอย่าไปรู้สึกว่าเราดื้อดึงจนร่างกายเราเนี่ยไม่ไหวนะคะเมื่อเจ็บป่วยเนี่ยนะคะมันเกิดรุนแรงมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ร่างกายเรามีโรครุมเร้ามันก็ง่ายขึ้นเราจึงต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่แข็งแรงกับการพักผ่อนนอนให้พอนะคะการอยู่ในอารมณ์ที่แจ่มใสอาหารการกินก็ต้องดูในปริมาณที่เหมาะสมไม่กินเยอะไม่กินจุกจิกกินน้อยตายยากกินมากตายเร็วนี่จำอาจารย์เกียงศักดิ์มาท่านพูดอยู่ทุกวันท่านย้ำมา50ปีแล้วนะคะว่าเรื่องอาหารการกินนี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งโรคที่ตามมาจากการที่เราขาดความระมัดระวังขาดความรู้ความเข้าใจไม่ได้เอาใจใส่ตัวเองแต่วันนี้เนี่ยเรามีทีมแพทย์นะคะที่ให้คำแนะนำเรื่องของปัญหาสุขภาพซึ่งมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์มีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิรานะคะนาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทราภักดีซึ่งท่านมาตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพและเสาร์อาทิตย์ก็มีคุณพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดานะคะมาตอบปัญหาด้วยแล้ววิ่งมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเนี่ยยามเย็นๆก็ออกกำลังกายกับคุณสุจิลาซึ่งเรามีทั้ง 89.0 นะคะคลื่นที่ท่านรับฟังได้ 91.5กองทัพไทย101แล้วก็ในเครือข่ายของ KCS Radio รวมทั้งระบบ AM หลายคลื่นหลายสถานีนะคะมีช่วงตอบปัญหาสุขภาพท่านฟังได้รับสาระความรู้ดีๆนำไปปฏิบัติดูแลตัวเองได้จะเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร0813346666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์มาดูแลสุขภาพให้แข็งแรงดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะเป็นกาแฟสายพันธุ์ดีที่นิยมดื่มกันทั่วโลกคือกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้ามีวิตามิน B6 B12 มีอินูลินมีแคลเซียมไอทริโอเนตแล้วมีแปะกล้วยผสมด้วยนะคะต้องการที่อยากจะสั่งซื้อไวน์เฮิร์บไปลดน้ำตาลในเลือดถ้าซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราทำ IF ให้ฟรีสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะมาฟังคุณแม่สมศรีม่วงสอนเขียว93และยังแจ๋วนะร้องเพลงยังแจ่มอยู่เลยเนาะเสียงครวญจากเกาหลีค่ะแล้วฟังเบนจามินรักแท้จากหนุ่มไทย

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ้งกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จภัณฑ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลค่ะฮ
0: ั
1: ลโหลค่ะ
0: อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: อยู่สุพรรณค่ะ
0: โอ้สุเป็นไง
1: ค่ะจะสอบถามอาจารย์เนี่ยโอ้โหโทรศัพท์แรงมันจะค่อยมันอยู่ใกล้ถนนด้วยคือมีพี่น้องกันเนี่ยเขาผ่าตัดปั๊มลูกหมากมาแล้วก็เห็นฉันกินแล้วฉันก็สั่งมาพี่น้องกินกันเยอะแล้ว
0: ไปกล้วย
1: แล้วก็ทีนี้เขาเป็นเขาผ่าปั๊มลูกหมากแล้วแต่อาการเขาก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ขาเขาอ่อนแรงแล้วเมื่อเช้าเขามาถามฉันบอกว่าให้เขากินกาแฟมันถูกต้องไหมอาจารย์
0: ให้กินแปะกล้วยฮะให้กินแปะกล้วยแทนฮะกินแปะกล้วยกล่อง
1: กินแปะกล้วยแทนเหรอ
0: ใช่เช้า4:40ครับ
1: โอ้ส่วนกาแฟฉันเห็นบัวชัวว่าผู้ชายกินต่อมลูกหมาอะไรฉันก็เลยแนะนำเขากินกาแฟไปอ๋อต้องเป็นแปะกล้วยใช่ไหม
0: ต้องก
1: ิน
0: แปะกล้วยฮะต้องกินแปะกล้วยฮะเช้า4 เม็ดเย็น4 เม็ดนะครับทำให้หลอดเลือดท่อเลือดเนี่ยเขามีเบาหวานความดันไขมันสูงไห
1: มเบาหวานไม่มีนะเขามีความดันแล้วที่เขามาหาฉันไงแล้วตาฉันเนี่ยพี่น้องฉันกินเขากินกาแฟใช่ไหมคะสั่งมาให้เขา4 ชุดแล้วเขาเดินได้เขาไม่หน้ามืดผิวพรรณเขาดีขึ้นอาจารย์แล้วเขาเห็นไงเขาบอกมาหาฉันเมื่อเช้านี้เขาบอกขากูอ่อนแรงทำไงดีฉันก็เลยเดี๋ยวจะถามอาจารย์ที่ว่าจะกินกาแฟดีหรือแปะกล้วย
0: กินคู่กับกินแปะกล้วยก็ได้กินกาแฟก็สูงกาแฟครับนะส่วนแปะกล้วยมันมีความเข้มข้นมันสูงกว่านะครับนะกินแปะกล้วยเช้า4:40นะครับแล้ว4 ที่โทรมารายงานนะครับกองที่เขียวนะฮะ
1: เมื่อเช้านี่เลยบอกเขาไปเขาเลยเอาเบอร์โทรอะไรไปหมดแล้วฉันให้ตัวอย่างไปหมดเลย
0: เ
1: ขาบอกแล้วกูจะกินอะไรดีฉันได้ให้ทั้งแปะกล้วยไปด้วยเขาบอกอันนี้แปะกินแล้วมันได้ผล
0: มันได้ผลฮะมันได้ผลนะฮะเพราะว่ามันช่วยไขหลอดเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงหายอาการเป๋ไปเป๋มามันก็ดีขึ้นครับนะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วตอนนั้นที่ฉันเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์คงจำฉันไม่ได้ละมั้งที่ว่าฉันเอามาแล้วเขาไม่กินนะเขาว่าหาว่าอย่างงั้นอย่างนี้แต่ตอนนี้เขากินนะไปหาหมอ2 ครั้งแล้วเกรดเลือดดีมากหมอยกมือยกนิ้วไว้เลย
0: คนเขาไม่เชื่อหรอกว่าราคาขนาดนี้มันดีขนาดนี้แปะกล้วยเนี่ย
1: เขาตอนแรกเขาไม่เชื่อไง
0: เ
1: ขาบอกไม่กินจะสั่งมาทำไมแล้วฉันก็เลยถามอาจารย์ว่าฉันไม่มีต่อมลูกหมากเนี่ยฉันจะกินได้ไหมฉันเลยเอามากินไงแล้วตอนนี้เขาเชื่อแล้วเขากินไป3 ชุดอาจารย
0: ์สายตาก็ดีขึ้นสังเกตดูทีครับ
1: แล้วหมอไปหาหมอมาหมอชมอ่ะล
0: ู
1: กเขาเป็นอะไรมะเร็งต่อมลูกหมากเริ่มอาการใช่ไหมคะหมอ
0: มะเร็งก็ดีขึ้นเพราะมัน
1: เริ่มอาการ
0: เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ใช่
1: เขาอายุ80 กว่าแล้วก็เลยบอกว่าไม่ต้องผ่าตัดหรอกเดี๋ยวจะหาอะไรให้กิน
0: คืออย่างนี้นะเดี๋ยวพูดก่อนนะครับมันเป็นมะเร็งมันเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระตัวแปะกล้วยเนี่ยมันจะฆ่าอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดมะเร็งหรือเป็นมะเร็งแล้วก็ตามมันทำให้มะเร็งมันดีขึ้นนะครับอาการปวดมันก็ทุเลาจริงหรือเปล่ากินแปะกล้วยเนี่ย
1: ค่ะ
0: อาการปวดก็ทุเลานะฮะ
1: แล้วพอเขาไปหาหมออีกครั้งอาจารย์โอ้โหหมอเขาชมใหญ่เลยตาเขา88แล้วนะตาไปกินอะไรมาเลือดทำไมเป็นอย่างนี้ตอนแรกเขาจะเจาะเนื้อร้ายไปใช่ไหมอาจารย์แล้วก็บอกเขาปรึกษาญาติฉันก็บอกว่าอายุป่านนี้แล้วอยู่ตามสภาพอายุไปเหอะผ่าตัดมันก็ทรมาน
0: ไม่ใช่มันกินแปะกล้วยมันต่างกันครับ
1: กลับมาบังคับไปกินกาแฟกับแปะกล้วยไปหาหมอชมยกนิ้วว่ากินอะไรมาลุงไม่มีเชื้อแล้วแล้วเขาก็ไม่ให้ยาตัวนั้นแล้ว
0: ให้ยาเคมีบำบัดใช่ไหมล่ะยามุ่งเป้าใช่ไหม
1: กินไป2-3 ชุดอาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่มีเชื้อเลย
0: กินแล้วแพ้ง่ายด้วย
1: คงจะอยู่ได้อีกนานน่ะ
0: อยู่ได้ถึง100 ปีนะ
1: ดีใจให้เขากินแล้วเขากินถูกดีใจมากเลยอาจารย
0: ์
1: แล้วทีนี้เจ้าเนี้ยเขาขาอ่อนแรงเขาไปผ่าตัดต่อมลูกหมากมา
0: เม
1: ื่อเช้านี้เขาบอกเฮ้ยมึงกินอะไรมาผิวพรรณมึงทำไมมึงแข็งแรงไปได้ป๊อปป๊อป
0: แปะกล้วย
1: เขาบอกก็กินอันนี้แหละกินแปะกล้วยไป4 ชุดแล้วเขาบอกเขางี
0: ้
1: แล้วเขาก็เลยมาดูตัวอย่างแต่ทีนี้อาการของเขาเนี่ยฉันจะให้เขากินอะไรดีฉันแนะนำเขากาแฟไปจาน
0: ก็ใครฮะใคร
1: ต้องเป็นแปะกล้วยใช่ไหมคะ
0: เป็นแปะกล้วยจะกินกาแฟร่วมด้วยก็ไม่มีปัญหาแต่ต้องเอาแปะกล้วยเป็นหลักฮะ
1: เหร หรอ
0: แบบกล้วยตราไปกินก่อนที่กินเป็นหลัก
1: เออแต่ฉันอ่ะเช้ากาแฟก่อนนอนแบบกล้วยฉันกินนี่ประจำไงอาจารย
0: ์ก็ได้ก็ได้ครับก็ได้มีปัญหา
1: เออแล้วฉันไปได้ไม่หูตาหมอนัดทำตาอีกข้างฉันว่าจะไม่ไปหรอกเพราะมัน
0: เฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไงเป็นต้อกระจกหรือเปล่าครับ
1: เออ
0: เราพอเห็นยังมัวมัวอยู่ไหมฮะ
1: ไม่มัวแล้วเริ่มเห็นชัดหมด
0: ก็ให้มันมัวก่อน
1: กินไปสี่ชุดเออสี่ชุดแล้วแปะกล้วยล้วนๆนะ
0: อืมเพราะมันซ่อม
1: ตาดีขึ้น สุขภาพดีขึ้นผิวดีขึ้นอาจารย์อันนี้คือเรื่องจริงนะ
0: อืมก็ดีแล้วนะครับ
1: แล้วเขาเห็นจ้ะ
0: เขาก็เรื่องจริงก็ดีแล้วครับเนาะ
1: เอออุ้ยไปทำตามาข้างนึงเป็นต้อหินกับต้อกระจกมันปิดมิดไปเลยอาจารย์ทีนี้หมอบอกว่าเนี่ยป้าเนี่ยตาจะบอดใน24ชั่วโมงนะไปถึงหมอส่งทำเลยหมอเจาะเลือดบอกป้าทำไมเขตเลือดป้าดีจังกินไปแปะกล้วยไปสองชุดก่อนไงจัน
0: ถ้าเพื่อนมันปกติครับ
1: เขาบอกต้อหินเขาจะไม่ผ่าแต่เขาผ่าให้ฉันแล้วก็ชัดด้วยหายดีด้วย
0: เขาเอาเป็นต้อหินความดันแสดงว่าความดันตามันลดนะฮะ
1: เออโอ้ยมันอยู่ใกล้ถนนอาจารย์ได้ยินฉันไหมเนี่ย
0: ได้ยินชัดเลยครับ
1: เออค่ะคือทีนี้พอเขาเห็นเขาก็มาถามไงแนะนำให้เขากินกันไปฉันก็แนะนำผิดแนะนำถูกให้กินกาแฟมั่งแปะกล้วยมั่งมั่วเลยทีนี้คนที่มาหาเมื่อเช้าเนี่ยเขาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงอาจารย์ว่าเขาต้องกินแปะกล้วยใช่ไหม
0: กินเช้า4 เย็น 4ครับ
1: จ้าเดี๋ยวจะบอกเขา
0: ครับครับ
1: เออปรึกษาอาจารย์แค่นี้แหละ
0: ครับ
1: โทรตั้งแต่เช้าแล้วสายไม่ว่าง
0: แม่ยกจะเยอะ
1: ใจนะจันฮะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: เออดู
0: สิเอามาจากสุพรรณบุรีต้องเปิดเพลงสุพรรณซะหน่อยนะครับนะหนุ่มสุพรรณฟันบ้านนะครับแอคคาราบาวก็คนสุพรรณเนาะสระบนสวัสดิ์เจริญก็คนสุพรรณโอ้ยเก่งๆทั้งนั้นนะครับเนาะเนี่ยหนุ่มสุพรรณลองฟังเพลงดีครับเอาอีกรายนะครับเนาะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: เอออยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: ลำปางครับ
0: ลำปางนะเป็นไงคนลำปางอ๋อเพื่อนผมนี่ในแพทย์เดี๋ยวมนูหมอมนูอยู่ในตลาดนั่นแหละเพื่อนผมนะครับ
2: คร
0: ับ ไปเขาเป็นหมอสูอ่ะเฮ้ยมนูฟังอยู่ไว้คิดถึงไว้เออ คิดถึงอ่ะโอ้ยเวลาไปเขาพาผมไปเลี้ยงหน้าดูเลยเก่งจังจริงๆเขาหยุดร้านเลยพาไปเลี้ยงขอบคุณมากมากรุงเทพเมื่อไหร่แล้วก็ไม่ต้องไปเช่าโรงแรมนะครับเรามีที่พักให้นะครับนะเราไม่ต้องใช้เงินด้วยนะครับนะเป็นไงครับตอนนี
2: ้คุณหมอครับครับผมอยากมีเรื่องปรึกษาครับ
0: ครับเชิญเลยครับ
2: พอดีผมเป็นโรคไตนะครับเป็นโรคเบาหวานความดันนะครับเกา
0: ต์แล้วมีตอนนี้แล้วโอเคฮะแล้วอายุเท่าไหร่ครับตัวนี
2: ้47ครับ
0: น้ำหนักส่วนสูงแล้วครับ
2: น้ำหนัก68ครับ
0: สูงเท่าไหร่ครับ
2: ส่วนสูงผม100

0: ตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่10ครับการ
1: ทํางานตายแล้ว
0: ครับ
1: มันต้องเตรียมทําเส้นแล้วตอนนี้เดี๋ยวยังสักเลียดยังไม่ต้องทําใจเย็นๆนะครับหมอบอกว่าไม่มียารักษามันไม่ใช่ครับคุณต้องรู้จักว่าค่าไตไวเรื้อรังแบ่งออกเป็น5ระยะระยะสุดท้ายนี่ต่ำกว่า15นะครับ
0: คร
1: ับ และที่4ต่ำกว่า30และที่3ต่ำกว่า60
0: คร
1: ับ และที่2 60ถึง80และสุดท้าย80ระยะที่1เกิน80ขึ้นไปคุณต้องดูมีค่าตัวเลขค่าครีแอตินินเท่าไหร่คุณ7หรือ8หรือซ้ำไปนะค่าครีแอตินินเท่าไหร่ครับ
0: ค่าเป็นอะไรนะน้ำตาลหรือว่าไงฮะ
1: ค่าไตฮะค่าไตขึ้นต้นด้วยตัว4ครับ
0: โอ้ผมไม่มีใบตรวจสุขภาพไม่มีใบตรวจเลือด
1: เอาละเราประเมินได้ที่ค่าเบาหวานเนี่ยคุณฉีดอินซูลินได้กินยาอยู่ครับ
0: ผมกินยาครับล่าสุดนี้น้ำตาลผมก็สูงด้วยครับ
1: สูงเกิน200
0: ครับประมาณ200 210ครับ
1: ทำไมผมรู้อ่ะคุณดูผมดูจากค่าไตของคุณเนี่ยถ้าคุณไม่ลดน้ำตาลคุณต้องฟอกไต
0: ผมแทบไม่กินเลยตอนนี้หมอให้ผมเตรียมให้ผมไปดูวิดีโอละแต่ผมยังไม่ได้ดูเลย
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก
0: ่
1: อน
0: ไม่มีกำลังใจเลย
1: ไม่ใช่คุณฟังผมก่อนนะครับเวลามันน้อยนะครับนะ
0: คร
1: ับในเวลามันน้อยเนี่ยโรคไตพวกนี้มันเกิดจากหลอดเลือดน้ำเลือดเกิดจากอาหารที่คุณกินทั้งนั้นนะครับเกิดจากพฤติกรรมไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะครับการแก้ไขโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมเอ้าค่าน้ำตาลคุณสูงมากนะครับดูจากการกินยากินยาเบาหวานเนี่ยกี่เม็ดครับต่อวัน
0: ยาเบาหวานช่วงตอนนี้ผมหมอปรับให้ผมเป็น2เม็ดเลยครับ
1: เมื่อก่อนฉีดอินซูลินหรือเปล่า
0: ไม่ได้นานแล้วครับฉีดครับแล้วหมอให้หยุดครับ
1: เอาละคุณต้องลดน้ำหนักลดน้ำตาลนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ค่าไขมันแล้วครับค่า LDL ไตรกลีเซอไรด์ HDL
0: โอ้คุณหมอเขาไม่ได้บอก
1: กินยาไขมันกี่เม็ดยาอะไร
0: ไขมัน1เม็ดครับ
1: กี่มิลลิกรัมไม่รู้ใช่ไหมฮะ
0: ไม่มั่นใจครับ
1: เอาแล้วนะ
0: ครับ
1: มี2ข้อข้อที่1คุณต้องลดน้ำหนัก
0: ครับผม
1: ข้อที่2คืออะไรรู้ไหมคุณไปดูข้อที่1ใหม่นะครับน้ำหนักคุณเกินไปส่วนสูงผู้ชายลบด้วย100คุณสูงเท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ100เกือบ160อ่ะครับ
1: ตี160น้ำหนักคุณเท่าไหร่ครับ
0: ของผมตอนนี้เหลือ78เมื่อก่อนผม84เลยครับ
1: ต้องลดให้เหลือ60ไม่เกินสูง160คุณต้องลดอีก10กว่ากิโลนะครับถ้าคุณไม่อยากฟอกไตเนี่ยคุณต้องมีความรู้เรื่องการอาหารน้ำคุณต้องกินอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำคุณเปิด
0: เช่น
1: คุณเปิดใน Google ดูก็ได้ครับอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำนะครับ
0: โพแทสเซียมต่ำครับผม
1: คือโพแทสเซียมมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการฟอกไตนะครับคุณไม่อยากฟอกคุณอย่าไปเครียดนะฮะความเครียดทำให้คุณต้องฟอกไตครับคุณต้องนอน
0: ให
1: ้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดมันจะหมอบอกว่าไม่มียารักษาไม่จริงหรอกครับคุณจะไปเชื่อถ้าคุณลดน้ำหนักนะถ้าผู้ฟังไว้นะครับ
0: คร
1: ับ ขอเวลา4เดือนนะครับเขาไม่ต้องมีอยู่รายนึงมาจากอเมริกาเอาเงินมา3ล้านเพื่อมารักษาฟอกไตบ้านไปซื้อคอนโดอยู่เลยบางกะปิไปหน่อยนึงเขาอยู่ชั้น26น้ำหนักเขา100กิโลครับสูง170
0: คร
1: ับ ไตวายเอวันไอค่า eGFR เขาต่ำกว่า10ด้วยซ้ำไปแค่8เท่านั้นเองอะค่าทีทีนิ้งก็สูงอุตลุดค่าน้ำตาล300กว่าอ้วนอย่างกับหมูเนี่ย
0: คร
1: ับ คุณต้องรู้ว่าการลดน้ำหนักเนี่ยยิ่งคนเป็นโรคไตเนี่ยนะฮะคุณกินจนท้องแตกก็ลดได้กินผักอะไรคุณต้องกินผักสลัดที่คุณเป็นโรคไตนะครับคุณเน้นผักเน้นปลาเน้นอะไรต่อมีอะไรนะครับ
0: ครับ
1: พวกผักเนี่ยเลือกผักที่มีโพแทสเซียมต่ำเช่นกระหล่ำปลีผักกาดขาวผักกาดหอมแตงกวาบวบเห็ดหู

0: ถั่วลันเตานะครับเนี่ย
1: ครับผม
0: คุณไปเปิดดูใน Google เป็นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เออแล้วก็ผลไม้เลือกผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำเช่นชมพู่องุ่นแอปเปิ้ลและสับปะรดแต่คุณมีเบาหวานด้วยนะฮะคุณจะกินเฉพาะอย่าไปกินคั้นเป็นอันขาดนะครับมันน้ำตาลมันสูงนะครับกินชมพู่เหมาะที่สุดนะครับแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยเหมาะกว่านะครับสับปะรดและองุ่น
1: ครับ
0: ไม่กินก็ดีแต่กินให้กินน้อยที่สุดนะครับ
1: ครับผม
0: ทีนี
1: ้ครับ
0: ปริมาณโปรตีนก็สำคัญนะครับอย่างผลไม้เนี่ยอย่างไขมันเนี่ยควรเลือกน้ำมันรำข้าวเป็นหลักในการปรุงและใช้น้ำมันไม่ใช้น้ำมันดีกว่านะครับนะแล้วน้ำมันไม่ควรทอดนะครับเพราะ คุณเป็นต้องฟอกไตแล้วนะครับมันภายใน3เดือนเนี่ยถ้าคุณทำ IF อย่างนี้คุณไม่ต้องท่านผู้ฟังไว้นะครับแค่บอกว่าไม่มียารักษาคุณจะต้องฟอกไตคุณตายทั้งเป็นแล้วจริงหรือเปล่าอายุแค่40กว่าแสดงว่าคุณกินทั้งวันทั้งคืนไม่หิวก็กินชอบกินของทอดของหวานชอบกินน้ำอัดลมจริงหรือเปล่า
1: ช่วงก่อนผมชอบกินของทอดนะครับ
0: โอ้ยิ่งแสบใหญ่เลยแสบกว่าน้ำอัดลมอีก
1: แต่ตอนนี้ผมจุด
0: LDL คุณเกิน 200-300 ด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เต็มปีไม่ได้ไขมันแต่น่าเห็นใจคุณไม่รู้คุณไม่เคยฟังรายการนี้เลยใช่ไหมครับคุณเพิ่งมาฟังใช่ไหมครับผมห้ามอุตรุดห้ามแบบเป็นธุรกิจผมไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่ผมต้องการช่วยเหลือประชาชนครับคุณไปทุกแห่งบอกว่าไม่มียารักษาคุณเตรียมฟอกไตจริงหรือเปล่า
1: จริงครับ
0: แต่ผมบอกว่าคุณเตรียมทำเส้นไปก่อนเผื่อมันพลาดนะครับ
1: ครับ
0: ยังมีเวลาแก้ไขนะครับถ้าคุณ
1: หมอนัดครับหมอนัดผม70วันนะครับ
0: ไม่ใช่นัด70วันทำไมนัดนานอย่างนั้นนะ
1: นัดจากวันนี้จากเมื่อวานนะครับผมไปหาหมอเมื่อวานครับ
0: ที่โรงพยาบาลไหนครับ
1: โรงพยาบาลลำปางครับ
0: โอ้เอ้ยไอ้มนูเพื่อนกันไปหาเพื่อนซีบก็ได้หมอมนูอยู่ในตลาดนั่นใครก็รู้จักเขาเป็นหมอสูอยู่นะครับแต่ว่าคุณไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือเปล่าครับ
1: ประจำจังหวัดครับผม
0: เออดีแล้วอยู่ที่นี่ดีกว่าหมอมนูเคยอยู่ที่นี่นะฮะเอาละถ้าเจอหน้าบอกว่าเพื่อนคิดถึงก็แล้วกันนะครับในแพทย์มนูเนี่ยนะครับคืออย่างนี้ถ้าคุณนาทีนี้เป็นนาทีทองนะครับ คุณต้องทำ IF แบบเด็ดขาดอย่างนี้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วหมอให้ยาคุณต้องกินนะครับคุณอย่าพลาดนะครับ
1: ครับกินครับ
0: ตอนนี้คุณต้องคุมอาหารอย่างแรงนะครับมันจะหายได้อยู่ที่นาทีทองเนี่ยนะครับหนึ่งกินผักที่มีโพแทสเซียมต่ำๆนะครับ
1: ครับ
0: ผักใบเสี่ยวองกะลำปลีผักกาดคุณเปิดดูใน Google นะครับนะ
1: ครับผม
0: แล้วไขมันไม่ควรกินของทอดน้ำมันดีที่สุดคือน้ำมันมะกอกนะครับ
1: ครับ
0: แบบพรีเมียมนะครับโปรตีนจากเนื้อปลาไม่ติดมันเนื้อไก่สุนัขออก
1: ครับ
0: ไม่กินหนังนะครับเนื้อหมูสันในและสันนอกที่ตัดไขมันออกตัดขาวๆออกที่เป็นมันๆออกนะครับแล้วก็กินไข่ขาวเพราะว่าไข่แดงมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงนะครับนะ
1: ครับ
0: เนี่ยก็อาหารผู้ป่วยโรคไตควรเน้นโปรตีนผมอยากให้คุณกินโปรตีนจากหมอชำนาญด้วยเพราะว่าเป็นโปรตีนจากเป็นโรคไตนะครับคุณขาดไม่ได้เลยมากเกินไปก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: น้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับ
1: ครับ
0: คุณต้องลดน้ำหนักโดยการออกกำลังกายด้วยนะครับ
1: ครับปกติผมก็วิ่งอยู่แล้ววิ่งแต่ผมไม่ได้วิ่งมานี่นานแล้วครับพอดีมันเจ็บข้อเท้าด้วยประมาณเกือบเดือนกว่าแล้วปกติผมวิ่งวันละประมาณ3โลครับ
0: นั่นแหละครับ
1: ช่วงเช้าครับ
0: คุณเดินก็ได้ครับไม่ต้องวิ่งก็ได้ครับ
1: ครับ
0: เดินก็ได้ครับเดินในน้ำดีที่สุดคุณต้องลดน้ำหนักโดยด่วนที่สุดเลยนะครับ
1: ครับ
0: กินผักสัก 50% ผลไม้20แล้วโปรตีนอีก20โปรตีนจากหมอชำนาญด้วยโปรตีนจากเห็ดมีโพแทสเซียมต่ำนะครับคุณไปศึกษาเองนะครับเรากินแค่2มื้อได้ไหมเออมันเกิดขบวนการอีกขบวนการหนึ่งที่เรียกว่าออโตฟาจีคุณไม่เคยได้ยินจากโรงพยาบาลเลยใช่ไหม
1: คร
0: ับ ขบวนการที่ว่าคุณงดอาหารนานๆเนี่ยระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าเท่านั้นนะครับมันเกิดกระบวนการออโตโฟจีคือการก รีนเซลล์ที่มันป่วยรวมทั้งว่าที่ฟอกไตด้วยนะครับขอเวลาสัก3เดือนนะครับคุณไม่ต้องฟอกไตเลยถ้าคุณลดน้ำหนักได้แล้วเกิดกระบวนการกินอาหาร2มื้อได้ไหมครับ
1: มันหิวอ่ะ
0: หิว
1: ต้องทำยังไงครับ
0: คุณกินหนักโปรตีนฮะกินตับพวกปลาพวกเนื้อก็ได้ครับพวกหมูก็ได้ครับกินหนักโปรตีนมันจะไม่หิวครับกินผักให้กินผลไม้ให้น้อยหน่อย
1: ซาลาเปาแบบนี้ได้ไหมคร
0: ับ อะไรฮะ
1: ซาลาเปา
0: โอ้ยมันมีแป้งอยู่กินซาลาเปาคุณกินเฉพาะไส้ข้างในครับแป้งคุณจะไปกินครับเออ
1: ครับ
0: แต่ระวังการเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปคุณจะมีน้ำเชื่อมถ้ามีน้ำตาลต่ำไปมาคุณต้องกินน้ำเชื่อมด้วยนะครับ
1: ครับ
0: หรือถ้าเกิดมันคืออย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ทำตามเนี่ยต้องเคร่งครัดเรื่องการออกกำลังกายเพื่อลดแอนเนอร์จีโดยการเดินวันละชั่วโมงได้ไหม
1: เดินวันละชั่วโมงจะพยายามครับ
0: คุณต้องเดินครับ
1: วิ่งวันละครึ่งชั่วโมงนะครับได้ครับ
0: การเดิน1ชั่วโมงเท่ากับการวิ่งครึ่งชั่วโมงครับ
1: ครับ
0: เพราะวิ่งมันเบิร์นมากกว่าแต่ว่าในเมื่อคุณปวดเข่า
1: ครับ
0: ต้องเดินคุณอ้วนนะครับคุณเป็นโรคอ้วนด้วยนะครับทำให้ดื้อต่ออินซูลินเนี่ยคุณกินแป้งกินข้าวกินน้ำตาลแทบไม่ได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือยารักษาโรคไตที่บอกทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยมันหายได้โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับนะก็กินสรุปแล้วคุณกินแปะกุ้ยเหมือนเดิมนะครับเช้า4-4แล้วก็กินโปรตีนจากหมูชำนาญขอบคุณมากครับลองโทรไปนะครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะก็ได้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะ เราต้องดูแลตัวเองนะคะอยู่ในที่อากาศดีๆในสถานที่แออัดหรือคนพลุ้งพล่านในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองการสวมหน้ากากไปในที่ชุมชนการดูแลเรื่องของการเดินเหินให้คล่องแคล่วเนี่ยก็หมั่นออกกำลังกายนะคะ อยากจะลดน้ำหนักก็ต้องควบคุมอาหารปริมาณการกินอยากให้หลอดเลือดเราไม่เสื่อมเร็วก็ดูแลด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งและดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อที่0625100560-569ให้ฟังอุทยานดอกไม้สิงห์วงจันทร์ไพโรจน์อุทยานผลไม้จากสุรพลสมบัติเจริญค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081 334 6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะหลายคนที่อยู่ในช่วงที่เราอยากจะควบคุมเรื่องของค่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยนะคะเพราะว่าคนที่กินพวกของหวานนะคะผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยพอเริ่มอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายที่มีความเสื่อมมีน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยภาวะของดื้ออินซูลินคนเป็นเบาหวานค่อนข้างเยอะนะคะบางท่านเนี่ยก็เลือกแล้วนะคะเลิกกินน้ำอัดลมกินกาแฟไม่หวานกินขนมน้อยลงแล้วก็กินข้าวแต่ถ้าเราเหยาะพวกซอสน้ำจิ้มน้ำราดเนี่ยนะคะน้ำสลัดเนี่ยพวกนี้มันจะมีน้ำตาลที่มันแฝงอยู่เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นของหวานได้นะคะบางคนถึงลดน้ำหนักยากการที่เราจะลดพุงลดโรคลดน้ำหนักเนี่ยอย่างในเรื่องของการกินพวกของคาวเนี่ยที่ไม่มีน้ำตาลแต่บางคนใส่ซอสมะเขือเทศไม่เคยเห็นคนที่กินมายองเนสซอสมะเขือเทศในสลัดเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำตาลที่มันเป็นหวานหวานเนี่ยผสมอยู่ด้วยนะคะคนที่ชอบกินไส้กรอกเฟรนช์ฟรายกินน้ำจิ้มน้ำซอสเครื่องปรุงรสที่มีสูตรน้ำตาลเติมเข้าไปเนี่ยนะคะเพื่อทำให้รสชาติมันรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้กินแค่นิดหน่อยจิ้มจิ๊ดๆไม่ใช่เรากินเยอะเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้น้ำตาลเนี่ยมันเพิ่มปริมาณในร่างกายเราได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยบางคนเนี่ยกินเผ็ดจัดกินซอสพริกกินแล้วมันต้องกินให้มันแบบแซ่บมันเยอะอย่างเงี้ยนะคะหรือประเภทที่มีซอสเครื่องปรุงเนี่ยพวกซอสหอยนางรมที่เรานำไปผัดในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันก็จะมีน้ำตาลพอเราหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็อาจจะหลงลืมไปบางคนกินผักแต่ใส่พวกน้ำจิ้มน้ำซอสเยอะพวกเนี้ยคนที่ชอบกินน้ำซุปพวกเนี้ยนะคะก็จะมีเกลือโซเดียมสูงเราต้องดูส่วนผสมด้วยนะคะในอาหารการกินเนี่ยบางคนกินสุกี้แต่กินน้ำจิ้มทีนึงเป็นถ้วยหลายๆถ้วยอย่างเงี้ยนะคะกินผักต้มหม้อนึงแต่เรากินน้ำจิ้มเนี่ยเยอะมากเกินไปมันก็จะมีผลคนเป็นเบาหวานจึงต้องระวังในเรื่องของเครื่องปรุงรสเหล่านี้ด้วยนะคะการเลือกอาหารการกินจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่มีค่าน้ำตาลในเลือดสูงถ้าเป็นเบาหวานแล้วเราปรับพฤติกรรมเบาหวานมันหายได้นะคะฟังท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์หลายท่านเนี่ยได้ฟังต่อเนื่องได้ฟังสม่ำเสมอท่านจะเข้าใจเลยว่าพิษภัยของโรคเรื้อรังที่เกิดจากการอักเสบของไขมันในเซลล์ร่างกายเนี่ยมันจะมีผลแทรกซ้อนมากมายนะคะถ้าเราไม่ปรับพฤติกรรมเสียแต่วันนี้เนี่ยโอกาสหายก็ไม่มีการที่เรารักษากินยาเนี่ยมันแค่คุมในเรื่องของไม่ให้น้ำตาลในเลือดมันสูงขึ้นคนที่ฉีดฮอร์โมนอินซูลินหรือว่าการกินยาเบาหวานอยู่เนี่ยนะคะต้องการจะลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยท่านอยากจะเสริมได้ไวเฮิร์บให้คุณผู้ฟังทานในมื้อถัดไปห่างไปสัก4ชั่วโมงแล้วไปทานไวเฮิร์บในชั่วโมงต่อไปในมื้อต่อไปเพราะว่ามันจะป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำนะคะใครที่ฉีดอินซูลินเนี่ยในกรณีที่ฉีดอินซูลินก็คือไม่สามารถที่จะสร้างอินซูลินจากตับอ่อนได้แล้วเนี่ยนะคะถึงต้องฉีดไม่อย่างนั้นก็จะมีอาการของการหน้ามืดเวียนหัวเวียนศีรษะนะคะบางคนคลื่นไส้อาเจียนเพราะฉะนั้นการปรับพฤติกรรมเรื่องการกินเสียแต่วันนี้ไม่สายเกินไปถึงแม้ว่าเรายังไม่เป็นเบาหวานกลุ่มเสี่ยงจากเส้นรอบพุงที่เกินมาตรฐานใครที่ไขมันพอกตับมีไขมันสะสมค่าเบาหวานความดันสูงเนี่ยต้องปรับในเรื่องของการลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานให้ค่าไขมันมันลดลงน้ำหนักก็จะลดลงตามนะคะเพราะการลดน้ำหนักเนี่ยถ้าลดได้ 5-10% ของน้ำหนักตัวเนี่ยค่าเบาหวานความดันจะลดด้วยนะคะและถ้าเสริมได้ไวเฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดไปเพิ่มการเผาผลาญไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดไวเฮิร์บจะมี30แคปซูลในราคา260บาทถ้าคุณผู้ฟังสั่งซื้อนะคะจะเป็นแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่หรือผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทร10เบอร์10คู่สายนะคะในการสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0625100-560-569ค่ะให้ฟังเสียงของชาตรีศรีชนนะคะกับเพลงสาวผักไห่สาวเมืองการจากเสียงของปริศนาวงศิริสาวอีสานรอรักจากเสียงของออนอุมาสิงศิริค่ะถ้าปริศนานี่วงศิริเนาะออนอุมาสิงศิริเชิญค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟบางอย่างทำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะบางท่านก็มากินผักมากขึ้นนะคะในรูปแบบของการกินแกงเลียงแกงส้มต้มยำหรือผักข้างเคียงนะคะบางคนกินปลานึ่งมะนาวเนี่ยนะคะอาหารของคนที่กำลังลดน้ำหนักเนี่ยจะต้องไม่มีกะทิไม่มีของทอดของมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่บางคนเนี่ยกินผักจริงนะคะแต่ถ้าเรากินน้ำสลัดราดเข้าไปเยอะๆเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่ามื้อนั้นเนี่ยมันก็มีความหวานเข้าไปครึ่งถ้วยแหละนะคะก็ต้องดูในปริมาณเหมาะสมเนี่ยค่ะในน้ำสลัดเนี่ยเราก็ต้องเลือกสำหรับคนที่อยู่ในช่วงลดน้ำหนักด้วยนะคะแล้วช่วงนี้ผักแพงนะคะตอนนี้ต้นหอมบ้านเราเนี่ยมีหนังกระติกรัดด้วยนะต้นเดียว10บาทเพราะว่าน้ำมันท่วมนะคะก็ธรรมดาแหละนะคะว่าของมันน้อยลงมันหายยากมันก็ต้องเพิ่มราคาเพื่อให้มีเรื่องของอุปสงค์อุปมาณอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกกินนะคะถึงบอกว่าบางสถานที่เนี่ยเราสามารถอาจจะปลูกผักกินเองได้นะคะบางคนก็พึ่งพาตนเองจากน้ำท่วมนะคะเอาแหไปวิทย์ปลาอะไรเงี้ยเอาแหเรียกอะไรนะเวียงปลาหาปลามาย่างมากินก็เห็นที่เขาลอยหน้าบ้านเขาเอาเตาย่างเลยก็มีนะคะแต่ก็ได้รับความเดือดร้อนในช่วงนี้ยังส่งกำลังใจให้นะคะสำหรับพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมยิ่งในต่างจังหวัดนะคะยิ่งลำบากยากกว่าคนในกรุงเทพมากมายนักนะคะบางที่น้ำยังท่วมสูงและก็ยังเฝ้าระแวดระวังมันจะผ่านพ้นไปได้เนี่ยก็ช่วงน่าจะเป็นสักกลางเดือนตุลาเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็จะมีลมหนาวพัดมาฤดูฝนผ่านไปพร้อมกับพับพาในสิ่งที่ทำความเดือดร้อนให้เราเนี่ยมันผ่านพ้นไปพอถึงปีมันก็จะมีการเฝ้าระแวดระวังได้เพิ่มมากขึ้นนะคะในปีจะต่อไปเนี่ยการยกของขึ้นที่สูงส่วนมากคนที่อยู่ริมสองฝากฝั่งแม่น้ำนะคะหรือว่าที่ราบต่ำเนี่ยเขาก็จะมีน้ำหลากที่ท่วมมาทุกฤดูกาลแต่ปีนี้น้ำมันเยอะนะคะก็เลยทำให้ท่วมกรุงเทพแล้วก็หลายๆที่ประสบเรื่องของอุทกภัยเขาไม่เรียกมหาอุทกภัยนะเอาอุทกภัยก็พอเพราะว่าเราก็ต้องฟังตอนนี้เนี่ยนะคะเรื่องของการฟังสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้มีการเตรียมตัวในการที่จะใช้ชีวิตอย่างการที่เราอยู่ในชั่วโมงเร่งด่วนการเดินทางเราก็อาจจะเพิ่มเวลาในการเดินทางหน้าที่การงานต่างๆเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยมันก็จะทำให้การจราจรติดขัดเป็นวงกว้างนะคะและการที่เราดูแลเรื่องของสุขภาพเราไว้ให้แข็งแรงอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญดูแลซ่อมเซลล์นะคะไม่ให้เราเนี่ยมีระบบหลอดเลือดที่มันแข็งตัวมันก็จะเลือดลมเดินไม่ดีหลอดเลือดต้องยืดหยุ่นนะคะแล้วก็มีการลำเลียงสารอาหารออกซิเจนผ่านหลอดเลือดไปเลี้ยงร่างกายทำให้เราหน้าตาผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยวันนี้ที่ไม่อยากแก่เร็วเนี่ยนะคะต้องดูแลกับการเสริมด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทถ้ามีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยท่านอยากจะทานท่านก็ปรึกษาทีมแพทย์ของรายการก่อนได้นะคะที่0813346666ส่วนท่านที่จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อนะคะ0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังเสียงของต่ายอรไทยนะคะสาวบนรอรักแล้วฟังคอยทางที่นางรองจากเสียงของสิริพรนภัยพงษ์ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ฟังรายการนี้ถูกใจไหม
1: ถูกใจค่ะ
0: ถูกใจแล้วถูกใจเรื่องอะไรครับหรือ
1: เรื่องที่ว่าหลายเรื่อง
0: เรื่องพูดเพราะทำให้เราเกิดจินตนาการแต่ทำไมไม่ทำตามก็ไม่รู้หรือฟังแต่เสียงเพียงแต่ว่าเออมันดีนะแล้วก็กินข้าวมันไก่เหมือนเดิมเนาะ
1: ไม่เคยกินเลยนะข้าวมันไก่เนี่ย
0: ชอบกินข้าวขาหมูมากกว่าใช่ไหมครับ
1: ไม่ชอบอะไรเลย
0: ชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำใช่ไหม
1: ข้าวคือแค่ไม่ชอบแบบง่ายๆแล้วผักอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้ทานพวกเนื้อสัตว์ไม่ได้เลย
0: เออดีดีเนื้อปลาได้ใช้ได
1: ้ปลาก็ไม่ทานเพราะปลาเนี่ยมันเหม็นค่ะทานแต่ผักที่น้ำผักต้มผ
0: ัก
1: เ
0: ส้
1: นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยได
0: ้โอ้ยอดเยี่ยมที่สุดอาหารไทยเนี่ยนะอืม
1: ค่ะแต่ทีนี้อยากจะถามอาจารย์คืออย่างนี้นะสมมติว่าเราทานข้าวนี่อิ่มละตอนเย็นเนี่ยอิ่มแล้วนะท
0: ี
1: นี้ฉันเป็นคนนอนไม่หลับกลางคืนไม่เคยนอนเลยมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู
0: ้เรากลางหนึ่งกลางวันนอนหรือเปล่าครับ
1: ไม่นอนอ่ะกลางวันก็ไม่นอน
0: อายุเท่าไหร
1: ่โอ้ยอายุมากเลยละ80แล้ว
0: ขาดฮอร์โมนครับขาดฮอร์โมน
1: ถึงไม่หลับก็โอเคแหละแต่ทีนี้จะไปดูในพอทางอีกแล้วทำไมพอดึกเราอยากถามอาจารย์ว่าสมมติเราหิวเราไม่ทานอะไรเลยได้ไหม
0: ไม่หิวดี
1: มันไม่หิวแต่มันแสบท้องเหมือนกับว่าคน
0: ไม่คุณก็กินนั่นเนี่ยคุณก็กินมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
1: ไม่มีเลยเบาหวานก็ไม่เป็น
0: ตอนนี้น้ำหนักสุดเดี๋ยวน้ำหนักเดี๋ยวน้ำหนักหืดหอบไม่มียารักษาให้หายขาด
1: ค่ะรู้ค่ะอันนี
0: ้พิษ
1: จ
0: ้ะเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนว่าตอนกลางคืนนี่นะคุณน้ำหนักสุดสูงเท่าไหร่ครับ
1: คือฉันเป็นคนพิการไม่เคยชั่งเลยเพราะยืนไม่ได
0: ้อ๋อ
1: หนักแล้ว560ไม่เคยนั่งอย
0: ู่แล้วมีพุงไม่มีพุงไหม
1: มีค่ะ
0: มีพุงนะฮะแล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนักแล้ว56ไม่เคยวัดอยู่
0: เอาละพยายามออกกำลังกายช่วยนะฮะอ้วนนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะเราพิการตาบอดหรืออะไรครับ
1: ไม่ใช่ตัดขาเป็นมะเร็งอุ้ยตัดมานานแล้วหมอตัดมาตั้งปี2500นู่น
0: ตัดขาเป็นมะเร็งที่กระดูกใช่ไหมครับ
1: กระดูกโคนขาเลยเนี่ย
0: อ๋อตัดก็ดีแล้วแก้ไขต้นเหตุถ้าไม่ตัดก็ตายจริงป่ะ
1: อ่าก็ตายไม่ตัดก็ตายแหละ
0: เออไม่ตายฮะคุณยังมีแปะกล้วยอยู่นะครับทีนี้ไม่มีเบาหวานความดันไขมันสูงใช่ไหมครับ
1: ไม่มีความดันไม่มีเบาหวานไม่มี
0: โอเคกินได้ตามสบายเลย
1: ก็คือหอบมือ
0: เดี๋ยวนะฮะที่คุณนอนไม่หลับเนี่ยคุณอาจจะกินแป้งสักหน่อยก็ได้ครับแป้งคือมันขาดน้ำตาลแล้วท้องร้องมาจุกจักทำให้เรารู้สึกว่าหิว
1: มันก็หิวแสบฉุดแล้วมันจะไม่ทานอะไรเลยได้ไหมก็ปล่อยมันอย่างนั้นแหละ
0: กินกินนมก็กลัวจะแพ้นมนะครับ
1: เอากินก็ไม่ชอบทาน
0: เอากินกินโจ๊กน้ำเยอะๆก็ได้นะฮะโจ๊กก็ได้ครับ
1: เออ
0: โจ๊กก็ได้ครับโจ๊กก็ได้ฮะนะครับเพราะว่ากินนิดนึงช้อนสองช้อนก็พอกันเป็นโรคกระเพาะหรือคุณจะไปซื้อยาก็ได้พวกไอ้ยาเครื่องกระเพาะอาหารพวกไอ้ลำมิ้วก็ได้ครับเนาะ
1: อ๋อยาเครื่องกระเพาะมีอยู่ค่ะ
0: เออกินนั้นแทนก็ได้ครับกินก่อนนอนก็ได้ครับเนาะ
1: อ๋ออ
0: ืมไม่ต้องเสียเงินดีนะครับ
1: ไ
0: ม
1: ่อ้วนเลยเครื่องกระเพาะเนี่ยเหรอคะ
0: ใช่พ่อมันจะมีกรดไหลออกเวลาเราหิวจัดๆเอาละทีนี้แอสมาหืดหอบเนี่ยก็คือภูมิแพ
1: ้ค่ะ
0: กินพวกส่วนมากจะให้ยาแก้แพ้ถ้าเป็นน้อยๆพวกแอนตี้เฮสตามีนจริงเขาป่ะเขาเรียกว่ายาแก้ขัดแล้วถ้าเป็นมากๆก็ให้
1: มองไม่ออก
0: ให
1: ้ยาเปล่าอะไรไม่รู้เรา
0: ถ้าให้ไปถ้าเป็นมากจะให้พวกเพนโซโลหรือสเตียรอยกินหลังอาหารทันทีอย่าให้ท้องว่างอันนั่นแหละคือสเตียรอยครับแล้วมีหลายกลุ่มสเตียรอยพวกเด็กซ่าพวกอะไรตัวมีอะไรมันกินปุ๊บจะได้ผลดีปั๊บเลยนะครับเนี่ยโรคหืดหอบนี่นะครับเกิดจากการอักเสบเรื้อรังของหลอดลมทำให้หลอดลมเนี่ยมีความไวต่อสิ่งกระตุ้น มากกว่าปกติคุณต้องสังเกตดูว่าแพ้

0: แต่ก็ไอ้สักข้าก็ไม่เป็นไรแต่เช่นชาไอ้อะไรเนี่ยทานแล้วหอมเลย
1: เช่นเช่นเช่นอะไรครับ
0: ชาชาน้ำชาเนี่ยทานไม่ได้นะแล้วก็พวกอะไรที่เป็นสมุนไพรแบบพวกยาอะไรเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยพอทานปุ๊บหอมปั๊บเลย
1: แล้วแปะกล้วยกินได้ไหม
0: ไม่เคยทานแต่เราไม่กล้าเลยนึกว่าจะทานแต่กล้วย
1: เดี๋ยวกินหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดสามเวลาก่อนนะครับหนึ่งเม็ดเช้าเที่ยงเย็นนะครับเพราะว่ามันเป็นการสร้างระบบภูมิเนี่ยคือลิมโฟไซต์นะครับให้มันแข็งแรงนะครับมีหลายรายที่เป็นแอสมาเป็นหืดหอบเขากินคู่กับ
0: แต่กล้วยมันเป็นสมุนไพรไม่ใช่เหรอราจาน
1: ทุกอย่างนะแม้กระทั่งไอยาพาราเซตามอลก็ตามเดิมทีก็เป็นสมุนไพรเขาเอาไปสกัดเป็นสารเคมีมันก็ตัวเดียวกันนะครับนะก็ลองกินดูสักเม็ดหนึ่งว่ามันไม่น่าแพ้เลยเพราะเหมือนคุณกินพืชนะครับมันเป็นสมุนไพรแปลว่ามาจากป่านะครับป่าเขาต้นไม้ไพรเนี่ยคือพืชกินจากพืชไม่มีสารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าโทษว่ายังกินเอ้ากินทุเรียนสมมติอย่างนั้นก็เป็นสมุนไพรนะครับมีน้ำตาลเยอะมีแป้งเยอะมีไขมันก็แยะทุเรียนก็กินก็เป็นสมุนไพรนะครับที่ทำให้น้ำตาลสูงนะครับเอาคุณกินอะไรกินพวกผัก
0: เนี่ยทานไม่ได้เลยพวกแต่ก็ไม่ไอ้เนี่ยหอบเนี่ยและทีอยากจะถามอาจารย์ว่าคือแล้วนี่มันมีอาการอีกอย่างมันหอบก็คือหอบแหละแต่มันแน่นในอกแล้วมันนั่นมากเลยนะคะหายใจออกทีนี้ของลูกเขากดหน้าอกเขาทำ CPR มันทำไมหายใจออกก็ไม่ทราบหายใจร่วมเลย
1: นั่นคือการแก้ไขนะฮะ
0: แก้ไขต้นเหตุ
1: แก้ไขต้นเหตุนะครับก็ได้ผลชั่วคราวแต่ต้องแก้ไขโดยสมบูรณ์แบบนะครับ1คุณไวต่อสิ่งกระตุ้นต้องสังเกตดูว่าไวกับสมุนไพรซึ่งก็เป็นพืชนะครับคุณสังเกตดูนะครับว่าสมุนไพรนี้ถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษเขาสกัดแล้วได้ตัวอะไรอย่างตัวแปะกล้วยมันมีฟลาโวนอยด์กับเทอร์พีนอยด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ขายตามทั่วๆไปส่วนใหญ่มาจากพืชเป็นสมุนไพรแล้วฝรั่งมันเอาไปสกัดแม้กระทั่งฮอร์โมนหรือโปรตีนทั้งหลายแต่มันก็มาจากสมุนไพรทั้งนั้นแหละครับเราต้องรู้ว่าสมุนไพรคือพืชนะครับคือพืชที่เขาเอาไปสกัดอย่างแปะกล้วยเนี่ยเขาเอาใบแปะกล้วยเนี่ยคุณกินสดๆมันจะมีเส้นคุณกินใบสดๆเนี่ยมันจะมีปัญหาว่ามันไม่ได้เอาสกัดเอาหัวเชื้อมันมาให้ได้ฟลาโวนอยด์เทอร์พีนอยด์แล้วไม่เอาสารที่มีพิษเรียกว่าท็อกซิซิตี้เนี่ยทิ้งใบเนี่ยนะครับ
0: มัน
1: ดีกว่ากิน
0: อยากจะรู
1: ้มันมีฟลาโวนอยด์เทอร์พีนอยด์นะครับสกัดแล้วได้ฟลาโวนมันมาจากสมุนไพรนะครับมาจากใบแปะกล้วยเนี่ยอ
0: าการที่จะเกิดคือถูกระพานทั้งใบเนี่ยมันช่วยอะไรร่างกายเรา
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะหนึ่งนะฮะ
0: มันจะมีปฏิกิริยาทำอะไรกับเราม
1: ันทำให้ระบบภูมิดีขึ้น
0: อ๋อ
1: ฮะเป็นภูมิแพ้มันแก้ไขด้วยระบบภูมิไหนฮะ
0: ไม่แพ้เพราะทำให้หอบฉันกลัวอะไรกินไว้มันหอบลูกเนี้ย
1: เป็นหอบก็ต้องหยุดก็ต้องกินสักเม็ดเดียวก่อนดูก่อนนะฮะเม็ดเดียวก่อนเม็ดเดียวดูก่อนเพราะว่าแสดงว่าเราเซนซิทีฟต่อแปะกล้วยมันนอกเหนือบางคนกินเช้า4เที่ยง4เย็น4ด้วยซ้ําไปถ้าเป็นหอบแต่ใช่ค่ะ
0: หมอพวกแปะกล้วยเนี่ยฉันเคยทานคนละมันก็เลยหอบไม่ใช่ของหมอนะคือก็เอามาขายแบบกล้วยดีพอฉันทานก็เพราะมันหอบจะไปโรงพยาบาลเลยคือเลยไม่กล้าเลยว่าชนะเขาบอกไม่กล้าเลยกลัว
1: คืออย่างเงี้ยมันหอบบางทีเราร่างกายของเราเนี่ยนะมันทำมันมีหน่วยความจับเนี่ยผมเคยล้อเล่นเขาเกือบตายเขาแพ้พวกไอ้พวกหมักดองๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปลาร้
0: า
1: ทีนี้เราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไปฝาก

0: เขากินตั้งนานเขาไม่แพ้หรอกกินไปสองห่อแห้งชามน้ำชามกินเสร็จเขาก็เล่นดูทีวีสบายๆเราโทรไปบอกว่ากะจะให้เขาขำอ่ะคุณพี่เขาเป็นเภสัชด้วยนะเป็นตำรวจด้วยพันตำรวจเอกด้วยนะครับคุณพี่ที่ซื้อไปฝากเนี่ยนะผมไม่ได้ล้อเล่นนะแต่จริงเราล้อเล่นผมใส่ปลาร้าไปด้วยเป็นหืดหอบเลยทั้งที่เขากินต้องนานเนี่ยกินต้องชั่วโมงกว่าแล้วมันจบไปแล้วการจ่อยมันกลายเป็นผ่านลำไส้ใหญ่แล้วออกไปแล้วเขาแพ้อารมณ์แพ้ความอารมณ์ที่เขานึกว่าเขากินปลาร้าเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันในแปะกล้วยที่เขาสกัดที่มันแพ้ยี่ห้ออื่นเขาอาจจะมีเขาสกัดเอาสิ่งที่มีพิษเรียกว่าท็อกซิกซิตี้ออกไม่หมดก็ได้ก็ลองกินดูเม็ดหนึ่งดูก่อนนะครับถ้าดีขึ้นก็เหลือเม็ดหนึ่งเพราะว่าเรามีเซนซิทีฟต่อฟาวานอยด์เทอร์พินอยด์เพราะว่าเวลาสกัดแล้วเนี่ยเวลาจะพูดกันให้รู้เรื่องเนี่ยต้องพูดในแง่วิชาการต้องเป็นภาษาฝรั่งฮะอย่างคุยอย่างเงี้ยแปะกล้วยอย่างเงี้ยพันอะไรอ่ะความเชื่อถือเรามีทั้งเภสัชมีทั้งแพทย
1: ์มีทั้งที่มันมีโรคหลายอย่างก็เลยไม่อยากไปหาหมอเพราะหมอเขาช่วยไม่ได้เลยหนังขาที่ตัดมาเจ็บปวดคงไม่ได้อ่ะเขาทำยามาสองโรคขับถ่ายก็ไม่ดีสามหอบก็มันเลยไม่อยากจะอยู่แล้วตอนนี้มันเบื่อหน่ายชีวิตก็เกินตัวมันยังไงก็ไม่รู้ว่าปวดไปหมดขาที่ตัดมามันก็ไม่เหมือนจะตัดแล้วหมอมันปวดมันเจ็บอุ้ยต้องทานยา
0: ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสำหรับคนที่แพ้เดี๋ยวฟังก่อนนะครับเขาเรียกว่าโรคอุปทานนะครับ
1: มันไม่ใช่อุปทานนะมันเจ็บจริงๆมันไม่ได้อุปทานไอ้อุปทานนี่อีกอย่างรู้อยู่ว่าหมอเรามีไอ้นั่นเข้าใจแต่ไอ้นี่มันไม่ใช่อะหมอมันเจ็บจริงๆเจ็บจนโอ้โห
0: แล้วกินยาแก้ปวดหายไหมพวกเอนเซตอะไรเลย
1: มีค่ะยาแก้ต้องการยาไอ้เป็นขาวแดงเนี่ยประจำเลยก
0: ็ให้ถึงมอร์ฟีนหรือเปล่าฮะให้มอร์ฟีนหรือเปล่า
1: ไปให้หมอกระดูกให้มา
0: ให้มอร์ฟีนใช่ไหมครับ
1: ฮะ
0: ให้มอร์ฟีนมาด้วยหรือเปล่าครับ
1: มอร์ฟีนเหรอไม่มี
0: ไม่เลยอ่ะมอร์ฟีนยาแก้ปวด
1: อ๋อไม่มีค่ะมอร์ฟีนไม่ม
0: ีแสดงว่ายังมีอีกช็อตนึงเอาเขากินไปนะกินไปแต่มันโรคที่มันต้องไปหานักจิตวิทยานะครับที่ใช้อารมณ์ใช้คำพูดเพื่อจะให้เขาเนี่ยไล่ผีให้ออกนะครับคือผีความมีตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้อย่างนี้เราต้องเข้าใจว่าโรคอุปทานที่เป็นนี้ไม่มียารักษานะครับ
1: ใช่ค่ะไม่มียารักษาอันนี้รู
0: ้นั่นแหละแล้วโรคอุปทานที่แพ้สมมติว่าเป็นสมุนไพรทุกอย่างก็ไม่มียารักษาพิษอีกมีครับคุณต้องมีความเข้าใจเข้าใจยังไง
1: อ
0: ย่าให้มีตัวตนนะครับ
1: มีชีวิตหรือทำไมหน่อยยังไม่อยากให้เจ็บไปหมดอย่างนี้ค
0: ่
1: ะหมออ
0: ย่าให้มีคืออย่าง
1: น
0: ี้
1: เขาก็ไม่ดีอู้ยเยอะ
0: อย่าให้มีตัวตนเหมือนท่านชุกุลนอที่วัดเทพสิรินทร์น่ะท่านป่วยเป็นมะเร็งที่คอก็แล้วกันนะครับหมอที่รักษาของหมอจากคลินิกบีดีของผมคือพลตรีนายแพทย์วิบูลนายแพทย์ไพบูลย์บุษปะธรรมรงค์กับพันเอกประยูนขนาดนนตามไปร่างแผลให้แก่ท่านชวนนอท่านนั่งสมาธิท่านไม่ปวดเลยนะครับทั้งที่มันบวมขนาดเท่าซาลาเปาลูกใหญ่ๆอ่ะบวมนะครับแต่งแผลท่านก็ไม่เจ็บท่านสามารถแยกจิตได้ความเจ็บปวดไม่มีทั้งที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่คอมันกระจายไปทั่วตัวแล้วท่านไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นเขาแต่งแผลยังไงท่านก็ไม่ปวดไม่ต้องฉีดยาชาแล้วพันเอกประยูนที่ไปด้วยอยากจะได้พระทศกุลนอนโอ้โหศักดิ์สิทธิ์มากเลยขอพระ จากท่านเจ้าคุณนอผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยผมถึงกล้าเล่าเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเปิดคลินิกไม่ดีก็มีพลตรีมีหัวหน้ากองเป็นบัดดี้ดีกว่าอย่าเรียกว่าหุ้นส่วนเลยครับเพราะเราทำงานรักษาเฉพาะการมาโรคดีนะครับเราก็อยู่หน้าเคาน์เตอร์คอยสั่งยาให้เขาฉีดอะไรต่ออะไรยาก็มีตัวเดียวยาฉีดคาหน้ากับพวกลิงโกเซนเนี่ยนะครับเนี่ยไอ้โรคพวกนี้มันหายได้อย่างพระพุทธองค์เนี่ยนั่งสมาธิ3เดือนเนี่ยอยู่ได้ยังไงท่านแยกความเจ็บปวดความหิวโหยออกจากร่างครับคุณต้องมีความเพียรการทำสมาธิทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดการรู้แจ้งและเห็นจริงการเวียนว่ายตายเกิดเป็นของธรรมดาเวียนว่ายตายเกิดการเจ็บปวดเป็นของธรรมดา
1: อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็ไม่หายมันจบแล้ว
0: ก็ต้องพยายามต่อไปนะครับเรากินแปะกล้วยลองกินดูเม็ดเดียวก่อนถ้าแพ้ให้หยุดนะครับ
1: เนี่ยกำลังซื้อแปะกล้วยมากินดูว่ามันจะเป็นยังไง
0: ถ้ากินดีขึ้นนะถ้ากินไม่แพ้ก็กินหนึ่งเม็ดสามเวลาก่อนนะครับถ้าไม่แพ้ก็กินเช้าสองเย็นสองถ้าไม่แพ้อีกก็กินเช้าสี่เย็นสี่นะครับ
1: เราขอบคุณค่ะ
0: ครับนะครับ
1: อย่างนี้ค่ะก็จะลองซื้อมาทานถ้าเคยทานแล้วเพราะว่าถ้าเขาหมออาจจะไม่แพ้ก็ได้
0: เพราะมันอยู่ที่การสกัดนะครับแล้วอยู่ที่ความเชื่อถือด้วยนะความเชื่อถือว่าเออถ้าเป็นกล่องสีเขียวเนี่ยมันโอ้โหมันก็ลอยมาจากสวรรค์น่ะเพราะมันผ่านการวิจัยผ่านอะไรต่อมีอะไรมาแล้วเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นก็ลองกินดูลองกินไม่เดียวดูก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เออคนเราเกิดมาก็แค่นี้นะครับเนาะ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะถ้าเรามีกลุ่มโรคประจำตัวโรคเรื้อรังเนี่ยนะคะซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของเราไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันสูงโรคปอดโรคหัวใจนะคะความจำเสื่อมเนี่ยเรื่องของสมองต้องได้รับการดูแลให้มันแจ่มใสถ้าเรามีความจำที่จดจำได้ไม่ดีไม่แม่นยำเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเองไม่ได้เนี่ยนะคะต้องอยู่ในความดูแลของคนอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นภาระต่อลูกหลานเราอายุยืนเราก็ต้องพึ่งพาตนเองได้นะคะดูแลระบบสมองของเราให้แจ่มใสไม่เสื่อมเร็วนะคะวันนี้ดูแลระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายนะคะซ่อมเซลล์กระแปะกล้วยตราไวกิ่งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วมีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะไว้ดูแลซ่อมแซมร่างกายเรานะคะจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยจะได้ไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้การเผาผลาญกินข้าวแป้งน้ำตาลถ้าเรากินมากกินหนักกินเยอะมันก็จะสะสมอยู่ในร่างกายจึงต้องดูแลการเผาผลาญให้ดีนะคะสิ่งสำคัญคือการทานโปรตีนแล้วมวลกล้ามเนื้อต้องแข็งแรงด้วยนะคะจะทำให้การเผาผลาญดีวันนี้สั่งซื้อไปที่062ค่ะ5100 560-569ช่วงนี้จะให้ฟังริมฝั่งหนองหารนะคะเสียงของมนแคนแก่นคูนบังเอิญมีหัวใจจากไผ่พงศธรค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับใครที่ชอบการออกกำลังกายเนี่ยนะคะบางท่านอาจจะเดินบนลู่วิ่งสักวันหนึ่ง30นาทีหรือไปเต้นแอโรบิกไปเล่นกีฬาไปออกกำลังกายเนี่ยร่างกายที่การเคลื่อนไหวบ่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ไม่เกิดการสะสมในเรื่องของไขมันจนเป็นพลังงานส่วนเกินนะคะเพราะเรากินในแต่ละมื้อเนี่ยบางคนกินหนักบางคนไปสังสรรค์ไปพบปะกินเพลินเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ได้เผาผลาญเนี่ยขาดการออกกำลังกายร่างกายเราก็จะเสื่อมโทรมเร็วนะคะท่านอาจจะชอบการเดินหลังอาหารเนี่ยถึงได้แนะนำว่าเวลาที่เราต้องการให้น้ำตาลมาไปใช้ได้เลยเนี่ยนอกจากการออกกำลังกายแล้วเนี่ยนะคะในทุกมื้ออาหารเนี่ยเดินสัก10นาที15นาทีถ้าเรากิน3มื้อเนี่ยวันนึงก็เดินได้30นาทีแล้วนะคะอย่ากินแล้วนั่งแล้วนอนเลยเนี่ยปัญหากรดไหลย้อนหรือว่าท่านที่มีปัญหาการสะสมไขมันเนี่ยนะคะมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันสะสมเป็นส่วนเกินแล้วมันก็จะทำให้เรามีไขมันที่สะสมเกินมาตรฐานเราก็เดินสัก15นาทีเมื่อเรากินเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราอาจจะเริ่มตั้งแต่มื้อแรกของเช้าวันนี้เลยนะคะเพื่อที่จะให้ค่าของน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันไม่พุ่งขึ้นสูงเพราะว่าในการที่เราขยับขยื่นร่างกายหลังมื้ออาหารเนี่ยนะคะมันจะช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้ใช้น้ำตาลเลยทันทีมันจะได้ไม่เกิดการสะสมนะคะการเดินหลังอาหารเนี่ยมันก็จะช่วยลดระดับน้ำตาลหลังมื้ออาหารได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีเดินได้สักวันละ19,000เงี้ยนะก็ออกกำลังกายอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องออกกำลังกายที่มีแรงต้านเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงด้วยนะคะพอเรากินอาหาร1มื้อเราเดินสัก15นาทีแล้วก็เราเสริมด้วยไวเฮิร์บเนี่ยนะคะในหลังมื้ออาหารท่านที่ต้องการอยากจะเผาผลาญได้ดีเนี่ยการทานไวเฮิร์บหลังอาหารมันจะไปช่วยไม่ให้เกิดการสะสมเรื่องของพลังงานส่วนเกินนะคะหรือใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยท่านทานก่อนอาหารได้มันจะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดวันนี้จะสั่งซื้อไวเฮิร์บนะคะขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF แถมให้ฟรีไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งเขียนโดยทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงและแปะกล้วยตราไวกิ่งไปซ่อมเซลล์นะคะทำให้เซลล์ของเราแข็งแรงไม่แก่ก่อนวัยนะคะหน้าตาจะได้ผ่องใสเพราะระบบเซลล์เนี่ยมันก็จะมีการสับเปลี่ยนในร่างกายเรานะคะเซลล์เก่าที่มันสลายไปเซลล์ใหม่ต้องได้รับสารอาหารออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงลำเลียงผ่านหลอดเลือดที่ยืดหยุ่นดีนะคะทำให้เราไม่แก่เร็วหน้าตาผ่องใสนะคะวันนี้ดูแลด้วยแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทและดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะกาแฟที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้วันนี้ใครที่สนใจสั่งซื้อนะคะ10เบอร์10คู่สายเนี่ยสั่งจากคลินิกคุณหมอชำนาญตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสั่งไปที่0625100-560-569ทางคลินิกเปิดทุกวันนะคะจะเสริมฮอร์โมนโปรตีนจากคลินิกคุณหมอชำนาญก็โทรปรึกษาจากทางคลินิกได้เลยนะคะส่วนท่านจะไปคลินิกให้ท่านโทรนัดแนะวันเวลากับทางคุณหมอก่อนนะคะเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันนั้นอยู่ที่4แยกไฟฉายค่ะเปิดทุกวันค่ะต่างจังหวัดสั่งได้เลยนะคะจะส่งให้ในทุกพื้นที่มาฟังแม่ฟันเลี่ยมทองของไวยพจน์เพชรสุพรรณแม่พวงมะนาวจากยอดรักสลักใจแล้วฟังแม่เตยหนามคมนะคะจากเสียงของสมานมิตรเปิดเกิดกำแพงค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ Dry Fish
2: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะหลายท่านที่ตื่นมาเนี่ยนะคะอันดับแรกเราทำอะไรจับโทรศัพท์มือถือก่อนมันจะเป็นกิจวัตรประจำวันของเราแล้วตื่นมาต้องดื่มน้ำก่อนนะคะสัก 1-2 แก้วบางคนเนี่ยเปิดหน้าจอเลยอ่านข้อความดูคลิปไถข่าวแต่คนที่มีความไวต่อแสงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสมองนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยเคร่งเครียดจนเกินไปบางคนแสงจ้ามันก็ไปกระตุ้นทำให้สายตาเราเนี่ยนะคะเกิดตาพร่ามัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลนะคะบางคนนอนน้อยนะคะแล้วก็พักผ่อนไม่เต็มที่เนี่ยมันก็จะมีผลนอนน้อยนอนดึกตื่นเร็วกว่าปกตินะคะหรือนอนมากเกินไปเนี่ยบางทีมันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันเสื่อมโทรมนะคะการนอนเนี่ยก่อนนอนสัก 4-5 ชั่วโมงเนี่ยเราก็ไม่ควรกินอาหารหนักๆเช้ามาเนี่ยนะคะบางคนดื่มกาแฟแต่ไม่ได้ทานอาหารอย่างนี้รีบไปทำงานมันก็จะไม่มีเรื่องของสารอาหารที่ไปดูแลในเรื่องของสมองเพราะคนเราต้องใช้พลังงานใช้สมองในการที่จะทำงานในระหว่างวันเนี่ยเพราะฉะนั้นอาหารมื้อเช้าเนี่ยตื่นมาภายใน2ชั่วโมงเนี่ยที่ท่านตื่นนอนเนี่ยมื้อแรกเนี่ยท่านก็จะต้องทานอาหารให้มันได้สารอาหารจากผักจากโปรตีนนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพให้ได้รับสารอาหาร5หมู่ในทุกมื้อเนี่ยนะคะแล้วดูแลกินให้มันสม่ำเสมอในปริมาณเหมาะสมแล้วก็ไม่กินจุกจิกอีกเนี่ยนะคะมันช่วยได้ในคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงวันนี้จะลดพุงลดโรคนะคะทางรายการสุขภาพเสียงเพลงเราแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายการพักผ่อนให้พอแล้วก็จะเสริมด้วยไวเฮิร์บถ้าท่านมีน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อไปจากคลินิกของหมอชำนาญหรือท่านจะปรึกษาทีมแพทย์เพื่อที่จะขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนได้นะคะซึ่งเรามีออกอากาศที่ 89.0 91.5 แล้วก็กองทัพไทย101ท่านจะปรึกษาปัญหากับทีมแพทย์นะคะโทรศัพท์0813346666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อไปที่0625100560-569ช่วงนี้ฟังแม่ยอดยาหยีนะคะชายเมืองสิงห์แม่แตงร่มใบจากชัยชนะบุญโชติค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ

0: Cafe Pet Quay Coffee Cafe Pet Quay Coffee
1: มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวง
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: 081-334-6334แล้วก็64ตัวโอ้โถวมาเยอะแยะนะครับเนี่ยท่านฟังรายการนี้นอกจากจะหัดร้องเพลงดังที่ศาสตราจารย์ดร.ในเพชรปิติว่าไว้อยู่จังหวัดไหนอยู่ภาคไหนของประเทศอย่างอำนาจเจริญเนี่ยเอาอีสานอุบลอุดรมหาสารคามก็สามารถหรือโคร่งโคราชฟังได้ทั้งนั้นนะครับร้องเพลงหรือจังหวัดจะร้องเพลงอยู่จังหวัดทางภาคเหนือก็ได้เชียงรายเชียงใหม่ทางใต้ก็ได้ภูเก็ตหาดใหญ่สงขลาเราก็สามารถฟังได้หมดสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: รายการสุขภาพกับเสียงเพลง
1: หมอที่ว่ามือชา3นิ้วค่ะ
0: อือๆ
1: แล้วหมอบอกว่า
0: ต้องผ่าตัด
1: เป็นอะไรหมอว่าเป็นอะไร
0: พังผืดพังผืดพังผืดไปรัด
1: หมอว่าเป็นเกา
0: เป็นเกาโอ้คนละเรื่องเลย
1: ฉีดยามา
0: เฮ้ยเดี๋ยวคุณไปตรวจเลือดหรือยังครับ
1: ตรวจแล้วค่ะ
0: เราค่ายูริกเท่าไหร่ครับ
1: ไม่หมอไม่ได้บอกค่ะ
0: เดี๋ยวคือเดี๋ยวคุณต้องเข้าใจว่าเป็นเกาเนี่ยเกิดจากการมีกรดยูริกในเลือดสูงเกินไปจนเป็นผึกเป็นเกลือยูเรตสะสมในข้อทำให้เกิดอาการปวดบวมแดงร้อนนะครับ
1: ร้อนแล้วก็บวม
0: โอ้
1: หมอฉีดยาให้แล้วตอนนี้มาบวมตรงนิ้วกลางอีกมันทีนี้ก็มือเท้าไม่ได้เลยค่ะบวมจะบวมอยู
0: ่คืออย่างนี้นะคุณต้องเข้าใจว่าสาเหตุการเกิดเกาเนื่องจากกินอาหารที่มีโพลีนสูงนะครับเนี่ยโพลีนคืออะไรโพลีนคือสารเคมีตัวหนึ่งนะครับทำให้เกิดกรดยูริกทำให้เกิดการเหมือนเวลาเอาไอ้เจาะดูที่ตรงมันบวมๆเนี่ยมันจะมีออกมาสีขาวๆนะครับแล้วเอาไปย้อมดูมันจะเป็นคล้ายๆกับ
1: ฝ่ามือนะฝั่งฝ่ามือนะอุ้งมือ
0: นั่นนะฮะ
1: ม
0: ันเนี่ยคืออย่างงี้คุณต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวคุณฟังก่อนนะครับคุณต้องรู้จักว่ากินเกากินยางยังไงก็ไม่หายหรอกครับถ้าคุณกินอย่างนี้นะครับนะคุณต้องแก้ไขที่ต้นเหตุก่อนเหมือนพระพุทธองค์ว่าไว้คือว่าต้องรู้จักการกินอาหารที่มีโพลีนต่ำอย่าให้มีโพลีนสูงเป็นสารเคมีคุณจำไหมนะฮะพวกเนื้อแดงพวกเครื่องในสัตว์อาหารทะเลบางชนิดเนี่ยคุณต้องจำไว้ไหมนะครับถ้ากินพวกนี้มันจะเกิดอาการโทไฟขึ้นมานะครับไอ้เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำหวานมากๆเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลฟรุกโตสเช่นเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันสูงและโรคไตก็ถ้ามีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับปัจจัยของพันธุกรรมบางคนนี่เกิดจากพันธุกรรมก็ได้ส่วนมากนะครับที่โรคเการู้ทันสาเหตุวิธีการรักษาก็คือว่า 1. คุณต้องสังเกตดูว่าการกินสัตว์ปีกทุกชนิดห้ามปลาทุกชนิดกินได้เว้นปลาดุกทำให้เกิดโพลีนสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้พอเป็นผึกเสร็จปั๊บมันจะกระตุ้นทำให้เกิดอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณข้อซึ่งเรียกว่าโทไฟหรือโทฟี่นะครับมันมีคุณสมบัติอย่างนี้รักษาไม่หายครับโดยการฉีดพวกคอนจิซินไปมันก็แก้ไขได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับการกินสมุนไพรแปะกล้วยเพื่อสร้างระบบภูมิขึ้นมาเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่คุณต้องหลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะครับสิ่งที่แพ้ก็คือกินได้เช้า4ยัน4ครับแต่มันไม่หายนะครับนะคุณต้องกำจัด1สัตว์ปีกทุกชนิดห้ามกินยอดผักอ่อนๆกินไม่ได้นะครับยอดผักกระน้ายอดผักกระเฉดยอดผักไม่มีโพลีนสูงนะครับแล้วก
1: ็ทานไม่ได้แล้วปลาดุกทานได้มั้ยคะ
0: ปลาดุกกินได้เป็นปลาดุกก็มีโพลีนสูงครับ
1: ปลาหมึกก็ไม่ได้ใช่มั้ยครับ
0: คืออย่างงี้ปลาหมึกก็กินได้บ้างนะครับคืออย่างนี้มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าคุณต้องจำเป็นตัวเช่นพืชบางอย่างเนื้อบางอย่างที่กินแล้วเกิดอาการโทฟี่คืออาการปวดบวมแดงร้อน คุณต้องจำเป็นตัวไปนะครับหลักๆ ก็คือว่าสัตว์ปีกทุกชนิดห้ามเช่นเป็ดพวกไก่พวกไก่พวกเป็ดพวกห่านเนี่ยเนื้อมันกินไม่ได้เลยแล้วเครื่องในสัตว์ทุกชนิดห้ามนะครับไม่ว่าตับไตไส้พุงหัวจุงกุจกระเพาะทั้งหลายแหละนะครับเราคุณต้องจำว่าอาหารทะเลเนี่ยเป็นพวกหอยปลากุ้งปลาซาดีนพวกปลาทูนี่ก็มีโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับไม่ควรกินสัตว์เนื้อแดงเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูที่ติดมันมากๆก็ควรจะหลบหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่แปรรูปเช่นไส้กรอกเบคอนพวกแฮมเนี่ยก็ไม่ควรกินนะครับแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดพวกเบียร์พวกเหล้าเพราะมีโปรตีนและส่งผลต่อการขับกรดยูริกออกมาทางไตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเป็นสิ่งที่เป็นยานะครับอาหารเป็นยาคือยาพิษคุณจำไว้สัตว์ปีกทุกชนิดเครื่องในสัตว์ทุกชนิดนะครับแล้วอาหารทะเลส่วนใหญ่เช่นปลาบางชนิดก็กินได้บ้างนะครับคุณต้องกินลองกินดูถ้าเกิดชิมดูถ้ามันเกิดอาการโทรไฟหลังจากนั้นสัก 5-6 ชั่วโมงเนี่ยต้องจำเป็นตัวๆนะครับพวกอาหารแปรรูปพวกไส้กรอกเบคอนนี่ก็ห้ามนะครับนะเนี่ยนั่นแหละมันยากในการคอนโทรลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยละเว้นพวกยอดผักอ่อนๆเช่นยอดผักคะน้ายอดผักหวานยอดผักบุ้งจีนหน่อไม้หน่อไม้ฝรั่งดอกกระหล่ำสตอกระถินชะอมผักขมเนี่ย
1: ยอดตำลึงได้ไหมคะ
0: ไม่ควรกินยอดแต่กินใบได้ครับแต่ยอดคุณจะไปกินนะครับยอดผักทุกชนิดห้ามนะครับแต่ว่ามีอยู่ทฤษฎีหนึ่งบวกกินได้คือว่ากินได้ไม่ได้ถ้าคุณสังเกตดูนะครับถ้ากินอะไรก็ตามนะที่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้เนี่ยเราเกิดอาการบวมเนี่ยอันนั้นเป็นเกี่ยวกับการแพ้นะครับคุณต้องจำเป็นตัวไปนะครับต้องจำเป็นตัวไปและจำดีที่สุดคุณต้องจำว่าอะไรที่มันกินได้ที่ไม่มีอาการทัวร์ไฟส่วนยาแผนปัจจุบันก็แก้เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเองแหละครับนะอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเป็น
1: แต่กล้วยมันจะหายไหมคะอาจารย
0: ์ไม่หายไม่หายไม่หายไม่มีทางหายแต่ถ้าไม่แน่นะฮะต่อไปถ้าคุณสร้างระบบภูมิดีๆมันอาจจะหายได้เหมือนกับเบาหวานนะครับนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอกลุ่มอย่างคุณไอเนี่ย กระฉอกก็หายไอแต่ถ้าคุณต้องจำเป็นตัวว่าอะไรที่กินได้นะครับเพราะมีโปรตีนต่ำทำให้การผลิตยูริกมันน้อยนะครับเช่นคุณอาจเทพก็ได้ฟักทองฟักเขียวแฟงน้ำเต้าแตงกวา
1: ได้ใช่ไหมคะ
0: กินได้ครับกินได
1: ้
0: พวกบวบเหลี่ยมพวกบวบหอมพวกสควอตพวกบีทรูทพวกมันฝรั่งนะครับพวกมันเทศมันหวานกินได้นะครับเนี่ย
1: ค
0: ุณต้องจำว่าควรจะกินอะไรนะครับควรจะไปจำว่าแพ้อะไรมันทั้งนั้นแหละครับ
1: แล้วอีกนานไหมคะเนี่ยมันจะหายเนี่ย
0: ไม่หาย
1: ไม่ค่อยช่วย
0: ไม่หายมันจะทุเลาลงนะฮะแล้วคุณมันออกกำลังกายนะครับเพื่อการสร้างระบบภูมิให้มันต่อต้านพวกโปรตีนที
1: ่เดิน
0: แ
1: ล้วเ
0: ว
1: ียงแขนตั้งแรง
0: นะก็ได้ได้ครับทีนี้อาหารสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกาต์นะครับเช่นที่มีกรดที่ทำให้เกิดการสะสมกรดยูริกมันไม่สูงเช่นนะครับก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับเยอะแยะไปหมดคุณต้องสังเกตดูเองนะครับแหมถ้ามัน
1: หลายหลายปีแล้วค่ะทำงานอยู่ค่ะบวมสองข้างเลยต้องไปฉีดยาและฉีดยาเห็นมันก็ดีขึ้น
0: เขาฉีดพวกไอคอนจิเซนอยู
1: ่
0: คุณต้องตรวจเลือดดูนะฮะ
1: ค่ะ
0: ตรวจเลือดดูหาค่ายูริกของคุณเนี่ยค่ายูริกเท่าไหร่คุณต้องรู้นะฮะต้องรู้นะครับ
1: ค่ะ
0: โรคพวกนี้มันเกิดจากการโภชนาการนะครับ
1: ค่ะ
0: อาหารเกาที่เป็นเกาควรจะกินอะไรนะฮะที่จะพวกทานผักที่โตเต็มใบแล้วไม่ทานต้นอ่อนของพืชผักนะครับผักอ่อนๆไม่ควรกินนะครับแม้ทั้งผัก ผักอ่อนๆเช่นว่ามันจะไม่แก่เต็มที่อ่ะคุณกินมันอาจจะเกิดอาการโทฟายได้นะครับเนี่ยแนะนำให้ทานผัก3กลุ่มดังต่อไปนี้ครับคุณลองกินดูนะครับนะแต่มันจำไม่ไหวแล้วครับคุณต้องจำอะไรที่คุณกินได้ดีกว่านะครับคุณจดไปเลยไปจดจำได้ตอนแรกก็ชิมดูก่อนนะฮะเราชิม
1: จำได้บางสิ่งบางอย่างค่ะ
0: อืมคุณจดไปดีกว่านะครับเพราะว่ามันบางทีเนี่ยมันอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของการกินนะครับบางทีเนี่ยกินคุณจำไว้ว่าไอ้พวกที่มีโพลินสูงเช่นเนื้อแดงเครื่องในสัตว์ทุกชนิดอาหารทะเลบางชนิดนะครับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง
1: เนื้อแดงทุกชนิดไม่ค่อยดีทานนะ
0: ไม่กินกินแล้วก็บวมเลยฮะเช้ามาตื่นมาคุณคลานสี่เท้าเลยครับเนาะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะยิ่งฟรุกโตสสูงเนี่ยเครื่องดื่มชูกำลังทุกชนิดห้ามนะครับและแอลกอฮอล์พวกเบียร์พวกเหล้านี่ห้ามแล้วโรคที่น่ากลัวสำหรับคนเป็นเกาต์คือโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงคุณจะปวดสะบักช่อเลยครับนะเนี่ยมันเป็นพันธุกรรมครับเป็นโรคไม่ติดต่อไหนนะ
1: 56ค่ะ
0: เราสูงเท่าไหร่
1: 155ค่ะ
0: เออดีแล้วนะครับดีแล้วกินแปดกล้วยเช้า4เย็น4แล้วหลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะครับเพราะมันสร้างระบบภูมิไม่ดีขึ้น
1: 2เม็ดเย็น2เม็ดค่ะ
0: เพิ่มดีกว่าเช้า4เย็น4พอมันดีขึ้นสร้างระบบภูมิดีขึ้นนะครับ

0: เพราะว่าม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: ผึกนะมันเหมือนกับไอ้เรือใบที่เขาที่เขาวางสำหรับรถบรรทุกให้มันเหยียบให้มันยางมันแตกนะมันเป็นแหลมๆทุกด้านเลยครับแหลมทุกด้านเป็นประมาณ8เหลี่ยมนะครับนะแหลมทุกด้านเลยคุณเหยียบงั้นมันแทง
1: ครับแล้วมันเจ็บ
0: มันไม่ได้เลยปวดเกานี่ทรมานมากๆเลยครับแล้วเป็นโรคที่ต้องรักษาตามอาการ
1: ถ้ามันจะเป็นมันจะคันบ่อยๆนะคร
0: ับ ใช่ใช่
1: กลางมือ
0: ใช่มันจะคันก่อนครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วทำไมหมอเขาไม่อธิบายอย่างนี้
1: หมอพอดีไปเจอหมอคนใหม่ค่ะก็เลยไม่ได้ไปเมื่อวันคืนเองเป็นได้4วันก็เลยไปหาแล้วก็เอาเลือดไปตรวจก็บอกว่าเป็นเกาก็รอ
0: ทำไมคนก่อนเขาไม่บอกท่านตั้งนานนะฮะเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยทำไมไม่ตรวจเลือดแล้วบอกว่าเป็นเกาเพราะการรักษาเกาการรักษาโรคปวดข้อมันคนละเรื่องเลยนะครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยปวดทุกข่าวบวม2ข้างเลยก็ไม่ทราบว่าเป็นเกาทีนี้ข่าวหายมาตั้ง10กว่าปีแล้วครับก็เลยไม่ได้สนใจแล้วมันนี่มาเป็นที่มือเนี่ยก็สงสัยว่าเป็นเพราะอะไร
0: เอ้าตอนนี้รู้แล้วนะครับคุณก็เปิดดูใน Google นะครับเปิดเป็นไหม
1: ดีค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ครับเปิดใน Google ดูนะครับแล้วก็อาหารสลับคนที่เป็นโรคเกานะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้คือคุณต้องเข้าใจครับโรคที่น่ากลัวตายอันดับหนึ่งเมื่อก่อนนี่คือมะเร็งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละอันดับหนึ่งคือโรคอ้วนนะครับก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดเบาหวานความดันไขมันสูงก่อให้เกิดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยน้ำตาลเกิน100แต่ไม่เกิน126นะครับคือโรคอ้วนถ้าเกิน126ถือว่าเป็นเบาหวานนะครับผู้หญิงส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบด้วย110นะครับเช่นว่าสูง160น้ำหนักไม่ควรเกินลบด้วย110ไม่ควรเกิน50ถ้าผู้ชายลบด้วย100เช่นว่าสูง170ลบด้วย100ก็ไม่ควรเกิน70นะครับถ้าเกินจาก70สัก 5% 10% ถือว่าเป็นโรคอ้วนนะครับเพราะฉะนั้นคนอ้วนนี่ตายมากกว่ามะเร็งนะครับก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดความดันก่อให้เกิดเบาหวานก่อให้เกิดไขมันในเลือดสูงไตวายข้อเข่าเสื่อมนิ่วในถุงน้ำดีมะเร็งบังเร็งโอ้ยเยอะแยะไปหมดโรคอ้วนเนี่ยนะครับเส้นเลือดสมองตีบแตกโอ้ยผัวทิ้งอะโรคอ้วนนอนกรนก็โรคอ้วนหยุดหายใจบางขณะก็โรคอ้วนนะครับตายมากกว่ามะเร็งคือโรคอ้วนนะครับผิดอีกผมจะเลื่อนโรคอ้วนเป็นอันดับ2เลื่อนมะเร็งอันดับ3คือโรคที่ไม่รู้จักตัวเองครับไม่ได้สนใจตัวเองไม่รู้จักสนใจแต่ชาวบ้านเขาสนใจแต่ประเทศเพื่อนบ้านแต่โรคที่น่ากลัวที่สุดไม่รู้จักตัวเองตายอันดับ1เลยครับปล่อยได้ยังไงโรคอ้วนปล่อยได้ยังไงเป็นเบาหวานปล่อยยังไงเป็นไขมันสูงโดยไม่รู้จักการรักษาที่ถูกต้องโรคตายอันดับหนึ่งของโลกทั่วโลกเป็นอย่างนี้ไม่รู้จักตัวเองส่องกระจกทุกวันยังไม่รู้จักตัวเองเลยเป็นโรคอ้วนก็ไม่รู้จักเป็นเกาก็ไม่รู้จักตายมากที่สุดอันดับสองคือโรคอ้วนตายมากที่สุดคือโรคไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักว่าทำยังไงอันดับ2คือโรคอ้วนอันดับ3ค่อยตกจากการแข่งขันจากเป็นแชมเปี้ยนอันดับ1กลายเป็นตกอยู่อันดับ3คือมะเร็งครับอันดับ4คือโรคหลอดเลือดท่อเลือดในสมองตีบหรือแตกอันดับ3นะครับที่มันเลี้ยงเหมือนคุณผู้หญิงเมื่อกี้เนี่ยหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองมันตีบอ่ะแก้ไขยังไงคุณต้องรู้จักตัวเองให้มากกว่านี้เขาเป็นเกาก็ไม่รู้จักเดี๋ยวนี้ยังโชคดีคุณลองถามในลุง Google ดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรคืออะไรคุณต้องรู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาเป็นโรคเกาเนี่ยไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรค เกิดจากความบกพร่อง

0: ของตับอ่อนนะครับที่ไม่สามารถย่อยสลายพวกพูรีนได้จนกลายเป็นผึกยูริกแอซิดผึกเวลามันเข้าไปในร่างกายมันก็เหลวๆขาวๆนะครับแต่เหลวๆขาวๆเนี่ยถ้าเอาไปย้อมดูนะครับเอาไปย้อมสีดูนะครับมันจะเป็นรูใบครับมันแหลมทุกด้านเลยครับแหลมแหลมแหลมมากๆด้วยนะครับแหลมแปดเก้าเหลี่ยมอะแหลมแหลมเป็นฉันว่าก็เหมือนกับจะว่าปลาดาวก็ไม่ใช่มันเหมือนกับแหลมซ้ายขวาเยอะหน่อยเป็นรูใบอะเวลาไปวางปั๊บมันจะตั้งแหลมก็ชี้จี้ถึงไปที่เข่าที่นิ้วมือเนี่ยโอ้ยตัวแสบแล้วมีอาการสำคัญคือมันร้อนครับมันต่างกับลุมาตอยนะครับรักษาคนละเรื่องเลยนะครับนะปวดข้อเหมือนกันแต่ลุมาตอยส่วนมากจะเป็นข้อใหญ่ๆเกาส่วนมากจะเป็นข้อนิ้วข้อมืออาจจะมีข้อเข่าบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ข้อนิ้วโอ้โหการปวดเข่านี่มันทำให้มันเป็นคุณสมบัติของโรคนะครับคุณอยากจะกินเครื่องในอยากจะกินอาหารอะไรที่มันทำให้ปวดมันเป็นพฤติกรรมของโรคที่ต้องการทำให้คุณเนี่ยอยากขึ้นมาทำให้คุณอยากจะกินเครื่องดื่มชูกำลังอยากจะกินพวกเป็ดอยากจะกินเครื่องในหมูตับกระเพาะไอ้พวกนี้เป็นสัญชาตญาณนะครับคืออยากกินของอะไรที่มันแสลงอะที่มันเกิดอาการโทไฟอะทำให้เกิดข้ออักเสบมันอยากจะกินเหล่านั้นเป็นพฤติกรรมของโรคนะครับมันห้ามใจนี่มันห้ามยากเหมือนคนเป็นเบาหวานอยากจะกินข้าวสักสองกะละมังอยากจะกินชานมไข่มุกอ่ะใส่น้ำตาลสักสิบช้อนเนี่ยโอ้โหใส่ครีมเทียมไปต่างหากก๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่น้ำตาลใส่ซีอิ๊วหวานเนี่ยคุณแก้ไขต้องแบบ IF แบบไทยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเรียนแพทย์ปี2ขนาดนี้ครับแพทย์ยังไม่ได้เรียนกับการโภชนาการเลยนะครับแค่เรียนเรื่องโรคเนี่ยก็ตายแล้วไม่รู้จักจนอาจารย์หมอปิติเนี่ยตั้งคณะแอนตี้เอจจิ้งเวชศาสตร์ชะลอวัยว่าเรื่องการกินการออกกำลังกายยังไงจบไปแล้วทำอะไรได้พูดให้คอแตกก็ไม่ได้สตังค์นะครับอย่างนี้ได้สักคิดเขา500เขาก็ด่าแล้วไม่ให้วิตามินมากินไม่ให้ไม่มีหัตถการเนี่ยเพราะนั้นหมอทางด้านอลูมาโตเนี่ยน่าสงสารโอ้ยเป็นโรคพวกนี้มันปวดปวดแบบผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นโรคเกาเนี่ยเขาชอบไปกินเป็ดย่างพูนสินทั้งที่รู้ว่าพอกินเสร็จคืนนี้สักทุ่มสองทุ่มเนี่ยพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้นะบวมจับดูร้อนยังก็โอ้โหคานก็เจ็บอยู่เฉยๆก็เจ็บปวดเกานี่มันทรมานมากๆนะครับไปหาหมอก็ให้ยาแก้ปวดพวกคนจะเสียเงินมาก็แค่นั้นไม่มียารักษาครับไม่ใช่การหลบหลีกเลี่ยงรู้จักกินอะไรที่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีพูรีนก็ไม่ใช่กินอะไรที่ไม่เกิดอาการโทไฟปวดบวมแดงร้อนที่ข้อก็แล้วกันนะครับพูดต้องพูดให้เขาเข้าใจการกินแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยทำให้การอักเสบดีขึ้นขณะที่เป็นเกาปวดน้อยลงนะครับพอเลือดไปถูกซัพพลายบริเวณนั้นแต่คุณต้องหลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดอาการแพ้เช่นยอดผักอ่อนๆเครื่องในสัตว์ทุกชนิดสัตว์เปรกทุกชนิดมีโพลีนสูงมากๆปลาทุกชนิดกินได้เป็นปลาดุกปลาดุกมีโพลีนสูงนะครับคุณลองกินดูสิบวมเลยโอ้โหนัดกับแฟนไว้พอแฟนเขาไปกินปลาดุกบวมเลยคานก็ไม่ได้ปวดหน้าดูเลย น่าสงสารมากๆนะครับเป็นโรคที่ไม่ติดต่อแต่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมกินแปะกล้วยชาวสี่ยันสี่เป็นทั้งเกาหรือรุมาตอยก็ได้ครับก็กินแปะกล้วยเหมือนกันนะครับ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันจังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะท่านที่จะปรึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงและท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านมาในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึงเที่ยงแต่วันนี้เนี่ยในช่วงของเช้าวันอาทิตย์พอ9โมงถึง6โมงเย็นมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดามาตอบปัญหาสุขภาพนะคะถ้าสามารถปรึกษาได้ที่0813346666เสริมให้จะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์มาดูแลสุขภาพดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ที่ได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมแล้วก็มีส่วนผสมของสุขรสย่าหวานแทนน้ำตาลนะคะคนเป็นเบาหวานดื่มได้ส่วนไวท์เฮิร์บสารสกัดผักหลากหลายชนิดนะคะไปดูแลท่านที่เป็นเบาหวานโรคอ้วนไขมันสูงจะได้ไม่เกิดการสะสมในร่างกายเพิ่มการเผาผลาญได้มากขึ้นสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะท่านที่ฟังทาง 89.0 91.5 ขอสทบ AM 1269ขอสทบ FM 102นะคะสทร2บางนา AM 675รอดอ AM 747ขยับไปต่อที่วปท792เรายังอยู่กันถึง6โมงเช้าที่นี่จบตี5แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีคุณมิ่งมงคลไทยมาดำเนินรายการเหมือนเดิมนะคะวันนี้ให้ฟังกับบทงานเพลงรักริงโงของสุรพลสมบัติเจริญแล้วฟังขงเบ้งดูดาวจากเตือนใจบุญพลักษาค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการสุขภาพเสียงเพลงนะคะที่วปท. AM 792ซึ่งเราพบกันนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้าเป็นประจำทุกวันนะคะกับท่านที่ตื่นมาในเช้าวันใหม่มารับอากาศดีๆนะคะบางคนตื่นมาตามเข็มนาฬิกาที่ปลุกในทุกๆวันบางคนตื่นได้เองบางท่านมีเสียงนกเสียงกาเสียงไก่จากธรรมชาติเรียกให้ลุกปลุกให้นั่งนะคะแต่พี่น้องที่ทำงานเลือกสวนไร่นาเนี่ยเขาจะตื่นเช้าเพื่อที่จะออกไปทำงานแล้วก็อากาศเหมือนไม่ร้อนนะคะและช่วงนี้เป็นช่วงของฝนตกชุกหนาแน่นอีกระยะหนึ่งเนี่ยนะคะการดูแลเรื่องของสุขภาพเพื่อที่จะให้ร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยนะคะท่านจะต้องพักผ่อนนอนเพียงพอออกกำลังกายนะคะในระหว่างวันเนี่ยเราอาจจะมีกิจกรรมการงานเนี่ยนะคะเราก็บางคนเขานอนหัวค่ำเนี่ยบางคนนอนสองทุ่มสองทุ่มครึ่งแต่บางคนก็ติดนอนดึกนะคะถ้าเรานอนดึกจนเกินไปเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะมันเสื่อมโทรมบางทีอาการของโรคแฝงในร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะ อย่างข่าวการสูญเสียของคนที่หัวใจล้มเหลวจากไปปัจจุบันทันด่วนเนี่ยถ้าเราขาดการเอาใจใส่ดูแลนะคะไม่หมั่นตรวจเช็คค่าน้ำตาลในเลือดค่าความดันโลหิตสูงเนี่ยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันเป็นอันตรายนะคะมันจะเกิดการที่หลอดเลือดเราเนี่ยได้รับแรงกระแทกจากการที่เรามีเส้นเลือดนะคะที่มันแข็งจนเกินไปเกิดการแตกตีบตันเราจะเห็นคนที่จากไปอย่างปัจจุบันทันด่วนในยุคนี้เนี่ยจากการเสื่อมของหลอดเลือดในร่างกายนะคะเราจึงต้องดูแลในเรื่องของการชะลอความเสื่อมไม่ให้หลอดเลือดเราเสื่อมเร็วเราก็ต้องงดพวกของมันของทอดไม่ให้เกิดการสะสมที่มันเป็นพลาคไปเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีนะคะเพราะว่าหลอดเลือดของคนเราเนี่ยต้องยืดหยุ่นมีสารอาหารมีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงทำให้หลอดเลือดแข็งแรงนะคะวันนี้ต้องการซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทสั่งซื้อจากคลินิกคุณหมอชำนาญเนี่ยทางคลินิกเขาเปิดทุกวันนะคะและอยากจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมแล้วมีวิตามิน B6 B12 มีอินูลินเพิ่มการขับถ่ายแล้วก็มีแคลเซียมอะดรีโอเนตมีแปะกล้วยด้วยนะคะไม่มีน้ำตาลคนเป็นเบาหวานเนี่ยท่านดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ได้จะซื้อไปฝากญาติสนิทมิตรสหายไปแจกจ่ายกันนะคะในการทำความสดชื่นให้กับร่างกายดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ส่วนท่านที่มีน้ำตาลในเลือดสูงสะสมไขมันเป็นเบาหวานท่านจะต้องลดค่าน้ำตาลในเลือดจากการที่จำกัดปริมาณการกินทำ IF ร่วมด้วยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดหวานมันเค็มแล้วเนี่ยนะคะหลังมื้ออาหารเนี่ยหลังจากที่ดื่มน้ำกินผักผลไม้ไม่หวานทานโปรตีนกินข้าวกล้องเนี่ยแล้วก็เสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกหลังอาหารอย่าลืมนะคะเดินสัก10นาที15นาทีให้น้ำตาลนำไปใช้ได้เลยทันทีพอร่างกายเวลาทานอาหารแล้วเนี่ยมันจะมีการนำพลังงานจากไขมันใหม่ที่เรากินเข้าไปถ้ามันเผาผลาญหมดมันก็ไม่สะสมแต่ถ้ามันเป็นไขมันส่วนเกินมันก็จะไปพอกตับไปอยู่ตามแทรกมวลกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็นไขมันที่สะสมบางคนเนี่ยคนผอมก็มีน้ำตาลในเลือดสูงได้มีค่าไขมันสูงก็ต้องปรับเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องการกินเป็นสำคัญนะคะเอาวันนี้ท่านจะสั่งไวเฮิร์บสั่งแปะกล้วยสั่งกาแฟ10เบอร์10คู่สายนะคะโทรสั่งที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้จะให้ฟังวอลลุ่มฝากรักเสียงของฝนธนสุนทรโฉมนางของชาตรีศรีชนแล้วฟังยอดรักร้องคู่กับคุณสุนารีนะคะมนเสียงเพลงค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินของบูดของเน่าของเสียที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆนะคะเนื่องจากภาวะน้ำท่วมเนี่ยการที่เรากินอาหารอาจปลอดภัยมันก็จะดูแลในเรื่องสุขภาพเพราะว่าได้ยินเรื่องของท้องร่วงท้องเสียในถุงยางชีพที่เขาแจกถึงต้องมีพวกยาสามัญประจำบ้านไปด้วยนะคะเพราะภาวะหลังน้ำลดเนี่ยทั้งน้ำกัดเท้าที่เราจะต้องลุยน้ำโรคฉี่หนูนะคะโรคที่มากับเรื่องของระบบทางเดินหายใจกับอากาศต่างๆเนี่ยวันนี้ดูแลตัวเองให้ร่างกายแข็งแรงนะคะในคนที่แข็งแรงเนี่ยไปอยู่ในหมู่ของคนที่มีโรคพวกโควิดโรคไข้หวัดเนี่ยก็จะไม่ติดเชื้อง่ายถ้าร่างกายเราได้ออกกำลังกายมีการนอนพักผ่อนเพียงพอนะคะระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าเราภูมิคุ้มกันอ่อนแอมันก็ติดเชื้อได้ง่ายเราก็ไม่อยากจะมีโรคภัยไข้เจ็บในภาวะที่สถานการณ์มันยากลำบากไปไหนมาไหนไม่สะดวกในขณะนี้ที่ภาวะหลังการน้ำลดแล้วเนี่ยนะคะแต่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดในหลายๆพื้นที่ยังประสบความเดือดร้อนยังมีหน่วยบรรเทาทุกข์นะคะทั้งของถุงพระราชทานหรือว่าจะเป็นในเรื่องของถุงยังชีพจากอาสาจากผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยนะคะยังหลั่งไหลน้ำใจไทยนะคะการที่เขาดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยก็อย่าไปโวยวายอะไรนะคะเพราะว่าคนที่เขาไปแจกเนี่ยเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคะเพราะท่านนอนรอความช่วยเหลือเนี่ยแล้วไม่ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ยังไปด่าทอเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ปล่อยอยู่น้ำเน่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะเกิดเป็นคนไทยน้ำใจไทยเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญก็ยังเป็นกำลังใจนะคะให้กับผู้ที่ประสบภัยผู้ที่รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงเรารู้ว่าเดือดร้อนแหละนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่จิตอาสาผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยก็ยังไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในขณะนี้นะคะแล้ววันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพถ้าเราไปโรงพยาบาลไม่สะดวกยังมีคนเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บท่านก็ปรึกษาทีมแพทย์เพื่อที่จะได้รับคำแนะนำและเป็นกำลังใจที่ดีเราจะได้ไม่หมดหวังจนเกินไปนะคะจะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรศัพท์นะคะสั่งที่หมายเลขโทรศัพท์คือ0813346666ถ้าสามารถติดตามนะคะรายการสุขภาพเสียงเพลงจะเป็นในเครือข่ายของ KCS Radio หรือว่าจะเป็น www.kcsradio.online ทางช่องทาง YouTube เนี่ยจะมีออกอากาศไว้ตลอด24ชั่วโมงนะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร081 334 6666ส่วนท่านที่จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลมาดูแลสุขภาพดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ค่ะให้ฟังเสียงของก๊อตจักรพันธ์นะคะวอนดีเจมิดเพลงขี้อายจากเสียงของวันเพ็ญจตุร

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จภัณฑ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณหมอชำนาญใช่ไหมคะ
0: ครับเชิญเลยครับมีปัญหาอะไรบ้างครับ
1: คือมีปัญหาคือแขนขามันชาและตรงปลายนิ้วเท้ามันจะเหมือนไฟช็อตแล้วค่ะคุณหมอ
0: ตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
1: 55ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: สูง160ค่ะน้ำหนัก45ค่ะ
0: โอ้ดีแล้วน้ำหนัก450โอเคฮะกว่าไม่หน่อยนึงนะครับแล้วก็เมื่อก่อนน้ำหนักเท่าไหร่เมื่อ10ปีที่แล้ว
1: ก็ไม่เคยเกิน50ค่ะ
0: โอ้ดีแล้วดีแล้วนะครับทีนี้มีเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะคอเลสเตอรอลสูงนิดหน่อยค่ะแต่ยังไม่ต้องทานยาค่ะ
0: สูงไม่เกิน130ใช่ไหมครับ
1: 132
0: ค่ะโอเคนิดหน่อยโอเคเย็นๆหน่อยแล้ว LDL แล้วค่าไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ครับ
1: เดี๋ยวค่าไตรกลีเซอไรด์รู้สึกว่าจะปกติค่ะ
0: HDL เท่าไหร่ครับ
1: HDL เดี๋ยวนะคะคุณหมอ
0: เกิน45มั้ย
1: H หรือว่าตัว
0: H ฮ่องกงนะฮะ
1: H ฮ่องกงเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงค่ะคุณหมอ
0: นี่แหละฮะอย่างงี้มีเหตุผลมันน่าคุยด้วยไอ้ราเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหตรวจเลือดก็ไม่ตรวจยาก็ไม่กินอินซูลินก็ไม่ฉีดแล้ว
1: HDL นี่ของปีที่แล้วนะคะเพราะตรวจปีละครั้ง
0: โอเคพอละ
1: 101ค่ะ
0: อุ้ยคุณออกกำลังกายมากไปฮะ
1: เหรอคะ
0: คุณออกกำลังกายแบบบ้าเลือดเลยจริงก็ป่ะ
1: คือเดินอย่างเดียวค่ะ
0: เดินวันละ2ชั่วโมงก็มากไป
1: อ๋อเหรอคะ
0: ทำไมคุณผอมไงระบบครับแล้วคุณกินมากกว่าออกเนี่ยคุณต้องลดการออกกำลังกายนะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: เนี่ยมันค่า HDL คุณสูงมากๆแต่ไม่เป็นไรนะฮะดีนะฮะแต่ว่าทำให้คุณแล้วคุณต้องกินมากกว่านี้กินมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีคุณ
1: คอเลสเตอรอลนี่261
0: ปกติไม่เป็นไรไขมันรูไม่เป็นไร
1: ค่ะแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์นี่72แล้วก็ LDL นี่164
0: LDL ยังสูงข้างล่าสุดหรือเปล่าLDL ยังสูงอยู
1: ่ใช่ใช่เหมือนปีที่แล้วก็เกิดปีละครั้งค่ะคุณหมอ
0: LDL จะลดด้วยการคุณชอบกินของทอดมากไปหน่อยครับ
1: อ๋อ LDL ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: คุณชอบกินหมูกรอบไอ้น้องชื่อว่าผับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นปลาทอดค
0: ่
1: ะ
0: ของทอดน่ะพอกันแหละครับยิ่งกล้วยทอดละโอ้โหบางคนเนี่ยนะไอ้กล้วยไม่กินนะชอบกินแต่ไอ้กรอบนั่นแหละไอ้ยาพิษยอดเลยเขาแถมให้เป็นกะละมังอ่ะ
1: คุณใจมากค่ะคุณหมอโทรกลับนี
0: ่โอ้ยนี่ดีนะโทรมาติดเนี่ยค่อยช่วยคุณงดของทอดทุกชนิดนะครับแล้วแอลเดียก็จะลดนะฮะยาลดก็จำเป็นต้องกินชั่วคราวไว้ก่อนนะสักเดือนสองเดือนนะครับข้อยาในกลุ่มสเตียนต้องกิน
1: ยาคะ
0: ยาต้องกินนะหมอเขาได้สั่งยา
1: ไม่ได้สั่ง
0: โอ้แสดงว่าไม่สั่งก็ดีแล้วคุณต้องงดแล้วเขาบอกว่างดของทอดหรือเปล่า
1: แค่บอกครับบอก
0: เพราะว่าคุณมีค่า HDL คุณสูงไงมันจะเจ้ากับค่า LDL นะครับ
1: มันเลยทำให้เราปวดหัวด้วยนะคะมึนบางทีเช้า
0: ก็มีส่วนนะก็มีส่วนนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็มีส่วน
1: ตรงหัวไหล่อ่ะคุณหมอขออภัยนะคะตรงหัวไหล่มันตึงแล้วมันบวมเหมือนมีลมตรงหัวไหล่เลยค่ะด้านขวา
0: คุณไป MRI กระดูกสันหลังมีหมอนรองกระดูกทับเส้นเลือดสะพานหมอ
1: ไป MRI แล้วค่ะ
0: ไม่มีอะไร
1: ค่ะ

0: ค่ะ
1: ขาสันดานเป็นพวกคุณไปตรวจดูนะคะหาไข้อิเล็กโทรไลต์นะครับเอาคุณกินอาหารให้ครบ5หมู่เหล่าก็พอแล้วไม่ต้องกินนะนะครับกินวิตามินไปซื้อวันซิกเวิร์มมากินก็ได้ครับเนาะ
0: อะไรนะคะวันไปซื้อที่ไหนอะคะ
1: ราคายาถูกๆเม็ดนึงไม่ถึงบาทเม็ดนึงไม่ถึงสลึงอะ
0: วันอะไรนะคะ
1: วิตามินบีรวมนะ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็แคลเซียมก็ไม่มีหนอนในกระดูกก็ไม่ต้องกิน
0: ค่ะ
1: กินวิตามินบีรวมนะครับแล้วก
0: ็ค่ะ
1: กระดูกไม่บางคุณออกกำลังกายมากอย่างนี้ของทอดงดแล้วก็มันมีการชายังไงฮะชาแบบตึงๆยังไงครับ
0: คือนิ้วอะค่ะนิ้วเท้าสองข้างขออภัยนะคะคุณหมอมันชามันนี่แบบ
1: เอาละเดี๋ยวคุณเปิดดูใน Google นะฮะชาปลายนิ้วขาดวิตามินอะไรนะฮะผมก็จำไม่หมดนะครับนะกินวิตามินฮะนะครับเออมันในเมื่อ
0: มันไม่อันตรายใช่ไหมคะคุณหมอเรากินวิตาม
1: ิน ไม่โอ้โหวิตามินเม็ดหนึ่ง10ตังค์สลึงหนึ่งไม่เกินนะฮะ
0: นะครับไม่ใช่หนูกลัวเป็นอันตรายเป็น
1: ไม่อันตรายนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ปลายนิ้วนะฮะเนี่ยขาดวิตามินแทนมาวันซิกเทเวลพอแล้ว
0: ค่ะ
1: แม่ผมกินแปะกล้วยมาจำแม่นเหลือเกินแล้วกินแปะกล้วยเพื่อให้หลอดเลือดน้ำเลือดมันไปเลี้ยงดีเช้า4เย็น4สัก4อาทิตย์เราลดเหลือเช้า2
0: เ
1: ย็น2
0: เช้า4แล้วก็เย็น4เหรอคะ
1: สัก4อาทิตย
0: ์แล้วก็4อาทิตย์นะคะ
1: มันจะหายชาฮะแล้วค่อยๆเหลือเช้า2เย็น2ครับ
0: อ๋อ
1: แล้วไปซื้อวิตามินตามร้านขายยาทั่วไปก็มีนะครับเนี่ยวันดีเซเวลน่ะพอแล้วไอ้น้อง
0: วันดีเซเวล
1: 162ครับผมบ้าภาษาอังกฤษหน่อยภาษากะเหรี่ยงน่ะ
0: อ๋อเป็นวิตามิน B12 เอ๊ะ
1: วิตามินรวมดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ามันจะมีขายเม็ดนึงไม่ถึงสลึงฮะเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อค่ะไปถามร้านขายยานะคะ
1: ร้านขายยามีทุกร้านบอกว่า162ดีกว่านะครับ
0: ค่ะ
1: วิตามินรวมกิน1เม็ดวันละเม็ดก็พอครับ
0: วันละเม็ดค่ะ
1: แล้วชามากมั้ย
0: ชาไม่มากค่ะไม่มากคือ
1: วันละเม็ดเอาวันละ2เม็ดก่อนพอมันหายชา
0: ก็กินเยอะมันเป็นปีนะคะคุณหมอมันชาเป็นป
1: ีโอ้จริงก็กินวันละ3เม็ดก่อนนะ1เม็ดเช้าเที่ยงเย็นนะครับสำหรับขาดเยอะแล้วก็พอไปดีขึ้นก่อน1หรือ2เม็ดวันละมาดีขึ้นมากๆก่อนหรือวันละเม็ดก็พอครับเนาะ
0: ค่ะค่ะ
1: ยัง B1 นะมีมันทำประโยชน์ยังไงมันจำไม่หมดหรอครับ B1 เนี่ยฮะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อนะครับ
0: ค่ะ
1: B6 ช่วยในการสร้างและซ่อมแซมเส้นประสาทที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทB12 เนี่ยมีความสำคัญต่อการสร้างเซลล์ประสาทและการทำงานของระบบประสาทขาดวิตามิน B12 อาจจะเกิดอาการอักเสบคืออาการชาแล้วครับ
0: ค่ะ
1: งั้นกินแค่นี้ก็พอแล้วครับวันซิกเทเวลเนี่ยแล้วนอกจากนี้อาการชาเนี่ยในเมื่อไม่มีเบาหวานใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องกินอย่างอื่นแล้วพอแล้วกินวันซิกเทเวลพอแล้วครับไม่ต้องไปนวดไม่หายครับ
0: อ๋อนวดไม่หายใช่ไหมครับคุณหมอ
1: นวดเราจะไม่เนี่ยไปนวดใช่ไหม
0: ไม่เคยไปนวดค่ะมีพี่ในหมู่บ้านเขาก็แนะนำไปนวดแต่
1: มันนวดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
0: เบาหวานนี่113เองนะคะคุณหมอ
1: แล้วก็เอวีซีเท่าไหร่น้ำตาลสะสมเท่าไหร
0: ่อะไรนะคะ
1: น้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
0: น้ำตาลสะสมอยู่ตรงไหนอะคะคุณหมอ
1: เขาเขียนว่าเอฮีโมโกลบิน H ตัวใหญ่ B ตัวเล็กแล้วก็ A ตัวใหญ่แล้ว1ก็คือวันน่ะแล้วก็4ตัวใหญ่นะครับ
0: หรือเป็นเพราะเราถ้าเราไม่ตรวจเขาไม่นั่นให้ใช่ไหมคะ
1: โอ้เหมือนรายเมื่อกี้เนี่ยโอ้จบช่างกลด้วยนะไม่ยอมไปตรวจเลือดให้ยาไม่ยอมกินอินซูลินก็ไม่ยอมฉีด
0: อ๋อทีหลังเราควรจะตรวจตัวนี้ได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ตรวจ A1C มันก็ไม่จำเป็นฟาติบัตยูก้าให้เท่าไหร่นะครับ
0: 113ค่ะ113ที่ตรวจ
1: A1C ก็ประมาณสัก5.8 นะครับมันต้องไปตรวจหรอกไม่ไปตรวจมันไม่เป็นเบาหวานอยู่แล้วนะครับคุณหิวบ่อยไหมปัสสาวะบ่อยไหม
0: หิวก็กินทานได้เรื่อยๆค่ะปัสสาวะนี่กลางคืนก็คือตื่นทั้งเดียวตอนตีหนึ่งครึ่งถึงตีสองถ่ายปกติค่ะค
1: ือ
0: ถ่ายเป็นเวลา
1: คุณออกกำลังกายมากไปนะครับแล้วขาดวิตามินวันซิกเทเวลซึ่งมีอยู่ในผักผลไม้เยอะแยะไปหมดนะครับ
0: อ๋อค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าคุณกินแต่มันช้าคุณไปซื้อวิตามินมาสัก50เม็ด
0: ค่ะ
1: เยอะ30บาทไม่เกินนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: โอเคแล้วก็กินแปะกล้วยเช้า4 ถึง 4ครับสวัสดีครับ

0: คุณหมอแปะกล้วยนี่สั่งไปทางน้องก็ได้เบอร์นั้นอะไรได้เลยใช่ไหมคะ
1: 0625100
0: ค่ะก็เคยโทรไปแล้วแต่ทีนี้น้องบอกว่าพี่โทรคุยกับคุณหมอก่อนแล้วถึงจะได
1: ้ซื้อก็ยากโอ้ยทำไมมันซื้อยากซื้อเย็นเราไม่ใช่สินค้าฮะ
0: คือโทรไปคุยน้องก็บอกพอดีบอกอาการน้องน้องของพี่ปรึกษาคุณหมอก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยโทรมาสั่งแต่กล้วยหนูพอดีเจออาจารย์ค่ะไปเดินออกกำลังกายด้วยกันและอาจารย์แกแนะนำว่าเนี่ยแกทานมา4ปีแล้วแกดีมากเลย
1: คุณสังเกตดูกินแปะกล้วยสายตาก็จะดีขึ้นนะครับถ้ามีเส้นเลือดขอดนะที่เรียกว่าวาริโคสเวนเนี่ยมันก็จะดีขึ้นหรือบางคนเป็นว่าที่จอประสาทตาเสื่อมหรือมีวุ้นในตาเสื่อมก็ลองกินดูนะครับชาว4อินทรีย์มันดีขึ้นนะครับแล้วถ้าเป็นภูมิแพ้บางคนนะครับมันสร้างระบบภูมิทำให้ลิมโฟไซต์แข็งแรงนะครับมันก็น่าจะดีขึ้น
0: ได้ไหมคะเด็ก15ขวบ
1: โอ้กินได้เลยครับกินเขาเป็นโรคอะไรอยู่ครับ
0: ไม่ได้เป็นอะไรเลยถาม
1: กิน1เม็ด
0: อ๋อเด็กนี่กิน1เม็ดนะคะ
1: 1เม็ดเช้าเย็นก็พอครับ
0: อ๋อ1เม็ดเช้าเย็น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พอแล้วครับ
0: ค่ะรายการคุณหมอเปิดไม่เจอแล้วค่ะเมื่อก่อนเคยฟังตอนอยู่นะที่อำเภอฉวางแต่พอย้ายมาในเมืองมันหาสถานีคุณหมอไม่เจอเลย
1: ฟังตรงนี้นะครับคนมีมือถือที่โทรมานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่า KCS Radio นะครับ K ภาษาอังกฤษ
0: KC แล้วก็ S ฮ่องกงใช่ไหมคะ
1: SS สิงคโปร์ฮะ
0: อ๋อไอส
1: ิ
0: งคโปร์อ๋อ
1: KCS แล้วก็ Radio แล้วก็จุด Radio RADIO นะครับแล้วก็จุดแล้วก็ออนไลน์นี่บางทีมันขึ้นแล้วฮะเราฟังรายการนี้ได้ประโยชน์มากมายไหมครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะแล้วพอตอนหลังมันหาไม่เจอเพราะตื่นมาตัดยางมันก็คุณหมอจะพูดแล้วก็ทำกับข้าวไปแล้วก็
1: มือถือให้เกิดประโยชน์คุณฟังได้อยู่เขาใหญ่เขาเขียวเขาดินหรือเขาไฟฟูจิก็ฟังได้ครับเนาะญี่ปุ่นเนี่ย
0: อยู่ทางใต้ค่ะคุณหมออยู่
1: ฟังได้ทุกจุดเลยครับอยู่ส่วน
0: ก
1: ล
0: าง
1: คุ
0: ณ
1: ใช้เบอร์มือถือเนี่ยเข้าไปใน Google นะครับพิมพ์คำว่า KCS Radio นะครับแล้วก็จุดออนไลน์ online แล้วก็คลิปไปที่ FM101 ก็ได้ 89.0 ก็ได้ 91.5 ก็ได้เลือกเอาตามอัธยาศัยสวัสดีครับ
0: ค่ะขอให้คุณหมอสุขภาพแข็งแรงอยู่กับพวกเราเป็นนานๆนะคะ
1: ผมจะ80แล้วคุณจะทรมานผมไปถึงไหนเนี่ย
0: โอ้ยคุณหมออย่าพึ่งค่ะคุณหมอเสียงคุณหมอยังหนุ่มขอบคุณมากมากค่ะคุณหมอที่เมตตาก ิน
1: แปะกล้วย
0: จ
1: ริงๆนะกินแปะกล้วยแล้วกินทำน้ำอุ่นๆนะกินนะเสียงคุณจะมีความไพเราะมากขึ้น
0: ผมชอบขอบคุณมาก
1: ผมชอบคนใต้พวกคนใต้ใจซื่อรักเดียวใจเดียวแต่ขี้ขึ้นเป็นบ้า
0: เลยใจค่ะคุณมดใจมากที่มด
1: มักอีสานบ้านเฮาบอ
0: โอ้ยก็ขอบคุณค่ะคุณมดค่ะก็ขอบคุณมากมากค่ะ
1: แมนแมนแมนแมนแล้วสวัสดีครับนอเอาแล้วครับได้คุยอะไรคืออย่างนี้นะทำเรื่องยากๆเป็นเรื่องง่ายๆบางง่ายแล้วทำเรื่องที่เขาทุกข์เนี่ยให้สนุกแล้วก็ทำตามเนี่ยผมทำรายการมา50ปีเนี่ยเพิ่งจะอยู่รายเดียวนะไม่ยอมตรวจเลือดไม่ยอมกินยาไม่ยอมฉีดอินซูลินคุณไปปรึกษาจิตแพทย์โดยด่วนให้เขาแม่เขาเครียดเปล่าๆนะครับแม่เขาจะตายจากพ่อคุณเนี่ยมันบ้าไงหมอก็ไม่กล้าจ่ายยาแล้วครับในเมื่อไม่มีผลแลบจ่ายก็เพี้ยนแล้วไม่กล้าจ่ายผมไม่มีประวัติไม่มีเขาเลยถ้ากินยาเบาหวานอยู่เราจะพอประมาณได้นะครับกินกลูโคฟาสไปกี่เม็ดถ้าเม็ดหนึ่งค่าน้ำตาลประมาณขนาดนี้แล้วดูจากสักอาการเนี่ยขอให้มีผลสักผลหนึ่งเถอะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเขาขาดวิตามินนะครับแล้วก็ออกกำลังกายมากไปแล้วชอบกินของทอดใช่ไหมมันวิจารณ์ได้นะครับนะแล้วเขาฟันธบัตรจุก้าร้อยแค่13เนี่ยก็เราคำนวณได้จากว่าเขาอดอาหาร8ชั่วโมงเนี่ยเราคำนวณกลับเป็นค่าน้ำตาลสะสมได้ครับขอให้มีค่าสักอย่างนึงจ่อปลายนิ้วก็ได้ครับมันยังประเมินได้ครับจ่อปลายนิ้วคุณอดอาหารกี่ชั่วโมงถ้าอดเกิน10ชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำมันต้องจ่อใหม่มันต้องมีความรู้ฮะเพราะรายการเนี่ยเราให้ความรู้แก่ประชาชนมันเป็นธุรกิจนะครับเห็นสังเกตโทรไปบอกว่าให้โทรมาปรึกษาก่อนใช่ไหมก็ไม่ได้เราไม่ใช่นักขายครับกินต้องได้ผลครับต้องราคาถูกครับเพราะว่าแปะกล้วยต้องกล่องสีเขียวๆเดิมทีเราใช้ชื่อไวกิ้งนะครับไวกิ้งคือความแข็งแรงไว ไวกิ้งกับไวกิ้งนี่คือความแข็งแรงเวลาซื้อเนี่ยต้องดูให้ดีต้องกล่องเขียวๆนะครับเป็นกล่องที่มาจากธรรมชาติเราเอาสายพันธุ์ที่มีอายุกว่า300ล้านปีต้องเช็คดูสายพันธุ์เนี่ยจากซากฟอสซิลนะครับเอาสายพันธุ์นั้นน่ะจากต้นตอเมื่อประมาณ300ล้านปีเนี่ยมาทำเป็นสกัดเอาใบมาสกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีหนำซ้ำเป็นรายการแรกนะครับที่จะกินเนี้ยต้องผ่านแพทย์ก่อนนะครับเป็นครั้งแรกนะฮะถ้ากินแล้วไม่ได้ผลได้ผลยังไงโทรเข้ามาในรายการในโลกนี้ไม่เคยมีรายการทำอย่างนี้ครับแล้วเราอธิบายคนบนเชื่อสองศาสตร์ศาสตร์หนึ่งคือพระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าจงรู้เหตุแห่งทุกข์ศาสตร์อีกสองเจ้าพ่อแห่งศาสตร์ทางการแพทย์บิเป็นได้รับฉายาบิดาการแพทย์คือฮิปโปแคทิสนะครับ 2,000 กว่าปีผ่านไปนะครับเอ้าสั่งซื้อกาแฟแปะกล้วยก็ปีแปะกล้วยหรือปรึกษาแพทย์062-5100 062-5100-560-9นะครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-560-9อีกหมายเลขนึงครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะก็ต้องขอบคุณท่านที่ติดตามนะคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทางครึ่งของวปท. AM 792ตั้งแต่6เที่ยงคืนถึง6โมงเช้านะคะและท่านยังไว้วางใจยังให้ความมั่นใจกับทางรายการกับการดูแลสุขภาพวันนี้ฝากไว้กับแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และจะสั่งไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะมาดูแลลดน้ำตาลในเลือดสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะมาฟังทิ้งท้ายนะคะจากเสียงของยอดรักสลักใจมนรักลูกทุ่งและฟังสนธิสมมาตรลูกทุ่งคนยากจากเจ้าแววดำเนินรายการวันนี้นะคะจากท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ดูแลสุขภาพแล้วพบกันสวัสดีค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1EONE1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปใน LINE นี้เลยนะคะและCall Center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0813538734 0985501481และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตาวันนี้เนี่ยมีเนื่องจากช่วงระยะที่ผ่านมามีแฟนๆที่เพิ่งเข้ามาฟังอะค่ะเพิ่งมาฟังรายการหมอไนท์ค่อนข้างเยอะแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาบอกว่าคุณหมอคะอยากให้คุณหมอช่วยพูดเกี่ยวกับเรื่องของโกรทฮอร์โมนตาวิวิทเนี่ยคุณหมอให้ช่วยอธิบายหน่อยว่าทำไมมันถึงสามารถที่จะช่วยดูแลสุขภาพช่วยฟื้นฟูบำรุงสุขภาพอาการเจ็บป่วยในหลายๆอาการเนี่ยแต่มันก็แปลกที่เพื่อนหรือว่าญาติที่โทรมาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ทำได้จริงๆนะคุณหมอก็ไม่ได้โม้นะคะจากประสบการณ์เนี่ยต้องบอกงี้ค่ะหมอได้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณ32ปัจจุบันนี้มีคนทายหมอไหนอายุเยอะแล้วค่ะอายุเยอะแล้วนะคะแล้วก็สินค้าตัวนี้จำหน่ายอยู่ในหมอไหนนำเข้าเอาเป็นว่านำเข้ามาจำหน่ายนะคะแต่จริงๆแล้วตัวของโกรทฮอร์โมนเนี่ยเขามีการทำการทดลองวิจัยและใช้กับคนไข้และผู้ป่วยจริงๆเนี่ยนะคะมาประมาณตั้งแต่ปี1960 1960 1965เนี่ย
ทำการวิจัยตั้งแต่ที่มหาวิทยาลัยนะคะวิสคอนซินแล้วก็ปาล์มสปริงเกี่ยวกับเรื่องของการย้อนวัยตอนนั้นเนี่ยเขาเน้นเรื่องของการย้อนวัยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกเอ๊ะถ้าย้อนวัยได้ก็แสดงว่าเซลล์เนี่ยอายุมันแข็งแรงขึ้นได้ใช่ไหมก็เลยไปดูในแต่ละระบบนะคะเข้ามาดูในแต่ละระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็หลังจากที่ทานแล้วเนี่ยเราก็จะมีประสบการณ์ด้วยตัวเองเลยนะคะว่าเมื่อทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิทแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ากระฉับกระเฉงขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยหรือแม้แต่เป็นหวัดเนี่ยก็แต่ก่อนนะคะเป็นหวัดปีละประมาณ5ครั้ง6ครั้งเป็นเดือนเว้นเดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นแต่ละครั้งเนี่ยที่เป็นหวัดก็จะเป็นแบบ2อาทิตย์3อาทิตย์ขึ้นไปหรือบางคนเกือบเดือนนะคะแต่ผลปรากฏว่าหลังจากที่หลายๆท่านทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนด้วยเหตุผลก็คือเป็นข้อเข่าเสื่อมนะคะเป็นกระดูกพรุนเป็นกระดูกทับเส้นหรือว่าเป็นอาการนิ้วล็อกหรือว่ามีอาการของวัยทองหรือกดไหลย้อนหรือขาเริ่มไม่ค่อยมีแรงนะคะด้วยอาการต่างๆเหล่านี้ทานไปทานมาทานไปทานมาผลปรากฏว่าโอ้คุณหมอเพิ่งสังเกตตัวเองอะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เรานอนหลับมันหลับได้สนิทหลับยาวอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกมาฉี่เลยนะคะแล้วที่สำคัญอ่ะเพิ่งจะมาสังเกตตัวเองว่าไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าอันเนี้ยมาจากการที่ผมอ่ะทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิทหรือเปล่าแต่ก่อนเนี่ยผมจะเป็นหวัดบ่อยมากแล้วเป็นหวัดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นนานนะคะประมาณ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์กว่าจะหายแต่พอทานตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้หลับเร็วหลับลึกคือหลับได้ยาวนะคะไม่ต้องตื่นกลางดึกมาฉี่เลยแต่มีเหมือนกันที่ตื่นมาฉี่ครั้งนึงแต่ว่าพอล้มตัวลงนอนเนี่ยมันเหมือนหลับได้เร็วขึ้นแล้วก็ตื่นนอนพอตื่นนอนมาจะรู้สึกว่าไม่ง่วงเหงาหาวนอนเหมือนแต่ก่อนเหมือนกับนอนไม่พออ่ะพอตื่นนอนมากลายเป็นสดชื่นกระปี้กระเป๋านะคะแล้วก็ไม่ง่วงเหงาหาวนอนมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็แต่ก่อนติดกาแฟมากเลยเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกกินก็ได้ไม่กินก็ได้นะคะอาการหวัดเคยเป็นเดือนเว้นเดือนอ่ะประมาณปีนึง4ครั้ง6ครั้งเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทั้งปีที่แล้วทั้งปีอ่ะเพิ่งนึกได้ว่าตัวเองไม่เคยเป็นหวัดเลยก็เลยเป็นที่มานะคะแล้วเดี๋ยวนี้ตีกอล์ฟเนี่ยคือไกลขึ้นมากคือผมทางเขาทางเดี๋ยวนะคะชื่อคุณสุภโชคโอเคคุณสุภโชคบอกว่าเพื่อนอ่ะเขาบอกว่าแต่ก่อนตีกอล์ฟนะเหนื่อยง่ายเดี๋ยวนี้ตีกอล์ฟอ่ะแล้วตีได้ไกลด้วยนะคะวงสวิงก็ตีได้ไกลแล้วไม่เหนื่อยเลยทุกวันนี้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เพื่อนๆก็บอกว่าหน้าดูใสแล้วก็อ่อนกว่าวัยก็ถามว่าไปทำอะไรมาสิ่งสำคัญก็คือเพื่อนอ่ะทานทุกอย่างที่คุณหมอจำหน่ายนะจะมีตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทจะมีตัวโคเอนไซม์คิวเทนหมอไหนบอกนิดนึงค่ะตัวโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยถ้าคนไหนทานเป็นประจำนะหน้าจะสีใสจะใสอมชมพูเพราะว่าคิวเทนจะไปเพิ่มเลือดในออกซิเจนเพิ่มออกซิเจนในเลือดนะคะแล้วพอมีออกซิเจนในเลือดเนี่ยเยอะๆเนี่ยนะคะในเซลล์แต่ละเซลล์เข้าไปในที่เซลล์ผิวหนังปุ๊บเมื่อมีออกซิเจนเยอะนะคะก็จะทำให้เซลล์เนี่ยทำงานด้วยความกระปี้กระเป๋าสดชื่นเนี่ยเซลล์แต่ละเซลล์แล้วก็จะขับสารพิษออกไปได้ดีนะแล้วก็จะทำให้กลายเป็นสีอมชมพูผิวเนี่ยจะเป็นสีอมชมพูเลยนะคะแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยเมื่อต้องใช้คู่กันนะคะโกรทฮอร์โมนตาวิทวันละ1ชุดก่อนนอนแล้วก็ตัวโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยเป็นตัวโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ย2เม็ดตอนเช้านะคะสำหรับคนที่ถ้าในกรณีถ้ามีอาการแบบเริ่มขี้หลงขี้ลืมก็ให้ทานตัวน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวเนี่ยเสริมเข้าไปนะคะหรือถ้าหากว่าเป็นพาร์กินสันนะคะถ้าเป็นพาร์กินสันนะคะโกรทฮอร์โมนตาวิทวันละ1ชุดก่อนนอนน้ำมันรำข้าววันละ4แคปซูล2เม็ดตอนเช้าหลังอาหารและ2เม็ดก่อนนอนทาน
2เม็ดก่อนนอนให้ทานไปพร้อมกับตัวโกรทฮอร์โมนตาวิทเลยมันจะช่วยทำให้หลับลึกหลับสนิทหลับยาวขึ้นตัวของน้ำมันรำข้าวจะให้วิตามิน B ครบทุกสายพันธุ์เลย B1 B2 B3 B3 นะคะแล้วก็ B5 B6 B9 B12มีครบเลยมีวิตามิน A ครบเกือบครบทุกตัวมีเกลือแร่โดยเฉพาะเกลือแร่ที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วก็ช่วยบำรุงเป็นอาหารของเซลล์สมองนะคะวิตามิน B ก็จะบำรุงปลายประสาทและป้องกันไม่ให้ปลายประสาทอักเสบเพราะฉะนั้นหลายๆคนถ้ามีอาการชาตามเนื้อตามตัวปลายมือปลายเท้าใช้น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวตาลิเฟสเนี่ยช่วยได้เพราะว่าคุณจะได้วิตามินอีแล้วก็วิตามินบีทุกๆอย่างเนี่ยเป็นสารธรรมชาติจากรำข้าวนะคะอันนี้สกัดมาจากรำข้าวแท้ๆในส่วนของคนที่เป็นโรคเบาหวานใช้ชุดฆ่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานสำหรับท่านที่เป็นโรคไขมันคอเลสเตอรอลสูงไขมันพอกตับหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงแล้วก็คุมไม่ได้นะคะคุมไม่ค่อยอยู่ตัวใช้ชุดละลายไขมันในเลือดซึ่งหมอไหนจัดเป็นเซตเอาไว้ให้แล้วจากสถิตินะคะเวลาที่เราทานไปแล้วชุดละลายไขมันในเลือดทานไปแล้ว1เดือนเนี่ยจะสามารถลดความดันเลือดได้ไม่ต่ำกว่า5ถึง105ถึง10มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปไม่เคยต่ำกว่านี้เมื่อทานไปเรื่อยๆก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่ปกติแล้วก็สามารถลดการพึ่งพาการใช้ยาหรือบางคนเนี่ยสามารถยาออฟยาออกไปเลยนะคะภายใน6เดือนส่วนชุดฆ่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่ต่ำกว่า10มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ต่ำกว่า10มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนนะคะก็สามารถที่จะหยุดยาเบาหวานได้บางคนก็6เดือนบางคนก็8เดือนบางคนก็10เดือนนะคะลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็พร้อมกับต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามสูตรที่หมอไหนแนะนำมาตลอดนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งคร่าวๆที่หมอไหนนำมาฝากแต่ว่าเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการเนี่ยหมอไหนจะพูดถึงรายละเอียดของตัวโกรทฮอร์โมนตาวิทว่าเอ๊ะจริงๆตัวโกรทฮอร์โมนตาวิทเนี่ยเขาช่วยทำงานเขาเวลาเข้าไปในร่างกายเราทำอะไรบ้างนะคะเบอร์โทรสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเกาต์ปวดรูมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาไปมือปลายเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักๆก้าวขาไม่ออกหรือว่ายกขาไม่ค่อยขึ้นหรือบางคนเนี่ยเริ่มเดินแล้วมันเหมือนกับเซทรงตัวไม่ค่อยอยู่นะคะหรือบางท่านเริ่มเดินไป19 29แล้วเมื่อยน่องปวดน่องหรือบางคนเป็นตะคริวจนกระทั่งนั่งพักนะคะเพราะหนักๆเข้าเนี่ยก็เริ่มใช้วอล์กเกอร์บางท่านณนะตอนเนี้ยนะคะเริ่มนั่งรถเข็นหรือบางท่านก็เริ่มอาจจะเริ่มติดเตียงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้โอกาสที่เรามีโอกาสจะฟื้นฟูสมรรถภาพจากผู้ป่วยติดเตียงที่ลุกขึ้นแม้แต่ลุกก็ยังลุกด้วยตัวเองไม่ได้อาจจะค่อยๆลุกขึ้นนั่งด้วยตัวเองได้ค่อยๆนั่งรถเข็นได้ค่อยๆใช้ระยะเวลานะต้องใช้ระยะเวลาก็คืออาจจะมาใช้วอล์กเกอร์สี่ขานะคะในกรณีของผู้ป่วยติดเตียงถ้าเพิ่งติดเตียงเนี่ยรีบทานเลยนะคะให้ใช้ชุดฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะสำหรับผู้ที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหมอไหนจัดเป็นชุดเอาไว้นะชุดฟื้นฟูอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยก็คือจะต้องทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทวันละ1ชุดก่อนนอนนะคะแล้วก็ให้ทานตัวโคเอนไซม์คิวเทน2เม็ดตอนเช้าหลังจากนั้นให้ใช้น้ำมันเขียว108นะคะของหมอไหนเนี่ยให้ทาถูนวดต
ตรงไหนที่กล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อตรงไหนอ่อนแรงให้ทาตรงนั้นทาถูนวดไปประมาณ 3-5 นาทีจนกระทั่งตัวของน้ำมันเนี่ยซึมเข้าสู่เซลล์ผิวแล้วก็ทำกายภาพบำบัดนะคะวันละ4ครั้งสำหรับอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงหรือนั่งรถเข็นเนี่ยวันละ4ครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนครั้งละประมาณเริ่มต้นเนี่ยคืออย่างน้อยๆคือประมาณ15นาทีแต่ถ้าหลายคนบอกไม่ไหวหมอไนก็เริ่มตั้งแต่5นาทีพอไหวก็เพิ่มเป็น10นาทีก็เป็น15ครั้งละ10นาทีครั้งละ15นาทีแล้วแต่ถ้าคนไหนอยากที่จะกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ขับกลับมายืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองได้อย่าขี้เกียจค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ว่าในชุดฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นผู้ช่วยแพทย์ให้กับคุณเนี่ยสามารถลุกขึ้นมาได้แต่ถ้าสมมติคุณทายอย่างเดียวโดยที่ไม่ทำกายภาพบำบัดเลยก็อาจจะช่วยได้แต่ว่าสมมุติว่าจริงๆอ่ะอาจจะต้องกลับมาเดินได้เป็นปกติก็อาจจะได้แค่ลุกขึ้นมานั่งรถเข็นอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะจากที่นอนแล้วก็ขึ้นมานั่งรถเข็นดังนั้นอย่าลืมนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมทานให้ครบออกกำลังกายทำกายภาพบำบัดให้ครบและอย่าลืมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าอาหารเป็นตัวก่อโรคนะอาหารที่ถูกต้องก็คือกินผักทุกสีกินถั่วทุกสีกินถั่วเมล็ดเปลือกแข็งนะอย่างเช่นพวกอัลมอนด์นะคะพวกแมคคาเดเมียหรืออะไรเนี่ยสักประมาณวันละ5เม็ดถึง10เม็ดนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่กินของทอดของมันของหวานของรสจัดเผ็ดจัดโดยเฉพาะถ้าลดละเลิกถ้าเลิกได้เลิกน้ำตาลค่ะน้ำตาลคือตัวต้นเหตุที่ทำให้เราเป็นมะเร็งน้ำตาลเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เราป่วยแล้วก็เป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบนะคะเป็นตัวต้นเหตุที่เป็นต้นเหตุทำให้เราเป็นภูมิเพี้ยนหรือภูมิคุ้มกันทำลายตนเองถ้าคนไหนเป็นโรครูมาตอยเนี่ยหมอไหนแนะนำเลยถ้าคุณสามารถหยุดได้นะคะหยุดการกินน้ำตาลได้โอ้โหหมอไหนรับประกันได้ว่าคุณดีขึ้นแน่นอนสำหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวมีอาการไม่มีสาเหตุนั่งเฉยๆก็เมื่อยแนะนำว่าให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิตวันละ1ชุดก่อนนอนนะคะแล้วก็ให้ดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาให้ได้ถึงวันละ8ถึง12แก้วไม่น้อยกว่านี้โดยการจิบทั้งวันครั้งนึงเนี่ยครั้งละ3อึกอึกอึกอึกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วางประมาณ5นาที10นาทีก็จิบต่อจิบต่อนะคะพยายามหาขวดที่แบบประมาณที่สมมติว่าบรรจุ2ลิตรอย่างเงี้ยแล้วก็เทน้ำเราจะได้รู้ว่าเรากินน้ำครบหรือยังนะคะถ้า2ลิตรเนี่ยตกประมาณ8แก้วนะคะขั้นต่ำนะคะถ้าทานได้มากกว่านั้นก็โอเคอย่าลืมค่ะตื่นนอนตอนเช้า2แก้วนะบีบน้ำมะนาวหรือว่าใส่ตัวแอปเปิ้ลไซเดอร์เวเนก้านะแล้วก็ก่อนนอนถ้าอยากลดความอ้วนนะก่อนนอนก็ใส่แอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าประมาณ1ช้อนก็ได้1ช้อนชานะคะไม่ใช่1ช้อนโต๊ะ1ช้อนชาตอนเช้า1ช้อนชานะคะแล้วก็จะเขาเรียกว่า1แก้วเนี่ยแล้วก็ใส่แค่นั้นอย่าใส่เยอะกว่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นกรดมากเกินไปนะคะเดี๋ยวฟันจะสึกอ่ะมีอาการกรดไหลย้อนนะคะมีอาการไวทองนะคะแล้วก็อาการชาปลายมือปลายเท้านะคะวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซนอนไม่หลับตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิตค่ะ0813538734 0813538734 0863550761 086355-0761 081-353-8734พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

0 8 1 3 5 3 8 7 4 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 6 3 5 3 0 8 6 3 5 3 0 8 6 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3 0 8 1 3 5 3
โกรทฮอร์โมนเนี่ยคืออะไรนะคะตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นฮอร์โมนที่เราเรียกว่าโกรทแปลว่าการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตอย่างตอนเวลาที่เราเด็กๆอ่ะจากทารกเนี่ยตัวเล็กๆจนกระทั่งเราโตเต็มวัยขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องมีโกรทฮอร์โมนถ้าไม่มีโกรทฮอร์โมนเนี่ยตัวจะเตี้ยตัวจะแคร์แล้วก็จะเจ็บป่วยแล้วก็จะแก่คือแบบว่าจากเด็กปุ๊บแก่เลยอย่างเงี้ยถ้าไม่มีโกรทฮอร์โมนนะคะแล้วก็อาจจะตายนะคะจริงๆแล้วถ้าขาดโกรทฮอร์โมนหรือโกรทฮอร์โมนเมื่อไหร่โกรทฮอร์โมนเป็นศูนย์เนี่ยเมื่อนั้นก็คือเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นโกรทฮอร์โมนเนี่ยก็คือเป็นตัวไวทัลฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเรื่องของการวอนฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่และโกรทฮอร์โมนมีหน้าที่นะคะข้อแรกเลยทำไมร่างกายต้องสร้างโกรทฮอร์โมน1ช่วยในการทำให้ร่างกายเราเติบโตนะคะช่วยเรื่องของการเจริญเติบโต2ทำหน้าที่ในการซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรออย่างเช่นเซลล์โดนมีดบาดนะกล้ามเนื้อโดนมีดบาดได้รับบาดเจ็บเป็นแผลอย่างเงี้ยโอ้โหตอนนั้นเนี่ยโกรทฮอร์โมนตรงจะมีการพุ่งขึ้นปี๊ดเลยแล้วก็จะเร่งการตรงไหนที่มีเซลล์เนี่ยนะใกล้ยังไม่ตายแต่ว่าบาดเจ็บคือถ้าร่างกายของเราเนี่ยเขาเรียกว่าขบวนการ healing process นะคะเซลล์ที่เสื่อมหรือแก่ปุ๊บร่างกายจะกำจัดเซลล์เก่าทิ้งแล้วต้องสร้างเซลล์ใหม่ไปแทนเซลล์เก่าขบวนการตรงเนี้ยต้องมีโกรทฮอร์โมนอยู่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คือสร้างไม่ได้นะคะแล้วก็ซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอแล้วก็สามเป็นตัวที่ช่วยทำให้หลับลึกหลับเร็วนะคะแล้วก็หลับได้ยาวสนิทเพราะว่าในตอนที่เรากำลังจะนอนหลับเนี่ยตัวโกรทฮอร์โมนจะช่วยในการกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนตัวที่ชื่อว่าเมลาโทนินตัวเมลาโทนินพอหลั่งออกมาปุ๊บจะทำให้เราง่วงค่ะพอเราง่วงปุ๊บนะคะแล้วเราในช่วงที่เราหลับช่วงนั้นโกรทฮอร์โมนจะทำหน้าที่ให้เราเนี่ยอยู่ในภาวะหลับลึกก็คือกลไกในแง่ของระยะเขาเรียกว่าการนอนหลับเนี่ยนะคะถ้าอยู่ในระยะที่หลับลึกเนี่ยเราจะปลุกได้ยากแล้วช่วงนั้นปุ๊บเนี่ยต่อมใต้สมองก็จะผลิตตัวโกรทฮอร์โมนเพิ่มขึ้นมาในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัววิวิทเนี่ยนะคะเรามีแบ่งเป็น2กระปุกคือวิกระปุกสีน้ำเงินแล้วก็กระปุกสีเหลืองทองนะคะเป็นแคปซูลสีขาวอีกกระปุกนึงก็เป็นแคปซูลสีเหลืองให้ทานคู่กัน2ตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวกรดอะมิโนซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่เราเรียกว่า precursor เป็นสารตั้งต้นในการที่พอเรากินเข้าไปปุ๊บร่างกายจะผลิตโกรทฮอร์โมนทันทีนะคะการที่เราไม่เอา2แคปซูลมาบรรจุอยู่ในคุณหมอทำไมคุณหมอไม่ใส่แคปซูลเดียวกันเลยหมดเรื่องนะคะพอเวลาใส่แคปซูลเดียวกันปุ๊บมันจะทำปฏิกิริยาผลิตสร้างโกรทฮอร์โมนทันทีซึ่งโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะสลายตัวอย่างรวดเร็วถ้าสมมุติว่าหรือแม้แต่อยู่ในร่างกายของเรานะคะหลังจากที่มันทำงานปุ๊บมันจะสลายตัวอย่างรวดเร็วเลยเมื่อมันทำงานเสร็จปุ๊บมันสลายตัวถ้าเราอยู่ในแคปซูลเนี่ยนะคะก็จะเป็นโกรทฮอร์โมนและสลายตัวภายในประมาณ34นาทีนะทีนี้ตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยหน้าที่ของเขายังมีอีกนอกจากซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอสร้างเซลล์ใหม่ช่วยในการให้ตับดีท็อกซ์สารพิษช่วยทำให้ตับในการดีท็อกซ์สารพิษคือตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยเขาจะมีกรดอะมิโนตัวหนึ่งซึ่งตับเนี่ยเขาจะเอาไปผลิตเป็นฮอร์โมนในการที่จะ
กำจัดพวกเซลล์มะเร็งกำจัดพวกสารก่อมะเร็งกำจัดพวกสารก่อมะเร็งนะคะดังนั้นเนี่ยตัวโกรทฮอร์โมนจะช่วยเร่งในการกำจัดสารพิษออกจากทุกๆเซลล์ในร่างกายนะคะต่อมาโกรทฮอร์โมนเนี่ยเป็นตัวที่เราเรียกว่าอีกหน้าที่หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นมาสเตอร์ฮอร์โมนคือฮอร์โมนตัวหลักหรือฮอร์โมนตัวแม่ซึ่งทำหน้าที่ในการกระตุ้นการสร้างการหลั่งการทำงานแล้วก็การประสานงานของฮอร์โมนทุกๆชนิดในร่างกายนะคะตั้งแต่ซึ่งฮอร์โมนแต่ละตัวเนี่ยค่ะจะทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของแต่ละเซลล์แต่ละอวัยวะแล้วก็แต่ละระบบทีนี้พอร่างกายเรามีประมาณถ้าเราที่เรารู้จักกันก็คือ11ระบบแต่32อวัยวะเนี่ยเมื่อแต่ละอวัยวะแต่ละระบบถ้ามีฮอร์โมนสมดุลมันจะทำงานประสานงานกันได้ดีดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีระดับโกรทฮอร์โมนอยู่ในระดับที่เพียงพอนะคะโกรทฮอร์โมนก็จะปรับสมดุลของการทำงานระบบอวัยวะทั้ง11ระบบในร่างกายโดยผ่านตัวฮอร์โมนแต่ละตัวคือตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะเป็นตัวที่กระตุ้นอ่ะไม่ให้ฮอร์โมนเนี่ยขี้เกียจคือแบบขยันหลั่งขึ้นมาไม่ใช่ขี้เกียจหลั่งนึกออกไหมคะพวกต่อมไร้ท่อพวกต่อมมีท่อก็ต้องผลิตนะคะตัวของโกรทฮอร์โมนเองเนี่ยนะคะมีหน้าที่ในการปกป้องกล้ามเนื้อเซลล์กล้ามเนื้อไม่ให้ถูกย่อยสลายสังเกตไหมว่าตอนเราอายุเยอะคือตอนเราอ้อๆเด็กๆเนี่ยตอนเราวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยอุ้ยผิวพรรณเต่งตึงเด้งดึงเด้งดึงนะคะพอเรามีระดับโกรทฮอร์โมนเยอะเนี่ยตรงเซลล์ผิวหนังของเราก็จะมีการสร้างตัวคอลลาเจนเอลาสตินเนี่ยที่อิ่มฟูนะผิวก็จะหนานุ่มชุ่มชื้นอุ้มน้ำได้ดีอย่างเงี้ยแต่พอเวลาเราอายุเยอะขึ้นอ่ะตัวของคอลลาเจนเอลาสตินก็บางลงอันนี้คือเกิดขบวนการแก่เขาเรียกว่าขบวนการแก่หรือเซลล์เนี่ยมันเสื่อมคุณภาพเพราะอะไรมันเสื่อมลงเพราะว่าระดับโกรทฮอร์โมนน้อยลงทุกเซลล์ด้วยวะเนี่ยสร้างน้อยลงหมดหรือแม้แต่อย่างตัวของเซลล์กล้ามเนื้ออย่างเงี้ยตัวโกรทฮอร์โมนป้องกันไม่ให้เซลล์กล้ามเนื้อถูกย่อยสลายสังเกตไหมพอเราอายุเกิน50ขึ้นไปแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเดินได้ไม่เร็วเหมือนแต่ก่อนเราไม่กระฉับกระเฉงเหมือนแต่ก่อนเราเดินก้าวขาก็สั้นลงเดินก็ช้าลงแล้วเดินแล้วก็เมื่อยแล้วก็เหนื่อยง่ายแล้วก็ต้องนั่งพักแถมกล้ามเนื้อขาก็เหลวแล้วค่อยๆรีบแล้วเราก็เริ่มเดินไม่ค่อยไหวแถมกล้ามเนื้อแขนค่อยๆเหลวค่อยๆรีบหยิบจับของเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจับกระฉับกระเฉงเดี๋ยวนี้หยิบจับของกำมือก็ไม่ค่อยได้แล้วก็ยกแขนก็ไม่ค่อยขึ้นเพราะอะไรกล้ามเนื้อเหลวแล้วก็รีบทีนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะหลังจากอายุ30ปีขึ้นไปแล้วระดับโกรทฮอร์โมนจะสร้างน้อยลงจนกระทั่งเริ่มขาดนะคะตอนเด็กๆเนี่ยโอ้โหโกรทฮอร์โมนเยอะมากนะ 2,000 ไมโครกรัมต่อเลือด1เดซิลิตรพอเวลา10ปีขึ้นไปก็ลดเหลือ 1,000 นะคะพอ20ปีไปก็ลดเหลือประมาณ500พอ30ปีขึ้นไปก็ลดเหลือประมาณ350แล้วหลังจากนั้นก็ลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งคือ30ปีเนี่ยระดับโกรทฮอร์โมนเนี่ยเริ่มขาดละสังเกตมั้ยว่าเราจะเริ่มแก่ตอนทั้งแก่แล้วก็ป่วยตอนอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปจะรู้สึกว่าเจ็บจะออดออดแอดแอดหรือเหนื่อยง่ายเมื่อยมึนงงวิงเวียนนอนไม่หลับสารพัดแล้วก็เริ่มป่วยเป็นโรคนั้นก็เพราะอะไรโกรทฮอร์โมนสร้างน้อยลงจนกระทั่งขาดทีนี้มาไหนจะโฟกัสในเรื่องของตัวของกล้ามเนื้อแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละอาการนะคะที่คุณเป็นเนี่ยโกรทฮอร์โมนเขาก็ไปทำงานยังไงดีไหมคะเพราะหลายคนอาจจะงงเอ๊ะมันช่วยยังไงนะคะอย่างคนไหนที่กล้ามเนื้อขาเริ่มเหลวเริ่มรีบแล้วเวลาเดิน3 9 5 9 10 9เมื่อยน่องปวดน่องเป็นตะคริวต้องนั่งพักแล้วต้องใช้วอล์กเกอร์4ขาหรือเริ่มนั่งรถเข็นละหรือบางท่านก็เริ่มอาจจะพอนานๆเข้านั่งรถเข็นไปนานๆไม่ได้ใช้งานไงกล้ามเนื้อไม่ได้ใช้งานก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเพราะกล้ามเนื้อเริ่มเหลวแล้วก็รีบพอกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อเนี่ยหน้าที่ของเขาทำหน้าที่เคลื่อนไหวทำให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อทำหน้าที่พยุงกระดูกนะกระดูกข้อเข่ากระดูกสะโพกกระดูกข้อต่อนะคะกระดูกตรงหลังของเราเพื่อช่วยพยุง
กระดูกสันหลังของเราตรงต้นคอของเราเนี่ยกล้ามเนื้อคอก็จะทำหน้าที่ในการพยุงกระดูกต้นคอไม่ให้เสี่ยงที่จะเป็นหมอนรองกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาทถ้ากล้ามเนื้อมันเหลวมันถูกย่อยสลายคือโปรตีนในกล้ามเนื้อมันถูกย่อยสลายจนกระทั่งกล้ามเนื้อมันเหลวแล้วรีบกล้ามเนื้อก็ไม่มีแรงพยุงพอไม่มีแรงพยุงก็เกิดปัญหานะคะเราก็จะเป็นข้อเข่าเสื่อมเป็นกระดูกทับเส้นเป็นหมอนรองกระดูกปิ้งกดทับเส้นนะคะเป็นกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทเป็นปวดสะโพกร้าวรงขาบางคนก็บอกอ่ะเป็นสลักเพชรเนี่ยเพราะว่าแต่ถ้าหากคุณทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทเข้าไปก็จะไปเพิ่มระดับโกรทฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนเขาจะทำงานดังนี้เดี๋ยวหมอไหนพูดถึงก่อนว่าแล้วกล้ามเนื้อมันสลายได้ไงดีไหมกล้ามเนื้อมันย่อยสลายได้ยังไงแล้วโกรทฮอร์โมนมันเข้าไปทำงานยังไงนะหลังจากอายุ30ถ้าโกรทฮอร์โมนลดต่ำลงคืออย่างนี้หน้าที่ของโกรทฮอร์โมนเขาทำอย่างนี้ค่ะ ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีสารพิษสารอนุมูลอิสระมีอะไรพวกเชื้อโรคติดเชื้อการอักเสบเต็มไปหมดนะคะ

อนุมูลอิสระนะคะพวกสารก่ออักกอกก่อให้เกิดการอักเสบโดยเฉพาะน้ำตาลนี่แหละนะคะแล้วก็ตัวอนุมูลอิสระที่อยู่ในร่างกายเราเชื้อโรคการติดเชื้อการอักเสบต่างๆมันเป็นตัวไปกระตุ้นค่ะทำให้เอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อโพทีเอสเอนไซม์ตัวนี้พอมันออกมาหลั่งออกมาปุ๊บมันจะทำหน้าที่ย่อยโปรตีนที่อยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อนะย่อยโปรตีนที่อยู่ในมัดกล้ามเนื้อให้สลายออกมาเพื่อเผาผลาญใช้เป็นพลังงานแล้วพอย่อยโปรตีนออกมาปุ๊บกล้ามเนื้อก็ค่อยๆเหลวค่อยๆรีบแล้วก็ปวดเมื่อยแล้วก็เมื่อยน่องแล้วก็ไม่มีแรงขาก็อ่อนแรงแขนก็อ่อนแรงจนในที่สุดก็คือต้องนั่งรถเข็นนะใช้วอล์กเกอร์ต้องนั่งรถเข็นแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามเราทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิตนะคะมันช่วยยังไงโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันพอเวลาคุณทานตัวโกรทฮอร์โมนมันจะไปเพิ่มระดับของโกรทฮอร์โมนในเลือดเมื่อมีระดับโกรทฮอร์โมนอยู่ในเลือดเยอะๆมันจะไปยับยั้งไม่ให้เอนไซม์ชื่อโพทีเอสมันสร้างขึ้นมาหรือมันหลั่งออกมาคือยับยั้งไม่ให้เอนไซม์โพทีเอสหลั่งเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเอนไซม์โพทีเอสมันก็ไม่มีตัวที่ไปสลายโปรตีนในกล้ามเนื้อนึกออกไหมพอไม่มีตัวสลายโปรตีนในกล้ามเนื้อเซลล์กล้ามเนื้อก็ไม่เหลวไม่รีบนะอันนี้คือกลไกข้อที่หนึ่งนะคะที่หมอไหนจะอธิบายว่าเอ๊ะแล้วทำไมตัวโกรทฮอร์โมนอ่ะเขาช่วยเรื่องคนที่หอบหืดเหนื่อยง่ายนะคะง่วงเหงาหาวนอนอ่อนเพลียขาไม่ค่อยมีแรงแขนไม่ค่อยมีแรงต้องนั่งรถเข็นต้องใช้วอล์กเกอร์นะคะก็เป็นเพราะกลไกตัวเนี้ยนี่คือกลไกข้อที่หนึ่งก็คือยับยั้งไม่ให้เจ้าเอนไซม์ตัวที่มันย่อยโปรตีนในเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยออกมาย่อยสลายโปรตีนดังนั้นถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านเราก็เรียกว่าป้องกันไม่ให้เซลล์กล้ามเนื้อแตกถูกย่อยสลายป้องกันไม่ให้เซลล์กล้ามเนื้อถูกย่อยสลายหรือเซลล์แตกกลไกข้อที่สองนอกจากป้องกันไม่ให้มันถูกทำลายแล้วนะในโกรทฮอร์โมนให้กรดอะมิโนไปเสริมสร้างความหนาแน่นของมวลกล้ามเนื้อให้แน่นแข็งตึงกระชับขึ้นเพราะฉะนั้นสังเกตเวลาเราทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิตแล้วเราจะรู้สึกว่าพอทานไปสักประมาณครึ่งเดือนถึง1เดือนเนี่ยลองจับไอ้กล้ามเนื้อตอนแรกๆที่เรากินก่อนจะกินเนี่ยเรากล้ามเนื้อเราจะเหลวนะคะแต่พอเรากินแล้วปุ๊บเนี่ยอุ๊ยมันจะแข็งแน่นตึงกระชับนะคะตัวของโกรทฮอร์โมนจะแข็งแน่นตึงกระชับแล้วก็พอกล้ามเนื้อมันแน่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรี่ยวแรงในการมาพยุงกระดูกโครงสร้างป้องกันไม่ให้ข้อเข่าเสื่อมป้องกันไม่ให้เป็นกระดูกทับเส้นแล้วก็จะทำให้กลับมามีเรี่ยวมีแรงเพราะฉะนั้นหลายคนอ่ะที่ขาไม่ค่อยมีแรงหลังจากทานตัวโกรทฮอร์โมนไปเรื่อยๆต้องทานคู่กับตัวโคเอนไซม์คิวเทนนะตัวสองตัวนี้มันจะเสริมฤทธิ์กันก็จะทำให้เราเนี่ยกลับมามีเรี่ยวแรงในการเดินได้อีกครั้งนึงแล้วก็ต่อมานะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงพอสักครู่นะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตานะคะไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตามีอาการจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรืออาการเบาหวานขึ้นจอตาอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากๆนะคะในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาแล้วก็ดูแลอาการเบาหวานขึ้นตาครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาผ้าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพบิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแลบแป๊บๆในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนร้านะคะตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา0813538734 0813538734 0863550761 0863550761พักฟังเพลงค่ะ

086 355 0761 086 355 0761 081 353 87 34 081 353 87 34ค่ะกลับมาดูเมื่อกี้เนี่ยหมอไหนพูดถึงว่าเมื่อเราทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทเนี่ยช่วยเกี่ยวกับเรื่องคนที่แบบเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่ายไม่ค่อยมีแรงแล้วก็หอบเหนื่อยนะคะแล้วก็ขาอ่อนแรงนะคะเดินไปแล้วไม่ค่อยมีแรงหรือว่าเรานั่งรถเข็นเนี่ยเป็นเพราะว่าตรงเนี้ยนะตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยเขาไปฟื้นตัวกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อกลับมามีเรี่ยวแรงสองก็คือตัวโกรทฮอร์โมนช่วยเรื่องของป้องกันดีกว่าป้องกันไม่ให้เกิดกระดูกพุนชะลอความกระดูกพุนออกไปนะคะก็คือตัวเนี้ยพอเราทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทเนี่ยมันจะกระตุ้นให้มีการสร้างแล้วก็หลั่งพวกฮอร์โมนที่ชื่อว่าแคลซิโตนินไอ้ฮอร์โมนตัวนี้มันทำหน้าที่ในการดึงแคลเซียมจากในเลือดเนี่ยเข้าไปเสริมในมวลของไขกระดูกแล้วก็ทำให้ไขกระดูกเนี่ยมวลของไขกระดูกมันหนาแน่นขึ้นพอเซลล์ไขกระดูกมันมีความหนาแน่นขึ้นเนี่ยนะคะมันไม่เสื่อมไปตามวัยอะนะมันก็จะทำให้ผลิตเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงแล้วก็เกล็ดเลือดเนี่ยได้เพิ่มขึ้นเหมือนกับเราได้เพิ่มเหมือนกับเราตอนที่อายุประมาณอ้อๆนะคะได้สามารถที่จะย้อนวัยได้อย่างน้อยคือ10ถึง15ปีนะคะตัวโกรทฮอร์โมนนะคะช่วยเกี่ยวกับชะลอความชราจะทำให้เราดูอ่อนกว่าวัยขึ้นอย่างน้อย10ถึง15ปีจะช่วยลดริ้วรอยร่องลึกหางโหงนะคะตรงรอยตีนกานะคะหรือว่าผิวอะปกติพอเวลาเราอายุเยอะเนี่ยผิวมันจะมีรอยเหี่ยวย่นคอลลาเจนและซินมันถูกทำลายแล้วผิวมันบางลงถูกไหมแต่ถ้าเราทานตัวโกรทฮอร์โมนไม่ใช่ว่าเราไม่แก่นะคะแต่แก่แบบสมแก่แบบดูเขาเรียกว่าชะลอให้แก่ช้าลงอย่างน้อย10ถึง15ปีสมมุติถ้าเราอายุ70เราก็จะดูเหมือนคนที่อายุประมาณ55หรือไม่เกิน60นะเพราะอะไรตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยเมื่อคุณไปเพิ่มระดับโกรทฮอร์โมนมันก็จะกระตุ้นให้มีการสร้างตัวคอลลาเจนอิลาสินเพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้มีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะอย่างเช่นอายุพออายุเยอะเนี่ยสังเกตเราจะมีร่องน้ำหมากร่องลึกแก้มเราจะตอบเพราะว่าอะไรกล้ามเนื้อตรงแก้มอ่ะนะมันถูกย่อยสลายมันก็ตอบไปนะคะตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะไปกระตุ้นให้มีการสร้างตัวกล้ามเนื้อที่แก้มเนี่ยให้มันแน่นขึ้นเพราะฉะนั้นพอกล้ามเนื้อแน่นมันก็จะฟูจะเด้งขึ้นพอกล้ามเนื้อเด้งขึ้นปุ๊บเนี่ยตรงบริเวณโหนกแก้มเราจะดูสูงขึ้นและไอ้ตรงที่มันตอบๆเนี่ยมันก็จะฟูขึ้นมาเป็นแก้มนะคะแล้วพอเวลากล้ามเนื้อเนี่ยมันแข็งแรงแล้วมันแน่นปุ๊บไอ้ตรงร่องน้ำหมากที่กล้ามเนื้อเราเหลวเรารีบเรามันย้อยลงมาเนี่ยมันก็จะยกขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้ตรงร่องน้ำหมากมันก็จะลดลงนะคะเหมือนกันทั้งร่องลึกหางหงแล้วก็แม้แต่หนังตาที่เราตกลงเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้ตัวครีมเนี่ยแล้วเราก็นวดขึ้นไปด้วยเนี่ยมันจะช่วยได้เลยเพราะว่าเวลาเราทานตัวโกรทฮอร์โมนมันจะทำให้ผิวเนี่ยดูกระชับขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่กระชับเหมือนเด็กอายุ15นะอันนี้เป็นไปไม่ได้แต่กระชับขึ้นอย่างน้อยคือ10ปีขึ้นไปถ้าเราอายุ70ก็เหมือนจะอายุ60ประมาณเนี่ยนะคะและต่อมาช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเอ๊ะทำไมเราไม่ค่อยป่วยเลยเนาะทำไมคนที่เป็นทานตัวโกรทฮอร์โมนแล้วไม่ค่อยป่วยเพราะว่าตัวของโกรทฮอร์โมนไปกระตุ้นให้มีการสร้างตัวเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นไงคะทีนี้พอมีเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นเนี่ยเวลาที่มีเชื้อโรคมาปุ๊บเม็ดเลือดขาวก็จะวิ่งไปเก็บกินนะคะไปกลืนเชื้อโรคดังนั้นเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีฐานสร้างทหารขึ้นมาทำลายเชื้อโรคนะเราก็จะไม่ค่อยป่วยนะคะคุณต่อมานะคะเรื่องของอาการเกี่ยวกับ
ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็คือเขาไปบำรุงกระดูกให้แข็งแรงบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงบำรุงกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแน่นกระชับแล้วก็มาช่วยมาพยุงกระดูกแล้วก็เสริมสร้างความหนาแน่นของมวลของกระดูกเพราะฉะนั้นกระดูกจะแข็งแรงขึ้นที่สำคัญก็คือตัวของโกรทฮอร์โมนเวลาเราทานไปมันกระตุ้นให้มีการสร้างตัวคอลลาเจนอีลาสตินไปเสริมตรงบริเวณของกระดูกอ่อนผิวข้อเพราะฉะนั้นกระดูกอ่อนผิวข้อเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเหมือนกับกันกระแทกนะคะและพอเวลาเราทานตัวโกรทฮอร์โมนไปมันก็จะไปกระตุ้นให้มีการสร้างตัวน้ำไขข้อค่ะน้ำหล่อเลี้ยงที่ข้อเนี่ยให้เพิ่มขึ้นพอมีน้ำหล่อเลี้ยงที่ข้อมันก็ไปกันกระแทกก็ป้องกันไม่ให้ข้อเข่าเสื่อมหรือถ้าข้อเข่าเสื่อมแล้วเขาก็จะไปซ่อมแซมไปฟื้นฟูนะคะกระดูกทับเส้นก็เหมือนกันกลไกการทำงานเหมือนกับการฟื้นฟูข้อเข่าเสื่อมเลยการทำงานหลักการเดียวกันต่อมาเนี่ยนะคะถ้าคนที่ขี้ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยืดเนี่ยตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยก็จะช่วยแก้ปวดเมื่อยได้ไงหลายคนนะแต่มีข้อแม้คือห้ามกินน้ำหวานห้ามกินน้ำเย็นนะคะมันจะช่วยได้เยอะเป็นเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้หมอไหนบอกก็คือพอเวลาที่เราไม่มีโกรทฮอร์โมนน้อยลงเนี่ยตัวกล้ามเนื้อมันถูกย่อยสลายเซลล์กล้ามเนื้อมันเหลวมันรีบมันก็ไม่มีแรงในการที่จะมาพยุงกระดูก2แล้วกระดูกเนี่ยมันพรุนด้วยพออายุเยอะเนี่ยทุกคนเนี่ยอายุเยอะกระดูกพรุนหมดเพราะกระดูกพรุนเนี่ยกล้ามเนื้อต้องมาช่วยพยุงกระดูกแต่ในขณะที่ตัวเองก็ไม่ค่อยไหวอ่ะเพราะกล้ามเนื้อมันก็เหลวก็รีบแล้วเนี่ยมันทำให้ต้องทำงานหนักเอางี้ดีกว่ากล้ามเนื้อก็เลยต้องทำงานหนักแล้วทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีเวลาพักไงแล้วพอเวลาที่ทำงานหนักปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการสร้างกรดตัวหนึ่งชื่อกรดแลคติกซึ่งไอ้เจ้ากรดแลคติกเนี่ยคุณสมบัติของมันคือมันทำให้เมื่อยแล้วก็ทำให้เกิดกล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการหดเกร็งแล้วไม่คลายตัวดังนั้นพอกล้ามเนื้อพอมีกรดแลคติกเยอะๆปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะหดเกร็งไม่คลายตัวก็ทำให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงพอเราเมื่อยเสร็จเนี่ยกล้ามเนื้อจะไม่ค่อยมีแรงเราเดินไปแล้วเมื่อยน่องแล้วบางคนเนี่ยเดินไปปุ๊บขาพับขาอ่อนเลยเห็นไหมคะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยนะคะพอเวลาที่กล้ามเนื้อเหลวหรือรีบจะทำให้ขี้เมื่อยปวดเมื่อยแล้วก็ทำให้ขาไม่ค่อยมีแรงแต่ตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยเข้าไปแก้ที่ต้นเหตุคือไปเสริมสร้างทำให้มวลของกระดูกเนี่ยแข็งแรงขึ้นเสริมความหนาแน่นของกระดูกเพราะกระดูกแข็งแรงกล้ามเนื้อก็ไม่ต้องมาช่วยพยุงนะก็ทำงานน้อยลงละก็ไม่ทำให้เกิดการสร้างตัวกรดแลคติก2ตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยก็ยับยั้งไม่ให้เซลล์กล้ามเนื้อถูกย่อยสลายหรือป้องกันไม่ให้เซลล์แตกนะคะแล้วก็3ให้กรดอะมิโนไปเสริมทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแน่นกระชับขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าพอทานตัวโกรทฮอร์โมนตอนกลางคืนก่อนนอนทานโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ย2เม็ดตอนเช้าตื่นขึ้นมาจะรู้สึกว่าสดชื่นกระปี้กระเป๋ามีเรี่ยวมีแรงแล้วคนที่หอบผืดนะคะจะต้องทานตัวโกรทฮอร์โมนไตรวิวันละ1ชุดก่อนนอนแล้วก็ตัวโคเอนไซม์คิวเทน2เม็ดตอนเช้าแล้วก็พกคิวเทนไปด้วยเวลาเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราหอบให้ทานตัวคิวเทนเพิ่มนะ 1-2 เม็ดค่ะอันนี้ช่วยได้นะคะเบอร์โทรค่ะ0813538734 0813538734 0855-0761 086-355-0761